0: ทางการในวันนี้ถึง4สิงหาคมนี้เพื่อหารือกับนายปราโบโวซูบิยันโตประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซียนับเป็นการเยือนอินโดนีเซียอย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรีไทยครั้งแรกในรอบ15ปีการเยือนครั้งนี้เป็นการดำเนินนโยบายต่างประเทศเชิงรุกของรัฐบาลใช้ความสัมพันธ์ระดับผู้นำเป็นกลไกเปิดประตูทางเศรษฐกิจต่อยอดความสัมพันธ์หุ้นส่วนยุทธศาสตร์ไทยอินโดนีเซียไปสู่โครงการและความร่วมมือที่เกิดผลเป็นรูปธรรมโดยเฉพาะด้านการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวความมั่นคงทางอาหารพลังงานการศึกษาและความร่วมมือระหว่างภาคธุรกิจโอกาสนี้ทั้งสองฝ่ายจะแลกเปลี่ยนแนวทางส่งเสริมความร่วมมือด้านเศรษฐกิจความมั่นคงการเชื่อมโยงในภูมิภาคอาหารพลังงานและการพัฒนาที่ยั่งยืนรวมถึงการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการดำเนินธุรกิจเพื่อให้อาเซียนยังคงเป็นภูมิภาคแห่งสันติภาพเสถียรภาพและโอกาสทางเศรษฐกิจสำหรับประชาชนทุกประเทศโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรียังกล่าวว่าการเยือนครั้งนี้ยังเป็นเวทีสำคัญที่นายกรัฐมนตรีจะประกาศวิสัยทัศน์ด้านการต่างประเทศของไทยณสำนักเลขาธิการอาเซียนเพื่อแสดงบทบาทของไทยในการร่วมกำหนดอนาคตของภูมิภาคและเตรียมความพร้อมสู่การเป็นประธานอาเซียนของไทยในปี2571จะเน้นการสร้างอาเซียนที่มีเอกภาพมีภูมิคุ้มกันทางเศรษฐกิจยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางและเติบโตอย่างสมดุลและยั่งยืนภารกิจครั้งนี้สะท้อนแนวทางการต่างประเทศของรัฐบาลที่มองไกลกว่าการเยือนตามพิธีการโดยมุ่งสร้างพันธมิตรทางยุทธศาสตร์รักษาสมดุลความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและเพิ่มอำนาจต่อรองทางเศรษฐกิจของไทยท่ามกลางการแข่งขันและความไม่แน่นอนของโลก
1: ครบ2เดือนของการดำเนินโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 พบว่ามีเงินสะพัดกว่า 80,000 ล้านบาทประชาชนเข้าร่วมโครงการกว่า26ล้านรายร้านค้าเข้าร่วมกว่า1ล้านร้านค้านางสารณิดาเพื่อวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าการดำเนินโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 เพื่อบรรเทาภาระค่าครองชีพของประชาชนและประคับประคองกำลังซื้อล่าสุดข้อมูลณวันที่31กรกฎาคมซึ่งเป็นการดำเนินโครงการครบ2เดือนเต็มพบว่าโครงการได้รับการตอบรับจากประชาชนและผู้ประกอบการเป็นอย่างดีมีเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจฐานรากแล้วกว่า 86,000 ล้านบาทปัจจุบันมีประชาชนเข้าร่วมโครงการแล้ว 26,4623 รายและมีร้านค้าที่ผ่านการตรวจสอบข้อมูลแล้ว 1,192,636 ร้านค้าแบ่งเป็นร้านค้าที่เคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งพลัสและร้านค้าใหม่ที่ลงทะเบียนผ่านธนาคารกรุงไทยสะท้อนว่ามาตรการของรัฐบาลช่วยดึงดูดผู้ประกอบการรายย่อยเข้าสู่ระบบการชำระเงินและการค้าแบบดิจิทัลเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในด้านการใช้จ่ายมียอดใช้จ่ายรวมทั้งสิ้น 86,442.6 ล้านบาทโดยเป็นเงินที่ภาครัฐร่วมจ่าย 49,601.6 ล้านบาทและประชาชนร่วมจ่าย 36,841 ล้านบาทขณะที่การใช้จ่ายผ่านร้านค้าปกติยังเป็นช่องทางหลักคิดเป็นประมาณร้อยละ 96.6 ของยอดใช้จ่ายทั้งหมดส่วนการใช้จ่ายผ่านผู้ให้บริการระบบขนส่งอาหารคิดเป็นประมาณร้อยละ 3.4
0: กรมบัญชีกลางเปิดเผยผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2565ยังคงได้รับสิทธิ์ต่อเนื่องจนถึงวันที่30กันยายนนี้จากเดิมสิ้นสุดเมื่อวันที่31กรกฎาคมที่ผ่านมาโดยไม่ต้องดำเนินการใดๆเพิ่มเติมนายธนโชตรุ่งทิปานนท์รองอธิบดีกรมบัญชีกลางในฐานะโฆษกกรมบัญชีกลางเปิดเผยว่าผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2565สามารถใช้สิทธิ์ผ่านบัตรประจำตัวประชาชนแบบสมาร์ทการ์ดได้ตามปกติโดยในเดือนนี้ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะได้รับวงเงินเพื่อซื้อสินค้าอุปโภคบริโภค 1,000 บาทต่อคนต่อเดือนสิทธิ์นี้อยู่ในช่วงเดือนมิถุนายนถึงกันยายน2569 ส่วนลดค่าซื้อก๊าซหุงต้ม80 บาทต่อคนต่อ3 เดือนช่วงเดือนกรกฎาคม

0: ถึงกันยายนและวงเงินค่าเดินทางผ่านระบบขนส่งสาธารณะ750บาทต่อคนต่อเดือนครอบคลุมบริษัทขนส่งจำกัดหรือบขส.องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือขสมก.รถไฟรถไฟฟ้าและรถโดยสารเอกชนที่เข้าร่วมโครงการโดยวงเงินดังกล่าวไม่สามารถถอนเป็นเงินสดหรือสะสมไปใช้ในเดือนถัดไปได้นอกจากนี้วันที่20สิงหาคมนี้ผู้มีสิทธิ์ที่เป็นคนพิการซึ่งมีบัตรประจำตัวคนพิการและได้รับเบี้ยความพิการ800บาทต่อเดือนจะได้รับเงินเพิ่มเบี้ยความพิการอีก200บาทต่อเดือนโดยโอนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารที่ผูกพร้อมเพย์ด้วยเลขประจำตัวประชาชน13หลักหรือบัญชีที่ใช้รับเบี้ยความพิการสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Call Center ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ02109-2345หรือ Call Center กรมบัญชีกลาง02270-6400ในวันและเวลาราชการ
1: ธนาคารแห่งประเทศไทยยกระดับมาตรการจำกัดวงเงินโอนและชำระเงินบัญชีของเยาวชนแก้ปัญหามิจฉาชีพหลอกเยาวชนเปิดบัญชีม้าผ่านบัญชีเงินฝากธนาคารและ e-money
2: นางสาวชยาวดีชัยอนันต์ผู้ช่วยผู้ว่าการสายองค์กรสัมพันธ์และโฆษกธนาคารแห่งประเทศไทยหรือธปท.เปิดเผยว่าธปท.ได้ร่วมกับสมาคมธนาคารไทยและผู้ประกอบธุรกิจ e-money ยกระดับมาตรการจำกัดวงเงินการโอนและชำระเงินต่อวันผ่านช่องทางดิจิทัลสำหรับลูกค้ากลุ่มเยาวชนเพื่อแก้ปัญหามิจฉาชีพที่หันมาหลอกใช้บัญชีเยาวชนเป็นบัญชีม้าซึ่งมีความผิดตามกฎหมายอาญาโดยมีการกำหนดเพดานวงเงินใหม่ให้สอดคล้องกับการใช้งานจริงแบ่งตามช่วงอายุได้แก่กลุ่มอายุ10ถึงไม่เกิน12ปีจำกัดวงเงินบัญชี e-money ไม่เกิน 3,000 บาทต่อวันส่วนกลุ่มอายุ12ถึงไม่เกิน15ปีและกลุ่มอายุ15ถึงไม่เกิน18ปีจะถูกจำกัดวงเงินทั้งบัญชีเงินฝากธนาคารและ e-money ไม่เกิน 5,000 บาทและ 10,000 บาทต่อวันตามลำดับยกเว้นธุรกิจความเสี่ยงต่ำเช่นโอนเข้าบัญชีตนเองโดยกระบวนการปรับวงเงินใหม่นี้จะทยอยดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน2569สำหรับธนาคารพาณิชย์และเดือนตุลาคม2569สำหรับ e-money
3: เอายกตัวอย่างเยาวชน12ถึง14ปีเนี่ยวงเงินก็อยู่ที่ 30,000 บาทซึ่งก็อาจจะไม่สอดคล้องกับพฤติกรรมการใช้จ่ายจริงของเยาวชนนะคะนอกจากนี้ในแง่ของการปฏิบัติเนี่ยพอมีวงเงินอย่างเงี้ยก็อาจจะยังมีความไม่เป็นมาตรฐานในเรื่องของการกำหนดว่าคนนี้ควรจะได้วงเงินเท่าไหร่นะคะก็เลยมาตรการนี้ก็ยกระดับอันนี้แล้วก็ทำมาตรฐานในแง่ของการกำหนดเนี่ยก็มีการวิเคราะห์การใช้ข้อมูลในแง่เชิงพฤติกรรมการใช้บัญชีของลูกค้าที่เป็นสุจริตเองแล้วก็ข้อมูลการหลอกลวงหรือการนำบัญชีไปใช้ของมิจฉาชีพแล้วก็กำหนดวงเงินใหม่นะคะที่คิดว่าน่าจะสกัดมิจฉาชีพได้มากขึ้นและกระทบกับลูกค้าสุจริตส่วนใหญ่น้อยที่สุด
2: โฆษกธนาคารแห่งประเทศไทยยังกล่าวอีกว่าผู้ให้บริการจะแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้าและเปิดช่องทางรองรับสำหรับผู้ที่มีความจำเป็นต้องขอปรับเพิ่มวงเงินพร้อมกันนี้ธปท.ยังขอความร่วมมือผู้ปกครองให้ช่วยย้ำเตือนบุตรหลานถึงความเสี่ยงทางกฎหมายในการยินยอมให้ผู้อื่นนำบัญชีไปใช้กระทำความผิดปริมปราศโสภาภาครายงาน
0: รัฐบาลออกกฎกระทรวงฉบับใหม่เพิ่มเงื่อนไขผู้รับเหมาก่อสร้างที่ก่ออุบัติเหตุร้ายแรงกระทบชีวิตและทรัพย์สินประชาชนให้ถือเป็นการทิ้งงานเพื่อขึ้นบัญชีดำทันทีนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาได้ประกาศใช้กฎกระทรวงกำหนดการกระทำอันมีลักษณะเป็นการทิ้งงานพุทธศักราช2569มีผลบังคับใช้แล้วสาระสำคัญของกฎกระทรวงฉบับใหม่คือหากผู้รับจ้างงานก่อสร้างปฏิบัติงานหรือละเว้นการปฏิบัติงานจนก่อให้เกิดความเสียหายร้ายแรงต่อชีวิตร่างกายหรือทรัพย์สินของประชาชนจะถูกจัดให้มีความผิดฐานทิ้งงานเพิ่มอำนาจให้หน่วยงานภาครัฐสามารถยกเลิกสัญญาและดำเนินการขึ้นบัญชีดำหรือแบล็คลิสต์ผู้รับเหมาได้ทันทีเมื่อเกิดอุบัติเหตุก่อสร้างร้ายแรงบังคับใช้ร่วมกับสมุดพกผู้รับเหมานำระบบตัดคะแนนมาใช้ร่วมกันเพื่อระงับสิทธิ์การเข้าร่วมประมูลงานใหม่ของภาครัฐในอนาคต ทั้งนี้รัฐบาลมุ่งหวังให้กฎกระทรวงฉบับนี้เป็นเครื่องมือทางกฎหมายที่เข้มงวดในการกำกับดูแลผู้ประกอบการภาคเอกชนให้มีความรับผิดชอบตลอดจนสร้างมาตรฐานความปลอดภัยสูงสุดในทุกโครงการก่อสร้างของภาครัฐเพื่อพี่น้องประชาชน
1: อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเรียกประชุมหน่วยงานในสังกัด17จังหวัดภาคเหนือเฝ้าระวังอุทกภัยและฝนตกหนักตลอดเดือนสิงหาคมและเตรียมพร้อมเครื่องจักรกลเข้าพื้นที่เสี่ยงตลอด24ชั่วโมงนายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เป็นประธานการประชุมติดตามสถานการณ์สาธารณภัยร่วมกับผู้บริหารปภ.ตัวแทนศูนย์ปภ.เขตและสำนักงานปภ.จังหวัดในพื้นที่ภาคเหนือ17จังหวัดพร้อมด้วยเครือข่ายมูลนิธิกู้ภัยเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนืออย่างเป็นระบบโดยเปิดเผยว่าจากการคาดการณ์สภาพอากาศพบว่าตลอดช่วงเดือนสิงหาคมนี้ปริมาณฝนจะมากกว่าค่าปกติโดยเฉพาะพื้นที่ภาคเหนือภาคตะวันตกภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและภาคตะวันออกก่อนที่ปริมาณฝนจะเริ่มลดลงในเดือนกันยายนและตุลาคมแล้วเคลื่อนตัวไปตกหนักในพื้นที่ภาคใต้ช่วงเดือนพฤศจิกายนทั้งนี้จากการติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่เสี่ยงภาคเหนือล่าสุดพบว่าในหลายจังหวัดเริ่มได้รับผลกระทบอาทิจังหวัดเชียงรายเกิดน้ำป่าไหลหลากใน3อำเภอปัจจุบันสถานการณ์คลี่คลายแล้วส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์มีน้ำป่าไหลเข้าท่วมพื้นที่รอบนอกอำเภอหล่มสักซึ่งเจ้าหน้าที่ได้แจ้งเตือนผ่านระบบเซลล์บอร์ดแคสต์ให้ประชาชนยกของขึ้นที่สูงได้ทันด้านจังหวัดพิษณุโลกมีน้ำเอ่อล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนปภ.เขต9ได้สนับสนุนเรือและเครื่องสูบน้ำเข้าช่วยเหลือทันทีขณะที่จังหวัดเชียงใหม่มีการวางมาตรการป้องกันน้ำท่วมขังเขตเมืองอย่างรัดกุมสำหรับประชาชนที่ต้องการแจ้งเหตุได้ที่สายด่วนนิรภัย1784ตลอด24ชั่วโมง
4: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
5: ัฐบาลขอบคุณประชาชนที่เข้าใจต่อระบบการคัดกรองสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของรัฐบาลเดินหน้าทบทวนการคัดกรองโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อให้ความช่วยเหลือเข้าถึงผู้มีรายได้น้อยและคนจนตัวจริงอย่างแม่นยำพร้อมขยายเวลาให้ผู้มีสิทธิเดิมใช้งานต่อเนื่องและขยายเขตกำหนดอุทธรณ์ขอประชาชนอย่ากังวลยืนยันรัฐบาลรับฟังเสียงสะท้อนจากประชาชนและต้องการให้การตรวจสอบข้อมูลเป็นไปอย่างรอบคอบก่อนเริ่มใช้หลักเกณฑ์ใหม่เนื่องจากโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไม่ได้เปิดรับลงทะเบียนมาเป็นเวลาประมาณ5ปีส่งผลให้ผู้มีสิทธิยังไม่ได้รับการช่วยเหลืออีกจำนวนมากสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
6: ภูณทเวศทั้งแผ่นดินมิเหือดสิ้นน้ำตานองอกสั่นพรั่นไทยผองกรองความเศร้าโศกาดูนอัดสุชนบนใบหน้าน้ำตาฟ้าหลั่งเพิ่มพูนร่ำให้ทวีคูณยามยินข่าวร้าวในสวงน้อมรำลึกในพระกรุณาที่คุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
7: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
0: 7:16 น.ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศนายเอสมาอิลบาเกอีโฆษกกระทรวงการต่างประเทศของอิหร่านเปิดเผยว่าอิหร่านและโอมานใกล้บรรลุข้อตกลงการกำหนดเส้นทางเดินเรือใหม่ในช่องแคบฮอร์มุซซึ่งจะแยกจากเส้นทางเรือเดิมโดยทั้งสองฝ่ายอยู่ระหว่างหารือเพื่อกำหนดเส้นทางที่ยอมรับร่วมกันด้วยการเคารพอธิปไตยผลประโยชน์และความมั่นคงของแต่ละฝ่ายอย่างไรก็ตามการกำหนดเส้นทางเดินเรือใหม่จะไม่เกี่ยวข้องกับการเปิดหรือปิดช่องแคบฮอร์มุซนอกจากนี้ นายบาเกอียังกล่าวหาว่าสหรัฐเป็นต้นเหตุของการปิดช่องแคบฮอร์มุซหลังละเมิดข้อตกลงและดำเนินมาตรการที่เป็นปฏิปักษ์ต่ออิหร่านทั้งนี้อิหร่านและโอมานมีความสัมพันธ์ทางการทูตที่ใกล้ชิดกันเนื่องจากโอมานดำเนินนโยบายเป็นกลางทางการทูตส่งผลให้ทั้งสองประเทศซึ่งมีชายฝั่งติดช่องแคบฮอร์มุซสามารถร่วมบริหารเส้นทางเดินเรือในช่องแคบดังกล่าวได้
1: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าเรือโดยสารลำหนึ่งเกิดเพลิงไหม้กลางทะเลนอกชายฝั่งอินโดนีเซียขณะเดินทางจากเมืองสุราบายาบนเกาะชวาตะวันออกไปยังเมืองมากาซาบนเกาะสุลาเวซีใต้เมื่อวานนี้โดยเบื้องต้นเจ้าหน้าที่กู้ภัยสามารถช่วยเหลือผู้โดยสารและลูกเรือได้แล้ว225คนซึ่งผู้โดยสารบางส่วนกระโดดลงทะเลเพื่อหนีไฟก่อนได้รับความช่วยเหลือจากเรือที่แล่นอยู่บริเวณใกล้เคียงอย่างไรก็ตามมีรายงานมีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย5รายและยังคงสูญหายอีก41รายนายมูฮัมหมัดมัดฮุสอธิบดีกรมการขนส่งทางทะเลของอินโดนีเซียระบุว่าผู้โดยสารที่ยังติดค้างอยู่กำลังรอการอพยพจากเรือที่อยู่ใกล้จุดเกิดเหตุพร้อมประสานงานกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเร่งให้การอพยพผู้โดยสารเป็นไปอย่างรวดเร็วและปลอดภัย
0: นายมิเกลแอนเคลเปเรสตรีอาโนผู้แทนรัฐบาลประจำเซวตาเปิดเผยว่ายอดผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ที่ผู้อพยพจากโมร็อกโกกว่า 60,000 คนเดินทางข้ามพรมแดนเข้าสู่เมืองเซวตาดินแดนปกครองของสเปนบนชายฝั่งแอฟริกาเหนือเพิ่มขึ้นอย่างน้อย72รายจากเดิม67รายโดยผู้อพยพส่วนใหญ่ข้ามพรมแดนด้วยการว่ายน้ำ
1: ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
8: ศึกวอลเลย์บอลหญิง CV ครับ2026สนามแรกที่กรุงฮานอยประเทศเวียดนามทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยที่เก็บชัยมา2นัดมี5แต้มลงสนามวัดตำแหน่งแชมป์สนามแรกพบกับเจ้าภาพเวียดนามที่ชนะมา2นัดมี6แต้มซึ่งผลปรากฏว่าทีมนักตบสาวไทยช่วยกันเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมตบชนะเวียดนามไป 3-0 เซตคว้าแชมป์สนามแรกมาครองได้สำเร็จสำหรับการแข่งขันสนามที่2จะกลับมาแข่งขันที่สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่700ปีจังหวัดเชียงใหม่ระหว่างวันที่7ถึง9สิงหาคมนี้โปรแกรมแข่งขันของทีมสาวไทยวันศุกร์ที่7สิงหาคมพบกับฟิลิปปินส์วันเสาร์ที่8สิงหาคมพบกับอินโดนีเซียและวันอาทิตย์ที่9สิงหาคมพบกับเวียดนามทุกนัดแข่งขันเวลา 16:30 นถ่ายทอดสดทางช่องวัน31เทนนิสเยาวชนนานาชาติสะสมคะแนนเยาวชนโลกโอเชียนิกทัวร์จูเนียร์ระดับ J60รายการโอโปเปรัก2026ที่ประเทศมาเลเซียในรอบชิงชนะเลิศหญิงเดี่ยวโชติรินแก้วเก่าซึ่งเป็นมือวางอันดับ1ของรายการฟอร์มยังยอดเยี่ยมโชชนะลันวานัสวาทานีมือวางอันดับ7ของรายการจากอินโดนีเซีย 2-0 เซต 6-3 และ 6-4 ส่งผลให้โชติรินคว้าแชมป์หญิงเดี่ยวและคะแนนสะสม60คะแนนโดยเป็นการคว้าแชมป์ที่2ของทัวร์นาเมนต์นี้ต่อเนื่องจากแชมป์ประเภทหญิงคู่การแข่งขันจักรยานหนูน้อยขาไถชิงแชมป์ประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสนามที่4ที่โคราชฮอลล์ชั้น4เซ็นทรัลโคราชจังหวัดนครราชสีมาพลเอกเดชาเหมกระศรีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยนันทพัฒน์โพผู้ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาประสบการณ์ลูกค้าศูนย์การค้าเซ็นทรัลโคราชร่วมในพิธีผลการแข่งขันในรุ่นใหญ่อายุ2ขวบ7เดือนถึง3ขวบฝ่ายชายที่1เป็นของรัตนวัฒน์พรหมจารีส่วนฝ่ายหญิงที่1เป็นของณพัชนันท์ปฐมกุลชัยขณะที่รุ่นอายุ2ขวบ1เดือนถึง2ขวบ6เดือนชายที่1เป็นของณทีคณินวงชัยและฝ่ายหญิงที่1ได้แก่โยสิตางามละออส่วนผลการแข่งขันทั้งหมดติดตามได้ที่เว็บไซต์ของสมาคมกีฬาจักรยาน thaicycling.or.thsทั้งนี้พลเอกเดชาเหมกระศรีนายกสมาคมกีฬาจักรยานเปิดเผยว่าการปรับรูปแบบการแข่งขันทั้งการขยายช่องทางวิ่งเพิ่มทางตรงปรับเกียร์สตาร์ทเป็นระบบไฮดรอลิกเพื่อให้มีความแม่นยำและทันสมัยได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากผู้ปกครองและนักกีฬาส่งผลให้มีผู้สมัครกว่า500คนส่วนการถ่ายทอดสดทาง Facebook Live และ YouTube มีผู้ชมรับชมรวมกว่า 20,000 ครั้งการแข่งขันกอล์ฟ All Thailand Golf Tour สิงห์พัทยาโอเพ่น2026ที่สนามแหลมฉบัง International Country Clubจังหวัดชลบุรีในรอบสุดท้ายอจิรุธวินัยเจริญชัยทำผลงานรอบสุดท้าย5อันเดอร์พาร์คว้าแชมป์ด้วยสกอร์รวม20อันเดอร์พาร์เฉินชนะสรุธวงชัยสิทธิ์และธีรวัฒน์แก้วสิริบัณฑิตไปเพียง1สโตรกโดยนับเป็นแชมป์ All Thailand Golf Tour รายการที่4ในอาชีพของอจิรุธและเป็นการคว้าแชมป์ในจังหวัดบ้านเกิดชลบุรีได้เป็นครั้งแรกรับเงินรางวัล 450,000 บาทพิจิตรกัญจนากุลรายงาน
1: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้า ประเทศไทยตอนบนยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านตอนบนของภาคเหนือและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางพะเยาน่านตากและอุตรดิตถ์อุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครนครพนมและมุกดาหารอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์กาญจนบุรีและราชบุรีอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง

0: ลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 26-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 8:20 นาทีสูงกว่าระดับเทปานกลาง79เซนติเมตรและเวลา 22:40 นาทีสูงกว่าระดับเทปานกลาง1เมตร10เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 4:40 นาทีสูงกว่าระดับเทปานกลาง12เซนติเมตรและเวลา 16:02 นาทีต่ำกว่าระดับเทปานกลาง37เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:46 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:45 นาที
1: 1นาทีกับกปท.เมื่อได้ยินเสียงไซเรนหรือพบรถฉุกเฉินที่เปิดสัญญาณไฟและเสียงขอความร่วมมือผู้ใช้รถใช้ถนนทุกคนหลีกทางอย่างถูกวิธีเพราะทุกวินาทีมีความหมายต่อการช่วยชีวิตผู้ป่วยและผู้ประสบเหตุรถฉุกเฉินในภารกิจเร่งด่วนจะเปิดสัญญาณไฟสีแดงและใช้เสียงไซเรนเพื่อแจ้งเตือนผู้ใช้ทางให้ทราบว่ากำลังปฏิบัติหน้าที่ในสถานการณ์วิกฤตในกรณีผู้ป่วยภาวะหัวใจหยุดเต้นการทำ CPR ภายใน4นาทีแรกมีความสำคัญอย่างมากโดยทุกๆ1นาทีที่การช่วยเหลือล่าช้าอัตราการรอดชีวิตจะลดลงประมาณ 7-10% สิทธิ์ของรถฉุกเฉินรถฉุกเฉินที่กำลังปฏิบัติหน้าที่สามารถได้รับสิทธิพิเศษบนท้องถนนเพื่อช่วยลดความเสี่ยงและเพิ่มความรวดเร็วในการเข้าช่วยเหลือผู้ป่วยได้แก่สามารถใช้ความเร็วได้ตามความจำเป็นเพื่อปฏิบัติภารกิจสามารถขับผ่านสัญญาณไฟจราจรหรือเครื่องหมายหยุดรถได้เมื่ออยู่ในสถานการณ์ฉุกเฉินและใช้สัญญาณเตือนอย่างถูกต้องค่ะ
2: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
3: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
4: วันนี้เสนอคำว่าสังหรณ์คำว่าสังหรณ์เขียนสอเสือไม่หันอากาศงองูหอหีบรอเรือนอนเนนกรันสังหรณ์หมายความว่ารู้สึกคล้ายมีอะไรมาดลใจทำให้รู้ว่าจะมีเหตุเกิดขึ้นเหตุที่เกิดมักเป็นเหตุร้ายคำว่าสังหรณ์อาจใช้ประกอบกับคำว่าเทพเป็นเทพสังหรณ์หมายความว่าเทวดามาดลใจให้ฝันหรือใช้ประกอบกับคำว่าลางเป็นลางสังหรณ์หมายความว่าลางที่ดลใจทำให้เชื่อว่าอาจจะมีเหตุดีหรือเหตุร้ายเกิดขึ้นเช่นบางคนเชื่อว่าเขม่นตาซ้ายเป็นลางสังหรณ์ว่าจะได้ลาภคำว่าสังหรณ์อาจเขียนไม่มีนอเนนการันก็ได้แต่ไม่นิยม
3: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
5: สาระนานากับสารานุกรมไทย
6: วันนี้เสนอตอนเพลงและศิลปะการแสดงของมอญตอนที่6ถ้าแย่มอนการละเล่นหรือการแสดงของมอนที่มีลักษณะการร้องเล่นคล้ายกับเพลงพื้นบ้านของไทยใช้เป็นมหรสพได้ทั้งงานมงคลและงานอวมงคลคำร้องมีเนื้อหาเฉพาะของงานแต่ละประเภทเช่นงานศพจะร้องพรรณนาประวัติและความดีของผู้ตายส่วนงานแต่งจะร้องพรรณนาประวัติของบ่าวสาวอบรมสั่งสอนการใช้ชีวิตคู่และสิ่งที่ควรปฏิบัติต่อกันจบด้วยการอวยพรให้คู่บ่าวสาวมีความสุขส่วนงานที่เกี่ยวกับเทศกาลทางพระพุทธศาสนาจะร้องพรรณนาถึงอานิสงส์ของการทำบุญและประวัติความเป็นมาในงานเทศกาลประจำปีเช่นงานลอยกระทง
7: ติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
0: สำหรับข่าวช่วงที่2ติดตามรับฟังแนวทางการยกระดับตลาดทุนไทยผ่านโครงสร้างพื้นฐานบอนด์คอนเน็กต์จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยค่ะ
8: ประเทศชาติจะเป็นปึกแผ่นมั่นคงได้ก็ด้วยคนไทยทุกหมู่เหล่าพร้อมเพรียงกันปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยมีอุดมคติและจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกันคือประโยชน์สุขของทุกคนในชาติพระบรมราโชว

0: วาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกฤตรวิวรรณบรรณาธิการข่าวทิติมาอินกลัมและบุญมาสีมาศอ่าน
1: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
2: เธอวันหนึ่งเกษียณไปคิดบ้างไหมจะใช้ชีวิตยังไง
3: ยังเลยคิดว่าพอไม่ต้องทำงานก็คงสบาย
2: ระวังเหงานะถ้าไม่มีเพื่อนไม่มีสังคมวันๆจะเงียบมากเลยนะ
3: จริงด้วยแล้วควรทำยังไงดีล่ะ
2: เริ่มตั้งแต่ตอนนี้เลยหาเพื่อนใหม่เข้าชมรมทำอาหารหรือนัดกันทำกิจกรรมจิตอาสาเพราะสังคมที่ดีเริ่มสร้างได้ตั้งแต่วันนี้เตรียมพร้อมสู่ชีวิตวัยเกษียณที่ไม่โดดเดี่ยว
0: กลับมารับฟังข่าวในช่วงที่สองท่านผู้ฟังครับการเข้าถึงการลงทุนที่มั่นคงและปลอดภัยเป็นเรื่องที่ประชาชนให้ความสำคัญอย่างมากล่าสุดตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยร่วมมือกับสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะและธนาคารแห่งประเทศไทยได้ยกระดับตลาดทุนไทยด้วยการเปิดตัวโครงสร้างพื้นฐานบอนคอนเน็กเพิ่มโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงการลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลได้ง่ายขึ้นติดตามเรื่องนี้จากนายตรีวิทย์วังวรวุฒิผู้จัดการรักษาการรองหัวหน้าสายงานดูแลด้านการตลาดตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยสัมภาษณ์โดยศักดิ์สิทธิ์ประดับสินครับ
4: ครับสวัสดีครับตรีวิทย์ครับ
5: ครับสวัสดีครับ
4: อยากทราบโครงการโครงสร้างพื้นฐานบอนคอนเน็กแพลตฟอร์มดิจิทัลมีบทบาทสำคัญอย่างไรกับการเชื่อมโยงความร่วมมือระหว่างตลาดหลักทรัพย์สำนักบริหารหนี้สาธารณะและธนาคารแห่งประเทศไทยและจะเข้ามายกระดับการลงทุนพันธบัตรรัฐบาลให้กับประชาชนอย่างไรครับ
5: ก็จริงๆแล้วนะคะผมตัวโครงการออมพลัสผ่านตัวระบบตัวบอนคอนเน็กนะครับผมก
4: ็
5: ถือว่าเป็นข่าวดีนะครับผมโดยเฉพาะสำหรับทางด้านต่างประชาชนคนไทยนะครับผมที่กำลังมองหาทางเลือกในการออมการลงทุนที่ปลอดภัยและสร้างผลตอบแทนที่สม่ำเสมอและมั่นคงนะครับซึ่งในวันจันทร์ที่3สิงหาคมนี้จะเป็นครั้งแรกนะครับผมที่เปิดขายตัวพันธบัตรออมทรัพย์ผ่านระบบตัวบอนคอนเน็กของตลาดหลักทรัพย์นะครับผม
4: ครับ
5: ซึ่งตรงนี้จะเปิดโอกาสให้ทุกคนเข้าถึงการออมการลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลที่มีคุณภาพดีนะครับได้ง่ายและที่สามารถที่เข้าถึงได้ทั่วถึงกว่าที่เคย
4: ครับแล้วพันธบัตรออมพัดนี่เปิดขายครั้งนี้มีจุดเด่นอย่างไรครับทั้งนี้เรื่องของการลงทุนที่เริ่มต้นเพียง 1,000 บาทอัตราดอกเบี้ย3ปีและ10ปีครับ
5: ครับผมก็ถ้าเราพูดถึงเรื่องจุดเด่นนะครับผมของการออมการลงทุนในพันธบัตรออมพลัสผ่านตัวระบบบอนคอนเน็กต์ในครั้งนี้นะครับผมข้อที่1เลยก็จะเป็นจุดเด่นในเรื่องของโอกาสการเข้าถึงอย่างที่เมื่อกี้ผมเรียนนะครับพวกเราอาจจะเคยได้ยินประสบการณ์นะครับบ่อยครั้งว่าพันธบัตรออมทรัพย์ไปหมดในเวลาอันสั้นนะครับบางทีไม่ถึง1นาทีด้วยซ้ำนะครับทำให้หลายๆคนพลาดโอกาสในการเข้าถึงนะครับแต่สำหรับตัวพันธบัตรออมพลัสผ่านบอนคอนเน็กต์นะครับเราจะเปิดให้จองในรูปแบบของ small lot first นะครับเริ่มต้นที่ 1,000 บาทนะครับรวมถึงนะครับเราเองมีพันธมิตรตัวแทนจัดจำหน่ายอีก24แห่งนะครับไม่ว่าจะเป็นพันธมิตรบล.นะครับรวมถึงธนาคารพาณิชย์ด้วยอีก6แห่งนะครับทำให้ตรงนี้มั่นใจได้ว่าพันธบัตรออมพลัสผ่านระบบบอนคอนเน็กต์จะเข้าถึงง่ายกระจายทั่วถึงแล้วก็เท่าเทียมนะครับอันนั้นคืออันที่1จุดเด่นข้อที่2นะครับก็คือเป็นเรื่องผลตอบแทนที่เหมาะสมและสม่ำเสมอในครั้งนี้เองนะครับพันธบัตรออมพลัสจะมีอยู่2รุ่นด้วยกันนะครับรุ่นแรกจะเป็น3ปีรุ่นที่2จะเป็น10ปีอัตราผลตอบแทนจะอยู่ที่ 1.8% และ 2.8% ต่อปีนะครับแล้วก็จ่ายดอกเบี้ยทุกๆ3เดือนซึ่งตรงนี้จะเป็นผลตอบแทนที่สูงกว่าอัตราดอกเบี้ยเงินฝากทั่วไปโดยเฉพาะถ้าเราไปเทียบกับประเภทของการออมการลงทุนที่มีความเสี่ยงต่ำนะครับโดยเฉพาะที่ออกโดยกระทรวงการคลังด้วยนะครับซึ่งตรงนี้ถือว่าน่าสนใจมากนะครับจุดเด่นข้อที่3จะเป็นเรื่องการต่อยอดการออมการลงทุนนะครับและการมีตลาดรองของตัวบอนด์คอนเน็กต์นะครับซึ่งถ้าเกิดใครมีบัญชีหลักทรัพย์ไทยอยู่แล้วนะครับกับตัวแทนจัดจำหน่ายทั้ง24แห่งไม่ต้องไปเปิดบัญชีพันธบัตรเพิ่มนะครับสามารถใช้บัญชีหลักทรัพย์ที่ท่านมีอยู่ในการจองซื้อพันธบัตรออมพลัสบนระบบบอนคอนเน็กต์ได้เลยและที่สำคัญนะครับ ตัวพันธบัตรออม plus ผ่านตัวระบบ bond connect เนี่ยจะเปิดให้มีการซื้อขายในตลาดรองได้ด้วยนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยจะเป็นการต่อยอดการออมการลงทุนในตลาดหุ้นได้นะครับก
4: ็
5: ด้วยจุดเด่นทั้ง3ข้อเนี่ยทำให้เราคิดว่าการออมการลงทุนในพันธบัตรออม plus ผ่านระบบ bond connect เนี่ยจะไม่ได้เป็นการแค่การซื้อพันธบัตรออมทรัพย์แบบทั่วๆไปนะครับแต่เป็นประตูเชื่อมสู่อนาคตในการต่อยอดการออมการลงทุนของคนไทยให้เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนครับผม
4: แล้วความสะดวกในการเข้าถึงและช่องทางการจองซื้อผู้ลงทุนเนี่ยสามารถจองซื้อผ่านช่องทางใดได้บ้างอะครับ
5: ครับก็อย่างที่ผมเรียนนะครับเรามีพันธมิตรนะครับ24แห่งนะครับทั้งทางด้านฝั่งพันธมิตรที่เป็นบริษัทหลักทรัพย์และก็พันธมิตรที่เป็นธนาคารพาณิชย์อีก6แห่งนะครับผมซึ่งตรงนี้เนี่ยสามารถจองซื้อผ่านตัวแทนอาจจะจำหน่ายทั้ง20แห่งนี้ได้เลยนะครับแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยใครมีแอปพลิเคชันตัวสตรีมมิ่งหรือออมไวส์เนี่ยซึ่งเป็นแอปพลิเคชันในการลงทุนอยู่แล้วเนี่ยก็สามารถจองซื้อผ่านแอปพลิเคชันได้เลยนะครับผม
4: แล้วการถือครองพันธบัตรในรูปแบบไร้ใบหลักทรัพย์ผ่านบัญชีหุ้นจะช่วยเพิ่มความสะดวกในการลงทุนและมีประโยชน์ต่อการบริหารพอร์ตการลงทุนของผู้ลงทุนอย่างไรบ้างครับ
5: ครับก็อย่างที่ผมเรียนนะครับเนื่องจากว่าตัวพันธบัตรออม plus ผ่านระบบ bond connect เนี่ยในอนาคตเราจะเปิดให้มีตลาดรองสามารถซื้อขายได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทางด้านฝั่งนักลงทุนนะครับหรือประชาชนคนไทยที่ออมผ่านตัวออม plus เนี่ยสามารถซื้อขายในตลาดรองได้เลยนะครับหรือว่านำเอาตัวพันธบัตรออม plus เนี่ยไปเป็นหลักประกันนะครับเพื่อต่อยอดในการลงทุนในตลาดหุ้นได้เหมือนกันครับ
4: ครับแล้วการรองรับการซื้อขายพันธบัตรในตลาดรองผ่านตลาดหลักทรัพย์มีความสำคัญอย่างไรกับการสร้างสภาพคล่องแล้วก็นำพันธบัตรเนี่ยไปใช้ในเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันนะครับในอนาคตจะช่วยยืดหยุ่นกับผู้ลงทุนยังไงครับ
5: ครับผมก็ตรงนี้ถ้าเกิดเรามาดูนะครับผมถ้าเกิดเราเทียบกันกับเมื่อก่อนนะครับที่ตลาดรองเนี่ยอาจจะมีค่อนข้างจำกัดเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือเวลาประชาชนคนไทยออมนะครับผ่านตัวพันธบัตรออมทรัพย์เนี่ยบางทีก็จะเอาไปเป็นหลักประกันค่าน้ำค่าไฟใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดว่าอยู่ในตัวบอนด์คอนเน็กต์นะครับผมตรงนี้เนี่ยสามารถนำเอาพันธบัตรออมทรัพย์เนี่ยมาเป็นหลักประกันนะครับเพื่อที่จะไปซื้อหรือเพื่อจะไปลงทุนในตลาดหุ้นเพิ่มเติมได้นะครับซึ่งถามว่าตรงนี้เนี่ยจะมีสภาพคล่องเพิ่มขึ้นไหมนะครับเนื่องจากว่าอยู่บนระบบเดียวกันหมดเนี่ยไม่ต้องซื้อขายผ่านตัวแทนจำหน่ายแค่คนเดียวนะครับก็จะมีหลายๆคนเนี่ยเข้ามาให้ราคานะครับในตลาดรองด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจึงทำให้มั่นใจได้ว่าทางด้านฝั่งนักลงทุนหรือว่าทางด้านประชาชนที่ออมผ่านตัวออม plus ผ่านระบบ bond connect เนี่ยสามารถที่เข้ามาซื้อขายได้นะครับในตลาดรองได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นครับ
4: แล้วพันธบัตรรัฐบาลออมพลัสเนี่ยจะเริ่มเปิดอย่างเป็นทางการตั้งแต่เวลาอะไรเมื่อไหร่อ่ะครับจนถึงเมื่อไหร่ครับ
5: ครับผมก็ตัวพันธบัตรออมพลัสผ่านระบบ Bond Connect นะครับผมก็จะเริ่มเปิดให้เข้ามาจองซื้อได้นะครับในวันที่3สิงหาคมนี้นะครับวันจันทร์นะครับจนถึงวันที่5สิงหาคมนะครับ15นาฬิกานะครับผมก็ทางด้านประชาชนหรือนักลงทุนเนี่ยที่สนใจเนี่ยสามารถเข้ามาจองซื้อได้เลยนะครับตั้งแต่วันที่3สิงหาคมตั้งแต่ 8:30 นเป็นต้นไปครับ
4: แล้วการเปิดตัวบอนด์คอนเน็กและพันธบัตรออมพลัสในครั้งนี้ครับจะสะท้อนและก็ขับเคลื่อนวิสัยทัศน์ประตูสู่โอกาสที่ครอบคลุมและน่าเชื่อถือของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างไรในระยะยาวครับ
5: ครับผมถ้าเรียนนะครับผมตรงนี้เนี่ยอย่างที่ผมเรียนครับว่าเรามองว่าตรงนี้เนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญนะครับผมว่าการออมการลงทุนเนี่ยนำไปต่อยอดอะไรได้บ้างนะครับอย่างที่ผมเรียนว่าตรงนี้เนี่ยเนื่องจากว่าเรามีทางด้านฝั่งพันธบัตรออม plus เนี่ยเป็นครั้งแรกที่เปิดขายนะครับแล้วก็ถ้าเกิดทางด้านฝั่งนักลงทุนหรือประชาชนเองเนี่ยมีทางด้านบัญชีหลักทรัพย์ไทยอยู่แล้วเนี่ยสามารถซื้อและต่อยอดจากตรงนั้นได้เลยนะครับก็คือว่าสามารถนำมาเป็นหลักประกันเพื่อที่จะไปลงทุนต่อในตลาดหุ้นก็ได้นะครับผมหรือว่าเอามาซื้อขายในตลาดรองก็ได้นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยจะไม่ใช่เป็นการออกแค่ครั้งเดียวนะครับจะมีการออกต่อเนื่องเรื่อยๆนะครับซึ่งตรงนี้เองเนี่ยทางด้านฝั่งนักลงทุนหรือว่าประชาชนที่อยากออมผ่านออมพลัสเนี่ยก็สามารถที่จะบริหารนะครับผมความมั่งคั่งนะครับแล้วก็การออมของตัวเองเนี่ยได้ประสิทธิภาพมากขึ้นครับ
4: อย่างพันธบัตรออมพลัสที่ออกอันใหม่เนี่ยครับต่างจากที่ผ่านมาที่เคยออกพันธบัตรยังไงบ้างครับ
5: ครับผมก็ในการออกพันธบัตรออมพลัสในครั้งนี้ที่ผ่านระบบ Bond Connect เนี่ยต่างจากที่อื่นก็คือว่าเมื่อก่อนนะครับผมถ้าเกิดเราจะเข้าไปซื้อตัวพันธบัตรออมทรัพย์เนี่ย ถ้าเราซื้อที่ไหนใช่ไหมครับถ้าเกิดเวลาจะขายคืนก็ต้องไปขายคืนที่เดิมนะครับแต่ตรงนี้เนี่ยพันธบัตรออมพลัสที่ขายผ่านตัวระบบบอนคอนเน็กต์เนี่ยทางด้านฝั่งนักลงทุนนะครับหรือประชาชนที่ออมผ่านออมพลัสผ่านระบบบอนคอนเน็กต์เนี่ยสามารถซื้อขายนะครับผ่านตัวแอปพลิเคชันสตรีมมิ่งหรือออมไวซ์ได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องยึดติดอยู่กับที่เดียวนะครับตรงนี้เนี่ยจะมีความโปร่งใสในราคาซื้อขายมากขึ้นนะครับโดยเฉพาะในตลาดรอง
4: จะเพิ่มความสะดวกให้กับผู้ลงทุนด้วย
5: เพิ่มความสะดวกให้กับผู้ลงทุนด้วยครับก็ทุกอย่างทำได้ผ่านตัวแอปพลิเคชันการลงทุนสตรีมมิ่งได้หมดเลยครับ
4: ครับสุดท้ายอยากให้คุณเดวิดฝากถึงนักลงทุนมีเรื่องของพันธบัตรออมพลัสในครั้งนี้ครับ
5: ครับผมก็ขอฝากนะครับผมว่าตัวพันธบัตรออมพลัสผ่านระบบตัวบอนคอนเน็กต์เนี่ยเราคิดว่าจะเป็นประตูเชื่อมอนาคตนะครับแล้วก็ทางด้านฝั่งนักลงทุนประชาชนที่ต้องการต่อยอดการออมการลงทุนเนี่ยสามารถเข้ามานะครับผมลงทุนออมผ่านตัวเครื่องมือตรงนี้ได้นะครับซึ่งผมเชื่อว่าตรงนี้เนี่ยจะทำให้การออมการลงทุนของคนไทยเนี่ยสามารถเติบโตได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนนะครับก็พันธบัตรออมพลัสผ่านระบบบอนคอนเน็กต์นะครับจะเปิดขายในวันที่3สิงหาคมนะครับ8โมงครึ่งเป็นต้นไปจนถึงวันที่5สิงหาคมเวลา15นาฬิกานะครับแล้วก็สามารถจองซื้อได้ผ่านตัวแทนจำหน่าย24แห่งนะครับที่สำคัญเนี่ยก็อย่างที่ผมเรียนนะครับสามารถซื้อขายผ่านแอปการลงทุนสตรีมมิ่งและออมไวได้เลยนะครับก็ขอฝากไว้ตรงนี้ด้วยครับขอบคุณครับ
4: ครับวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณตรีวิทย์วังวรวุฒิผู้จัดการรักษาการรองหัวหน้าสายงานดูแลด้านการตลาดตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นอย่างสูงนะครับที่มาให้ข้อมูลเรื่องพันธบัตรออมพลัสในวันนี้สวัสดีครับ
5: สวัสดีครับขอบคุณครับ
4: ครับ
6: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02-5077555
7: ในเดือนตุลาคมนี้ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีของ IMF World Bank Group ซึ่งจะเป็นโอกาสในการสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและเตรียมพร้อมรับมือกับความเปลี่ยนแปลงในทุกมิติติดตามได้จากช่วงข้อข่าวเล่าประเด็นค่ะ
8: ข้อข่าวเล่าประเด็น
9: นับถอยหลังอีก2เดือนประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569หรือ2026 IMF World Bank Group Annual Meeting ซึ่งนายเอกนิติธารประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้นิยามว่าการประชุมครั้งนี้คือโอลิมปิกทางการเงินโดยประเทศไทยจะได้นำเสนอวิสัยทัศน์และนโยบายการคลังที่สอดคล้องกับความท้าทายในปัจจุบันผ่าน4เสาหลักที่จะสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและพร้อมรับมือกับความเปลี่ยนแปลงในทุกมิติทั้งการเปลี่ยนผ่านด้านดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์เพื่อการเติบโตที่ทั่วถึงและยืดหยุ่นการขยายบทบาทของประเทศขนาดกลางในโลกที่มีความแตกแยกสูงเพื่อให้ไทยสามารถเป็นสะพานเชื่อมโยงความร่วมมือระหว่างประเทศการสร้างสถาปัตยกรรมทางการเงินรูปแบบใหม่รองรับการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศรวมถึงการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรและเศรษฐกิจแห่งการมีอายุยืน
10: สายตาของการจัดงานเนี่ยมันจะอยู่ในสปอตไลท์ของทั้งโลกมันจะทำให้เป็นโอกาสที่ประเทศไทยใช้โอกาสนี้เนี่ยโชว์ศักยภาพเมืองไทยโชว์โอกาสทำให้เกิดเครือข่ายของ CEO แต่หัวใจสำคัญที่สุดมันโชว์ศักยภาพของคนไทยที่เราสามารถที่จะเซตอเจนดาออกแบบนโยบายเศรษฐกิจการเงินโลกที่ส่งเสียงมาจากกลุ่มเมืองไทย
9: ด้านนายวิทัยรัตนากรผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยหรือธปท.ระบุว่าธปท.จะนำเสนอความโดดเด่นด้านระบบการเงินดิจิทัลระดับโลกที่ประเทศไทยพัฒนาขึ้นไม่ว่าจะเป็นระบบพร้อมเพย์และการชำระเงินข้ามประเทศแสดงให้ประชาคมโลกเห็นว่านอกจากความรวดเร็วแล้วระบบการเงินดิจิทัลต้องมีทั้งความปลอดภัยและสร้างการเข้าถึงที่เท่าเทียมสำหรับคนทุกกลุ่ม นอกจากนี้จะได้มีการกำหนดกรอบนโยบาย Bangkok Blueprint หรือเข็มทิศนโยบายที่ครอบคลุมตั้งแต่การวางรากฐานเชิงนโยบายและกฎหมายที่เข้มแข็งการป้องกันและตรวจจับภัยทุจริตการเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานและระหว่างประเทศตลอดจนการยกระดับความรู้และภูมิคุ้มกันของประชาชนซึ่งประเทศต่างๆสามารถนำไปปรับใช้ในการแก้ปัญหาให้เหมาะกับบริบทของพื้นที
10: ่ Bangkok Blueprint เนี่ยเราจะพูดถึงการ handle เรื่องความเสี่ยงเรื่อง fraud scam digital crime ในนั้นก็จะมี12 key consideration นะครับคร่าวๆก็จะเริ่มตั้งแต่ว่าต้องมีระบบกฎหมายที่ดีต้องมีระบบการป้องกัน prevention เราเชื่อมั่นและหวังว่ามันจะเป็นreference ต่อไปนะครับจบงานอีกปีหนึ่ง2ปี3ปีประเทศต่างๆทั่วโลกที่มีปัญหาแบบเนี้ยก็จะถูกใช้จะมาใช้ Bangkok Blueprint เป็น reference ในการดำเนินนโยบายดำเนินการต่อไป
9: 2026 IMF World Bank Group Annual Meeting ที่จะมีขึ้นระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครจะเป็นเวทีที่สร้างประโยชน์แก่ประเทศไทยในหลายด้านทั้งการกระตุ้นเศรษฐกิจเปิดโอกาสทางธุรกิจยกระดับภาพลักษณ์และความน่าเชื่อถือรวมถึงแสดงศักยภาพชุมชนท้องถิ่นสู่สากลนอกจากนี้อัธยาศัยไมตรีและการเป็นเจ้าบ้านที่ดีของคนไทยจะเป็นอีกซอฟต์พาวเวอร์ที่ทำให้ทั่วโลกประทับใจและกลับมาเยือนประเทศไทยอีกครั้งสมนิยามสยามเมืองยิ้มนันทิกาอิปาโลรายงาน
7: กรมตรวจบัญชีสหกรณ์เปิดศูนย์ข้อมูลทางการเงินการบัญชีภาคสหกรณ์ไทยเพื่อยกระดับการตรวจบัญชีสู่ระบบดิจิทัลและเชื่อมโยงข้อมูลทางการเงินการบัญชีอย่างเป็นระบบทั่วประเทศติดตามได้จากรายงานนี้ค่ะ
11: การยกระดับระบบพื้นฐานของประเทศผ่านการใช้เทคโนโลยีในการรวบรวมข้อมูลเพื่อสร้างสินทรัพย์เชิงยุทธศาสตร์ของประเทศเป็นหนึ่งเรื่องที่รัฐบาลให้ความสำคัญและสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งขับเคลื่อนเพื่อลดความซ้ำซ้อนเพิ่มความโปร่งใสในการตรวจสอบและความมั่นคงด้านข้อมูลส่วนของด้านการสหกรณ์กรมตรวจบัญชีสหกรณ์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ร่วมมือและเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานภาครัฐพร้อมเปิดตัวศูนย์ข้อมูลทางการเงินการบัญชีภาคสหกรณ์ไทยหรือ Co-op Financial Center เพื่อยกระดับภาคสหกรณ์ไทยสู่ยุคดิจิทัลเชื่อมโยงข้อมูลทางการเงินการบัญชีอย่างเป็นระบบสนับสนุนการบริหารจัดการและการตัดสินใจบนพื้นฐานของข้อมูลเพิ่มความเชื่อมั่นและความโปร่งใสให้สหกรณ์ไทยโดยนางสาวปิยรัตน์ติยภัยรัตน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวว่าศูนย์ข้อมูลดังกล่าวถือเป็นก้าวสำคัญในการเปลี่ยนผ่านภาคสหกรณ์ไทยสู่ยุคดิจิทัลอย่างแท้จริงและช่วยให้ผู้บริหารจากหน่วยงานภาครัฐสหกรณ์สมาชิกสหกรณ์และผู้สอบบัญชีสามารถเข้าถึงข้อมูลที่ถูกต้องทันสมัยแล้วนำไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพผ่านการแสดงข้อมูลและรายงานแบบเรียลไทม์ที่เข้าใจง่ายช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการลดความซ้ำซ้อนของข้อมูลในการยกระดับการกำกับดูแลภาคสหกรณ์ที่มีสมาชิกกว่า11ล้านคนอย่างเป็นรูปธรรม
12: เรามองเห็นในปัญหาของทางสหกรณ์ทุกๆสหกรณ์แล้ววันนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นที่พวกเราเนี่ยจะพยายามจับมือแล้วก็ทำงานบูรณาการร่วมกันระหว่างกรมด้วยค่ะในการแก้ไขปัญหาให้กับพ่อแม่พี่น้องสหกรณ์เกษตรกรไทยทั่วประเทศแต่ว่าการเข้าถึงข้อมูลเนี่ยอาจจะต้องเป็นระบบเป็นขั้นเป็นตอนหน่อยเพราะว่าถ้าคนทั่วไปเนี่ยอาจจะมองได้ในโอเวอร์ออลของ data แต่ว่าทีนี้เนี่ยถ้าเป็นอินดีเทลบางดีเทลเนี่ยซึ่งเป็นข้อมูลที่ละเอียดอ่อนเนี่ยก็จะมีระดับในการเข้าถึงด้วยค่ะอันนี้ปลอดภัยอย่างแน่นอนค่ะ
11: ด้านนายวุฒิพงษ์เนียมหอมอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์กล่าวว่าศูนย์ข้อมูลทางการเงินการบัญชีภาคสหกรณ์ไทยจะช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้กับสมาชิกและเกษตรกรโดยมีฟังก์ชันที่อำนวยความสะดวกเช่นการแลกเปลี่ยนข้อมูลสินค้าเกษตรระดับจังหวัดและการแสดงผลความเสี่ยงในรูปแบบสีเขียวสีเหลืองและสีแดงเพื่อให้สหกรณ์สามารถประเมินสถานะของตนเองได้อย่างแม่นยำสิ่งสำคัญยังสามารถช่วยให้สหกรณ์สามารถเปรียบเทียบผลกำไรและการดำเนินธุรกิจกับสหกรณ์อื่นที่มีขนาดใกล้เคียงกันนำมาเพื่อปรับปรุงและพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นในอนาคต
13: เราจะต้องทำความเข้าใจหรือให้ความรู้กับสหกรณ์นะครับทั้งคณะผู้บริหารทั้งสมาชิกเนี่ยเรื่องของระบบศูนย์ข้อมูลมีไอเทมอะไรบ้างมีออปชันอะไรบ้าง สมาชิกก็ดีหรือคณะกรรมการสหกรณ์ก็ดีเนี่ยจะได้รู้ว่าระบบเนี่ยอำนวยความสะดวกหรือให้ข้อมูลอะไรกับสหกรณ์ได้บ้างเพราะฉะนั้นสหกรณ์ไหนที่เข้าใจระบบนี้แล้วเนี่ยก็สามารถจะดูได้เนี่ยเรื่องความเสี่ยงจะลดลงได้มากพอสมควรรวมทั้งเรื่องของการลงทุนในมิติต่างๆนะครับก็จะเป็นทางเลือกที่สามารถจะทำให้สหกรณ์พัฒนาตนเองได้ในอนาคตครับ
11: การดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐในครั้งนี้จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการงานของภาคสหกรณ์ที่จะให้สมาชิกร่วมเป็นหูเป็นตาและมีส่วนร่วมในการพัฒนาความเข้มแข็งของสหกรณ์รวมถึงรับทราบสถานะทางการเงินเพื่อที่จะร่วมกันขับเคลื่อนสหกรณ์ให้สร้างผลกำไรได้อย่างยั่งยืนชวนันท์มาลีรายงาน
7: กระทรวงสาธารณสุขกำลังเดินหน้าสร้างอาสาพยาบาลชุมชนเพื่อเป็นพลังใหม่เชื่อมระบบสุขภาพถึงบ้านเสริมปฐมภูมิดูแลคนไทยทุกช่วงวัยให้มีสุขภาพที่ดีขึ้นติดตามจากรายงานพิเศษค่ะ
14: ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างสังคมไทยที่กลายเป็นสังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์โดยปัจจุบันไทยมีผู้สูงอายุกว่า14ล้านคนหรือ120%ของประชากรทั้งหมดสภาพร่างกายที่ถดถอยบวกกับวิถีชีวิตที่ทำให้ผู้คนป่วยเป็นโรคไม่ติดต่อเรื้อรังหรือ NCD เพิ่มขึ้นต่อเนื่องส่งผลให้ระบบบริการสุขภาพต้องแบกรับภาระหนักการสร้างกำลังเสริมเพื่อเชื่อมโยงการดูแลปฐมภูมิจากโรงพยาบาลสู่ชุมชนจึงกลายเป็นอีกหนึ่งนโยบายสำคัญของกระทรวงสาธารณสุขโดยกรมสนับสนุนบริการสุขภาพได้เปิดตัวโครงการอาสาพยาบาลชุมชนหรืออสพเพื่อให้เป็นกำลังเสริมของระบบสุขภาพซึ่งนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขกล่าวว่ารัฐบาลต้องการนำคนในพื้นที่มาดูแลคนในพื้นที่โดยมีความเชี่ยวชาญประสานงานทำงานร่วมกับทีมสหวิชาชีพและอสมที่มีอยู่ในแต่ละพื้นที่โดยจะคัดเลือกอสพมาจาก3กลุ่มหลักได้แก่กลุ่มแรกกลุ่มพยาบาลหรือบุคลากรสาธารณสุขที่เกษียณแล้วกลุ่มผู้เรียนจบจากสาขาที่เกี่ยวกับสุขภาพและกลุ่มผู้ที่เรียนจบปริญญาตรีจากทุกสาขาเข้ามาปฏิบัติงานแบบเต็มรูปแบบรับค่าตอบแทนเดือนละ 15,000 บาทเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงบริการได้อย่างต่อเนื่องพร้อมหนุนเสริมเศรษฐกิจชุมชน
15: รัฐบาลให้ความสำคัญมากกับการพัฒนาระบบดูแลสุขภาพปฐมภูมิรวมไปจนถึงการดูแลประชาชนในเชิงรุกที่จะอยู่ในชุมชนนโยบายอาสาพยาบาลชุมชนนี้จึงเป็นการเสริมพลังให้แก่ระบบบริการสุขภาพของประเทศและสิ่งเหล่านี้ก็จะเกิดผลต่อเนื่องให้สภาพเศรษฐกิจในชุมชนมีการขยับเพราะว่าหากมีอาสาพยาบาลเข้าไปดูแลด้วยสูตรที่เราคำนวณเอาไว้1ต่อ4หรือ1ต่อ5เราก็จะสามารถปลดล็อกคนในครอบครัวที่ดูแลผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงเนี่ยให้สามารถออกมาประกอบอาชีพทำมาหากินและสร้างรายได้ได้ต่อไป
14: สำหรับระยะแรกของการเปิดรับอสพ.นายแพทย์ภูวเดชสุรโคตรอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพกล่าวว่าจะรับ 7,256 คนครอบคลุม76จังหวัดเฉลี่ยตำบลละ1คนก่อนขยายเป็น 10,000 คนในอนาคตโดยผู้ผ่านการคัดเลือกจะเข้ารับการอบรมตามพื้นฐานความรู้ก่อนลงพื้นที่ทำหน้าที่ไปเยี่ยมบ้านดูแลผู้ป่วย4กลุ่มหลักทั้งผู้สูงอายุผู้ป่วยโรคเรื้อรังแม่และเด็กรวมถึงผู้ป่วยจิตเวชพร้อมบันทึกผลการปฏิบัติงานผ่านระบบ Community Care บนแอปพลิเคชันหมอพร้อมเพื่อเชื่อมโยงข้อมูลและติดตามผลแบบเรียลไทม์
16: ในเรื่องการขับเคลื่อนอาสาพยาบาลที่เราทำโครงการไปครั้งแรกเนี่ยเป้าหมายก็คือจะให้มีอาสาพยาบาลเนี่ยครบทุกหมู่บ้านแต่ว่าการสนับสนุนเรื่องงบประมาณในปีแรกนะฮะเราก็ได้รับจัดสรรมาเป็น1คนต่อ1ตำบลในส่วนที่เหลือเนี่ยเดี๋ยวผมจะพัฒนาอสม.ช่วยดูไปพางก่อนแล้วหลังจากที่เราได้รับในเรื่องของงบประมาณเพิ่มเติมมาเนี่ยเราก็จะค่อยเพิ่มเติมเข้าไป
14: การเกิดขึ้นของอาสาพยาบาลชุมชนถือเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญของการยกระดับระบบสุขภาพปฐมภูมิไม่ใช่แค่เพียงการเพิ่มบุคลากรทางสุขภาพแต่เป็นการสร้างกลไกใหม่ที่เชื่อมโยงการดูแลจากโรงพยาบาลสู่บ้านของประชาชนลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงบริการเป้าหมายสำคัญคือให้ทุกชุมชนมีผู้ดูแลสุขภาพใกล้บ้านได้รับการรักษาอย่างรวดเร็วทั่วถึงและต่อเนื่องนฤมลอุดมพรรายงาน
17: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดิน ติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
0: สำหรับธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องมงคลธรรมโดยพระครูศรีวิรุณหกิจ
18: มงคลที่เกิดขึ้นจากอานุภาพเรียกว่ามังคลานุภาพด้วยการที่เรานั้นได้ปฏิบัติตนต่อสิ่งที่เราเคารพนับถือด้วยความเคารพนอบน้อมถ้าเป็นชาวพุทธเราก็เคารพนับถือในพระรัตนตรัยอันเป็นสิ่งเคารพบูชาสูงสุดในทางพระพุทธศาสนาได้แก่พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ต่อจากนั้นก็เป็นสิ่งที่เคารพบูชาโดยส่วนตัวและที่สำคัญก็คือพ่อแม่ผู้มีพระคุณนี่คือการเคารพตลอดถึงพระมหากษัตริย์อันเป็นที่เคารพของปวงชนชาวไทยฉะนั้นในความเคารพนั้นเราได้แสดงออกถึงความนอบน้อมที่เรียกว่าการบูชาการเคารพบูชานอบน้อมในมงคลนั้นเรียกว่าการบูชาผู้ที่ควรบูชาเป็นมงคลสูงสุดฉะนั้นในการเคารพนอบน้อมเป็นสิ่งที่ดีงามเพราะการเคารพนำไปสู่การปฏิบัติที่ดี

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz เสนอรายการชื่นชมนิยมไทย

0: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่เคารพต้อนรับเข้าสู่รายการชื่นชมนิยมไทยนะคะสัปดาห์นี้เป็นเรื่องราวของมรดกไทยงานศิลป์ชั้นครูณพิพิธภัณฑ์จักรพันธ์โปสยกฤตแหล่งเรียนรู้แห่งใหม่ของกรุงเทพมหานครค่ะพิพิธภัณฑ์จักรพันธ์โปสยกฤตซึ่งมูลนิธิจักรพันธ์โปสยกฤตจัดตั้งขึ้นเพื่ออนุรักษ์และจัดแสดงผลงานศิลปะอันวิจิตรของอาจารย์จักรพันธ์โปสยกฤตศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์จิตรกรรมปีพุทธศักราช2543ท่านเป็นจิตรกรไทยผู้มีชื่อเสียงโดดเด่นด้านศิลปะไทยประเพณีและร่วมสมัยผลงานมีความประณีตและเป็นเอกลักษณ์ได้รับสมญาว่าเป็นเรเนซองส์แมนแห่งกรุงรัตนโกสินทร์และได้รับการยกย่องเป็น1ใน52นายช่างเอกในรอบ200ปีค่ะสถานที่แห่งนี้มีสถาปัตยกรรมที่สวยงามและเป็นสถานที่เก็บรวบรวมงานช่างศิลป์ระดับสูงโดยเริ่มต้นจากความตั้งใจที่จะทำโรงละครหุ่นกระบอกแห่งแรกของไทยเพื่อจัดแสดงหุ่นกระบอกที่อาจารย์จักรพันธ์และทีมงานสร้างสรรค์ขึ้นมาอย่างยาวนานกว่า10ปีพิพิธภัณฑ์จักรพันธ์โปสยกฤตมีความสำคัญอย่างยิ่งในฐานะสมบัติของแผ่นดินและเป็นหมุดหมายทางวัฒนธรรมระดับชาติหลายแขนงเพราะที่นี่รวบรวมผลงานศิลปะตลอดชีวิตของอาจารย์จักรพันธ์โปสยกฤตทั้งจิตรกรรมไทยประเพณีจิตรกรรมร่วมสมัยและงานประณีตศิลป์ระดับสูงที่หาชมได้ยากจากที่อื่นอีกทั้งอาจารย์มีความตั้งใจแน่วแน่ที่จะไม่จำหน่ายผลงานในช่วงหลังเพื่อรวบรวมไว้ให้คนไทยได้ศึกษามรดกไทยที่ทรงคุณค่าในพื้นที่เดียวกันค่ะพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ใช้เวลาดำเนินการและก่อสร้างยาวนานเกือบ30ปีด้วยงบประมาณกว่า130ล้านบาทเปิดให้ประชาชนทั่วไปเข้าชมอย่างเป็นทางการครั้งแรกเมื่อวันอาทิตย์ที่29มีนาคม2569สำหรับการเดินชมพิพิธภัณฑ์แนะนำให้เดินตามลำดับเพื่อซึมซับพัฒนาการทางศิลปะและเรื่องราวของอาจารย์โดยเริ่มจากหอพระสักการะพระพุทธมหาปรมีนุภาพพิสุทธิ์อนุตตรสังฆามวิชัย3องค์ซึ่งประดิษฐานอยู่ที่ศาลาพระด้านหน้าซึ่งอาจารย์ตั้งใจสร้างเพื่ออุทิศถวายสมเด็จพระนเรศวรมหาราชสมเด็จพระเอกาทศรสและพระสุพรรณกัลยาจากนั้นเดินเข้าสู่ภายในอาคารโดยขึ้นไปซื้อบัตรเข้าชมชั้น2และเข้าชมพัฒนาการของอาจารย์ในชั้นที่3ตั้งแต่ภาพลายเส้นในสมัยเด็กไปจนถึงงานในช่วงวัยเรียนและผลงานชิ้นเอกเพื่อให้เห็นรากฐานก่อนจะก้าวสู่การเป็นศิลปินแห่งชาติจำนวนกว่า100ภาพหลายภาพไม่เคยจัดแสดงที่ไหนมาก่อนโดยเฉพาะผลงานภาพเขียนลายเส้นและสีน้ำมันที่มีเอกลักษณ์อ่อนช้อยซึ่งนักสะสมทั่วโลกต่างแสวงหาค่ะหลังจากนั้นชมงานประติมากรรมอย่างรูปปั้นเจ้าเงาะกับเด็กเลี้ยงควายและตู้พระธรรมที่มีการลงรักปิดทองและประดับกระจกอย่างละเอียดตามแบบฉบับของช่างสิบหมู่ห้ามพลาดกับห้องหุ่นกระบอกระดับตำนานจัดแสดงหุ่นมากกว่า500ตัวโดยเฉพาะชุดหุ่นกระบอกเรื่องสามก๊กตอนโจโฉแตกทัพราว50ตัวที่ใช้เวลาสร้างสรรค์รวมถึงการออกแบบกลไกและฉากนานกว่า12ปีค่ะนอกจากนี้ยังมีหุ่นจากเรื่องตะเลงไพ่ที่มีความประณีตสูงในทุกรายละเอียดตั้งแต่การปักเครื่องแต่งกายไปจนถึงใบหน้าของหุ่นและหุ่นจำลองตัวละครสำคัญทั้งคนสัตว์และสิ่งของรวมถึงพาหนะและสถาปัตยกรรมประกอบฉากถ้ายังอิ่มเอมใจไม่พอชั้น2มีร้านจำหน่ายของที่ระลึกซึ่งบริหารจัดการโดยมูลนิธิเพื่อนำรายได้ไปใช้ในการอนุรักษ์และสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทยสินค้าที่วางจำหน่ายส่วนใหญ่เป็นงานออกแบบที่นำผลงานชิ้นเอกของอาจารย์จักรพันธ์มาประยุกต์เช่นภาพพิมพ์จำลองผลงานจิตรกรรมที่มีชื่อเสียงของอาจารย์โปสการ์ดลายภาพเขียนนางในวรรณคดีหรือหุ่นกระบอกหนังสือรวบรวมผลงานศิลปะที่มีความละเอียดสูงหนังสือชีวประวัติและสูจิบัตรการแสดงหุ่นกระบอกตอนต่างๆรวมถึงเครื่องใช้และของสะสมอย่างเสื้อยืดและถุงผ้าในบางช่วงอาจมีเข็มกลัดหรือของสะสมจำนวนจำกัดที่ทำขึ้นพิเศษเนื่องในโอกาสพิเศษบางโอกาสอาจมีการจำหน่ายงานหล่อประติมากรรมขนาดจำลองหรือของตกแต่งบ้านที่ออกแบบโดยทีมช่างของมูลนิธิค่ะแนะนำเพิ่มเติมสำหรับผู้เข้าชมเนื่องจากมีงานศิลปะจำนวนมากควรเผื่อเวลาอย่างน้อย 2-3 ชั่วโมงบริเวณโดยรอบอาคารพิพิธภัณฑ์มีสวนพันไม้ทางศิลปะวัฒนธรรมร่มรื่นเหมาะสำหรับการเดินพักผ่อนหลังจากชมงานเสร็จแล้วภายในอาคารบางส่วนอาจไม่มีเครื่องปรับอากาศควรแต่งกายสุภาพเพื่อให้เกียรติสถานที่ค่ะ พิพิธภัณฑ์แห่งนี้ถือเป็นพิพิธภัณฑ์ที่มีชีวิตนอกจากจะแสดงผลงานแล้วยังเป็นแหล่งสืบสานศิลปะหุ่นกระบอกไทยและงานช่างศิลป์ชั้นสูงของอาจารย์จักรพันธ์ให้เยาวชนคนรุ่นหลังได้ศึกษาเป็นมรดกชิ้นสำคัญของชาติดังเจตนารมณ์ของอาจารย์จักรพันธ์ที่ต้องการให้พิพิธภัณฑ์แห่งนี้เป็นสมบัติของชาติสืบต่อไปค่ะสำหรับรายการชื่นชมนิยมไทยสัปดาห์นี้หมดเวลาลงแล้วดิฉันปณิสราพานแก้วขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนกลับมาพบกันได้ใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ
1: ติดตามรับฟังรายการชื่นชมนิยมไทยได้เป็นประจำทุกวันจันทร์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz

0: ครบทุกประเด็นเด่นทุกเหตุการณ์ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอนำท่านเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 น.ถึง 9:00 น.บันทึกสถานการณ์เกาะติดสถานการณ์ประเทศไทยและสถานการณ์โลก
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์เช้าวันจันทร์ที่3สิงหาคมพุทธศักราช2569แรม5ค่ำเดือน8หลังปีมะเมียวันนี้ผมทรงพลชูเวศและคุณณัฐพงศ์สารบุตรดำเนินรายการครับสวัสดีครับคุณณัฐพงศ์ครับ
2: สวัสดีครับคุณทรงพลครับสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านครับต้อนรับเข้าสู่บันทึกสถานการณ์นะครับพบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ครับ8นาฬิกาหลังเคารพธงชาติถึง9นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz และสวทในภูมิภาคที่รับสัญญาณทั่วประเทศนะครับวันนี้ทีมงานของเราครับช่างเทคนิคโดยคุณอุเทนพรหมพันธ์ใจคุณสุวิทย์สมนัสครับประสานงานวันนี้คุณสุภฤกษ์ธรรมฤดีและ Facebook Live วันนี้ดูแลโดยคุณอคเดชคัมภีระนะครับซึ่งตอนนี้ขึ้นไลฟ์เรียบร้อยแล้วนะครับผ่านทางเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยครับ
1: ครับติดตามข่าวสารกันนะครับเรื่องของค่าไฟครับรัฐบาลลุยแก้ไขปัญหาค่าไฟแพงแล้วก็มีสัญญานะครับสัญญาที่ทำกับการซื้อไฟฟ้ากับเอกชนนะฮะสัญญานี้เนี่ยมีอายุสัญญา50ปีก็จะต้องมีการทบทวนกันเพราะว่าเห็นว่าสัญญา50ปีเนี่ยเปรียบเหมือนสัญญาทาสนะครับแล้วก็อะไรต่างๆเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนไปแล้วนะครับอัตราค่าซื้อไฟฟ้าแล้วก็ต้นทุนอะไรต่างๆเนี่ยควรที่จะมีการทบทวนแล้วก็จะมีการปรับใหม่ทุก10ปีนะครับก็จะมีการพูดคุยกันนะครับกับทางภาคเอกชนนะครับซึ่งการพูดคุยครั้งนี้ก็ไม่มีพิธีการพิธีอะไรเยอะเพราะว่าไม่ผ่านครม.ไม่ต้องผ่านครม.ก็เรียกคุยได้เลยนะครับรัฐบาลก็เตรียมที่จะเดินหน้าแก้ไขปัญหาค่าไฟแพงนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นข่าวดีสำหรับผู้ใช้ไฟฟ้านะครับ
2: ครับ
1: ภาษีนะครับก็เป็นภาษีมูลค่าเพิ่มนะฮะ 7% เหมือนเดิม
2: ครับแวดแวด
1: ครับ
2: เป็นภาษี
1: ภาษีมูลค่าเพิ่มนะฮะหรือว่าถ้าเป็นภาษาอังกฤษคือแวดถูกต้อง
2: ครับ
1: นะฮะก็ 7% เหมือนเดิมนะครับไม่มีการขึ้นกันแต่อย่างใดนะครับ
2: ครับ
1: เอาละครับช่วงแรกของรายการครับเรามาพูดคุยกันครับเรื่องงานชมศูนย์ศึกษาพัฒนาความรู้ดูนิทรรศการครั้งที่27นะครับภายใต้ชื่องานสืบสานพระราชปณิธานสานประโยชน์สุขสู่ประชานะครับรายละเอียดของงานนี้เป็นอย่างไรนะฮะพูดคุยกับท่านสายุทธเพชรสุดผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำรินะครับตอนนี้ท่านอยู่กับเราแล้วครับสวัสดีครับท่านครับ
2: สวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
2: ครับท่านครับที่มาของการจัดงานในครั้งนี้ครับในการสืบสานพระราชปณิธานสานประโยชน์สุขสู่ประชามีที่มาของการจัดงานยังไงบ้างครับ
3: ค่ะในการจัดงานชมศูนย์ศึกษาพัฒนาความรู้ดูนิทรรศการเนี่ยค่ะศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองเนี่ยเราก็จัดขึ้นประจำทุกปีนะคะครั้งนี้ก็เป็นครั้งที่27โดยหลักๆเราก็จะมีการตั้งชื่องานที่สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันโดยปีนี้นะคะเราก็ใช้ชื่องานว่าสืบสานพระราชปณิธานสารสุขประโยชน์สุขสู่พงประชานะคะ
2: ครับ
3: ซึ่งก็ค่ะก็เนื่องจากว่าปีนี้เราก็เองหลักๆในการทำงานของศูนย์ศึกษาซึ่งมีการทำงานในรูปแบบบูรณาการมีหลายหน่วยงานที่ร่วมขับเคลื่อนงานซึ่งงานที่ทางศูนย์ศึกษาทำเนี่ยก็จะเป็นเน้นในเรื่องของสนองพระบริเป็นหลักปัจจุบันเองเนี่ยศูนย์ก็ได้มีการสนองพระบรมราชูบายของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวนะคะในการสืบสานรักษาและต่อยอดก็โดยที่ผ่านมาเนี่ยโครงการสืบสานพัฒนาพิกุลทองเนี่ยเป็นโครงการที่มีได้จัดตั้งตั้งแต่ในหลวงรัชกาลที่9ซึ่งเราก็เดินทางมาในเรื่องของการส่งเสริมขยายผลให้เขามีการปลูกพืชผักหรือว่ามีการอาชีพแต่ณปัจจุบันเนี่ยศูนย์ก็มาเล็งเห็นในเรื่องของการที่จะทำอย่างไรก็น้อมนำเอาพระราชบรมราโชบายเนี่ยค่ะมาตั้งในการสืบสานรักษาและต่อยอดและนอกเหนือจากนี้เองเนี่ยก็เป็นการที่เราก็เป็นการเทิดพระเกียรติของพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์นะคะที่มีต่อประสบนิกรชาวไทยโดยเฉพาะชาวจังหวัดนราธิวาสนะคะซึ่งมีโครงการพระบริเนี่ยเยอะแยะมากมายแล้วก็เอาผลงานที่เราได้มีการสนองบริเนี่ยค่ะมาเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเนี่ยได้ ข้ามาเรียนรู้แล้วก็นำเอาไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพต่อไปอะค่ะ
1: ครับรายละเอียดของงานเป็นยังไงบ้างครับท่านครับ
3: ค่ะในหลักๆในเรื่องของการจัดงานเนี่ยเราก็จะมีการกำหนดในเรื่องของการจัดนิทรรศการนะคะมีในเรื่องของการเสวนานะคะในการอบรมระยะสั้นในเรื่องกระปวดผลผลิตทางการเกษตรแล้วก็จะเป็นในเรื่องของการให้เกษตรกรในพื้นที่โดยรอบที่เราไปขยายผลไว้เนี่ยได้มาจำหน่ายผลผลิตนะคะค่ะ
2: ครับจัดที่ไหนเมื่อไรครับท่าน
3: ค่ะก็เราได้มีการกำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่13ถึง15สิงหาคมนะคะ2569ณศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระบริจังหวัดนราธิวาสค่ะ
1: ครับงานนี้ถ้าใครสนใจอยากจะทราบรายละเอียดมีช่องทางติดต่อสอบถามเพิ่มเติมบ้างไหมฮะ
3: ค่ะในงานนี้นะคะ เราก็มีการจัดนิทรรศการทั้งเชิญหน่วยงานภายในที่เกี่ยวข้องเนี่ยมาแสดงโดยเฉพาะในเรื่องของผลิตภัณฑ์หรือผลผลิตที่เราได้มีการต่อยอดองค์ความรู้แล้วก็เพิ่มมูลค่ารวมถึงเชิญหน่วยงานภายนอกด้วยนะคะทั้งในส่วนของราชหน่วยงานราชการในจังหวัดราชวาและจังหวัดใกล้เคียงให้นำในเรื่องของสิ่งที่หน่วยงานได้ไปการส่งเสริมได้ไปการขยายผลสร้างเครือข่ายแล้วได้ในเรื่องของสิ่งที่เราเพิ่มมูลค่ามาจัดแสดงในงานและจะมีในเรื่องของวิสาหกิจชุมชนนะคะโรงเรียนในโครงการเกษตรอาหารกลางวันแล้วก็จะเป็นในเรื่องของกลุ่มเกษตรกรที่เขาได้มีผลผลิตหรือว่าผลิตภัณฑ์แปรรูปเนี่ยมาจัดจำหน่าย
1: ครับ
3: ค่ะ
1: ครับ
3: แล้วก็ในส่วนของจัดเสวนาอีกอันนึงนะคะก็ครั้งนี้เนี่ยจะจัดให้มีในหัวข้อคิดพัฒนาสร้างมูลค่าสู่ความสำเร็จซึ่งเราก็ได้รับความร่วมมือนะคะจากทางมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์นะคะทางสมาพันธ์ SME ไทยนะคะที่ร่วมมาให้องค์ความรู้ในเรื่องของการแปรรูปในเรื่องของการด้านการตลาดนะคะซึ่งเราจัดขึ้นในห่วงของเวลางานในวันที่14นะคะแล้วในเรื่องของการอบรมระยะสั้นเนี่ยก็จะมีให้จัดปีนี้ก็จะมีประมาณ5หลักสูตรซึ่งแต่ละหลักสูตรเนี่ยพี่น้องเกษตรกรสามารถที่จะเดินเข้ามาแล้วก็ติดต่อแล้วก็จัดอบรมได้ภายในงานนะคะนี่เราจะไม่มีการรับสมัครล่วงหน้านะคะ
1: ครับ
3: ซึ่งกิจกรรมต่างๆเนี่ยก็สามารถที่จะตามติดตามข่าวสารได้ทางเว็บไซต์ของศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองนะ www.pikulthong.com นะคะ
1: ค
3: แล้วผ่านทางหน้า Facebook ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำรินะคะ
1: คร
3: ับ แล้วถ้าเกิดสนใจที่จะติดต่อประสานโดยทางเบอร์โทรศัพท์นะคะก็ติดต่อได้ที่เบอร์073-631-033แล้วก็เบอร์073-631-038ค่ะ
1: ครับครับก็มีการอบรมนะครับ13ถึง15สิงหาคมแล้วก็มีถ่ายทอดทาง Facebook ด้วยใช่มั้ยฮะถ้าเกิดใครที่ไม่สามารถที่จะเดินทางไปได
3: ้ค่ะก็สามารถที่จะรับชมในเรื่องของการถ่ายทอดสดการอบรมผ่านทางหน้าFacebook Live รายการมาแกแปลและพี่คุณทองของพี่คุณทองได้ค่ะ
1: ครับครับแต่ว่าการจองที่นั่งอะไรอย่างงี้ทำไม่ได้ใช่มั้ยฮะคือต้องไปหน้างานแล้วก็ออนไซต์อย่างเดียวใช่มั้ยฮะสำหรับผู้ที่อยากจะเข้าไปอบรมหลักสูตรต่างๆฮะ
3: ค่ะออนไซต์อย่างเดียวค่ะ
1: ครับครับไม่มีจองไม่มีอะไรแต่ว่าก็สามารถที่จะเดินทางไปร่วมงานได้แต่ถ้าเกิดใครที่ไม่สะดวกที่จะไปร่วมงานก็สามารถติดตามได้ทาง Facebook ของศูนย์พิกุลทองได้นะครับศูนย์การศึกษาการพัฒนาพิกุลทองนะครับ
3: ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองค่ะ
2: ครับเห็นว่าในงานเนี่ยจะมีการจัดฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นด้วยตรงนี้ถ้าสมมติใครที่จะไปร่วมงานในครั้งนี้จะต้องมีการเตรียมตัวอะไรไหมครับหรือว่าทางในส่วนของการฝึกอบรมนี้มีการจัดเตรียมไว้ให้ครับ
3: ทางศูนย์จะมีการจัดเตรียมในเรื่องของวัตถุดิบอะไรที่จะพร้อมให้กับแล้วก็ในเรื่ององค์ความรู้ต่างๆเนี่ยพร้อมให้กับผู้ที่เข้ามาอบรมค่ะเราก็ไม่ต้องเตรียมอะไรมาเตรียมใจมาอย่างเดียวค่ะ
1: ครับ
2: ครับก็3วันนะครับแบ่งเป็น5หลักสูตรด้วยกันนะครับก็ไปติดตามกันได้ที่ทางแฟนเพจนะครับของศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองได้นะครับ
1: ครับเอาละครับวันนี้ขอบคุณท่านผอ.มากครับที่มาพูดคุยกันครับ
2: ขอบคุณครับ
3: สวัสดีค่ะ
1: ขอบคุณครับสวัสดีครับ
2: ครับ
1: ครับก็อย่าลืมไปเที่ยวชมงานกันนะครับ13ถึง15สิงหาคมนี้นะครับ ชมศูนย์ศึกษาพัฒนาความรู้ดูนิทรรศการครั้งที่27ประจำปี2569ภายใต้ชื่องานสืบสานพระราชปณิธานสานประโยชน์สุขสู่ประชานะครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0736310033และ07363100ครับเบอร์อะไรนะอีกเบอร์นึงจำไม่ได้
2: เป็นอีกเบอร์นึงไปเข้าไปดูที่ Facebook ก็ได้ครับที่แฟนเพจของศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำรินะครับพิมพ์ตามนี้ได้เลยนะครับก็จะมีรายละเอียดมีทั้งหลักสูตรต่างๆคืออย่างที่เล่าไปนะครับมี5หลักสูตรด้วยกันแต่ว่าแต่ละวันเนี่ยก็จะแตกต่างกันไปจากหน่วยงานที่เข้ามาร่วมในครั้งนี้ก็มี5หน่วยงานด้วยกันนะครับไปติดตามกันได้ครับ
1: ครับแหมผมก็จด2เบอร์อีกเบอร์นึงมาหาไม่เจอนะ
2: ครับ
1: เอาเบอร์นี้ไปก่อน0736310033นะครับ
2: กับ
1: งานนะครับชมศูนย์ศึกษาพัฒนาความรู้ดูเทศกาลครั้งที่27นะฮะสืบสานพระราชปณิธานสารประโยชน์สุขสู่ประชานะครับณศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอยู่ที่ตำบลกาลุวอเหนืออำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาสนะครับแล้วก็มีการถ่ายทอดสดผ่านเพจ Facebook Live ด้วยนะฮะศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำรินะครับ
2: ครับ
1: มาติดตามข่าวสารกันครับเรื่องของค่าไฟนะฮะว่าจะมีการปฏิรูปหรือว่ามีการพูดคุยกันอย่างไรนะฮะก็มีการเดินหน้ากันมานานนะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านของรัฐมนตรีพลังงานคุณเอกนัทพร้อมพันธ์นะครับเรื่องของลดค่าการกลั่นแล้วก็ปรับโครงสร้างค่าไฟนะฮะแล้วก็ล่าสุดฮะก็เดินหน้าแผนแก้ไขปัญหาค่าไฟแพงนะครับเคลียร์สัญญาซื้อไฟกับเอกชนนะครับคาดว่าจะทำให้ค่าไฟเนี่ยมีราคาที่ถูกลงนะครับแต่ว่าคนที่เดินหน้าเรื่องนี้เนี่ยไม่ใช่รัฐมนตรีพลังงานคุณเอกนัทพร้อมพันธ์แต่เป็นท่านรองนายกรัฐมนตรีคุณประกรณ์นินประพันธ์นะครับก็พูดถึงความคืบหน้าการทำงานของคณะกรรมการพิจารณาแก้ไขปัญหาที่เกิดจากการรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนนะครับที่คุณประกรณ์เนี่ยเป็นประธานนะฮะ บอกว่าปัญหาพลังงานแพงนะฮะเป็นเรื่องใหญ่ที่กระทบกับประชาชนและภาคธุรกิจนะฮะโดยเฉพาะค่าไฟที่เป็นต้นทุนพื้นฐานของทุกกิจการในส่วนของการแก้ไขสัญญาซื้อไฟฟ้าระยะยาวเนี่ยที่ถูกเรียกว่าสัญญาชั่วนิรันดร์นะฮะได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติไปแล้วเมื่อ17กรกฎาคมที่ผ่านมามติว่ายังไงก็ทำให้การไฟฟ้าเนี่ยสามารถเริ่มเจรจาเอกชนกับเอกชนได้ทันทีพูดง่ายๆการไฟฟ้าไปคุยกับเอกชนได้แล้วไม่ต้องผ่านครม.เลยนะฮะพอผ่านครม.เดี๋ยวจะนานเดี๋ยวจะช้าไปคุยกันได้เลยเป้าหมายแรกคือการเร่งเจรจากับเอกชนแก้สัญญาเหล่านี้ให้แล้วเสร็จเพราะในทางปฏิบัติไม่ควรมีสัญญาอะไรเนี่ยที่ไม่มีงานการปรับเงื่อนไขเลยตลอด50ปีตามหลักสากลควรมีการทบทวนทุกๆรอบก็คืออย่างน้อยก็10ปีนั่นแหละให้สอดคล้องกับปัญหาเงินเฟ้อต้นทุนและสถานการณ์ที่เปลี่ยนไปนะฮะปัจจุบันราคารับซื้อไฟเนี่ยอยู่ที่2บาท16สตางค์ต่อหน่วยแต่ต้นทุนการผลิตไฟบางประเภทลดลงอย่างต่อเนื่องก็ต้องไปดูว่ารับซื้อและยังสะท้อนต้นทุนจริงหรือไม่และเป็นธรรมต่อประชาชนที่ต้องจ่ายค่าไฟหรือไม
2: ่
1: นอกจากนี้สัญญาระยะยาวคณะกรรมการยังต้องพิจารณาประเด็นค่าพร้อมจ่ายนะครับซึ่งเป็นอีกส่วนของต้นทุนค่าไฟโดยคณะทำงานกำลังพิจารณามาตรการที่เหมาะสมคาดว่าจะได้ข้อสรุปในเร็วๆนี้นะครับการเจรจาสัญญารับซื้อไฟฟ้าเอกชนนะฮะไม่ใช่การยกเลิกสัญญาแต่เป็นการคุย
2: ครับ
1: มองว่าไม่กระทบกับความเชื่อมั่นนักลงทุนนะฮะเพราะคนก็ตั้งข้อสังเกตเอ๊ะอยู่ดีๆรัฐบาลลวงลูกอยู่ดีรัฐบาลจะเปลี่ยนนู่นเปลี่ยนนี่แล้วเอกชนเนี่ยเขาก็เกิดความไม่มั่นใจในการลงทุนสิเพราะเอกชนเนี่ยเขาก็ต้องคาดหวังกำไ
2: ร
1: แล้วอยู่ดีๆมารื้อสัญญาทำนู่นทำนี่เอ๊ะแล้วเอกชนจะมาลงทุนหรือ เอออันนี้เขาก็มองว่ามันเป็นการแทรกแซงของภาครัฐไหมท่านก็บอกว่าอันนี้ความเชื่อมั่นของนักลงทุนเนี่ยไม่น่ามีแต่เป็นการปรับให้สอดคล้องกับหลักสากลอดีตไทยเนี่ยอาจจะต้องให้สิทธิประโยชน์สูงเพื่อดึงเทคโนโลยีใหม่ๆแต่วันนี้ตลาดเปลี่ยนไปแล้วต้นทุนเปลี่ยนไปเงื่อนไขควรถูกทบทวนทั้งนี้ปัญหาค่าไฟต้องดูทั้งระบบไม่ใช่ดูแค่สัญญานะครับโดยหัวใจสำคัญของแผนพัฒนาผลิตกำลังไฟฟ้าเนี่ยหรือ PDP ต้องอยู่บนข้อมูลจริงทางวิทยาศาสตร์ไม่ใช่คาดการเกินความจำเป็นนะฮะเห็นได้ชัดว่าประเทศมีไฟจากก๊าซลมแสงแดดและแหล่งอื่นๆด้วยนะครับประเทศไทยต้องมองอนาคตพลังงานอย่างแท้จริงทั้งการใช้ไฟฟ้าหรือพลังงานไฟจาก data center นะฮะลดต้นทุนสายส่งของการไฟฟ้าแนวโน้มของ SMR หรือนิวเคลียร์ขนาดเล็กน
2: ี
1: ่และ Asian Smart Grid ซึ่งจะทำให้ประเทศในภูมิภาคซื้อขายพลังงานส่วนเกินกันได้ยังไงก็ตามหากประเทศเพื่อนบ้านมีแรงงานราคาถูกและมีพลังงานใหม่ๆ นะฮะอันนี้ก็พูดในอนาคตไทยเนี่ยยังต้องพึ่งพลังงานจากภายนอกและแบกค่าไฟสูงจะกระทบขีดความสามารถการแข่งขันระยะยาวรัฐบาลต้องเร่งให้ไทยเนี่ยมีพลังงานเพียงพอราคาสมเหตุสมผลประชาชนพื้นที่ห่างไกลต้องเข้าถึงไฟฟ้าได้ไม่ต้องรอข้อจำกัดและระเบียบข้อกฎหมายโดยไม่จำเป็นนะฮะอันนี้ท่านก็สะท้อนออกมาเพราะว่าท่านเป็นอดีตเลขากฤษฎีกาเก่านะครับก็มีความเข้าใจและรู้ดีว่ากฎหมายเนี่ยกว่าจะออกมาเนี่ยใช้เวลาแค่ไหนนะครับและการแก้ไขปัญหาบางครั้งเนี่ยขืนรอกฎหมายเนี่ยไม่ดูสถานการณ์เนี่ย มันก็จะเกิดความล่าช้าแล้วก็ไม่เกิดประโยชน์กับฝ่ายใดนะครับอันนี้ก็เป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาค่าไฟให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันก็น่าจะทำให้ประชาชนเนี่ยน่าจะได้ใช้ไฟเนี่ยที่มีราคาถูกลงนะครับแต่ว่าจะเกิดผลเมื่อไหร่ต้องติดตามกันต่อไปฮะ
2: ครับอันนี้ก็เป็นความคืบหน้าในเรื่องของพลังงานไฟฟ้านะครับส่วนอีกหนึ่งเรื่องนะครับเป็นในเรื่องของภาษีมูลค่าเพิ่มนะครับที่เราก็จ่ายอยู่ทุกวันอยู่แล้ว
1: สมัยคุณเคยจ่าย 10% ไหมฮะ
2: ไม่เคยเลย
1: สมัยผมทัน 10% แล้วก็มีการลด 7% สมัยนั้นนะรู้สึกว่าจะเป็นสมัย IMFสมัยโน้นก่อนหน้านู้นเลยนะฮะ
2: อันนั้นผมน่าจะเกิดแล้วแต่ว่าอาจจะยังไม่ได้ดูเรื่องเท่าไหร่
1: นะสมัยนั้นเนี่ยมันก็มี 10% แล้วก็ลดมาเป็น 7% เพราะว่าสภาพเศรษฐกิจเนี่ยไม่ดีแล้วก็มีการต่อมาเรื่อยๆนะฮะอันนี้ก็เป็นอีกครั้งหนึ่งที่มีการต่อกันมาอย่างยาวนานจากลดจากแวต 10% คือภาษีมูลค่าเพิ่มที่ต้องเก็บเข้ารัฐเนี่ยเหลือ 7% เพราะสถานการณ์สภาพเศรษฐกิจเนี่ยไม่เอื้ออำนวยให้เก็บแวต 10% นะฮะ
2: ครับซึ่งเรื่องนี้นะครับก็จะยืดระยะไปจนถึงปีหน้าเลยนะครับปี2500

0: ผลการตอบแทนก็สม่ำเสมอและก็มั่นคงด้วยนั่นเองนะครับทางด้านของนายตรีวิทย์วังวรวุฒินะครับผู้จัดการรักษาการรองหัวหน้าสายดูแลด้านการตลาดตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้มีการเปิดเผยนะครับว่าในวันนี้เนี่ยเป็นครั้งแรกที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเปิดนะครับให้ประชาชนทุกคนที่สนใจการออมที่ปลอดภัยมีการมีผลตอบแทนมั่นคงสม่ำเสมอเข้าจองซื้อบัตรพันธบัตรของรัฐนะครับรุ่นออมผ่านระบบ One Connect ที่ได้อย่างทั่วถึงแล้วก็เท่าเทียมโดยแบ่งเป็น2รุ่นได้แก่รุ่นอายุ3ปีอัตราผลตอบแทนเนี่ยอยู่ที่ร้อยละ 1.8 ต่อปีก็ต่อปี10ปีนะครับอัตราผลตอบแทนนะครับอยู่ที่ร้อยละ 2.8 ต่อปีสำหรับจุดต่างสำคัญของพันธบัตรรัฐพันธบัตรบนระบบ Bond Connect นี้มีความยืดหยุ่นกว่านะครับพันธบัตรแบบเดิมสามารถซื้อขายเปลี่ยนมือได้ในตลาดรองได้ทันทีนะครับปรับรูปแบบการจองซื้อเป็นแบบ small lot first เริ่มต้นเพียง 1,000 บาทเท่านั้นแก้ปัญหาเดิมที่พันธบัตรมักจะขายหมดอย่างรวดเร็วภายในไม่กี่นาทีผ่านพันธมิตรจากหน่วยร่วม24แห่งด้วยกันทั้งบริษัทหลักทรัพย์เองก็ดีแล้วก็ธนาคารพาณิชย์6แห่งนะครับหรือผ่านแอปพลิเคชันการลงทุนสตรีมมิ่งแล้วก็ออมไว้นะครับขณะที่ผลการตอบแทนเหมาะสมและสม่ำเสมอจ่ายดอกเบี้ยทุกๆ3เดือนนะครับซึ่งสูงกว่าตราดอกเบี้ยเงินฝากทั่วไปนอกจากนี้ก็ยังได้มีสามารถนำพันธบัตรนี้ไปใช้นะครับเป็นหลักประกันในการลงทุนหุ้นหรือนำไปขายตลาดรองผ่านแอปพลิเคชันได้นั่นเองนะครับโดยจะเปิดให้จองเนี่ยจนถึงวันที่5สิงหาคมเวลา15นาฬิกานี้นะครับทางด้านของนายตรีวิทย์ก็ได้กล่าวทิ้งท้ายนะครับว่าการเปิดตัว Bond Connect และพันธบัตรออม Plus ในครั้งนี้นะครับจะไม่ใช่งานที่จัดขึ้นเพียงครั้งเดียวแต่เป็นการออกพันธบัตรอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ประตูเชื่อมสู่อนาคตในการต่อยอดการออมนะครับรวมไปถึงการบริหารความมั่นคงของคนไทยให้เติบโตอย่างมั่งคั่งนั่นเองนะครับครับผมอีกเรื่องหนึ่งที่นำมาฝากคุณผู้ฟังนะครับเป็นเรื่องของทางรัฐบาลได้มีการเชิญชวนคนไทยอุดหนุนนมพัทลุงนมโคแท้ 100% ที่เติบโตจากการโครงการนมโรงเรียนสู่แบรนด์คุณภาพคู่ภาคใต้กว่า30ปีครับทางด้านของร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรนะครับรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้มีการเปิดเผยนะครับว่ารัฐบาลได้มีการเดินสนับสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์จากสหกรณ์ไทยนะครับเพื่อเพิ่มโอกาสทางการตลาดสร้างรายได้ที่มั่นคงให้กับเกษตรกรนะครับแล้วก็ยกระดับสินค้าไทยให้เป็นที่รู้จักในวงกว้างพร้อมกับมีการเชิญชวนประชาชนร่วมกันอุดหนุนนมพัทลุงผลิตภัณฑ์นมโคแท้ 100% จากสหกรณ์โคนมพัทลุงจำกัดนะครับซึ่งเติบโตจากโครงการนมโรงเรียนสู่แบรนด์คุณภาพที่อยู่คู่กับคนภาคใต้มายาวนานกว่า30ปีนั่นเองนะครับปัจจุบันเนี่ยสหกรณ์โคนมพัทลุงนั้นมีสมาชิกอยู่ทั้งสิ้น64รายด้วยกันนะครับดูแลโคนมเนี่ยกว่า 1,000 ตัวผลิตนมดิบเฉลี่ยได้เนี่ยวันละ9ตันด้วยกันนะครับเพื่อนำไปผลิตเป็นนมในโครงการอาหารเสริมนมโรงเรียนครอบคลุมพื้นที่5จังหวัดภาคใต้นะครับตอนล่างได้แก่พัทลุงสงขลายะลาปัตตานีและนราธิวาสอีกทั้งยังมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์ที่ได้รับความนิยมจากทั้งผู้บริโภคในพื้นที่แล้วก็สร้างมูลค่าเพิ่มนะครับให้ผลผลิตเกษตรกรแล้วก็ช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชนอย่างต่อเนื่องนั่นเองนะครับทางด้านของนางสาวร้อยขออภัยครับทางด้านของร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ก็ได้กล่าวนะครับว่ารัฐบาลก็ยังคงให้ความสำคัญกับความพัฒนาศักยภาพของสหกรณ์ทั่วประเทศนะครับผ่านการสนับสนุนของกรมส่งเสริมสหกรณ์ทั้งด้านเครื่องจักรเองก็ดีอุปกรณ์เทคโนโลยีและการพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตนะครับเพื่อเพิ่มสามารถในการแข่งขันและสร้างความมั่นคงให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมในระยะยาวนั่นเองนะครับครับผมขณะนี้เวลา 9:30 นาทีนะครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นึงก่อนนะครับไปรับฟัง3นาทีกับอัยการแผ่นดินช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวสารในพื้นที่กันครับช่วงนี้พักกันสักครู่เดี๋ยวครับ
1: 3นาทีกับอัยการแผ่นดินให้ความรู้กฎหมายคุ้มครองสิทธิประโยชน์พร้อมแนะนำช่องทางขอความช่วยเหลือจากสำนักงานอัยการสูงสุดพบทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 9:30 นาที

0: สวัสดีครับจากความเดิมในตอนที่เคยนำเสนอเกี่ยวกับเรื่องของการร้องขอต่อศาลสั่งให้เป็นคนเสมอด้วยความสามารถและจัดให้อยู่ในความพิทักษ์ของบุคคลซึ่งเรียกว่าผู้พิทักษ์นั้นท่านทราบหรือไม่ครับว่าด้วยความสามารถซึ่งกฎหมายได้จำกัดอำนาจในการจัดการทรัพย์สินนั้นจะต้องจัดการทรัพย์สินอย่างไรวันนี้จะมาเล่าให้ฟังนะครับต้องทำความเข้าใจก่อนนะครับว่าการจัดการทรัพย์สินของคนเสมือนไร้ความสามารถจะมีความแตกต่างกับบุคคลที่ศาลสั่งเป็นคนไร้ความสามารถซึ่งคนไร้ความสามารถนั้นโดยสภาพแห่งบุคคลไม่อาจทำการงานหรือจัดการทรัพย์สินของตนเองได้เลยต้องมีผู้อนุบาลเป็นผู้ทำหน้าที่แต่คนเสมือนไร้ความสามารถนั้นกฎหมายจำกัดการกระทำไว้บางประการโดยประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา34ได้กำหนดไว้ว่าคนเสมือนไร้ความสามารถนั้นต้องได้รับความยอมของผู้พิทักษ์ก่อนแล้วจึงทำการอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ได้ 1. นำทรัพย์สินไปลงทุน 2. รับคืนทรัพย์สินที่ไปลงทุนต้นเงินหรือทุนอย่างอื่น 3. กู้ยืมหรือให้กู้ยืมเงินยืมหรือให้ยืมสังหาริมทรัพย์อันมีค่า 4. รับประกันโดยประการใดๆอันมีผลให้ตนต้องถูกบังคับชำระหนี้ 5. เช่าหรือให้เช่าสังหาริมทรัพย์มีกำหนดระยะเวลาเกินกว่า6เดือนหรืออสังหาริมทรัพย์มีกำหนดระยะเวลาเกินกว่า3ปี 6. ให้โดยเสน่หาเว้นแต่การให้ที่พอควรแก่ฐานานุรูปเพื่อการกุศลการสังคมหรือตามหน้าที่ทำจรรยา 7. รับการให้โดยเสน่หาที่มีเงื่อนไขหรือค่าภาระติดพันหรือไม่รับการให้โดยเสน่หา 8. ทำการอย่างหนึ่งอย่างใดเพื่อจะได้มาหรือปล่อยไปซึ่งสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์หรือในสังหาริมทรัพย์อันมีค่า 9. ก่อสร้างหรือดัดแปลงโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่นหรือซ่อมแซมอย่างใหญ่10เสนอคดีต่อศาลหรือดำเนินกระบวนพิจารณาใดๆเว้นแต่การร้องขอกรณีผู้พิทักษ์ไม่ยินยอมให้คนเสมือนไร้ความสามารถกระทำการอย่างใดตามที่กล่าวมาข้างต้นโดยปราศจากเหตุผลอันสมควรเมื่อคนเสมือนไร้ความสามารถร้องขอหรือกรณีการร้องขอถอนผู้พิทักษ์11ประนีประนอมยอมความหรือมอบข้อพิพาทให้อนุญาโตตุลาการวินิจฉัยตามที่กล่าวมาทั้ง11ข้อนี้ถ้ามีกรณีอื่นใดซึ่งคนเสมือนได้ความสามารถอาจจัดการไปในทางที่อาจเสื่อมเสียแก่ทรัพย์สินของตนเองหรือครอบครัวศาลมีอำนาจสั่งให้คนเสมือนได้ความสามารถนั้นต้องได้รับความยอมจากผู้พิทักษ์ก่อนจึงจะทำการนั้นได้ถ้าหากคนเสมือนได้ความสามารถไม่สามารถทำการอย่างใดอย่างหนึ่งตามที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ได้ด้วยตนเองเพราะเหตุมีกายพิการหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบศาลจะสั่งให้ผู้พิทักษ์เป็นผู้มีอำนาจกระทำการแทนคนเสมือนได้ความสามารถก็ได้แต่ไม่ว่าการใดตามที่กล่าวมาข้างต้นกฎหมายต้องให้ขอความยินยอมจากผู้พิทักษ์ก่อนนั้นหากมีการกระทำที่ฝ่าฝืนดังกล่าวการนั้นจะมีผลเป็นโมคิยะซึ่งหมายความว่าการกระทำนั้นยังมีผลสมบูรณ์อยู่จนกว่าจะถูกบอกล้างตามกฎหมายหากท่านมีปัญหาข้อสงสัยทางกฎหมายท่านสามารถติดต่อสอบถามได้ที่สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์ใกล้บ้านของท่านหรือโทรศัพท์สายด่วนหมายเลข1157สวัสดีครับ
1: กลับเข้าสู่ในรายการคุยข่าว9โมงนะครับในช่วงนี้ก็จะเป็นข่าวในพื้นที่นะครับ เรื่องแรกนะครับเป็นทางจังหวัดชุมพรโดยทางสพปชุมพรเขต2ได้มีการจัดค่ายสร้างสรรค์นักเรียนแกนนำต้านภัยยาเสพติดเสริมภูมิคุ้มกันเยาวชนตามหลัก3ป.นั่นเองนะครับทางด้านของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพรเขต2ได้มีการจัดพิธีเปิดโครงการค่ายสร้างสรรค์นักเรียนแกนนำต้านภัยยาเสพติดณโรงเรียนบ้านในเมืองโดยมีทางด้านของว่าที่ร้อยตรีกิติภพรอดดอนนะครับรองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดในครั้งนี้ซึ่งในการนี้นะครับทางด้านของนางสาวจินตนาพุ่มสวัยนะครับรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพรเขต2ในนามของคณะกรรมการการจัดงานและวิทยากรได้กล่าวรายงานและขอบคุณประธานในพิธีที่ให้ความสำคัญและกับการดำเนินโครงการในครั้งนี้นั่นเองนะครับการจัดโครงการดังกล่าวนะครับก็เป็นไปตามนโยบายของทางกระทรวงศึกษาธิการนะครับแล้วก็จุดเน้นของสำนักงานคณะกรรมการการส่งการศึกษาขั้นพื้นฐานประจำปีงบประมาณ2560 นะครับที่มุ่งเน้นการเสริมสร้างความปลอดภัยในสถานศึกษาทุกรูปแบบนะครับโดยให้ความสำคัญกับการสร้างภูมิคุ้มกันและก็การป้องกันยาเสพติดแก่เด็กและเยาวชนครับซึ่งเป็นไปตามนโยบายของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพรเขต2นะครับในการขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเพื่อป้องกันไม่ให้เด็กและเยาวชนเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดทั้งในมิติของการใช้ยาเสพติดหรือการตกเป็นเหยื่อของการค้ายาเสพติดซึ่งต้องไม่ให้เกิดขึ้นในสถานศึกษาอย่างเด็ดขาดนะครับโดยอาศัยการขับเคลื่อนผ่านหลัก3ปอด้วยกันนะครับได้แก่ป้องกันปลูกฝังและปราบปรามนั่นเองนะครับโครงการค่ายสร้างสรรค์นักเรียนแกนนำต้านภัยยาเสพติดก็มีวัตถุประสงค์สำคัญในการพัฒนานักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นให้มีศักยภาพและความรู้ความสามารถในการเป็นนักแกนนำเพื่อนำทักษะและประสบการณ์ที่ได้รับจากกิจกรรมไปขยายผลส่งต่อในการสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่เพื่อนนักเรียนในสถานศึกษาตลอดจนส่งเสริมให้นักเรียนเกิดทักษะใช้ชีวิตในการป้องกันตนเองสามารถแก้ไขปัญหาได้นะครับเมื่อต้องเผชิญกับการผลกระทบจากภัยยาเสพติดสารเสพติดแล้วก็ภัยคุกคามรูปแบบใหม่ๆนั่นเองนะครับโดยกิจกรรมก็มีการจัดขึ้นเนี่ยกำหนดเวลาเนี่ย2วันด้วยกันนะครับก็คือวันที่31กรกฎาคมจนถึง1สิงหาคมมีเป้าหมายก็เป็นนักเรียนนักเรียนชั้นม.1จากโรงเรียนขยายผลโอกาสทางการศึกษาจำนวน26แห่งด้วยกันรวมทั้งสิ้นก็104คนนั่นเองนะครับทางด้านของว่าที่ร้อยตรีกิติภพรอดดอนรองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรก็ได้มีการกล่าวนะครับว่าปัญหายาเสพติดในปัจจุบันนี้ก็ถือว่าเป็นปัญหาระดับโลกเลยนะครับที่ส่งต่อทุกภาคส่วนของสังคมไม่เพียงแต่ทำลายสุขภาพแล้วก็สุขภาพจิตของผู้เสพเท่านั้นแต่ก็ยังก่อให้เกิดปัญหาอาชญากรรมรุนแรงแล้วก็การสูญเสียนะครับทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณค่าซึ่งเด็กและก็เยาวชนเนี่ยนับเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงนะครับรัฐบาลก็จึงได้กำหนดให้การแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นนโยบายเร่งด่วนและก็วาระแห่งชาติที่ต้องดำเนินการอย่างบูรณาการทั้งในระดับครอบครัวชุมชนแล้วก็สถานศึกษานะครับโดยบทบาทของนักเรียนแกนนำก็เป็นกำลังสำคัญในการสร้างความมั่นคงของชาติในสถานศึกษาจึงขอให้ทุกคนนำความรู้ความเข้าใจเรื่องพิษภัยของยาเสพติดและภัยคุกคามรูปแบบใหม่ๆไปใช้ในการปลูกฝังค่านิยมที่ดีส่งเสริมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์แล้วก็ปฏิเสธสิ่งเสพติดทุกชนิดนะครับพร้อมกันนี้ก็ได้มีการมอบข้อคิดให้กันให้กับนักเรียนนะครับในเรื่องของการดำเนินชีวิตให้รู้คิดรู้ทันป้องกันยาเสพติดเพื่อให้อยู่ร่วมกันในสถานศึกษาและชุมชนได้อย่างปลอดภัยนั่นเองนะครับเรื่องต่อไปนะครับของทางจังหวัดชุมพรนะครับเป็นเรื่องของการเปิดการแข่งขันดนตรี Rockwell Music Competition 2026หนุนเยาวชนด้านดนตรีนะครับทางด้านของนายเทียนชัยชูกิติวิบูลนะครับผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรก็ได้เป็นประธานในการเปิดการแข่งขันกีฬา Rockwell Music Competition 2026นะครับที่โลตัสชุมพรจังหวัดชุมพรโดยมีทางด้านของนายนิรุธชูมีผู้อำนวยการโรงเรียนสอนดนตรีรุธ Rockwell Music ในฐานะประธานคณะผู้จัดงานพร้อมด้วยภาคีเครือข่าย Rockstra Music นะครับแล้วก็แขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมในพิธีนั่นเองนะครับการจัดงานในครั้งนี้ก็ถือเป็นปีแรกนะครับเพื่อเปิดเวทีให้กับเยาวชนทั่วประเทศเนี่ยได้มีการแสดงความสามารถทางดนตรีและก็แลกเปลี่ยนประสบการณ์กันนะครับมีทีมที่สมัครเข้าร่วมกันเนี่ยทั้งสิ้น72วงด้วยกันนะครับโดยในรอบรองชนะเลิศก็มีวงผ่านคัดเลือกอายุไม่เกิน13ปีเนี่ยจำนวน17วงแล้วก็อายุไม่เกิน18ปีเนี่ยจำนวน25วงด้วยกันทั้งนี้กติกาที่ก็กำหนดไว้นะครับว่าให้แสดงสด1เพลงห้ามใช้ซีเควนเซอร์หรือแบ็คกิ้งแทร็กนะครับเพื่อคัดให้เหลือรุ่นละ8และ10วงตามลำดับเข้ารอบชิงชนะเลิศต่อไปนั่นเองนะครับการแข่งขันก็มีรางวัลนะครับรวมมูลค่าเนี่ยกว่า 100,000 บาทด้วยกันโดยผู้ชนะเลิศรุ่นอายุไม่เกิน13ปีก็จะได้รับโล่และเกียรติบัตรแล้วก็เงินรางวัลเนี่ย 10,000 บาทนะครับส่วนรุ่นไม่เกิน18ปีก็จะได้รับ 15,000 บาทพร้อมด้วยรางวัลรองชนะเลิศชมเชยแล้วก็รางวัล Popular Vote นะครับรวมไปถึงรางวัลพิเศษเครื่องดนตรีประเภทกีตาร์ไฟฟ้ากีตาร์โปร่งและ ชุดไม้กลองเพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้เด็กและเยาวชนต่อไปนั่นเองนะครับครับผมข่าวต่อไปไปติดตามข่าวในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชกันบ้างนะครับโดยเรื่องแรกก็เป็นเรื่องของการเตรียมความพร้อมการบริหารจัดการพื้นที่วัดพระมหาธาตุวรวิหารรองรับนักท่องเที่ยวนั่นเองนะครับโดยภายหลังจากที่วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชได้รับการประกาศการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมจากองค์กรองค์การยูเนสโกนะครับเมื่อวันที่25กรกฎาคมที่ผ่านมาในการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญที่เมืองปูซานนะครับประเทศเกาหลีก็ส่งผลให้ในช่วงวันหยุดที่ผ่านมาเนี่ยมีพุทธศาสนิกชนแล้วก็นักท่องเที่ยวจากทั่วประเทศเดินทางเข้ามาสักการะพระบรมธาตุเจดีย์และเยี่ยมชมโบราณสถานภายในวัดเป็นจำนวนมากบรรยากาศก็เป็นไปอย่างคึกคักตลอดช่วงวันหยุดที่ผ่านมานั่นเองนะครับโดยทางด้านของนายสมชายลีล่าน้อยผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชก็ได้มีการมอบหมายให้นายวิทยาเขียวรอดนะครับรองผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานในการประชุมหารือถึงแนวทางเพื่อเตรียมความพร้อมนะครับในด้านของการบริหารจัดการพื้นที่ของวัดพระมหาธาตุวรวิหารเพื่อรองรับจำนวนนักท่องเที่ยวแล้วก็ประชาชนที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องภายหลังจากการที่มีการได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกนะครับการประชุมก็ได้มีการหารือถึงแนวทางในเรื่องของการอำนวยความสะดวกการใช้พื้นที่ภายในบริเวณวัดการจัดระเบียบการจราจรการดูแลความปลอดภัยแล้วก็การบริหารจัดการพื้นที่การจอดรถตลอดจนการรักษาความปลอดความสะอาดนะครับความปลอดภัยแล้วก็การอนุรักษ์โบราณสถานเพื่อให้การรองรับผู้มาเยือนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยแล้วก็สร้างความประทับใจให้แก่ผู้ที่เดินทางมาสักการะแล้วก็ท่องเที่ยวนั่นเองนะครับพร้อมทั้งก็ยังคงไว้ซึ่งคุณค่าของแหล่งมรดกโลกอย่างยั่งยืนด้วยนั่นเองนะครับครับผมข่าวต่อไปของทางจังหวัดนครศรีธรรมราชกับการประกอบพิธีบวงสรวงศาลหลักเมืองเสริมสิริมงคลแก่บ้านเมืองและชาวนครศรีธรรมราชนะครับโดยเมื่อวันที่1สิงหาคมที่ผ่านมานะครับที่ศาลหลักเมืองนครศรีธรรมราชทางด้านของนายสมชายลีล่าน้อยผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชก็เป็นประธานในพิธีบวงสรวงสักการะศาลหลักเมืองนครศรีธรรมราชเพื่อความเป็นสิริมงคลนะครับแก่บ้านเมืองแล้วก็ชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชโดยมีทางด้านของนายวิทยาเขียวรอดนะครับรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชนางสาววารินชินวงศ์นะครับองค์นายกองค์การบริหารจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับมีทางด้านของดร.กระพบเกตชาตินะครับนายกเทศมนตรีนครศรีธรรมราชมีทางด้านของนายประยูนเงินพรหมประธานอาวุโสหอการค้าจังหวัดรวมไปถึงวนสนราชการผู้แทนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนแล้วก็ประชาชนเข้าร่วมในพิธีนั้นเองนะครับการประกอบพิธีดังกล่าวก็เป็นไปเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่บ้านเมืองแล้วก็พี่น้องชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชตลอดทั้งเพื่อร่วมสืบสานประเพณีอันดีงามนะครับแล้วก็แสดงถึงพลังความศรัทธาที่มีต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองโดยประกอบไปด้วยพิธีบวงสรวงนะครับศาลหลักเมืองถือเป็นพิธีสำคัญที่สะท้อนถึงความเคารพศรัทธาต่อศาลหลักเมืองซึ่งเป็นศูนย์รวมจิตใจและก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของชาวนครศรีธรรมราชร่วมกันอธิษฐานขอพรให้บ้านเมืองเกิดความสงบร่มเย็นประชาชนอยู่เย็นเป็นสุขการดำเนินชีวิตและการประกอบสมาชีพมีความเจริญรุ่งเรืองตลอดจนสร้างความเป็นสิริมงคลให้แก่จังหวัดนครศรีธรรมราชนั่นเองนะครับโดย เรื่องต่อไปนะครับในงานเดียวกันนะครับที่ศาลหลักเมืองเมื่อวานนี้นะครับของทางจังหวัดนครศรีธรรมราชทางด้านของนายสมชายลีล่าน้อยผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชได้มีการมอบหมายให้นายวิทยาเขียวรอดนะครับรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นประธานในพิธีรำบวงสรวงถวายศาลหลักเมืองนครศรีธรรมราชโดยมีโนราเนี่ยกว่า399ชีวิตนะครับมาร่วมรำบูชาหลักเมืองนครศรีธรรมราชอย่างสวยงามโอกาสนี้ก็มีหัวหน้าส่วนราชการผู้แทนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและก็ประชาชนเข้าร่วมในงานเป็นจำนวนมากนั่นเองนะครับ ทั้งนี้นะครับทางจังหวัดนครศรีธรรมราชครับนำโดยนายสมชายลีลาน้อยผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับได้ร่วมกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้ององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนภาคประชาสังคมแล้วก็ภาคราชการร่วมการจัดโครงการยกระดับประเพณีวัฒนธรรมนครเมืองแห่งศีลศรัทธาอารยธรรมที่มีการจัดขึ้นระหว่างวันที่1ถึง5สิงหาคมนี้นะครับบริเวณศาลหลักเมืองนครศรีธรรมราชและก็สนามเมืองอำเภอเมืองนครศรีธรรมราชนั่นเองนะครับเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่บ้านเมืองและก็พี่น้องชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชตลอดจนเพื่อสืบสานพระราชเกณฑ์อันดีงามและก็แสดงถึงพลังศรัทธาที่มีต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองนะครับรวมทั้งเพื่อสืบสานมรดกทางวัฒนธรรมและก็ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์นะครับแล้วก็การกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดอย่างยั่งยืนนั่นเองนะครับภายในงานนะครับของนครเมืองแห่งศิลป์สถาอารยธรรมนะครับกำหนดจัดกิจกรรมที่สะท้อนถึงอัตลักษณ์แล้วก็คุณค่าทางศิลปะวัฒนธรรมของเมืองนครศรีธรรมราชอย่างครบถ้วนนะครับเริ่มด้วยพิธีบวงสรวงศาลหลักเมืองนครศรีธรรมราชตลอดทั้ง5วันเพื่อความเป็นสิริมงคล นะครับตามด้วยการแจกข้าวสารแก่ประชาชนการเปิดโรงทานนิทรรศการภูมิปัญญาท้องถิ่นนะครับการสาธิตงานหัตถกรรมการจำหน่ายสินค้าและบริการทางวัฒนธรรมนะครับนิทรรศการพระเครื่องและวัตถุมงคลเมืองนครรวมถึงกิจกรรมสตรีทอาร์ตและก็เพอร์ฟอร์แมนซ์อาร์ตนะครับจากศิลปินและก็เยาวชนในพื้นที่นั่นเองนะครับนอกจากนี้นะครับจะมีการแสดงไฟแสงสีนะครับหรือไลติ้งโชว์บริเวณศาลหลักเมืองและก็สนามหน้าเมืองจะแสดงทุกค่ำคืนเลยนะครับถ่ายทอดเรื่องราวประวัติศาสตร์ความศรัทธาและอัตลักษณ์ของเมืองนครศรีธรรมราชผ่านเทคโนโลยีแสงสีสะดุดสุดตะการตานะครับสร้างประสบการณ์การท่องเที่ยวที่งดงามน่าประทับใจแล้วก็กิจกรรมต่างๆที่หลากหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นการแข่งขันนกกรงหัวจุกชิงแชมป์แห่งประเทศไทยการประกวดพระเครื่องและก็วัตถุมงคลนะครับการประกวดสุดยอดเมนูสร้างสรรค์อาหารถิ่นสู่สากล นะครับการขบวนแห่เสาหลักเมืองย้อนยุคการแสดงโขนเพลงบอกมโนราตัวอ่อนการแสดงแฟชั่นผ้าไทยภูษาศิลป์ผ้าถิ่นเมืองนครสุสาครสำหรับวันที่3สิงหาคมนี้นะครับก็จะมีพิธีเปิดงานอย่างเป็นทางการพร้อมกับขบวนแห่ศิลปะวัฒนธรรม9ขบวนด้วยกันรวมไปถึงนะครับยังมีการแสดงแสงสีเสียงสืบประสมชุดศาลหลักเมืองนครการแสดงดนตรีร่วมสมัยจากศิลปินชื่อดังนะครับเพื่อสร้างสีสันและก็ความประทับใจให้กับผู้ที่มาเข้าร่วมงานพร้อมตอกย้ำภาพลักษณ์ของจังหวัดนครศรีธรรมราชในฐานะเมืองแห่งศิลป์ศรัทธาและอารยธรรมที่พร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวจากทั่วประเทศนั่นเองนะครับครับผมไปต่อกันที่ข่าวในจังหวัดสุราษฎร์ธานีกันบ้างนะครับกับเรื่องของการเตรียมรับมือวิกฤตการขาดแคลนน้ำในพื้นที่ท่องเที่ยวทั้ง3พื้นที่นะครับทั้งเกาะสมุยเกาะพะงันและเกาะเต่านั่นเองนะครับทางด้านของนายจุมพจน์วรรณฉัตรสิริผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีก็เป็นประธานนะครับในการประชุมการเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์การขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวอำเภอเกาะสมุยอำเภอเกาะพะงันแล้วก็เกาะเต่าโดยมีทางด้านของหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานด้านการบริหารจัดการน้ำและก็องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นเข้าร่วมในการประชุมในครั้งนี้นะครับสืบเนื่องจากเมื่อวันที่27กรกฎาคมที่ผ่านมานั้นมีรายงานผ่านสื่อออนไลน์นะครับว่าสถานการณ์น้ำประปาในพื้นที่อำเภอเกาะสมุยนั้นมีปริมาณที่ไม่เพียงพอทำให้การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเกาะสมุยนั้นต้องปรับเวลาการจ่ายน้ำเป็นช่วงๆนะครับเพื่อให้บริหารจัดการน้ำในพื้นที่ได้ทางจังหวัดจึงได้มีการตรวจสอบข้อมูลแล้วก็พบว่าระบบน้ำประปาในพื้นที่นั้นมีปริมาณต้นน้ำต้นทุนในการผลิตลดลงประกอบกับกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลางได้มีการแจ้งเตือนให้ติดตามแล้วก็เตรียมความพร้อมในเรื่องการรับมือกับผลกระทบปรากฏการณ์เอลนิโยอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะที่แหล่งท่องเที่ยวที่มักประสบปัญหาน้ำจืดไม่เพียงพอในช่วงฤดูการท่องเที่ยวนั่นเองนะครับโดยในที่ประชุมก็ได้มีการร่วมกันประเมินถึงสถานการณ์แล้วก็ภาพรวมในการบริการน้ำประปาการพยากรณ์อากาศนะครับแล้วก็การบริหารจัดการแหล่งน้ำในพื้นที่ร่วมกับทาง หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับอาทิการประปาส่วนภูมิภาคสาขาเกาะสมุยสาขาเกาะพะงันแล้วก็สาขาสุราษฎร์ธานีชั้นพิเศษสถานีทรุนิยมวิทยานะครับโครงการชนรับประทานสุราษฎร์ธานีสำนักงานทรัพยากรน้ำที่10ศูนย์บริการฝนหลวงภาคใต้ตลอดจนที่ทำการอำเภอเกาะสมุยนะครับแล้วก็อำเภอเกาะพะงันที่ทำการกำหนดแนวทางการเตรียมความพร้อมนะครับแล้วก็แผนในการรองรับสถานการณ์การขาดแคลนน้ำในพื้นที่ท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัดต่อไปนั่นเองนะครับข่าวต่อไปของทางจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับกับการบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีการลงพื้นที่ควบคุมสถานเทิงและก็สถานประกอบการนะครับคุมเข้มมาตรการความสงบเรียบร้อยเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนในพื้นที่นั่นเองนะครับทางด้านของนายจุมพจน์วรรณชัดศิริผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้มีการมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับนำโดยนายณัฐวงศ์เกตแทนนะครับป้องกันจังหวัดสุราษฎร์ธานีพร้อมด้วยพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพ.ร.บ.ภาพยนตร์และวิดิทัศน์ปี2551นะครับและก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยมีการลงพื้นที่ตรวจสอบร้านคาราโอเกะแห่งหนึ่งนะครับซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ตำบลบางกุ้งอำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีโดยการลงพื้นที่ดังกล่าวก็สืบเนื่องมาจากการได้รับการร้องเรียนจากประชาชนที่พักอาศัยอยู่บริเวณใกล้เคียงนะครับถึงสถานประกอบการดังกล่าวที่มีการเปิดเพลงเสียงดังรบกวนในยามวิกาลนะครับนอกจากนี้ก็ยังได้มีการได้รับผลกระทบจากกลุ่มลูกค้าบริเวณลานจอดรถที่มีการพูดคุยกันเสียงดังเร่งเครื่องยนต์แล้วก็บีบแตรก่อกวนนั่นเองนะครับสร้างความเดือดร้อนแล้วก็รำคาญให้แก่ชุมชนโดยรอบนั่นเองนะครับทั้งนี้ทางเจ้าหน้าที่ก็ได้เข้าตรวจสอบพร้อมกำชับให้ผู้ประกอบการปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายแล้วก็มาตรการที่เกี่ยวข้องกับสถานบันเทิงอย่างเคร่งครัดนะครับโดยเฉพาะการควบคุมระดับเสียงและเวลาให้บริการเพื่อให้สถานประกอบการสามารถดำเนินกิจการควบคู่ไปกับการรักษาความสงบเรียบร้อยไม่ส่งผลต่อชีวิตพี่น้องประชาชนในพื้นที่โดยรอบนั่นเองนะครับข่าวต่อไปนะครับเป็นงานที่เกิดขึ้นในจังหวัดสุราษฎร์ธานีกับงาน Aquatic World ยกสัตว์น้ำหายากมาไว้ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีพร้อมสัมผัสความงดงามและความอัศจรรย์ของโลกใต้ท้องทะเลนั่นเองนะครับทางด้านของนายจุมพจน์วรรณชัดศิรินะครับผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้มีการมอบหมายให้นายจักรเกษฝั่งชนจิตรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นประธานเปิดงาน Aquatic World 2026นะครับที่ขึ้นที่สุราษฎร์ธานีฮอลล์ชั้น4ศูนย์การค้าเซ็นทรัลสุราษฎร์ธานีนะครับโดยเป็นการบูรณาการความร่วมมือระหว่างศูนย์การค้าเซ็นทรัลสุราษฎร์ธานีทางสำนักงานประมงจังหวัดสุราษฎร์ธานีสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่4สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดศูนย์วิจัยทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบนและภูเก็ตอควาเรียมนะครับเพื่อสร้างประสบการณ์การเรียนรู้นอกห้องเรียนแก่เด็กและเยาวชนและประชาชนทั่วไปให้ได้สัมผัสกับงดงามและก็ความมหัศจรรย์ของโลกใต้ท้องทะเลนะครับพร้อมทั้งปลูกฝังจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทางทะเลซึ่งเป็นทรัพยากรอันทรงคุณค่าของประเทศนั่นเองนะครับภายในงานก็มีกิจกรรมที่น่าสนใจมากมายเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับสัตว์น้ำทะเลหายากโดยทางทรัพยากรทางทะเลและแนวทางการอนุรักษ์การจัดแสดงปลาฉลามกบสัตว์ทะเลหายากที่ได้รับการสนใจจากนักท่องเที่ยวประชาชนนะครับการจัดแสดงหอยมือเสือสัตว์ป่าคุ้มครองเสี่ยงสูญพันธุ์แล้วก็หาชมได้ยากรวมไปถึงการจัดแสดงสัตว์น้ำสวยงามหลากหลายสายพันธุ์เลยครับนอกจากนี้ก็มีกิจกรรมที่เสริมสร้างความสนุกสนานแล้วก็การเรียนรู้สำหรับทุกคนในครอบครัวนะครับไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมสัมผัสปลาดาวตัวเป็นๆอย่างใกล้ชิดกิจกรรมสำรวจแมงกะพรุนในเรือดำน้ำแล้วก็การแสดงโชว์นางเงือกแสนสวยครั้งแรกของจังหวัดสุราษฎร์ธานีมีบ่อบอลยักษ์อะควาติกเพลย์กราวด์แล้วก็กิจกรรมเวิร์กช็อปอะควาติกแมกเน็ตเพนติ้งนั่นเองนะครับโดยทางด้านของนายจักรีฟังชดจิตรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีก็ได้กล่าวนะครับว่าสุราษฎร์ธานีนั้นถือเป็นจังหวัดที่มีความโดดเด่นในด้านของทรัพยากรทางทะเลและการท่องเที่ยวทางธรรมชาตินะครับมีใช้ฝั่งทะเลที่อุดมสมบูรณ์รวมถึงเกาะและก็ระบบนิเวศที่มีชื่อเสียงระดับโลกดังนั้นการปลูกฝังจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลตั้งแต่เยาว์เนี่ยจึงเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งนะครับแล้วก็หวังว่างานนี้จะช่วยเปิดมุมมองใหม่ให้กับผู้ที่เข้าชมทุกคนได้เรียนรู้ความหลากหลายถึงสิ่งมีชีวิตในท้องทะเลเข้าใจความสำคัญของระบบนิเวศทะเลแล้วก็ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลให้คงอยู่สืบไปนั่นเองนะครับต ต่อมานะครับในงานในวันเดียวกันกับงานสุราษฎร์ธานีTaste of Surat เทศกาลกินกุ้งสุราษฎร์นั่นเองนะครับเพื่อเป็นการกระตุ้นการบริโภคการส่งเสริมเกษตรกรแล้วก็เศรษฐกิจท้องถิ่นนั่นเองนะครับทางด้านของนายจุมพจน์วรรณชัดสิรินะครับผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้มีการมอบหมายให้นายจักริดฝั่งชนกิจนะครับรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นประธานในพิธีเปิดงาน Taste of Surat เทศกาลกินกุ้งสุราษฎร์นะครับซึ่งเป็นการจัดกิจกรรมเนี่ยขึ้นระหว่างวันที่30กรกฎาคมมาจนถึงวันที่2สิงหาคมนะครับโดยความร่วมมือระหว่างจังหวัดสุราษฎร์ธานีกรมการค้าภายในสำนักงานพาณิชย์จังหวัดและศูนย์การค้าเซ็นทรัลสุราษฎร์ธานีรวมไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อส่งเสริมการบริโภคกุ้งภายในประเทศเพิ่มช่องทางการตลาดและช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งในไทยนั่นเองนะครับการจัดงานในครั้งนี้ก็มีเป้าหมายนะครับในการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากแล้วก็สร้างความเชื่อมั่นนะครับให้แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งเพื่อส่งเสริมการตลาดและก็สร้างเสถียรภาพด้านราคาผลิตอย่างยั่งยืนภายในงานก็มีกิจกรรมที่ส่งเสริมการบริโภคและก็โปรโมชั่นหลากหลายเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการตักกุ้งราคา99บาทกุ้งนาทีทองราคาพิเศษ149บาทต่อกิโลกรัมการแข่งขันกินกุ้งรางวัลนะครับพร้อมเมนูอาหารเครื่องดื่มและก็คอนเสิร์ตจากศิลปินตลอดงานโดยบรรยากาศของงานก็เป็นอย่างคึกคักนะครับมีประชาชนและนักท่องเที่ยวเข้าร่วมงานจำนวนมากนั่นเองนะครับการจัดงานดังกล่าวก็จะช่วยเพิ่มช่องทางการจำหน่ายผลผลิตให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งลดผลกระทบจากภาวะราคาผันผวนของผลิตภัณฑ์นะครับกระตุ้นการบริโภคภายในประเทศและส่งเสริมเศรษฐกิจการท่องเที่ยวนั่นเองนะครับสำหรับงานTaste of Surat เทศกาลกินกุ้งสุราษฎร์ธานีนั่นเองนะครับครับผมขณะนี้เวลา 9:57 นาทีก็หมดเวลาลงแล้วนะครับสำหรับรายการคุยข่าว 9:00 นกลับมาติดตามรับฟังได้ใหม่นะครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เลยนะครับเวลา 9:00 นโดยประมาณนะครับก็ขอบคุณไปยังเครือข่ายที่ร่วมรับสัญญาณกันด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นสวทชุมพรสวทนครศรีธรรมราชสวททุ่งสงและสวทเกาะสมุยนะครับสำหรับวันนี้ผมพัชรพลมาละแย้มขอตัวลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับอรัญญาชมชื่นคนร้ายบุกยิงถล่มสถานีตำรวจภูธรลำใหม่จังหวัดยะลาก่อนหลบหนีโดยหน่วยงานในพื้นที่เร่งปิดล้อมเพื่อจับกลุ่มผู้ก่อเหตุอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
4: ยุคนี้ไม่ใช่แค่กลัวข่าวปลอมแต่ต้องกลัวข่าวที่ปลอมได้เหมือนจริงเกินไปวันนี้ AI

0: แล้วคุณล่ะจะแยกออกไหมว่าสิ่งที่ได้ยินคือเรื่องจริงหรือเรื่องที่ถูกสร้างขึ้นลองหยุดคิดอีกครั้งนี่คือข้อเท็จจริงหรือแค่สิ่งที่ดูเหมือนจริงในวันที่ AI สร้างได้ทุกอย่างสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการที่เรายังคิดเป็น
1: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา 18:00 น.ณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
2: คนร้ายบุกยิงถล่มสถานีตำรวจภูธรลำใหม่จังหวัดยะลาก่อนหลบหนีโดยหน่วยงานในพื้นที่เร่งปิดล้อมเพื่อจับกลุ่มผู้ก่อเหตุ
3: เกิดเหตุกลุ่มคนร้ายไม่ทราบกลุ่มและจำนวนพร้อมอาวุธปืนไม่ทราบชนิดและขนาดก่อเหตุใช้อาวุธปืนยิงถล่มเข้าใส่บริเวณด้านหลังของสถานีตำรวจภูธรลำใหม่ตำบลลำใหม่อำเภอเมืองจังหวัดยะลาซึ่งเป็นพื้นที่สวนยางพาราและป่ารกทึบขณะเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรลำใหม่ซึ่งกำลังปฏิบัติหน้าที่อยู่ภายในสถานีได้รีบนำกำลังเข้าประจำจุดยุทธศาสตร์พร้อมใช้อาวุธปืนประจำกายยิงตอบโต้เพื่อป้องกันตนเองและรักษาความปลอดภัยของสถานีตำรวจส่งผลให้เกิดการยิงปะทะกันนานหลายนาทีก่อนที่กลุ่มคนร้ายจะอาศัยความชำนาญในเส้นทางหลบหนีออกจากพื้นที่ต่อมาสถานการณ์ได้คลี่คลายและเสียงปืนสงบลงเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงชุดเก็บกู้วัตถุระเบิดหรือ EOD เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานที่10ยะลาพร้อมด้วยชุดกู้ภัยแม่กอเหนียวยะลาได้เข้าปิดกั้นพื้นที่เกิดเหตุเพื่อตรวจสอบความปลอดภัยพร้อมเร่งตรวจสอบร่องรอยวิถีของกระสุนเก็บปลอกกระสุนและรวบรวมพยานหลักฐานอย่างละเอียดเพื่อใช้ในการประกอบการสืบสวนติดตามตัวกลุ่มผู้ก่อเหตุจากการตรวจสอบในเบื้องต้นเหตุการณ์ดังกล่าวทราบว่าไม่มีเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือประชาชนได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตแต่อย่างใดอัมรันเมหะสวทยะลารายงาน
2: กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าเร่งติดตามผู้ก่อเหตุยิงตำรวจสถานีตำรวจภูธรตากใบโดยควบคุมตัวผู้ต้องสงสัย4รายเพื่อซักถามและตรวจสอบข้อเท็จจริงตามกระบวนการกฎหมาย
4: พันเอกเอกวริศชอบชูผลรองโฆษกกองในการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าเปิดเผยความคืบหน้าเหตุคนร้ายใช้อาวุธปืนยิงตำรวจชุดสืบสวนสถานีตำรวจภูธรตากใบเมื่อวานนี้ทำให้ตำรวจเสียชีวิต2นายและบาดเจ็บ4นายล่าสุดเจ้าหน้าที่ได้บูรณาการกำลังเข้าปิดกั้นพื้นที่เกิดเหตุรวบรวมพยานหลักฐานและเร่งติดตามผู้ก่อเหตุอย่างต่อเนื่องพร้อมขยายผลจากข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพื่อนำผู้กระทำผิดเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมพร้อมกันนี้เจ้าหน้าที่ยังได้ควบคุมตัวผู้ต้องสงสัย4รายซึ่งอยู่ในบริเวณที่เกิดเหตุเพื่อซักถามและตรวจสอบข้อเท็จจริงตามกระบวนการตามกฎหมายโดยมีการตรวจร่างกายบันทึกการควบคุมตัวและนำเข้าสู่ศูนย์ซักถามตามอำนาจหน้าที่ทั้งนี้ผู้ถูกควบคุมตัวยังได้รับสิทธิตามกฎหมายและยังถือเป็นผู้บริสุทธิ์จนกว่าจะมีคำพิพากษาถึงที่สุดปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
2: ประมงจังหวัดตรังแจ้งเตือนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ในช่วงหน้าฝนพร้อมเฝ้าระวังจระเข้หลุดจากบ่อ
5: นายวิสิทธิ์ขวัญดีประมงจังหวัดตรังเปิดเผยว่าจากสถานการณ์ฝนตกหนักสะสมอย่างต่อเนื่องในระยะนี้ประกอบกับน้ำในลำน้ำและแหล่งน้ำธรรมชาติบางพื้นที่มีปริมาณมากกว่าปกติอาจส่งผลให้เกิดอุทกภัยมีความเสี่ยงต่อน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมฉับพลันสำนักงานประมงจังหวัดตรังจึงได้แจ้งเตือนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเตรียมความพร้อมรับมือเพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นทั้งนี้ได้คุมเข้มผู้ประกอบการเพาะเลี้ยงจระเข้ให้เพิ่มความระมัดระวังในการดูแลไม่ให้จระเข้หลุดลอดออกจากฟาร์มโดยส่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบทุกฟาร์มและส่งหนังสือเตือนพร้อมทั้งให้คำแนะนำเกี่ยวกับการเสริมความแข็งแรงของบ่อนำตะแกรงมาปิดปากบ่อเสริมคันดินรอบฟาร์มปิดช่องระบายน้ำให้สามารถป้องกันการหลุดลอดของจระเข้ได้หากเกิดสถานการณ์น้ำท่วมซึ่งทางเจ้าหน้าที่ได้ประสานกับผู้นำชุมชนในท้องที่ให้ช่วยกันเฝ้าระวังฟาร์มจระเข้ที่อาจจะมีความเสี่ยงพร้อมทั้งรายงานสถานการณ์น้ำในฟาร์มให้เจ้าหน้าที่ได้ทราบเป็นระยะด้วยยศยศพรนะคะไกรศรีสวทตรังรายงาน
2: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.ค่ะ
6: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่

เชฟรอนเราเป็นพันธมิตรทางพลังงานที่อยู่เคียงข้างสังคมไทยมากกว่า60ปีเราร่วมสร้างความมั่นคงและยั่งยืนทางพลังงานจากวันแรกในการร่วมบุกเบิกการผลิตพลังงานในประเทศจนถึงวันนี้เรามุ่งมั่นพัฒนาพลังงานที่สะอาดขึ้นกว่าเดิมในทุกๆวันเพราะเราเชื่อมั่นในการมุ่งสู่อนาคตสังคมคาร์บอนต่ำไปด้วยกันเชฟรอนพัฒนาพลังงานเชื่อมั่นพลังคน

0: รายการร้อยเรื่องเมืองเราเชื่อมโยง3จังหวัดฝั่งอ่าวไทยชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราช5สวทสวทชุมพร FM 100 MHz สวทสุราษฎร์ธานี FM 89.75 MHz สวทนครศรีธรรมราช FM 93.5 MHz สวทสมุย FM 96.75 MHz และสวททุ่งสง FM 97 MHz พบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 10:10 น.ถึง 11:00 น.ร้อยเรื่องราวร้อยข่าวสาร3จังหวัดฝั่งอ่าวไทยร้อยเรื่องเมืองเรา
1: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะขอต้อนรับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการร้อยเรื่องเมืองเราฝั่งอ่าวไทยค่ะสำหรับวันนี้นะคะเรามาเจอกันในวันจันทร์ที่3สิงหาคมพุทธศักราช2569นะคะวันนี้พบกับดิฉันอีกเช่นเคยค่ะมาชนกขาวทองทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการค่ะแล้วนอกจากดิฉันแล้วนะคะมีนายช่างเทคนิคควบคุมเสียง Facebook Live ค่ะเชื่อมโยงสัญญาณไปยังพื้นที่จังหวัดชุมพรจังหวัดสุราษฎร์ธานีและจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะซึ่งในวันนี้ค่ะปฏิบัติหน้าที่โดยพี่ก้อยกิติพงษ์พนมสวัสดิ์นะคะซึ่งสำหรับคุณผู้ฟังนะคะที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดชุมพรค่ะคุณผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรายการของเราได้นะคะผ่านทางสวทชุมพร FM 100 MHz ค่ะในส่วนของคุณผู้ฟังนะคะที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะคุณผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรายการของเราได้นะคะผ่านทางสวทสุราษฎร์ธานี FM 89.75 MHz นะคะและในส่วนของพื้นที่เกาะสมุยค่ะคุณผู้ฟังก็ยังสามารถติดตามรับฟังได้ทางสวทเกาะสมุย FM 96.75 MHz ค่ะและทางด้านของคุณผู้ฟังนะคะที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชคุณผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรายการของเราได้นะคะผ่านทางสวทนครศรีธรรมราช FM 93.5 MHz นะคะและนอกจากนี้นะคะก็ยังสามารถรับฟังผ่านทางระบบ AM ค่ะกับทางสถานีวิทยุเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยภาคใต้ AM 1242 GHz ค่ะและนอกจากนี้นะคะก็ยังสามารถติดตามได้ผ่านทาง Facebook Live นะคะดูกันแบบสดๆเลยนะคะในเพจของสวทชุมพรค่ะโดยพิมพ์ใน Facebook ว่าสวทจุดชุมพรค่ะรวมไปถึงช่องทางออนไลน์ค่ะผ่านทางเว็บไซต์ www.prde.go.th นะคะซึ่งรายการของเราก็จะมีข่าวสารที่น่าสนใจที่นำมาฝากคุณผู้ฟังในทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะซึ่งสำหรับวันนี้ค่ะมีประเด็นของทางด้านนายกรัฐมนตรีนะคะที่ได้ลงพื้นที่สุพรรณบุรีรับฟังปัญหาชาวนาลดต้นทุนการผลิตเพิ่มรายได้เกษตรกรและพัฒนาระบบชลประทานนะคะและยังมีประเด็นข่าวสารทางกรมการปกครองนะคะที่ได้ยกระดับการปราบปรามการทุจริตทางทะเบียนโดยการเปิดศูนย์ดูป้า NIEC Center นะคะสายด่วน1548รับแจ้งเบาะแสเองค่ะและประเด็นส่งท้ายสำหรับวันนี้นะคะที่ทางของกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงแรงงานนะคะได้เร่งพัฒนาทุนมนุษย์ยกระดับการศึกษาพัฒนาทักษะที่ตลาดแรงงานต้องการเองค่ะนี่ก็เป็นประเด็นข่าวสารนะคะที่นำมาฝากคุณผู้ฟังกันในวันนี้นั่นเองค่ะแต่ในช่วงนี้นะคะมาติดตามบทความพิเศษกันนะคะสำหรับเป็ดอี้เลี้ยงนะคะทางเลือกใหม่สร้างรายได้ไม่สิ้นสุดสัตว์พระราชทานจากแม่ของแผ่นดินนะคะโดยภาคการเกษตรของไทยนะคะในปัจจุบันกำลังเผชิญกับความท้าทายอย่างรอบด้านเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นต้นทุนการผลิตที่เพิ่มสูงขึ้นสภาพอากาศที่แปรปรวนรวมไปถึงความผันผวนของราคาผลผลิตทางการเกษตรนะคะเกษตรกรจึงจำเป็นจะต้องมองหาอาชีพแล้วก็กิจกรรมทางการเกษตรซึ่งสามารถสร้างรายได้ได้อย่างต่อเนื่องนะคะแล้วก็ใช้ต้นทุนที่ไม่สูงและมีโอกาสที่จะต่อยอดเป็นธุรกิจได้ในระยะยาวนะคะซึ่งหนึ่งในศาสตร์เศรษฐกิจที่ได้รับความสนใจเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเลยนะคะก็คือเป็ดพันธุ์อี้เหลียงนั่นเองค่ะซึ่งก็เป็นเป็ดที่เป็ดเนื้อนะคะสายพันธุ์คุณภาพจากสาธารณรัฐประชาชนจีนที่ได้รับการส่งเสริมให้ขยายพันธุ์ในไทยนะคะภายใต้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริค่ะจนกลายเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่จะช่วยสร้างอาชีพแล้วก็รายได้ให้กับเกษตรกรทั่วประเทศเลยนะคะซ ึ่งเป็ดพันธุ์อี้เหลียงนะคะมีถิ่นกำเนิดมาจากเมืองคุนหมิงมณฑลยูนนานสาธารณรัฐประชาชนจีนค่ะโดยเป็นสายพันธุ์ที่ได้รับการพัฒนาให้มีการเจริญเติบโตที่ดีนะคะให้ผลผลิตไข่ที่สูงแล้วก็มีคุณภาพเนื้อที่เป็นที่ยอมรับนะคะโดยในปีพุทธศักราช2543ได้มีการน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายลูกเป็ดอี้เหลียงอายุ1วันนะคะจำนวน65ตัวด้วยกันค่ะแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและทรงมีพระราชสวนีให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะนำไปศึกษาวิจัยแล้วก็ขยายพันธุ์รวมไปถึงการส่งเสริมให้เกษตรกรนำไปเลี้ยงเป็นอาชีพด้วยนะคะภายใต้แนวพระราชดำริที่มุ่งสร้างความมั่นคงด้านอาชีพเพิ่มรายได้แล้วก็ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในชนบทได้อย่างยั่งยืนนะคะซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาค่ะการส่งเสริมเป็ดพันธุ์อี้เหลียงนะคะได้รับผลลัพธ์ที่น่าพึงพอใจค่ะเนื่องจากเป็นสัตว์เศรษฐกิจนะคะที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของประเทศไทยสามารถปรับตัวได้ดีค่ะเลี้ยงง่ายแล้วก็ให้ผลตอบแทนที่ค่อนข้างรวดเร็วนะคะเกษตรกรจำนวนมากค่ะเริ่มต้นจากการเลี้ยงแค่ไม่กี่ตัวนะคะก่อนจะค่อยๆขยายเป็นฝูงเพิ่มจำนวนพ่อแม่พันธุ์นะคะแล้วก็พัฒนาเป็นอาชีพหลักของครอบครัวสร้างรายได้จากหลากหลายช่องทางนะคะทั้งการจำหน่ายลูกเป็ดไข่เชื้อเป็ดเนื้อรวมไปถึงการจำหน่ายไข่ด้วยนะคะเพื่อการบริโภคและการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆนะคะซึ่งจุดเด่นสำคัญเลยค่ะของเป็ดอี้เหลียงนะคะก็คือการเจริญเติบโตที่รวดเร็วใช้ระยะเวลาเลี้ยงเพียงประมาณแค่4-6 สัปดาห์ก็สามารถจำหน่ายเป็นเป็ดเนื้อได้แล้วนะคะทำให้เกษตรกรหมุนเวียนผลผลิตแล้วก็สร้างรายได้รอบต่อปีนั่นเองค่ะอีกทั้งนะคะยังเป็นเป็ดที่มีความแข็งแรงทนทานต่อโรคเราไปถึงสามารถปรับตัวเข้ากับสภาพอากาศของประเทศไทยได้เป็นอย่างดีเลยนะคะจึงช่วยลดความเสี่ยงในการเลี้ยงแล้วก็ลดต้นทุนด้านการดูแลรักษาด้วยเมื่อเทียบกับสัตว์เศรษฐกิจบางชนิดที่ต้องใช้ระยะเวลาการเลี้ยงนานกว่านั่นเองค่ะและนอกจากการเจริญเติบโตที่รวดเร็วแล้วนะคะเป็ดอี้เหลียงเนี่ยก็ยังเป็นสายพันธุ์ที่ให้ผลผลิตไข่ในระดับสูงด้วยนะคะโดยแม่พันธุ์1ตัวสามารถให้ไข่ได้ประมาณ205ฟองต่อปีนะคะซึ่งไข่ค่ะก็จะมีขนาดใหญ่เปลือกแข็งคุณภาพดีนะคะเหมาะสำหรับการบริโภคการทำไข่เค็มการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์อาหารรวมไปถึงการเป็นไข่เชื้อสำหรับการขยายพันธุ์ด้วยนะคะซึ่งในด้านการคุณภาพเนื้อค่ะเป็ดอี้เหลียงก็ได้รับความนิยมจากผู้บริโภคนะคะเนื่องจากมีเนื้อที่นุ่มไม่เหนียวไม่มีกลิ่นสาบแรงเหมือนเป็ดบางชนิดแล้วก็มีไขมันแทรกในระดับที่เหมาะสมนะคะซึ่งเมื่อโตเต็มวัยนะคะเป็ดอี้เหลียงก็มีลักษณะภายนอกที่สวยงามนะคะมีขนที่ขาวสะอาดปากและเท้าสีส้มสดรูปร่างสมส่วนแข็งแรงนะคะไม่ใช่เป็นเพียงแค่สัตว์เศรษฐกิจเพื่อการผลิตเท่านั้นนะคะแต่ยังสามารถเลี้ยงเป็นสัตว์สวยงามได้ด้วยนะคะใช้ตกแต่งพื้นที่ทางการท่องเที่ยวนะคะฟาร์มเชิงเกษตรร้านอาหารคาเฟ่หรือว่ารีสอร์ทต่างๆนะคะและอีกหนึ่งปัจจัยค่ะที่เป็ดอี้เหลียงได้รับความนิยมก็คือการเริ่มต้นลงทุนไม่สูงนะคะและเกษตรกรสามารถเริ่มต้นจากการเลี้ยงจำนวนไม่มากเพื่อศึกษาวิธีเลี้ยงได้เมื่อมีประสบการณ์และมีตลาดรองรับก็เลยค่อยที่จะขยายจำนวนพ่อแม่พันธุ์ได้อย่างต่อเนื่องเลยนะคะซึ่งปัจจุบันค่ะลูกเป็ดอี้เหลียงนะคะจะมีอายุประมาณ1สัปดาห์เนี่ยมีราคาจำหน่ายประมาณตัวละ50บาทเท่านั้นเองนะคะโดยผ่านการดูแลตามโปรแกรมวัคซีนที่เหมาะสมนะคะและนอกจากรายได้จากการจำหน่ายเป็ดเนื้อแล้วนะคะผู้เลี้ยงก็ยังสามารถสร้างรายได้จากการจำหน่ายลูกพันธุ์ไข่เชื้อพ่อแม่พันธุ์รวมไปถึงการจำหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์ด้วยนะคะซึ่งก็จะช่วยขยายฐานลูกค้าไปยังพื้นที่ต่างๆของประเทศได้นั่นเองค่ะซึ่งความสำเร็จของการส่งเสริมเป็ดอี้เหลียงนะคะก็สะท้อนเห็นถึงพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงให้ความสำคัญนะคะกับการพัฒนาอาชีพของประชาชนในชนบทนะคะผ่านการส่งเสริมศาสตร์เศรษฐกิจที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่สามารถสร้างรายได้จริงและพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนค่ะ พระราชสวนีในการขยายพันธุ์และการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการเลี้ยงเป็ดอี้เหลียงนะคะจึงเป็นหนึ่งตัวอย่างเลยค่ะในการสืบสานแนวพระราชดำริที่มุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรไทยให้มีความมั่นคงและเข้มแข็งนะคะซึ่งปัจจุบันค่ะเป็ดอี้เหลียงไม่ได้เป็นเพียงแค่เป็ดสายพันธุ์หนึ่งเท่านั้นนะคะแต่ยังเป็นสัญลักษณ์ของการพัฒนาอาชีพตามแนวพระราชดำริที่สามารถสร้างคุณค่าด้านเศรษฐกิจและสังคมด้วยนะคะด้วยคุณสมบัติที่โดดเด่นทั้งการเลี้ยงง่ายโตไวแล้วก็ให้ผลผลิตไข่ที่สูงคุณภาพเนื้อที่ดีนะคะแล้วก็สามารถสร้างรายได้ได้หลายช่องทางด้วยนะคะก็ทำให้เป็ดพันธุ์อี้เหลียงค่ะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกเลยที่น่าสนใจนะคะสำหรับเกษตรกรยุคใหม่ที่ต้องการสร้างอาชีพอย่างมั่นคงลดความเสี่ยงจากการพึ่งพารายได้เพียงแค่ด้านเดียวนะคะแล้วก็ต่อยอดไปสู่การทำเกษตรอย่างยั่งยืนในระยะยาวด้วยนะคะซึ่งก็สมกับเป็นสัตว์พระราชทานจากแม่ของแผ่นดินที่ยังสร้างประโยชน์แก่เกษตรกรไทยอย่างไม่สิ้นสุดจนถึงปัจจุบันนั่นเองค่ะนี่ก็เป็นบทความดีๆนะคะสำหรับเป็ดอี้เหลียงนะคะในทางเลือกใหม่สร้างรายได้ไม่สิ้นสุดสัตว์พระราชทานจากแม่ของแผ่นดินนั่นเองค่ะช่วงนี้พักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามประเด็นข่าวสารทางด้านนายกรัฐมนตรีนะคะที่ได้ลงพื้นที่สุพรรณบุรีรับฟังปัญหาชาวนาลดต้นทุนการผลิตเพิ่มรายได้ให้เกษตรกรพัฒนาระบบชลประทานอีกสักครู่กลับมาพบกันค่ะ
2: ปัจจุบันความก้าวหน้าของเทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วประเทศไทยต้องปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงโดยภาครัฐหรือระบบราชการได้ปรับเปลี่ยนแนวคิดและวิธีการทำงานใหม่เพื่อก้าวเข้าสู่ยุค Thailand 4.0 นำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาพัฒนากระบวนการทำงานให้มีความโปร่งใสทันสมัยเพื่อยกระดับเศรษฐกิจและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้เป็นที่พึ่งของประชาชนได้อย่างแท้จริงลักษณะของระบบราชการ 4.0 ประกอบไปด้วยการเปิดกว้างและเชื่อมโยงกันระบบราชการต้องมีความเปิดเผยโปร่งใสเปิดให้ทุกภาคส่วนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารหรือเข้ามาตรวจสอบการทำงานของทางราชการรวมทั้งการเข้ามามีส่วนร่วมในการทำงานกับภาครัฐยึดหลักประชาชนเป็นศูนย์กลางทำงานเชิงรุกและมองไปข้างหน้ามุ่งเน้นแก้ปัญหาและตอบสนองความต้องการของประชาชนรวมทั้งมีการใช้ประโยชน์จากระบบดิจิตอลสมัยใหม่เชื่อมโยงข้อมูลเพื่อให้บริการได้เบ็ดเสร็จในจุดเดียวมุ่งเน้นการทำงานอย่างมีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัยโดยวิเคราะห์ความเสี่ยงมีการเตรียมการล่วงหน้าตอบสนองต่อสถานการณ์ต่างๆได้อย่างทันเวลานำเทคโนโลยีหรือระบบงานสมัยใหม่มาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพสำหรับปัจจัยความสำเร็จของระบบราชการ 4.0 ประกอบไปด้วยการผสานพลังระหว่างภาครัฐและภาคส่วนอื่นๆในสังคมมีการทำงานร่วมกันร่วมมือการวางแผนเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ต้องการร่วมกันการสร้างนวัตกรรมคิดค้นและแสวงหาวิธีการใหม่ๆเพื่อปรับปรุงและออกแบบการให้บริการสาธารณะพร้อมเปิดให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมพัฒนานวัตกรรมต้นแบบให้สามารถตอบสนองปัญหาความต้องการของประชาชนได้การปรับเข้าสู่ความเป็นดิจิทัลนำเทคโนโลยีเช่นอุปกรณ์ประเภทสมาร์ทโฟนรวมถึงการจัดเก็บและประมวลผลข้อมูลผ่านระบบคลาวด์มาใช้งานให้บริการมีความสะดวกปลอดภัยและประหยัดตอบสนองความคาดหวังของประชาชนได้รวดเร็วทุกเวลาทุกสถานที่ระบบราชการ 4.0 พัฒนาบริการโดยยึดหลักธรรมาภิบาลเพื่อสร้างประโยชน์สุขให้แก่ประชาชน

ดีครับพบกับผมโอมธัญวีในรอบรู้เรื่องขนส่งและในวันนี้นะครับแล้วก็มีเรื่องราวที่มักจะเป็นปัญหาในฤดูกาลที่มีความกดอากาศสูงนะครับทำให้เกิดสภาพภูมิอากาศปิดส่งผลให้เกิดปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 เป็นจำนวนมากสิ่งเหล่านี้นะครับปฏิเสธไม่ได้ว่าส่วนหนึ่งนั้นมีสาเหตุเกิดจากการเผาไหม้ของเครื่องยนต์โดยเฉพาะในช่วงที่มีการจราจรติดขัดหนาแน่นนั่นเองนะครับเพื่อแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 เราก็จะมาดูกันว่ากรมการขนส่งทางบกได้มีแผนที่กำหนดไว้อย่างชัดเจนในการดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาเหล่านี้อย่างไรบ้างไปรับชมกันครับกรมการขนส่งทางบกได้มีการให้คุมเข้มตรวจวัดควันดำรถทุกประเภทที่มาดำเนินการทางทะเบียนและภาษีรถณสำนักงานขนส่งมีการเข้มงวดตรวจวัดควันดำรถยนต์ของสถานตรวจสภาพรถเอกชนหรือตรอ.โดยจัดตั้งศูนย์ควบคุมการตรวจสภาพรถ BICC เพื่อควบคุมการตรวจสภาพรถของตรอ.ผ่านกล้อง CCTV แบบเรียลไทม์มีการเข้มงวดตรวจควันดำรถบรรทุกและ

0: สีตำ
1: ค่ะกลับเข้าสู่ช่วงข่าวเด่นเล่าเรื่องนะคะในวันนี้ค่ะมาสู่ประเด็นของนายกรัฐมนตรีนะคะได้ลงพื้นที่ที่สุพรรณบุรีนะคะโดยการรับฟังปัญหาชาวนาลดต้นทุนการผลิตเพิ่มรายได้เกษตรกรพัฒนาระบบชลประทานค่ะโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะได้ลงพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรีเพื่อการรับฟังปัญหาแล้วก็ข้อเสนอแนะจากเกษตรกรในพื้นที่นะคะเพื่อเป็นการลดต้นทุนการผลิตเพิ่มผลผลิตข้าวต่อไร่นะคะแล้วก็ส่งเสริมการผลิตข้าวคาร์บอนต่ำในระดับชุมชนและมีการเยี่ยมชมแปลงสาธิตการปลูกข้าวต้นทุนต่ำนะคะที่บ้านท่านางเริงเพื่อเป็นซึ่งเป็นต้นแบบสำคัญเลยนะคะในการส่งเสริมให้เกษตรกรในท้องถิ่นสามารถปรับเปลี่ยนวิธีการทำนาลดต้นทุนการผลิตค่ะโดยการนำเทคโนโลยีแล้วก็นวัตกรรมการเกษตรอัจฉริยะนะคะมาปรับใช้นั่นเองเพื่อเพิ่มรายได้และคุณภาพชีวิตของเกษตรกรในพื้นที่นะคะโดยทางนายกรัฐมนตรีค่ะย้ำว่าเกษตรกรก็คือกระดูกสันหลังของชาติภาคเกษตรกรรมค่ะเป็นฐานรากสำคัญเลยในการผลิตอาหารและการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทยนะคะซึ่งรัฐบาลก็ได้หาแนวทางนะคะในการเพิ่มรายได้จากการปลูกข้าวให้กับชาวนาไทยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมนะคะเพื่อลดการใช้แรงงานแล้วก็สารเคมีปรับปรุงพันธุ์ข้าวเพื่อให้ได้ผลผลิตต่อไร่ที่สูงขึ้นนะคะแล้วก็การบริหารจัดการน้ำพัฒนาระบบชลประทานค่ะเพื่อให้ประชาชนทุกคนมีน้ำเพียงพอสำหรับการอุปโภคบริโภคการทำการเกษตรพร้อมทั้งป้องกันอุทกภัยและภัยแล้งนะคะไม่ให้เกิดเหตุซ้ำซากและเกิดความเสียหายให้น้อยที่สุดนะคะโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะได้ลงพื้นที่ตรวจราชการและพบปะประชาชนนะคะที่แปลงสาธิตการปลูกข้าวต้นทุนต่ำบ้านท่านางเริงตำบลนางบวชอำเภอเดิมบางนางบวชนะคะจังหวัดสุพรรณบุรีนั่นเองค่ะพร้อมด้วยนายวรวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมค่ะโดยนายกรัฐมนตรีนะคะได้พบปะประชาชนที่ได้เข้ามาร่วมงานนะคะแล้วก็ได้รับฟังบรรยายสรุปโครงการส่งเสริมการเกษตรนะคะเกี่ยวกับการลดต้นทุนการผลิตการเพิ่มผลผลิตข้าวและการถ่ายทอดองค์ความรู้สู่เกษตรกรนะคะรวมไปถึงการส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรเพื่อลดการเผาเพิ่มมูลค่าการผลิตแล้วก็กลไกสำคัญด้วยนะคะในการขับเคลื่อนการผลิตข้าวคาร์บอนต่ำในระดับชุมชนนั่นเองค่ะรวมไปถึงมีการเยี่ยมชมแปลงสาธิตการปลูกข้าวต้นทุนต่ำ6แปลงด้วยกันนะคะในพื้นที่ปลูกข้าวรวม95ไร่ด้วยกันนะคะซึ่งได้แยกนะคะเป็นข้าวไรซ์เบอร์รี่58ไร่ข้าวขาวพื้นนุ่มนะคะ37ไร่ด้วยกันและพร้อมกับการรับฟังปัญหาและรวมไปถึงข้อเสนอแนะจากเกษตรกรในพื้นที่ด้วยนะคะซึ่งแปลงสาธิตการปลูกข้าวต้นทุนต่ำบ้านท่านางเริงนะคะก็เป็นพื้นที่ต้นแบบสำคัญเลยในการส่งเสริมให้ทางเกษตรกรในพื้นที่ในท้องถิ่นนะคะได้ปรับเปลี่ยนวิธีการทำนาเพื่อลดต้นทุนการผลิตเพิ่มผลผลิตแล้วก็สนับสนุนแนวคิดเกษตรกรรมอย่างยั่งยืนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนะคะโดยมุ่งเน้นการจัดการเรียนรู้ให้กับชาวนานะคะในการลดค่าใช้จ่ายด้านเมล็ดพันธุ์ปุ๋ยแล้วก็สารเคมีนะคะพร้อมกับนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตรอัจฉริยะมาปรับใช้ได้อย่างเหมาะสมเลยโดยมีหน่วยงานส่วนราชการและก็หน่วยงานในระดับจังหวัดของทางสุพรรณบุรีนะคะในการร่วมขับเคลื่อนและการบูรณาการการทำงานเพื่อเป็นการยกระดับรายได้และคุณภาพชีวิตของเกษตรกรในพื้นที่นะคะซึ่งทางนายกรัฐมนตรีค่ะได้กล่าวว่าเกษตรกรก็คือกระดูกสันหลังของชาตินะคะเป็นความจริงที่ปฏิเสธไม่ได้เลยนะคะเนื่องจากภาคเกษตรกรรมเป็นรากฐานสำคัญเลยนะคะในการผลิตอาหารแล้วก็ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของไทยมาโดยตลอดนะคะซึ่งในปัจจุบันค่ะรัฐบาลก็ได้มีการหาแนวทางในการเพิ่มรายได้จากการปลูกข้าวให้กับทางชาวนาไทยนะคะมีมาตรการแล้วก็นวัตกรรมสำคัญในหลายๆด้านเลยนะคะอย่างเช่นการลดต้นทุนการเพิ่มผลผลิตต่อไร่การใช้เทคโนโลยีและนวัต

0: กรรมนะคะในการส่งเสริมเทคโนโลยีเกษตรแม่นยำเพื่อลดการใช้แรงงานแล้วก็สารเคมีนะคะรวมไปถึงการปรับปรุงพันธุ์ข้าวพัฒนาและแจกจ่ายเมล็ดพันธุ์ข้าวดีที่ทนแล้งนะคะเพื่อให้เป็นผลผลิตต่อไร่มีความสูงขึ้นนั่นเองค่ะรวมไปถึงการบริหารจัดการน้ำการจัดการระบบชลประทานและสระน้ำในไร่นานะคะเพื่อให้น้ำมีใช้อย่างเพียงพอตลอดฤดูการผลิตนั่นเองค่ะซึ่งการมาดูพื้นที่จริงด้วยตนเองในวันนี้นะคะนายกรัฐมนตรีได้กล่าวว่ามาดูว่าชาวนาเป็นยังไงนะคะพอรัฐบาลเนี่ยต้องการให้ชาวนามีรายได้จริงค่ะไม่ได้ใช้แค่กำไรที่ตกอยู่กับพ่อค้าคนกลางเท่านั้นนะคะรัฐบาลต้องการให้รายได้ส่วนใหญ่อยู่กับทางเกษตรกรค่ะดังนั้นจึงต้องมาเรียนรู้นะคะในทฤษฎีแล้วก็การปฏิบัตินั่นเองซึ่งการลงพื้นที่ก็จะได้รู้ได้เห็นของจริงนะคะแล้วก็สามารถนำไปต่อยอดได้ซึ่งต้องแก้ไขปัญหาในภาพรวมนะคะโดยมุ่งเน้นการขับเคลื่อนมาตรการลดต้นทุนการผลิตทางการเกษตรควบคู่ไปกับการพัฒนาระบบชลประทานอย่างต่อเนื่องนะคะเพื่อการสร้างหลักประกันความมั่นคงด้านทรัพยากรน้ำให้เพียงพอต่อการเพาะปลูกและการดำรงชีวิตของประชาชนนะคะซึ่งหากทำให้ทุกพื้นที่มีความพร้อมและความสะดวกประเทศก็จะเจริญก้าวหน้ามากนะคะซึ่งทางรัฐบาลก็กำลังดำเนินการอยู่ในตอนนี้นะคะโดยระบบชลประทานค่ะมีความสำคัญเป็นอย่างมากโดยที่ผ่านมานะคะเมื่อน้ำท่วมชาวบ้านก็จะได้เงินเยียวยาครัวเรือนละ 9,000 บาทนะคะใช้งบประมาณไปจำนวนมากเลยนะคะแต่ว่าปีต่อมาก็ยังเกิดน้ำท่วมอีกนั่นเองค่ะซึ่งทางรัฐบาลค่ะก็เลยให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการน้ำอย่างครบวงจรเลยนะคะทั้งการเร่งระบายเพื่อป้องกันอุทกภัยและรวมไปถึงการกักเก็บน้ำไว้รองรับวิกฤตภัยแล้งนะคะโดยเดินหน้าในการปรับปรุงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านชลประทานให้มีความยั่งยืนนะคะแล้วก็ครอบคลุมทั่วประเทศเลยนะคะเพื่อการแก้ไขปัญหาในเชิงโครงสร้างในระยะยาวรวมไปถึงงบประมาณด้านการเยียวยาภัยพิบัติไปสู่การลงทุนที่สร้างความมั่นคงอย่างเป็นรูปธรรมด้วยนะคะเพื่อให้ประชาชนทุกคนค่ะมีน้ำที่เพียงพอสำหรับการอุปโภคบริโภคแล้วก็การเกษตรอย่างยั่งยืนนะคะพร้อมกับให้คำสัญญากับประชาชนค่ะว่าจะเร่งขับเคลื่อนทุกเรื่องให้เป็นประโยชน์ต่อประชาชนให้เกิดผลเป็นรูปธรรมนะคะซึ่งการแก้ไขปัญหาน้ำนะคะโดยเฉพาะพื้นที่ภาคกลางเนี่ยได้มอบหมายให้ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการศึกษาทั้งแนวทางในการป้องกันภัยและการรักษาธรรมชาตินะคะต้องวางแผนให้ดีไม่ให้เกิดเหตุซ้ำซากนะคะแต่หากจะเกิดวิกฤตจริงค่ะแล้วก็มีความเสียหายนะคะก็ต้องให้เกิดความเสียหายให้น้อยที่สุดนั่นเองแล้วก็ขอให้เชื่อใจที่จะทำให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้นะคะซึ่งทางด้านนายณัฐพงษ์สงวนติดผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะได้กล่าวนะคะว่าจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นพื้นที่สำคัญของการผลิตข้าวไทยแล้วก็เป็นตัวอย่างในการปรับตัวสู่เกษตรสมัยใหม่ที่ใช้ทั้งความรู้เทคโนโลยีแล้วก็การรวมกลุ่มของเกษตรกรเป็นพลังในการยกระดับการผลิตนะคะตามนโยบายของรัฐบาลนั่นเองท่ามกลางความท้าทายจากต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้นแล้วก็ยังมีภัยแล้งนะคะสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงและการแข่งขันในตลาดโลกที่มีความสำคัญกับคุณภาพความปลอดภัยและการตรวจสอบย้อนกลับด้วยนะคะและการเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้นนั่นเองค่ะนี่ก็เป็นประเด็นข่าวที่ทางนายกรัฐมนตรีนะคะได้ลงพื้นที่ที่จังหวัดสุพรรณบุรีเพื่อรับฟังปัญหาชาวนาโดยลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มรายได้ให้เกษตรกรพัฒนาระบบชลประทานนั่นเองค่ะมาอีกหนึ่งประเด็นข่าวสารที่น่าสนใจค่ะผู้ฟังค่ะสำหรับทางกรมการปกครองนะคะได้ยกระดับการปราบปรามการทุจริตทางทะเบียนโดยการเปิดศูนย์ DOPA NICE Center นะคะสายด่วน1548เพื่อการรับแจ้งเบาะแสนั่นเองค่ะโดยนายนฤชาโคสาสิวิไลอธิบดีกรมการปกครองค่ะได้เป็นประธานในการเปิดศูนย์ประสานงานต่อต้านความมั่นคงทางทะเบียนนะคะหรือว่า DOPANICE Center นั่นเองค่ะเพื่อยกระดับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตทางทะเบียนราษฎรและการและสัญชาตินะคะให้ครอบคลุมทั่วประเทศเลยค่ะโดยการบูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมและภาคีเครือข่ายนะคะเนื่องจากในปัจจุบันค่ะประเทศไทยเผชิญหน้ากับความการคุกคามนะคะที่เชื่อมโยงกับการทุจริตการทางทะเบียนราษฎรแล้วก็สัญชาตินั่นเองทั้งการสวมสิทธิ์เป็นบุคคลสัญชาติไทยการฟอกเงินการค้ามนุษย์ บัญชีม้าแล้วก็นอมินีนะคะซึ่งก็ส่งผลต่อความมั่นคงของประเทศเศรษฐกิจและก็สิทธิของประชาชนนั่นเองค่ะโดยประชาชนนะคะสามารถแจ้งข้อมูลหรือว่าเบาะแสได้โดยที่ไม่จำเป็นจะต้องเปิดเผยตัวตนนะคะผ่านสายด่วน1548ศูนย์ตอบปัญหางานทะเบียนและบัตรสายด่วน1567ศูนย์ดำรงธรรมกระทรวงมหาดไทยนั่นเองรวมไปถึงช่องทางออนไลน์ของกรมการปกครองแล้วก็ภาคีเครือข่ายต่างๆด้วยนะคะซึ่งทางกรมการปกครองก็จะเก็บรักษาข้อมูลของผู้แจ้งเอาไว้เป็นความลับสูงสุดเลยค่ะเพื่อเป็นความปลอดภัยนะคะของผู้แจ้งและการเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินคดีอีกทั้งทางกรมการปกครองก็จะผลักดันกฎหมายการปรับปรุงกฎหมายระเบียบแล้วก็แนวทางการปฏิบัติที่เกี่ยวข้องทันต่อเหตุการณ์ด้วยนะคะเพื่อการปิดช่องโหว่ของกฎหมายนั่นเองรวมไปถึงการรับมือกับเทคโนโลยีที่ผู้กระทำผิดนำมาใช้ด้วยนะคะซึ่งก็จะมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องนั่นเองทั้งการปลอมแปลงเอกสารสำคัญอย่างเช่นใบรับรองการเกิดไปจนถึงการใช้เทคโนโลยีเพื่อหลีกเลี่ยงการตรวจสอบนะคะจึงจำเป็นที่จะต้องยกระดับมาตรการในการป้องกันให้มีการรัดกุมมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะซึ่งจากนี้ค่ะกรมการปกครองก็จะปฏิบัติการอย่างต่อเนื่องนะคะโดยย้ำว่าไม่มีที่หลบซ่อนสำหรับอาชญากรรมทางทะเบียนค่ะเพื่อปกป้องสิทธิ์ของคนไทยรักษาความน่าเชื่อถือของระบบทะเบียนราษฎรนะคะแล้วก็เสริมสร้างความมั่นคงของประเทศด้วยนะคะโดยนายนฤชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองนะคะเป็นประธานเปิดศูนย์ปฏิบัติงานต่อต้านภัยความมั่นคงทางทะเบียนนะคะเพื่อป้องกันยกระดับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตการทางทะเบียนราษฎรและสัญชาตินั่นเองค่ะพร้อมกับบูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมและภาคีเครือข่ายนะคะเพื่อป้องกันปกป้องสิทธิ์นะคะของประชาชนแล้วก็เสริมสร้างความมั่นคงของประเทศด้วยเนื่องจากในปัจจุบันค่ะประเทศไทยเรานะคะเผชิญกับภัยคุกคามที่เชื่อมโยงทางทุจริตกับทะเบียนราษฎรแล้วก็สัญชาติด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นการสวมสิทธิ์บุคคลสัญชาติไทยนะคะรวมไปถึงการสวมสิทธิ์เป็นบุคคลไร้สัญชาติเพื่อพัฒนาสถานะการนำเอกสารทางทะเบียนที่ได้มาโดยมิชอบนะคะในการก่ออาชญากรรมอย่างเช่นการฟอกเงินการค้ามนุษย์การเป็นบัญชีม้านะคะหรือว่าการถือครองทรัพย์สินและดำเนินธุรกิจในลักษณะของนอมินีนั่นเองค่ะซึ่งทั้งหมดนี้นะคะก็ล้วนที่จะส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศเศรษฐกิจและก็สิทธิของประชาชนนะคะพร้อมย้ำค่ะว่าการให้สัญชาติไทยนะคะไม่เป็นเพียงแค่งานบริการแต่ว่าเป็นหนึ่งในเสาหลักเลยของความมั่นคงของชาตินะคะซึ่งในช่วงที่ผ่านมาหลายฝ่ายนะคะอาจจะตั้งข้อสังเกตว่าเหตุใดจึงพบคดีธุรกิจทุจริตทางทะเบียนเพิ่มขึ้นนะคะซึ่งแท้จริงแล้วก็เป็นผลจากการที่กรมการปกครองได้ย้อนกลับไปนะคะในการตรวจสอบข้อมูลแล้วก็ข้อเท็จจริงอย่างละเอียดเองเพื่อการค้นหาและแก้ไขความผิดปกติที่ได้สะสมมาในอดีตนะคะไม่ได้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นมากกว่าเดิมแต่ว่าเป็นการทำงานเชิงรุกนั่นเองเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชนว่าระบบทะเบียนราษฎรแล้วก็สัญชาติของไทยในปัจจุบันและก็ในอนาคตนะคะจะมีความถูกต้องโปร่งใสและน่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะซึ่งการดำเนินการของศูนย์ประสานงานต่อต้านภัยความมั่นคงทางทะเบียนนะคะก็เป็นไปตามนโยบายของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยที่เน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานปฏิบัติหน้าที่อย่างตรงไปตรงมาค่ะภายใต้แนวปฏิบัติปิดชื่อถือพฤติกรรมนะคะโดยการยึดพฤติการและการเป็นพยานหลักฐานเป็นสำคัญนะคะไม่ยึดติดกับทางตัวบุคคลหรือว่าสถานะของผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การบังคับใช้กฎหมายเป็นไปอย่างเสมอภาคโปร่งใสและก็มีประสิทธิภาพในการปราบปรามการกระทำผิดทางทะเบียนนั่นเองค่ะซึ่งมีเป้าหมายนะคะเพื่อการประสานงานการสืบสวนและการแก้ไขปัญหาที่มีความซับซ้อนนะคะสามารถดำเนินการได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะคะเราไปถึงการเป็นศูนย์กลางในการบูรณาการการทำงานร่วมกับทางหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วยนะคะเพื่อการยกระดับการป้องกันปราบปรามทุจริตทางทะเบียนให้ครอบคลุมทั่วประเทศนั่นเองและนอกจากนี้นะคะการจัดตั้งศูนย์ก็ยังเป็นการยกระดับการคุ้มครองข้อมูลทะเบียนราษฎรด้วยนะคะซึ่งเป็นฐานข้อมูลขนาดใหญ่เลยที่มีความสำคัญต่อ ความมั่นคงของประเทศนั่นเองค่ะและยกระดับมาตรฐานการปฏิบัติงานด้านทะเบียนในการแนวทางเดียวกันทั่วประเทศด้วยนะคะเนื่องจากภารกิจด้านทะเบียนเนี่ยมีการกระจายอำนาจให้กับทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการร่วมดำเนินการนะคะจึงจำเป็นจะต้องมีมาตรฐานแล้วก็มีแนวทางในการปฏิบัติที่เป็นเอกภาพเพื่อสร้างความถูกต้องโปร่งใสและความเชื่อมั่นให้กับระบบทะเบียนของประเทศนั่นเองค่ะโดยประชาชนนะคะสามารถแจ้งข้อมูลหรือว่าเบาะแสได้โดยที่ไม่จำเป็นจะต้องเปิดเผยตัวตนนะคะรวมไปถึงกรมการปกครองก็จะเก็บรักษาข้อมูลของผู้แจ้งไว้เป็นความลับสูงสุดเพื่อความปลอดภัยของผู้แจ้งและการเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินคดีนะคะซึ่งหากพบความผิดปกติค่ะสามารถแจ้งเบาะแสได้เลยนะคะผ่านสายด่วน1548ศูนย์ตอบปัญหางานทะเบียนและบัตรสายด่วน1567และศูนย์ดำรงธรรมกระทรวงมหาดไทยนะคะรวมไปถึงช่องทางออนไลน์ของทางกรมการปกครองและภาคีเครือข่ายต่างๆด้วยนะคะเพื่อร่วมกันป้องกันและปราบปรามการทุจริตทางทะเบียนค่ะและนอกจากนี้นะคะกรมการปกครองก็ขอความร่วมมือจากสื่อมวลชนนะคะในการร่วมสื่อสารและสร้างการรับรู้และการเสนอแนะแนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตทางทะเบียนนะคะเพื่อให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของการรักษาความถูกต้องทางทะเบียนและการร่วมเป็นเครือข่ายในการเฝ้าระวังภัยคุกคามต่อความมั่นคงของประเทศเรานั่นเองค่ะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งข่าวสารนะคะที่น่าสนใจสำหรับกรมการปกครองยกระดับมาตรการปราบปรามการทุจริตทางทะเบียนนะคะโดยการเปิดศูนย์ DOPA NICE Center นะคะสายด่วน1548รับแจ้งเบาะแสนั่นเองค่ะช่วงนี้พักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามกับกระทรวงศึกษาธิการแรงงานนะคะได้เร่งพัฒนาทุนมนุษย์ยกระดับการศึกษาพัฒนาทักษะที่ตลาดแรงงานต้องการอีกสักครู่กลับมาพบกันค่ะ
1: เมื่อคุณดื่ม
2: ไปก่อนด้วย
1: แล้วไปขับรถแอลกอฮอล์จะทำให้สมองกะระยะผิดพลาด
2: เฮ้ยคนกลางถนนจะชนแล้ว
3: อีกไกลวะ
2: เฮ้ย

0: ือไม่แอลกอฮอล์จะทำให้สมองตอบสนองช้าลงเอายังไงนะท้ายรถอ่ะ
1: รถมาแล้วรถมาแล้ว
2: คื

0: ำให้ซ่าขึ้น
1: เช้าอ่ะขับรถอะไรวะเนี่ย
2: มันขับเรียบร้อยไปปะวะ
1: เออวัดปะล่ะ
3: วัดเด้วัดเด
1: ้วัดเด้วัดนี่
0: เหล้าทำให้สมองทำงานผิดพลาดซ้ำแล้วซ้ำเล่าดื่มเหล้าเมาถึงสมองดื่มไม่ขับจากสสส.
4: กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานมุ่งส่งเสริมการติดตั้งโซล่ารูฟท็อปโซล่ารูฟท็อปไม่เพียงสร้างความสุขให้กับคุณแต่ยังสร้างอนาคตสดใสให้กับประเทศสร้างงานสร้างอาชีพลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานขับเคลื่อนนวัตกรรมลดการนำเข้าพลังงานจากต่างประเทศลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์เพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดีของทุกคนโซล่ารูฟท็อปพลังงานเพื่อคุณอนาคตเพื่อโลกติดตั้งวันนี้เพื่ออนาคตที่ยั่งยืน
5: พี่น้องต้องรู้ร้อยเรื่องเมืองเราร้อยเรื่องราวร้อยข่าวสารเที่ยงตรงกระชับ
6: ค่ะกลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการวันนี้แล้วนะคะมาติดตามในประเด็นของกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงแรงงานนะคะเร่งพัฒนาทุนมนุษย์ยกระดับการศึกษาพัฒนาทักษะที่ตลาดแรงงานต้องการนะคะซึ่งหลังจากการเปิดงานไทยแลนด์ยกกำลัง2ยกกำลังประเทศไทยยกระดับทุนมนุษย์นะคะนายประเสริฐจันทร์รวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการค่ะได้มีการร่วมหารือกับทางนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเพื่อการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการศึกษาแรงงานนะคะในการ6ประเด็นหลักด้วยการทำผู้ฟังขาก็คืออย่างแรกคือการเรียนตรงทักษะจบแล้วมีงานทำเชื่อมโยงการพัฒนาทักษะอาชีวศึกษาและการพัฒนาทักษะกับความต้องการของตลาดแรงงานนะคะผ่านระบบ skill matching ระบบเครดิตแบงก์แล้วก็การโอนประสบการณ์นะคะซึ่งก็จัดภายใต้แนวคิดมีงานมีเงินมีวุฒินั่นเองและ2นะคะก็คือไม่มีเด็กคนใดถูกทิ้งไว้ข้างหลังโดยการขับเคลื่อนนโยบาย Thailand Zero Dropout นะคะเพื่อป้องกันแล้วก็การแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชนในการหลุดออกจากระบบการศึกษารวมไปถึงกลุ่มเยาวชนที่ไม่ได้อยู่ในระบบการศึกษานะคะและ3ฝึกงานได้ปลอดภัยได้ประสบการณ์จริงค่ะได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายโดยเฉพาะผู้ที่มีอายุต่ำกว่า18ปีนะคะซึ่งก็ต้องไม่ทำงานล่วงเวลางานกลางคืนหรือว่างานอันตรายนั่นเองค่ะ4นะคะป้องกันการใช้แรงงานเด็กที่ผิดกฎหมายป้องกันค้นหาแล้วก็ช่วยเหลือนะคะเด็กที่เสี่ยงการถูกใช้แรงงานหรือว่าทำงานในสถานสภาพแวดล้อมที่ไม่ปลอดภัยนะคะและ5ค่ะการดึงบุคลากรคุณภาพจากต่างประเทศปรับปรุงระบบ e-work permit นะคะสำหรับครูแล้วก็อาจารย์ชาวต่างชาติเพื่ออำนวยความสะดวกในการดำเนินการด้านใบอนุญาตทำงานนะคะและการเพิ่มศักยภาพของประเทศไทยในการดึงดูดบุคลากรคุณภาพเข้าสู่ระบบการศึกษา6ค่ะการปฏิรูปการศึกษาสู่การเรียนรู้เพื่อมีรายได้นะคะผลักดันการพัฒนาทุนมนุษย์ผ่านพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติเพื่อทำให้การศึกษาไม่สิ้นสุดเพียงแค่การได้รับวุฒิเท่านั้นนะคะแต่ต้องเชื่อมไปสู่การพัฒนาทักษะการสร้างรายได้แล้วก็การมีงานทำด้วยเป็นความร่วมมือระหว่างกระทรวงแรงงานกับกระทรวงศึกษาธิการค่ะที่จะเป็นกลไกสำคัญในการเชื่อมโยงการศึกษาการพัฒนาทักษะและตลาดแรงงานนะคะเพื่อให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันซึ่งเป็นการวางรอยต่อแห่งอนาคตนะคะระหว่างการศึกษาทักษะและการมีงานทำเพื่อที่จะเปลี่ยนระบบนะคะที่เรียนจบแล้วค่อยหางานไปสู่ระบบที่ผู้เรียนนะคะจะมีทักษะมีประสบการณ์แล้วก็มีเส้นทางสู่อาชีพค่ะตั้งแต่ยังอยู่ในห้องเรียนเลยนั่นเองค่ะซึ่งก็เป็นการยกระดับคุณภาพกำลังคนของประเทศให้มีทักษะที่ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานนะคะและรองรับการเปลี่ยนแปลงของโลกการทำงานในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพเลยนั่นเองค่ะซึ่งหลังจากการเปิดงานไทยแลนด์ยกกำลัง2ยกกำลังประเทศไทยยกระดับทุนมนุษย์นะคะเมื่อวันที่21กรกฎาคมที่ผ่านมาค่ะที่ได้มุ่งเน้นการลงทุนที่มีค่าของที่สุดนะคะก็คือคนไทยนั่นเองเพื่อเปิดโอกาสให้ทุกช่วงวัยนะคะได้เข้าถึงการศึกษาการพัฒนาทักษะ แบบ up skill re skill นะคะเพื่อให้ประชาชนสามารถปรับตัวพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงของโลกในอนาคตนะคะและการเติบโตทางเศรษฐกิจด้วยจึงมีการผนึกกำลังของ5กระทรวงด้วยกันนะคะได้แก่กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมกระทรวงศึกษาธิการกระทรวงแรงงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และทางกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะคะซึ่งสำหรับด้านการศึกษาและแรงงานนะคะทางศาสตราจารย์ดร.ยศชนันท์ วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมนะคะได้มอบหมายให้ทางสถาบันคุณวุฒิอาชีพหารือกับร่วมนะคะกับทางกระทรวงแรงงานกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และทางกระทรวงศึกษาธิการนะคะในการปรับปรุงหลักสูตรและระบบการพัฒนาทักษะให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันค่ะและความต้องการของตลาดแรงงานนะคะพร้อมกับผลักดันพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติฉบับใหม่เพื่อให้ผู้เรียนเนี่ยสามารถเรียนรู้ควบคู่ไปกับการทำงานค่ะมีทั้งความรู้มีทั้งทักษะแล้วก็มีทั้งรายได้ด้วยนะคะโดยที่จะไม่สูญเสียโอกาสทางการศึกษาและสอดคล้องกับหลักการเรียนรู้ตลอดชีวิตนั่นเองค่ะซึ่งนายประเสริฐจันทร์ดวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการก็ได้ร่วมหารือนะคะกับทางนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานนะคะในการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการศึกษาและแรงงานนั่นเองโดยนายประเสริฐค่ะกล่าวว่ามีการหารือร่วมกันใน6ประเด็นหลักนะคะก็คืออย่างแรกก็คือเรียนตรงทักษะจบแล้วมีงานทำค่ะเชื่อมโยงการจัดการอาชีวศึกษาและการพัฒนาทักษะกับความต้องการของตลาดแรงงานผ่านระบบskill matching นะคะเปิดให้ทางสถานประกอบการเนี่ยร่วมออกแบบหลักสูตรการส่งเสริมกรอบคุณวุฒิแห่งชาติและระบบเครดิตแบงก์และการเทียบโอนนะคะในประสบการณ์นั่นเองภายใต้แนวคิดมีงานมีเงินมีคุณวุฒิเพื่อการผลิตและการพัฒนากำลังคนให้ตรงนะคะกับความต้องการของตลาดแรงงานนั่นเองค่ะต่อไปนะคะก็คือไม่มีเด็กคนใดถูกทิ้งไว้ข้างหลังนะคะเพื่อป้องกันและการแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชนหลุดออกจากระบบการศึกษานะคะรวมไปถึงกลุ่มเยาวชนที่ไม่ได้อยู่ในระบบการศึกษาด้วยนะคะโดยการขับเคลื่อนนโยบาย Thailand Zero Dropout นั่นเองค่ะในการเชื่อมโยงฐานข้อมูลรายบุคคลติดตามเด็กที่หลุดออกจากระบบการศึกษานั่นเองค่ะและ3นะคะการฝึกงานได้ปลอดภัยและได้ประสบการณ์จริงนะคะโดยการสร้างความชัดเจนระหว่างฐานะของผู้เรียนผู้ฝึกงานกับลูกจ้างนะคะโดยให้เยาวชนค่ะได้เรียนรู้จากการทำงานจริงโดยที่จะไม่ถูกเอาเปรียบนะคะแล้วก็ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายด้วยโดยเฉพาะผู้ที่มีอายุต่ำกว่า18ปีซึ่งจะต้องไม่ทำงานล่วงเวลางานกลางคืนหรือว่างานอันตรายนะคะ4ค่ะป้องกันการใช้แรงงานเด็กที่ผิดกฎหมายนะคะโดยทางกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงแรงงานก็จะเชื่อมข้อมูลเด็กที่ได้หลุดออกจากระบบกับข้อมูลสถานประกอบการนะคะเพื่อค้นหาแล้วก็ช่วยเหลือเด็กที่เสี่ยงจากการถูกใช้แรงงานหรือว่าทำงานในสภาพแวดล้อมที่ไม่ปลอดภัยนะคะ5นะคะในการดึงบุคลากรคุณภาพจากต่างประเทศค่ะโดยการหารือการปรับปรุงระบบ e-work permit สำหรับครูแล้วก็อาจารย์ชาวต่างชาตินะคะเพื่อการอำนวยความสะดวกในการดำเนินการด้านใบอนุญาตทำงานนะคะทั้งการต่อใบอนุญาตทำงานวีซ่าการยืนยันตัวตนแล้วก็การพัฒนาศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จหรือว่า one stop service นั่นเองค่ะและการปฏิรูปการศึกษานะคะสู่การเรียนรู้เพื่อการสร้างรายได้นะคะโดยทั้งสองกระทรวงจะร่วมกันในการผลักดันการพัฒนาทุนมนุษย์ผ่านพ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาตินะคะโดยการเน้นการเรียนรู้ตลอดชีวิตนะคะการศึกษาที่ไร้รอยต่อการกระจายอำนาจและการสร้างความร่วมมือกับทุกภาคส่วนซึ่งเป้าหมายค่ะก็คือการศึกษาที่ไม่สิ้นสุดนะคะเพียงแค่การได้รับวุฒิเท่านั้นนะคะแต่ต้องเชื่อมไปสู่การพัฒนาทักษะการสร้างรายได้และก็การมีงานทำด้วยนะคะพร้อมกับการยกระดับครูให้สามารถเตรียมผู้เรียนนะคะรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจและตลาดแรงงานนั่นเองค่ะโดยทางด้านนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์นะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานได้กล่าวว่าโจทย์ของการทำงานร่วมกันในครั้งนี้ก็คือทุนมนุษย์นั่นเองค่ะเพราะว่าทั้งสองกระทรวงนะคะมีความใกล้ชิดกับประชาชนแล้วก็ผู้รับผิดชอบทรัพยากรมนุษย์โดยตรงนั่นเองค่ะโดยทางกระทรวงศึกษาธิการเปรียบเสมือนต้นทางนะคะในการพัฒนาเยาวชนขณะที่กระทรวงแรงงานก็มีบทบาทนะคะในการต่อยอดศักยภาพของกำลังคนเข้าสู่ตลาดแรงงานนั่นเองค่ะ จึงมีความจำเป็นที่จะต้องทำงานตั้งแต่ระบบการศึกษาไปจนถึงการจ้างงานเลยนะคะเพื่อให้การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศเป็นไปอย่างต่อเนื่องซึ่งการทำงานร่วมกันแบบไร้รอยต่อก็เป็นสิ่งที่สำคัญอย่างมากเลยนะคะซึ่งที่ผ่านมาค่ะทางทีมงานก็ได้มีการประชุมหารือกันหลายๆครั้งเลยนะคะจนสามารถระบุถึงปัญหาแล้วก็ข้อสรุปที่จะนำไปสู่แผนการดำเนินงานที่ชัดเจนเพื่อเป็นการคลี่คลายนะคะประเด็นต่างๆอย่างเช่นประเด็นของเครดิตแบงก์ที่ทางกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยกำลังดำเนินการอยู่นะคะซึ่งก็เป็นระบบที่รวบรวมทักษะความรู้แล้วก็ความสามารถของเด็กในระบบทั้งหมดค่ะให้เป็นฐานข้อมูลสำคัญเพื่อการรวบรวมทักษะความรู้สมรรถนะของผู้เรียนนะคะที่สามารถเชื่อมโยงกับทางข้อมูลของกระทรวงแรงงานได้นะคะที่จะช่วยสามารถจับคู่ในทักษะของความต้องการทางตลาดได้นั่นเองค่ะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวข่าวสารนะคะที่ทางกระทรวงแรงงานและก็กระทรวงศึกษาธิการนะคะในการเร่งพัฒนาทุนมนุษย์ยกระดับการศึกษาพัฒนาทักษะที่ตลาดแรงงานต้องการนั่นเองค่ะมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการวันนี้แล้วนะคะดิฉันมาชนกขาวทองค่ะพร้อมกับที่พี่ช่างเทคนิคนะคะพี่ก้อยกิติพงษ์พนมสวรรค์และพี่มีอำนาจจันประนดพร้อมกับทีมงานสวทชุมพรต้องขอตัวลาคุณผู้ชมคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะพบกันใหม่กับรายการร้อยเรื่องเมืองเราฝั่งอ่าวไทยในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
5: ขอเชิญติดตามรับฟังรายการร้อยเรื่องเมืองเราเชื่อมโยง3จังหวัดฝั่งอ่าวไทยชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราช5สวทสวทชุมพร FM 100 MHz สวทสุราษฎร์ธานี FM 89.75 MHz สวทนครศรีธรรมราช FM 93.5 MHz สวทสมุย FM 96.75 MHz และสวททุ่งสง FM 97 MHz พบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 10:10 น.ถึง 11:00 น.ร้อยเรื่องราวร้อยข่าวสาร3จังหวัดฝั่งอ่าวไทยร้อยเรื่องเมืองเรา

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับอรัญญาชมชื่นรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเปิดการประชุมวิชาการนานาชาติ IEEE Biosensor 2026ชูศักยภาพไทยเป็นศูนย์กลางเทคโนโลยีขั้นสูงของภูมิภาคอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
3: ไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเพจหายไปแล้ว
4: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
2: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา 18:00 น.ณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเปิดการประชุมวิชาการนานาชาติ IEEE Biosensor 2026ชูศักยภาพไทยเป็นศูนย์กลางเทคโนโลยีขั้นสูงของภูมิภาคสร้างความเข้มแข็งให้ภูมิภาคเติบโตไปพร้อมกัน
5: นายกชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมวิชาการนานาชาติ IEEE Biosensor 2026ณโรงแรม Bangkok Marriott Marquis Queen Park กรุงเทพเพื่อเป็นเวทีให้นักวิจัยนักวิทยาศาสตร์วิศวกรแพทย์นักศึกษาผู้ประกอบการและผู้เชี่ยวชาญจากภาคอุตสาหกรรมทั่วโลกร่วมนำเสนอความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านไบโอเซนเซอร์พร้อมแลกเปลี่ยนความรู้สร้างเครือข่ายความร่วมมือและผลักดันผลงานวิจัยจากห้องปฏิบัติการสู่การประยุกต์ใช้จริงและการต่อยอดเชิงพาณิชย์โดยนายชนันท์กล่าวว่าการที่ประเทศไทยได้รับเลือกให้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมในครั้งนี้นับเป็นโอกาสสำคัญในการแสดงศักยภาพของประเทศไทยและเป็นการแสดงความพร้อมเพื่อยกระดับบทบาทของประเทศไทยในฐานะศูนย์กลางความร่วมมือด้านเทคโนโลยีขั้นสูงของภูมิภาคโดยประเทศไทยพร้อมจะทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางและประตูเชื่อมโยงของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เพื่อแบ่งปันองค์ความรู้และเครื่องมือต่างๆสร้างความเข้มแข็งทางวิทยาศาสตร์ให้ทั้งภูมิภาคเติบโตไปด้วยกันชวนันท์มาลีรายงาน
1: สถานการณ์ฝนตกหนักในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอนส่งผลให้สะพานสู่ตองเป้สุดเส้นทางสัญจรถูกตัดขาดโดยขณะนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งให้ความช่วยเหลือจากสถานการณ์ฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอนเมื่อช่วงค่ำของวันนี้ส่งผลให้ระดับน้ำในลำน้ำสะงาเพิ่มสูงอย่างรวดเร็วประกอบกับมีตอไม้และเศษไม้ขนาดใหญ่ไหลมาติดบริเวณหัวสะพานสู่ตองเป้วัดภูสมานารามบ้านกุ่งไม้สัก ทำให้กระแสน้ำพัดกระแทกโครงสร้างสะพานอย่างต่อเนื่องจนต่อสะพานเริ่มสุดเอียงเบื้องต้นเจ้าอาวาสวัดภูสมานารามพระภิกษุและสามเณรจึงตัดสินใจรื้อสะพานออกบางส่วนเพื่อลดความเสียหายและลดแรงปะทะของกระแสน้ำแต่ระหว่างดำเนินการกระแสน้ำที่ไหลเชี่ยวได้พัดต่อสะพานจนล้มลงทำให้ไม่สามารถสัญจรข้ามไปมาได้โดยขณะนี้นายพิริยะตวงลาภทวีกิจนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปางหมูได้เร่งนำกำลังเจ้าหน้าที่เข้าสำรวจความเสียหายพร้อมให้ความช่วยเหลือเพื่อแก้ไขและบรรเทาสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเกิดเหตุแผ่นดินไหวขนาด 5.5 ใกล้พื้นที่เมืองสุเอตของอียิปต์สำนักข่าว AFP รายงานว่าเกิดเหตุแผ่นดินไหวขนาด 5.5 ทางตะวันออกของอียิปต์เมื่อช่วงเช้ามืดวันนี้โดยมีจุดศูนย์กลางอยู่ห่างจากเมืองสุเอตไปทางเหนือราว40กิโลเมตรที่ความลึกใต้พื้นดินประมาณ10กิโลเมตรโดยแรงสั่นสะเทือนสามารถรับรู้ได้ในหลายพื้นที่รวมถึงกรุงไคโรและเมืองเอลอาริสใกล้ชายแดนฉนวนกาซาอย่างไรก็ตามเบื้องต้นยังไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตผู้ได้รับบาดเจ็บหรือความเสียหายรุนแรงด้านนายคาเลดอับเดลกัฟฟารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขของอียิปต์สั่งยกระดับแผนรับมือฉุกเฉินทั่วประเทศพร้อมให้หน่วยกู้ชีพและรถพยาบาลเตรียมพร้อมขั้นสูงสุดทั้งนี้อียิปต์เผชิญกับเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงไม่บ่อยครั้งโดยสถานการณ์แผ่นดินไหวที่รุนแรงที่สุดของประเทศเกิดขึ้นเมื่อเดือนตุลาคมปี2535ซึ่งมีขนาด 5.8 ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตมากกว่า500รายและประชาชนหลายพันคนต้องอพยพออกจากที่อยู่อาศัยรู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 นค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

1669ศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดชุมพรพร้อมให้บริการฟรีตลอด24ชั่วโมงรวดเร็วทันใจได้มาตรฐานลดการบาดเจ็บซ้ำบริหารงานโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรข้อควรรู้ก่อนโทร1669เมื่อพบเหตุเจ็บป่วยฉุกเฉินให้ตั้งสติและโทรแจ้ง1669บอกข้อมูลว่าเกิดเหตุอะไรสถานที่และเส้นทางจุดเกิดเหตุที่ชัดเจนจำนวนผู้ป่วยเพศช่วงอายุอาการระดับความรู้สึกตัวของผู้ป่วยชื่อผู้แจ้งเหตุเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ให้การช่วยเหลือเบื้องต้นตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่และรอรถกู้ชีพมารับผู้ป่วยเพื่อนำส่งโรงพยาบาลเจ็บป่วยฉุกเฉินหรือเกิดอุบัติเหตุโทร1669บริหารงานโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร

669ศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดชุมพรพร้อมให้บริการฟรีตลอด24ชั่วโมงรวดเร็วทันใจได้มาตรฐานลดการบาดเจ็บซ้ำบริหารงานโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรข้อควรรู้ก่อนโทร1669เมื่อพบเหตุเจ็บป่วยฉุกเฉินให้ตั้งสติและโทรแจ้ง1669บอกข้อมูลว่าเกิดเหตุอะไรสถานที่และเส้นทางจุดเกิดเหตุที่ชัดเจนจำนวนผู้ป่วยเพศช่วงอายุอาการระดับความรู้สึกตัวของผู้ป่วยชื่อผู้แจ้งเหตุเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ให้การช่วยเหลือเบื้องต้นตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่และรอรถกู้ชีพมารับผู้ป่วยเพื่อนำส่งโรงพยาบาลเจ็บป่วยฉุกเฉินหรือเกิดอุบัติเหตุโทร1669บริหารงานโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร

0: สมบัติรัฐบาลได้เปิดให้ยื่นขอทบทวนสิทธิ์ขณะนี้มีผู้ยื่นคำร้องแล้วกว่า4ล้าน1แสนคนขณะที่ยังมีผู้มีสิทธิ์ยื่นทบทวนได้อีกประมาณ5ล้าน2แสนคนจึงขอเชิญชวนให้เร่งดำเนินการภายในวันที่31สิงหาคมนี้รัฐบาลได้เตรียมช่องทางให้บริการไว้อย่างครอบคลุมทั้งผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐแอปพลิเคชันเป่าตังเว็บไซต์โครงการธนาคารของรัฐทั้ง5แห่งและศูนย์ One Stop Service หรือ OSS ณที่ว่าการอำเภอทั้ง878อำเภอทั่วประเทศเพื่อช่วยเหลือประชาชนโดยเฉพาะผู้สูงอายุผู้พิการและกลุ่มเปราะบางที่ไม่สะดวกใช้บริการออนไลน์ขณะที่ศูนย์ OSS ศูนย์กรมการปกครองจะรับคำร้องขอทบทวนสิทธิ์และนำส่งให้กับหน่วยงานตรวจสอบสิทธิ์ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่อำเภอหรือจังหวัดเช่นสำนักงานสรรพากรอำเภอสำนักงานที่ดินอำเภอสำนักงานขนส่งจังหวัดสำนักงานพาณิชย์จังหวัดรวมทั้งให้ผู้ใหญ่บ้านองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมขับเคลื่อนเชิงรุกในทุกหมู่บ้านและชุมชนผลิตหน้าขวัญแสนสุขรายงาน
1: ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเปิดให้ประชาชนที่สนใจลงทุนจองซื้อพันธบัตรรัฐบาลรุ่นออมพลัสผ่านระบบบอนด์คอนเน็กซึ่งเป็นช่องทางการออมที่ปลอดภัยผลตอบแทนสม่ำเสมอและมั่นคง
2: นายตรีวิทย์วังวรวุฒิผู้จัดการรักษาการรองหัวหน้าสายงานดูแลด้านการตลาดตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าในวันนี้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเปิดให้ประชาชนทุกคนที่สนใจการออมที่ปลอดภัยมีผลตอบแทนมั่นคงสม่ำเสมอเข้าจองซื้อพันธบัตรรัฐบาลออมพลัสผ่านระบบบอนด์คอนเน็กได้อย่างทั่วถึง

0: เท่าเทียมโดยแบ่งเป็น2รุ่นได้แก่รุ่นอายุ3ปีอัตราผลตอบแทนร้อยละ 1.8 ต่อปีและรุ่นอายุ10ปีอัตราผลตอบแทนร้อยละ 2.8 ต่อปีสำหรับจุดต่างสำคัญของพันธบัตรระบบบรอนคอนเน็กมีความยืดหยุ่นกว่าพันธบัตรแบบเดิมที่สามารถซื้อขายเปลี่ยนมือในตลาดรองได้ทันทีปรับรูปแบบการจองซื้อเป็น small lot firstเริ่มต้นเพียง 1,000 บาทแก้ปัญหาเดิมที่พันธบัตรมักจะขายหมดอย่างรวดเร็วภายในไม่กี่นาทีผ่านพันธบัตรตัวแทนจำหน่ายรวม24แห่งทั้งบริษัทหลักทรัพย์และธนาคารพาณิชย์6แห่งหรือผ่านแอปพลิเคชันการลงทุนสตรีมมิ่งและออมไว้ขณะที่ผลตอบแทนเหมาะสมและสม่ำเสมอจ่ายดอกเบี้ยทุกๆ3เดือนซึ่งสูงกว่าอัตราดอกเบี้ยเงินฝากทั่วไปนอกจากนี้ยังสามารถนำพันธบัตรไปใช้เป็นหลักประกันในการลงทุนหุ้นหรือนำไปขายต่อในตลาดรองผ่านแอปพลิเคชันได้โดยจะเปิดให้จองจนถึงวันที่5สิงหาคม2569เวลา15นาฬิกานายตรีวิทย์กล่าวว่าการเปิดตัวบอนคอนเน็กและพันธบัตรออมพลัสครั้งนี้จะไม่ใช่งานที่จัดขึ้นเพียงครั้งเดียวแต่จะมีการออกพันธบัตรอย่างต่อเนื่องเพื่อเป็นประตูเชื่อมสู่อนาคตในการต่อยอดการออมและการบริหารความมั่นคงของคนไทยให้เติบโตอย่างมั่นคงนพศรแก้วคำรายงาน
1: อุตสาหกรรมอาหารสัตว์เลี้ยงในไทยเติบโตต่อเนื่องสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าจึงแนะนำผู้ประกอบการให้พัฒนาสินค้าอาหารสัตว์เพื่อสุขภาพระดับพรีเมียมรองรับตลาดโลก
2: นายนันทพงศ์จิระเลิศพงศ์ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าหรือสนค.เปิดเผยว่าอุตสาหกรรมอาหารสัตว์เลี้ยงไทยยังเติบโตต่อเนื่องจากกระแสที่ผู้บริโภคทั่วโลกให้ความสำคัญกับการดูแลสัตว์เลี้ยงเสมือนสมาชิกในครอบครัวส่งผลให้ความต้องการอาหารสัตว์เลี้ยงคุณภาพสูงและเพื่อสุขภาพเพิ่มขึ้นสำหรับแนวโน้มตลาดโลกกำลังมุ่งสู่สินค้าอาหารสัตว์เลี้ยงเพื่อสุขภาพระดับพรีเมียมในราคาที่เข้าถึงได้จึงเป็นโอกาสของผู้ประกอบการไทยในการพัฒนาสินค้าที่มีคุณภาพและตอบโจทย์สุขภาพอาทิสูตรโปรตีนสูงสูตรเสริมภูมิคุ้มกันอาหารสำหรับสัตว์เลี้ยงสูงวัยและผลิตภัณฑ์จากวัตถุดิบธรรมชาติพร้อมยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยและการตรวจสอบย้อนกลับเพื่อสร้างความเชื่อมั่นในตลาดโลกนอกจากนี้ผู้ประกอบการควรเพิ่มการใช้วัตถุดิบภายในประเทศเช่นไก่ปลาข้าวข้าวโพดและมันสับปะหลังเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรไทยและลดความเสี่ยงด้านต้นทุนควบคู่กับการรักษามาตรฐานตลาดหลักอย่างสหรัฐอเมริกาญี่ปุ่นออสเตรเลียและยุโรปพร้อมเร่งขยายตลาดศักยภาพเช่นอินเดียอาเซียนและตะวันออกกลางเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและสร้างรายได้ให้ผู้ประกอบการเกษตรกรและห่วงโซ่อุตสาหกรรมอาหารของไทยอย่างต่อเนื่องปริมปรัชโสภาภาครายงาน
1: การยางแห่งประเทศไทยร่วมกับกรมวิชาการเกษตรเปิดแปลงต้นแบบนำร่องแบ่งพื้นที่ปลูกทุเรียนในสวนยางชู1สวน2ไร่ได้ยางอยู่ได้ทุเรียนเติบโตสร้างรายได้เพิ่มเกษตรกรอย่างยั่งยืน
3: นายโกศลบุญคงรักษาการแทนผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทยหรือกยธ.เปิดเผยว่ากยธ.ได้ร่วมกับกรมวิชาการเกษตรจัดโครงการนำร่องเปิดตัวแปลงต้นแบบการปลูกทุเรียนในสวนยางพาราอายุตั้งแต่20ปีขึ้นไปที่ให้ผลผลิตต่ำภายใต้แนวคิด1สวน2รายได้ยางอยู่ได้ทุเรียนเติบโตณแปลงต้นแบบตำบลบ้านแยงอำเภอนครไทยจังหวัดพิษณุโลกโดยศึกษาความเป็นไปได้ของการจัดสรรพื้นที่เพื่อปลูกทุเรียนควบคู่กับสวนยางพาราที่มีอายุตั้งแต่20ปีขึ้นไปที่ให้ผลผลิตต่ำหรือสวนยางที่เตรียมโค่นปลูกใหม่เพื่อใช้ประโยชน์จากพื้นที่การเกษตรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดสร้างโอกาสเพิ่มรายได้ให้เกษตรกรพร้อมพัฒนาต้นแบบสำหรับการขยายผลในอนาคตอันจะนำไปสู่การยกระดับภาคการเกษตรไทยให้เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนในโอกาสนี้กยธ.ได้สนับสนุนทุนส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกแทนสวนยางพาราเก่าโดยให้เงินสงเคราะห์สำหรับการปลูกไม้ยืนต้นเศรษฐกิจที่เป็นพืชหลักทดแทนจำนวน 12,000 บาทต่อไร่ในระยะเวลา1ปีทั้งนี้เกษตรกรที่สนใจเข้าร่วมโครงการแปลงต้นแบบการปลูกทุเรียนในสวนยางพาราอายุตั้งแต่20ปีขึ้นไปที่ให้ผลผลิตต่ำสามารถติดต่อขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานการยางแห่งประเทศไทยทั่วประเทศชวนันท์มาลีรายงาน
1: นายกรัฐมนตรีสั่งการจังหวัดเสี่ยงภัยเฝ้าระวังน้ำท่วมดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากพร้อมกำชับกระทรวงสาธารณสุขเตรียมสำรองยาและเวชภัณฑ์เพื่อให้พร้อมช่วยเหลือประชาชนหากเกิดเหตุฉุกเฉิน
4: นางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายกรัฐมนตรีแสดงความห่วงใยความปลอดภัยของประชาชนโดยกำชับจังหวัดในพื้นที่เสี่ยงภัย ยกระดับการเฝ้าระวังภัยธรรมชาติทั้งน้ำท่วมฉับพลันดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากหลังคาดการสภาพอากาศพบว่าในช่วงเดือนสิงหาคมนี้จะมีปริมาณฝนมากกว่าค่าปกติโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคตะวันออกและภาคตะวันตกพร้อมสั่งการให้ทุกหน่วยงานเตรียมแผนเผชิญเหตุรับมือสถานการณ์อย่างรัดกุมโดยเฉพาะกระทรวงสาธารณสุขกำชับให้สถานพยาบาลในพื้นที่เสี่ยงเตรียมความพร้อมด้านการแพทย์ฉุกเฉินระบบไฟฟ้าสำรองน้ำเชื้อเพลิงและสำรองยาเลือดรวมถึงเวชภัณฑ์ให้เพียงพออย่างน้อย72ชั่วโมงพร้อมทั้งเน้นย้ำให้ดูแลกลุ่มเปราะบางอย่างใกล้ชิดทั้งผู้ป่วยฟอกไตผู้ป่วยติดเตียงหญิงตั้งครรภ์และผู้ป่วยโรคเรื้อรังนอกจากนี้ในช่วงวันนี้ถึงวันที่6สิงหาคมนี้คลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนจะมีกำลังแรงคลื่นสูง 2-3 เมตรจึงขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังโดยเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งจนถึงวันที่9สิงหาคมและเรือเล็กบริเวณอ่าวไทยควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันที่7-9สิงหาคมนี้พร้อมขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยติดตามประกาศเตือนภัยจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
5: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
6: กองทัพเรือจัดพิธีบวงสวงเรือพระที่นั่งและเรือรูปสัตว์เตรียมความพร้อมขบวนพยุหยาตราทางชลมารคในการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569พลเรือเอกไพโรจน์เฟื่องจันทร์ผู้บัญชาการทหารเรือเป็นประธานในพิธีบวงสรวงพระภูมิเจ้าที่พิธีสงฆ์และพิธีเส้นไหว้แม่ย่านางเรือพระที่นั่งและเรือรูปสัตว์เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับขบวนพยุหยาตราทางชลมารคในการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ณพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเรือพระราชพิธีคลองบางกอกน้อยซึ่งเป็นสถานที่ประกอบพิธีบวงสรวงเรือพระที่นั่งและเรือรูปสัตว์โดยเรือพระที่นั่งจำนวน4ลำประกอบด้วยเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์เรือพระที่นั่งอนันตนาคราชเรือพระที่นั่งนารายณ์ทรงบรรพ์รัชกาลที่9และเรือพระที่นั่งอเนกชาติผู้ชงเรือรูปสัตว์4ลำประกอบด้วยเรือเอกชัยเหินหาวเรือครุฑเหินเห็ดเรือกระบี่ปราบเมืองมารและเรืออสุรวายุพักโดยขั้นตอนการประกอบพิธีประกอบด้วยพิธีบวงสรวงพระภูมิเจ้าที่การอ่านองค์การบวงสรวงแม่ย่านางเรือพระที่นั่งการเจิมเรือการปิดทองผูกผ้าสามสีคล้องพวงมาลัยโปรยดอกไม้บริเวณโต๊ะบวงสรวงและเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์พร้อมการแสดงนาฏศิลป์ระบำกรีดาอวยพรจากกรมศิลปากรด้านพลเรือเอกไพโรจน์เฟื่องจันทร์ผู้บัญชาการทหารเรือเปิดเผยว่าภาพรวมการเตรียมงานเป็นไปอย่างเรียบร้อยตามแผนงานขณะนี้อยู่ระหว่างการฝึกซ้อมกำลังพลฝีพายในแม่น้ำแบบแยกส่วนเพื่อปรับทักษะจากการพายบนบกสู่การพายในน้ำจริงก่อนนำมารวมขบวนใหญ่ทั้งนี้กำลังพลทุกคนมีความพร้อมและมุ่งมั่นตั้งใจที่จะปฏิบัติหน้าที่เพื่อถวายพระเกียรติสูงสุดโดยการฝึกซ้อมย่อย10ครั้งและซ้อมใหญ่2ครั้งจะดำเนินการควบคู่กับการประเมินสภาวะกระแสน้ำอย่างใกล้ชิด
7: ตามที่ได้รับรายงานมาทุกอย่างเป็นไปด้วยความเรียบร้อยเป็นไปตามแผนงานครับก็ไม่มีอุปสรรคขัดข้องใดๆนะครับขณะนี้เป็นการฝึกในแม่น้ำแล้วก็แต่ยังไงก็ตามยังไม่ได้ฝึกเป็นกระบวนใหญ่เป็นการฝึกแยกส่วนไม่ว่าจะเป็นเรือดั้งเรือแซงเรือพระที่นั่งอะไรต่างๆพวกนี้จะฝึกเป็นส่วนๆก่อนส่วนใครส่วนมันแล้วก็เก็บข้อบกพร่องมาปรับปรุงเพราะว่าน้องๆเนี่ยเวลาเขาพายบกกับพายในน้ำมันจะความรู้สึกมันจะต่างกันทุกคนมี จิตอาสาที่จะมาทำเพื่อถวายพระเกียรติแด่พระองค์ท่านอย่างไรก็ตามเราก็ต้องทำการซ้อมย่อย10ครั้งซ้อมใหญ่2ครั้งเนี่ยให้เป็นไปตามแผนงานครับอาจจะเลทไปบ้างวัน2วันก็ต้องให้เป็นไปตามกระแสน้ำ
6: จากนั้นผู้บัญชาการทหารเรือได้เดินทางไปร่วมพิธีบวงสรวงเรือพระที่นั่งและเรือรูปสัตว์ณโรงเรือพระราชพิธีท่าวาสุกรีจำนวน6ลำได้แก่เรือเอกชัยหลาวทองเรือกระบี่รานรอนราบเรือครุฑเตร็ดไตรจักรเรือพาลีรังทวีปเรือสุครีบครองเมืองและเรืออสุรปักษีสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เปิดกิจกรรมเนื่องในโอกาสสัปดาห์วันแม่แห่งชาติน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและปลูกฝังความกตัญญูกตเวทีต่อแม่
8: ร้อยตำรวจโทมนัสโนนุชประธานสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมเนื่องในโอกาสสัปดาห์วันแม่แห่งชาติประจำปีพุทธศักราช2569ณห้องประชุมตึกนวมหาราชสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครโดยก่อนเริ่มกิจกรรมประธานสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยได้นำผู้ร่วมงานน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและยืนถวายความอาลัยเป็นเวลา1นาทีจากนั้นเป็นพิธีถวายราชสักการะโดยประธานในพิธีเป็นผู้วางพานพุ่มถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์เป็นลำดับแรกจากนั้นตามด้วยผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนองค์กรสมาชิกและเครือข่ายสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยอาทิสมาคมแม่ดีเด่นแห่งชาติสมาคมแม่บ้านเหล่าทัพกรมการจัดหางานรวมถึงกรมประชาสัมพันธ์ร่วมวางพานพุ่มถวายราชสักการะเพื่อแสดงความจงรักภักดีโดยร้อยตำรวจโทมนัสโนนุชกล่าวว่าสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสสัปดาห์วันแม่แห่งชาติเป็นประจำทุกปีเพื่อเทิดพระเกียรติและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพร้อมส่งเสริมคุณค่าของสถาบันครอบครัวและปลูกฝังความกตัญญูกตเวทีต่อแม่
9: ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระผู้เป็นแม่แห่งชาติผู้ทรงอบอุ้มดูแลราษฎรด้วยความรักด้วยความห่วงใยอย่างหาที่มิเสื่อมคลายทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานับประการบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ประชาชนชาวไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งการส่งเสริมอาชีพหัตถกรรมไทยและการพัฒนาคุณภาพชีวิตสตรีและเด็กพระมหาประชาคุณอันไพศาลนี้ยังคงสถิตแนบแน่นในดวงใจของประสบนิกรชาวไทยอย่างไม่มีวันเสื่อมคลาย
8: ทั้งนี้ตลอดเดือนสิงหาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์จัดกิจกรรมเนื่องในวันแม่แห่งชาติอย่างต่อเนื่องประกอบด้วยพิธีพระราชทานโล่และประกาศกิตติคุณแก่แม่ดีเด่นแห่งชาติและลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่การดำเนินโครงการน้ำพระทัยพระราชทานใน76จังหวัดการจำหน่ายและรณรงค์ติดดอกมะลิสัญลักษณ์วันแม่แห่งชาติการประกวดงานเขียนเทิดพระคุณของแม่การจัดทำหนังสือวันแม่แห่งชาติการจัดเลี้ยงอาหารพระราชทานแก่เด็กเยาวชนผู้พิการผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาสการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ดอกมะลิตลอดจนการจัดคอนเสิร์ตที่แม่ครั้งที่26เพื่อนำรายได้สมทบกิจการสาธารณประโยชน์และช่วยแม่เด็กและผู้ด้อยโอกาสทั่วประเทศนิตยาคุณสิมรายงาน
6: กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าเร่งติดตามผู้ก่อเหตุยิงตำรวจสถานีตำรวจภูธรตากใบพร้อมดูแลกำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บอย่างเต็มที
10: ่พันเอกเอกวริชชอบสุขผลรองโฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าเปิดเผยความคืบหน้าเหตุคนร้ายใช้อาวุธปืนยิงเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวนสถานีตำรวจภูธรตากใบขณะปฏิบัติภารกิจตรวจสอบพื้นที่ตำบลไพรวันอำเภอตากใบจังหวัดราชบุรีเมื่อวานนี้ทำให้ตำรวจเสียชีวิต2นายและบาดเจ็บ4นายล่าสุดเจ้าหน้าที่ได้บูรณาการกำลังเข้าปิดกั้นพื้นที่เกิดเหตุตรวจพิสูจน์หลักฐานรวบรวมพยานหลักฐานและเร่งติดตามผู้ก่อเหตุอย่างต่อเนื่องพร้อมขยายผลจากข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพื่อนำผู้กระทำเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมขณะที่ตำรวจผู้ได้รับบาดเจ็บทั้ง4นายยังคงอยู่ในความดูแลของแพทย์อย่างใกล้ชิดโดย2นายมีอาการสาหัส และเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์และโรงพยาบาลสงขลานครินทร์นอกจากนี้เจ้าหน้าที่ยังได้ควบคุมตัวผู้ต้องสงสัย4รายซึ่งอยู่ในบริเวณเกิดเหตุเพื่อซักถามและตรวจสอบข้อเท็จจริงตามกระบวนการกฎหมายโดยมีการตรวจร่างกายบันทึกการควบคุมตัวและนำเข้าสู่ซักถามตามอำนาจหน้าที่ทั้งนี้ผู้ถูกควบคุมตัวยังคงได้รับสิทธิตามกฎหมายและยังถือเป็นผู้บริสุทธิ์จนกว่าจะมีคำพิพากษาถึงที่สุดกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าแสดงความเสียใจต่อการสูญเสียเจ้าหน้าที่ตำรวจพร้อมยืนยันว่าจะเร่งติดตามผู้ก่อเหตุและผู้เกี่ยวข้องมาดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดควบคู่กับการดูแลผู้ได้รับบาดเจ็บและครอบครัวผู้เสียชีวิตอย่างเต็มที่พร้อมขอความร่วมมือประชาชนแจ้งเบาะแสที่เป็นประโยชน์ต่อการติดตามผู้ก่อเหตุผ่านสายด่วนกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าโทร1341หรือแจ้งหน่วยงานความมั่นคงใกล้บ้านได้ตลอด24ชั่วโมงปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
6: ขณะที่อำเภอตากใบคุมเข้มความปลอดภัยต่อเนื่องพร้อมประชุมรับมอบนโยบายชุดคุ้มครองตำบลนายกฤษดาสุขสบายนายอำเภอตากใบผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการอำเภอตากใบเปิดเผยว่าขณะนี้อำเภอตากใบได้บูรณาการกำลังร่วมกับตำรวจทหารและฝ่ายปกครองดูแลรักษาความปลอดภัยในพื้นที่อย่างต่อเนื่องพร้อมเร่งติดตามผู้ก่อเหตุที่ยังหลบหนีอีก1รายหลังสามารถควบคุมตัวผู้ต้องสงสัยได้แล้ว3รายเพื่อดำเนินการตามกฎหมายส่วนการจราจรบริเวณถนนสายนราธิวาสตากใบช่วงจุดเกิดเหตุฝั่งขาเข้าอำเภอตากใบยังคงปิดการสัญจรชั่วคราวขณะที่ฝั่งขาออกเปิดให้รถวิ่งสวนเลนพร้อมขอความร่วมมือประชาชนใช้ความระมัดระวังในการเดินทางและปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัดนายอำเภอตากใบกล่าวเพิ่มเติมว่าวันนี้เวลา 13:00 น.นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสจะเป็นประธานประชุมปลัดอำเภอหัวหน้าชุดคุ้มครองตำบลกำนันและผู้เกี่ยวข้องเพื่อมอบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงานหลังมีการปรับรูปแบบการทำงานของชุดคุ้มครองตำบลทั้ง51แห่งทั่วจังหวัดโดยในพื้นที่อำเภอตากใบมี6ชุดและเริ่มปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นทางการในวันนี้เพื่อยกระดับการดูแลความปลอดภัยและสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนในพื้นที่ด้านนาวาโทพีรพงษ์วงจิรัตน์เจริญกุลผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินกองทัพเรือ33ขอความร่วมมือประชาชนหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านพื้นที่ที่อยู่ระหว่างการปฏิบัติภารกิจเพื่อความปลอดภัยและไม่ให้กระทบต่อการทำงานของเจ้าหน้าที่หากพบเห็นบุคคลยานพาหนะหรือวัตถุต้องสงสัยขอให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ในพื้นที่หรือโทรสายด่วน191และสายด่วนกอรมน.ภาค4ส่วนหน้า1341ตลอด24ชั่วโมงผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติแสดงความเสียใจต่อการเสียชีวิตของเจ้าหน้าที่สถานีตำรวจภูตากใบจังหวัดนราธิวาสพร้อมยืนยันดูแลสิทธิประโยชน์ตามระเบียบอย่างเต็มที่
11: พลตำรวจโทไตรรงค์ผิวพันธ์รองเจรตำรวจแห่งชาติในฐานะโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดเผยว่าพลตำรวจเอกกิตติรัตน์ พันธ์เพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติแสดงความอาลัยต่อการเสียชีวิตของดาบตำรวจวิทยาชัยพรมแก้วและจ่าสิบตำรวจตีอัมรานฮะข้าราชการตำรวจสถานีตำรวจภูธรตากใบจังหวัดนราธิวาสที่เสียชีวิตระหว่างปฏิบัติหน้าที่ตรวจคนเป้าหมายในพื้นที่ผมกำชับให้ดูแลครอบครัวผู้เสียชีวิตและตำรวจที่ได้รับบาดเจ็บอย่างเต็มที่ทั้งนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติจะดูแลสิทธิประโยชน์เบื้องต้นให้กับครอบครัวของผู้เสียชีวิตจำนวน3ล้านบาทต่อรายพร้อมปูนบำเหน็จความดีความชอบเป็นกรณีพิเศษโดยเลื่อนเงินเดือนไม่เกิน 10,000 และเลื่อนยศสูงขึ้นเป็นพลตำรวจตรีเพื่อเชิดชูเกียรติและตอบแทนการเสียสละจากการปฏิบัติหน้าที่ส่วนตำรวจที่ได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่อีก4รายซึ่งรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์สำนักงานตำรวจแห่งชาติจะดูแลค่ารักษาพยาบาลและสวัสดิการอย่างใกล้ชิดดลนภาสุภารสมบัติรายงาน
6: และเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาเกิดเหตุคนร้ายบุกยิงถล่มสถานีตำรวจภูธรลำใหม่จังหวัดยะลาตำรวจยิงตอบโต้ก่อนคนร้ายหลบหนีโดยไม่มีผู้เสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บ
12: เกิดเหตุกลุ่มคนร้ายไม่ทราบกลุ่มจำนวนพร้อมอาวุธปืนไม่ทราบชนิดและขนาด ก่อเหตุใช้อาวุธปืนยิงถล่มเข้าใส่บริเวณด้านหลังของสถานีตำรวจภูธรลำใหม่ตำบลลำใหม่อำเภอเมืองจังหวัดยะลาซึ่งเป็นพื้นที่สวนยางพาราและป่ารกทึบขณะเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรลำใหม่ซึ่งกำลังปฏิบัติหน้าที่อยู่ภายในสถานีได้รีบนำกำลังเข้าประจำจุดยุทธศาสตร์พร้อมใช้อาวุธปืนประจำกายยิงตอบโต้เพื่อป้องกันตนเองและรักษาความปลอดภัยของสถานีตำรวจส่งผลให้การยิงปะทะกันนานหลายนาทีก่อนที่กลุ่มคนร้ายจะอาศัยความชำนาญในเส้นทางหลบหนีออกจากพื้นที่ต่อมาสถานการณ์ได้คลี่คลายและเสียงปืนสงบลงเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงชุดเก็บกู้วัตถุระเบิดหรือ EOD เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานที่10ยะลาพร้อมด้วยชุดกู้ภัยแม่กอเหนียวยะลาได้เข้าปิดกั้นพื้นที่เกิดเหตุเพื่อตรวจสอบความปลอดภัยพร้อมเร่งตรวจสอบร่องรอยวิถีของกระสุนเก็บปลอกกระสุนและรวบรวมพยานหลักฐานอย่าง

0: เป็นผลจากการระงับการพูดคุยกับกลุ่มผู้เห็นต่างนั้นนายกรัฐมนตรียืนยันว่าการพูดคุยยังคงดำเนินควบคู่ไปกับมาตรการป้องกันและปราบปรามกรมศุลกากรบูรณาการร่วมกับตำรวจตระเวนชายแดนและท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเปิดปฏิบัติการนำสุนัขเคนายตรวจสอบสัมภาระสกัดกั้นการลักลอบขนยาเสพติดทั้งขาเข้าและขาออก
1: นายพันทองลอยกุลนันท์อธิบดีกรมศุลกากรเปิดเผยว่ากรมศุลกากรบูรณาการความร่วมมือกับกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนและบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนเปิดปฏิบัติการเซนเอ็นฟอร์เซอร์ยกระดับการป้องกันและปราบปรามการลักลอบขนยาเสพติดเข้าออกประเทศผ่านช่องทางท่าอากาศยานสุวรรณภูมิขานรับนโยบายเร่งด่วนจากนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและนายเอกนิติทันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังที่ต้องการสกัดกั้นไม่ให้ประเทศไทยตกเป็นทางผ่านของการขนส่งยาเสพติดไปยังประเทศที่3เนื่องจากปัจจุบันไทยมีโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมที่ทันสมัยและมีที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ใกล้ชิดกับแหล่งผลิตยาเสพติดที่สำคัญของโลกปฏิบัติงานในครั้งนี้มุ่งเน้นเพิ่มประสิทธิภาพการสกัดกั้นให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้นโดยนำสุนัขดมกลิ่นเคนายเข้ามาสนับสนุนการตรวจคัดกรองและบ่งชี้สัมภาระต้องสงสัยทั้งในส่วนของผู้โดยสารขาเข้าและขาออกมุ่งเน้นการตรวจค้นไปที่เที่ยวบินที่มีความเสี่ยงสูงเป็นหลักโดยอาศัยฐานข้อมูลการคัดกรองผู้โดยสารที่ได้รับความร่วมมืออย่างใกล้ชิดจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิรวมถึงการประสานงานร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายเพื่อปกป้องสังคมและแก้ไขปัญหาการลักลอบยาเสพติดระหว่างประเทศอย่างเป็นระบบ
2: ส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นเคสทางพาเซลคือพัสดุพันธุ์พัสดุไปรษณีย์หรือคาร์โก้ต้องเรียนอย่างนี้ครับที่เราไม่ได้เอาสุนัขตรวจค้นขึ้นมาปฏิบัติงานที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเนี่ยเพราะว่าเรากังวลในส่วนของผู้โดยสารนะครับผมเรียนตรงๆถ้าไม่เกิดเคสที่ผ่านมาเนี่ยถ้าเอาสุนัขมาดมกลิ่นที่บนท่าเนี่ยบางคนเขาก็อาจจะคอมเพลนได้เราก็กังวลเรื่องนักท่องเที่ยวแต่เพื่อมันเกิดเหตุขึ้นมาแล้วเนี่ยเราก็ต้องดำเนินการนะฮะคือเข้มงวดกดขันขึ้น
1: ด้านพลตำรวจโทรุ่งโรจน์ถากูลปุญญสิริผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนกล่าวว่าตำรวจตระเวนชายแดนพร้อมสนับสนุนปฏิบัติการอย่างเต็มกำลังโดยนำสุนัขตำรวจตระเวนชายแดนที่เคยปฏิบัติงานสกัดกั้นยาเสพติดบริเวณพื้นที่ชายแดนและแนวป่าเข้ามาเสริมศักยภาพการทำงานในพื้นที่เมืองอย่างท่าอากาศยานสุวรรณภูมิปฏิพลสถาพรมมารายงาน
0: อีกสักครู่กลับมารับฟังข่าวต่างประเทศค่ะ
3: ทุกคนมันมีโอกาสเริ่มต้นใหม
4: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
3: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
5: 10:31 น.รับฟังข่าวต่างประเทศค่ะประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเปิดเผยกับผู้สื่อข่าวเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาตามเวลาสหรัฐที่ระบุว่าการเจรจาระหว่างสหรัฐกับ

0: เป็นช่องแคบฮอร์มุสเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลกและการปลดอาวุธนิวเคลียร์อิหร่านอย่างไรก็ตามผู้นำสหรัฐไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดเกี่ยวกับสถานที่และผู้เข้าร่วมการเจรจารวมทั้งไม่มีการกำหนดเส้นตายสำหรับการบรรลุข้อตกลงความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังจากเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาประธานาธิบดีทรัมป์เปิดเผยว่าอิหร่านและบรรดาประเทศในภูมิภาคตะวันออกกลางขอเวลาเพื่อให้มีการบรรลุข้อตกลงที่จะนำไปสู่การเปิดช่องแคบฮอร์โมสอีกครั้งโดยทันทีและสมบูรณ์ครบถ้วนรวมทั้งยุติภัยคุกคามจากโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่าน
1: สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างการเผยของเจ้าหน้าที่ตำรวจประจำเขตสวัตในจังหวัดไคเบอร์ปักตูนควาทางตะวันตกเฉียงเหนือของปากีสถานเมื่อวานนี้ที่ยืนยันว่ายอดผู้เสียชีวิตจากเหตุระเบิดฆ่าตัวตายบริเวณด้านนอกสถานีตำรวจแห่งหนึ่งในเขตสวัสด์เพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย13รายในจำนวนนี้เป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจ5นายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีก18รายส่วนผู้ก่อเหตุคาดว่าเสียชีวิตแล้วขณะที่นายกรัฐมนตรีเชบาชาริฟแห่งปากีสถานแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อเหตุการณ์ระเบิดฆ่าตัวตายดังกล่าวพร้อมให้คำมั่นว่าจะทำทุกวิถีทางเพื่อจับกุมผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการก่อเหตุโจมตีในครั้งนี้ด้านกลุ่มเตรีกอีตอลิบานปากีสถานอ้างว่าเป็นผู้อยู่เบื้องหลังเหตุโจมตีดังกล่าวท่ามกลางสถานการณ์ความรุนแรงบริเวณชายแดนปากีสถานซึ่งมีการปะทะกันอย่างต่อเนื่องในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาโดยมุ่งเป้าไปที่เจ้าหน้าที่กองทัพและตำรวจ
0: ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐยืนยันว่ารัฐบาลสหรัฐร่วมกับรัฐบาลญี่ปุ่นเข้าแทรกแซงตลาดเงินเพื่อพยุงค่าเงินเยนที่อ่อนค่าลงอย่างหนักพร้อมเน้นย้ำว่าสหรัฐจะได้รับผลประโยชน์ด้านการเงินจากการกระทำดังกล่าวและยังเป็นผลดีต่อเศรษฐกิจโลกแต่เหนือสิ่งอื่นใดคือสัญญาณแห่งมิตรภาพระหว่างสหรัฐกับญี่ปุ่นทั้งนี้หนังสือพิมพ์ Financial Timesรายงานเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาว่าการคลังสหรัฐร่วมกับทางการญี่ปุ่นเข้าแทรกแซงตลาดเงินเพื่อพยุงค่าเงินเยนซึ่งถือเป็นครั้งแรกในรอบเกือบ30ปีหลังค่าเงินเยนอ่อนค่าลงมาอยู่ที่ 163.24 เยนต่อดอลลาร์สหรัฐเมื่อเดือนที่แล้วซึ่งอ่อนค่าที่สุดนับตั้งแต่ปี2529เนื่องจากอัตราดอกเบี้ยของสหรัฐที่ปรับตัวสูงขึ้นราคาน้ำมันที่พุ่งสูงขึ้นและการไหลออกของเงินทุนอย่างต่อเนื่อง
1: สำนักข่าวซินหัวรายงานว่าสเปนติดตั้งสิ่งกีดขวางลอยน้ำทางทะเลซึ่งมีความยาวประมาณ500เมตรบริเวณแนวชายแดนทางทะเลเมืองเซลตาดินแดนปกครองตนเองของสเปนที่ตั้งอยู่บริเวณชายฝั่งแอฟริกาเหนือเพื่อป้องกันการข้ามพรมแดนทางทะเลที่ผิดกฎหมายหลังเกิดเหตุการณ์ที่กลุ่มผู้อพยพผิดกฎหมายราว 60,000 คนว่ายน้ำข้ามพรมแดนมาจากโมร็อกโกจึงส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย72รายใดก็ตามแม้ว่าผู้อพยพเกือบทั้งหมดเดินทางกลับไปยังโมร็อกโกแล้วแต่เจ้าหน้าที่ตำรวจและทหารยังคงปฏิบัติการรักษาความปลอดภัยซึ่งการหลั่งไหลของผู้อพยพในครั้งนี้ถือเป็นวิกฤตการณ์ชายแดนที่รุนแรงที่สุดของสเปนรวมถึงก่อให้เกิดการถกเถียงทั่วยุโรปอีกครั้งเกี่ยวกับการจัดการผู้อพยพและปกป้องพรมแดนนอกเขตของสหภาพยุโรปต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
2: การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงแชมป์อาเซียนรายการ CV คัพ 2026เล็กแรกที่กรุงฮานอยประเทศเวียดนามทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยลงสนามนัดสุดท้ายเพื่อตัดสินตำแหน่งแชมป์สนามแรกพบกับเจ้าภาพเวียดนามผลปรากฏว่าทีมนักตบสาวไทยช่วยกันเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมตบชนะเวียดนาม 3-0 เซต 25-18 25-17 และ 25-14 คว้าแชมป์สนามแรกมาครองได้สำเร็จสำหรับการแข่งขันสนามที่2จะกลับแข่งขันที่สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่700ปีจังหวัดเชียงใหม่ระหว่างวันที่7ถึง9สิงหาคมนี้โดยในวันที่7สิงหาคมจะเปิดสนามพบฟิลิปปินส์8สิงหาคมพบอินโดนีเซียและ9สิงหาคมพบเวียดนามทุกนัดแข่งขันเวลา 16:30 นถ่ายทอดสดทางช่องวัน31ศึก Continental Futsal Championship 2026ที่ยิมเนเซียมองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีนัดที่2ฟุตซอลชายทีมชาติไทยเอาชนะอัฟกานิสถาน6-1คว้าชัย2นัดรวด เก็บเพิ่ม3แต้มรั้งจ่าฝูงของตารางส่วนผลการแข่งขันอีก1คู่เวียดนามชนะนิวซีแลนด์4-1หลังจบเกม

0: ้ชหมีรักพลสายเนตรงามหัวหน้าผู้ฝึกสอนกล่าวว่าภาพรวมของเกมถือว่าทีมทำผลงานได้ดีแต่ยังมีรายละเอียดบางส่วนที่ต้องนำไปปรับปรุงโดยเฉพาะในบางจังหวะที่ทีมเร่งเกมมากเกินไปส่งผลให้ขาดกว่าและทัมมิ่งในการเข้าทำสำหรับโปรแกรมการแข่งขันนัดต่อไปทีมชาติไทยจะพบกับเวียดนามในวันที่5สิงหาคมนี้เวลา 20:30 นถ่ายทอดสดทางแอปพลิเคชัน True Vision Now การแข่งขันฟุตบอลเยาวชน8คนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยรายการ GLO Cup 2026 The Final ณสนามสุพัชราไสยซึ่งจัดโดยสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลร่วมกับมูลนิธิพัฒนาฟุตบอลไทยปิดฉากลงอย่างเป็นทางการแล้วโดยได้รับเกียรติจากนายลวรนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังเป็นประธานในพิธีปิดการแข่งขันสำหรับผลการแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศในรุ่นอายุไม่เกิน13ปีโรงเรียนพระแม่มารีสาธรเอาชนะโรงเรียนปทุมคงคา1-0คว้าแชมป์ไปครองได้สำเร็จส่วนอันดับ3เป็นของ BCCFC ที่สามารถเอาชนะปราณบุรีฟุตบอลอะคาเดมี่2-0ด้านผลการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศในรุ่นอายุไม่15ปีโรงเรียนปทุมคงคาเอาชนะโรงเรียนกันทรารม2-0คว้าแชมป์ไปครองได้สำเร็จขณะที่รอบชิงอันดับที่3อัสสัมชัญยูไนเต็ดแชมป์เก่าจากปีที่แล้วโดนจุดโทษเอาชนะ BU หนองกี่ FC 3-2หลังเสมอกันในเวลา1-1คว้าอันดับ3ไปครองทั้งนี้นอกจากความสำเร็จบนสนามแล้ว GLO Cup 2026 The Finalยังเป็นเวทีสำคัญในการค้นหานักเตะเยาวชนเข้าสู่โครงการ GLO Star 2026รุ่นละ15คนรวม30คนโดยนักเตะที่ได้รับการคัดเลือกจะเข้าสู่ GLO Star Camp เพื่อเก็บตัวและพัฒนาศักยภาพก่อนคัดเลือกให้เหลือรุ่นละ3คนรวม6คนเพื่อรับโอกาสเดินทางไปฝึกฟุตบอลกับสโมสรอาวิสปาฟุกุโอกะประเทศญี่ปุ่นเป็นระยะเวลา6เดือนอีกด้วยศึกฟุตบอลอุ่นเครื่องช่วงปรีซีซั่นรายการพรีเมียร์ลีกซัมเมอร์ซีรีส์2026ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาลีดยูไนเต็ดพลิกสถานการณ์จากที่ตกเป็นฝ่ายตามหลังลิเวอร์พูล0-2ในครึ่งแรกก่อนระเบิดฟอร์มในครึ่งหลังรัว4-0แซงเอาชนะไปอย่างสนุก4-2คว้าแชมป์รายการนี้ไปครองได้สำเร็จความเคลื่อนไหวตลาดซื้อขายนักเตะฟุตบอลยุโรปเริ่มที่ทัพสิงห์บลูเชลซีทีมดังจากศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษประกาศคว้าตัววาเลนตินบาโก้กองกลางและแบ็คซ้ายวัย22ปีจากสตาร์บูกมาร่วมทีมอย่างเป็นทางการโดยสัญญายาวถึงปี2033ขณะที่ฟาบริซิโอโรมาโน่ผู้สื่อข่าวที่มีความเชี่ยวชาญด้านตลาดนักเตะชาวอิตาลีรายงานว่าปารีสแซงต์แชร์แมงแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนลีก2ฤดูกาลล่าสุดได้ยื่นข้อเสนอมูลค่า45ล้านยูโรให้กับอาแจกเพื่อคว้าตัวมิก้าก็อตและมูลค่า33ล้านยูโรให้กับปาม่าในดีลของไซออนซูซูกิผู้รักษาประตูทีมชาติญี่ปุ่นทั้งนี้ในรายของก็อตทาง PSG ได้ตกลงเงื่อนไขตัวกับนักเตะเรียบร้อยแล้วในขณะที่ซูซูกิได้รับทราบโปรเจกต์ของสโมสรแล้วและดีลนี้จะขึ้นอยู่กับอนาคตของลูคัสเชวาลิเย่ผู้รักษาประตูมือ1คนปัจจุบันของทีมการแข่งขันจักรยานหนูน้อยขาไถชิงแชมป์ประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสนามที่4ที่โคราชฮอลล์ชั้น4เซ็นทรัลโคราชจังหวัดนครราชสีมาพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยนายณภัทรโพผู้ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาประสบการณ์ลูกค้าศูนย์การค้าเซ็นทรัลโคราชร่วมในพิธีผลการแข่งขันในรุ่นใหญ่อายุ2ขวบ7เดือนถึง3ขวบฝ่ายชายที่1เป็นของรัตนวัฒน์พรหมจารีส่วนฝ่ายหญิงที่1เป็นของณภัทรชนันปัทมะกุลชัยขณะที่รุ่นอายุ2ขวบ1เดือนถึง2ขวบ6เดือนชายที่1เป็นของณัฐีคณินวงชัยและฝ่ายหญิงที่1ได้แก่โยสิตงามละอส่วนผลการแข่งขันทั้งหมดติดตามได้ที่เว็บไซต์ของสมาคมกีฬาจักรยานไทย cycling.or.th ทั้งนี้พลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานเปิดเผยว่าการปรับรูปแบบการแข่งขันทั้งการขยายช่องทางวิ่งเพิ่มทางตรงปรับเกียร์สตาร์ทเป็นระบบไฮดรอลิกเพื่อให้มีความแม่นยำและทันสมัยได้รับการตอบสนองอย่างดีจากผู้ปกครองและนักกีฬาส่งผลให้มีผู้สมัครกว่า500คนส่วนการถ่ายทอดสดทาง Facebook Live และ YouTube มีผู้รับชมรวมกว่า 20,000 ครั้งเทนนิสเยาวชนนานาชาติสะสมคะแนนเยาวชนโลก World Tennis Tour Junior ระดับ J60 รายการ IPO Perak 2026 ที่ประเทศมาเลเซียในรอบชิงชนะเลิศหญิงเดี่ยวโชติรินแก้วกามือวางอันดับ1ของรายการหวดเอาชนะลันวานัสวาธานีมือวางอันดับ7ของรายการจากอินโดนีเซีย2-0เซต6-3และ6-4คว้าแชมป์หญิงเดี่ยวและคะแนนสะสม60คะแนนโดยเป็นการคว้าแชมป์ที่2ของทัวร์นาเมนต์นี้ต่อเนื่องจากแชมป์ประเภทหญิงคู่ของโชติรินอีกด้วยกอล์ฟเมเจอร์รายการสุดท้ายของปี AIG Women Open 2026ที่สนาม Royal Lytham and St Anne เมืองแลงแคชเชอร์ประเทศอังกฤษในรอบสุดท้ายผลปรากฏว่าโปรจีโน่อัธยาธิติกุลโปรสาวไทยมืออันดับ2ของโลกหวดเกินไป2โอเวอร์พา73จากการทำ2เบอร์ดี้และเสียไป2โบกี้กับ1ดับเบิลโบกี้สกอร์รวม2อันเดอร์พา283คว้าอันดับ4ไปครองร่วมกับเนลลี่คอด้าโปรสาวมือหนึ่งของโลกจากสหรัฐส่วนแชมป์ตกเป็นของชิโฮคุวากิโปรสาวจากญี่ปุ่นที่ดวลเพลย์ออฟเอาชนะเอสเธอร์เฮนเซไลท์จากเยอรมนีหลังจบ4วันทำสกอร์รวมเท่ากันที่5อันเดอร์พา279และยังนับเป็นการคว้าแชมป์เมเจอร์รายการแรกในอาชีพของชิโฮคุวากิอีกด้วยปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
1: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
2: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
3: รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ
4: ์วันนี้เสนอคำว่าสังหรณ์คำว่าสังหรณ์เขียนสอเสือไม่หันอากาศงองูหอหีบรอเรือนอนเนนกรันสังหรณ์หมายความว่ารู้สึกคล้ายมีอะไรมาดลใจทำให้รู้ว่าจะมีเหตุเกิดขึ้นเหตุที่เกิดมักเป็นเหตุร้ายคำว่าสังหรณ์อาจใช้ประกอบกับคำว่าเทพเป็นเทพสังหรณ์หมายความว่าเทวดามาดลใจให้ฝันหรือใช้ประกอบกับคำว่าลางเป็นลางสังหรณ์หมายความว่าลางที่ดลใจทำให้เชื่อว่าอาจจะมีเหตุดีหรือเหตุร้ายเกิดขึ้นเช่นบางคนเชื่อว่าเขม่นตาซ้ายเป็นลางสังหรณ์ว่าจะได้ลาภคำว่าสังหรณ์อาจเขียนไม่มีนอนเนนการันก็ได้แต่ไม่นิยม
3: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่www.orst.go.th
5: จากวัตถุดิบท้องถิ่นสู่สินค้าสร้างมูลค่าจากท้องทะเลสู่โอกาสที่ไกลกว่าเดิมสินค้าเกษตรและประมง3จังหวัดชายแดนใต้ไม่หยุดอยู่แค่ผลผลิตในพื้นที่แต่พร้อมยกระดับเป็นสินค้าแปรรูปคุณภาพสูงด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากและเปิดประตูสู่อนาคตที่มั่นคง3จังหวัดชายแดนใต้พลังความร่วมมือสู่เศรษฐกิจที่เติบโต
6: ขณะนี้เวลา 12:45 นาทีต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยตอนบนยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านตอนบนของภาคเหนือและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่ง บริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางพะเยาน่านตากและอุตรดิตถ์อุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครนครพนมและมุกดาหารอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์กาญจนบุรีและราชบุรีอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาและภูเก็ตอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 5-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 26-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสสภาพว่าระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 9:25 นาทีสูงกว่าระดับเทปานกลาง79เซนติเมตรและเวลา 22:16 นาทีสูงกว่าระดับเทปานกลาง1เมตร19เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 5:05 นาทีต่ำกว่าระดับเทปานกลาง2เซนติเมตรและเวลา 15:48 นาทีต่ำกว่าระดับเทปานกลาง27เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาพิเศษแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:46 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:45 นาที
7: ต่อไปรับฟังข่าวบริการค่ะศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยขอเชิญชวนเยาวชนคนรุ่นใหม่และประชาชนทั่วไปบริจาคโลหิตช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์เป็นประจำสม่ำเสมออย่างน้อย3ครั้งต่อปีตามโครงการ Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยเพื่อให้มีเลือดสำรองในคลังเลือดให้พร้อมใช้รักษาผู้ป่วยได้ตลอดเวลาโดยสามารถติดต่อบริจาคได้ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยถนนอังรีดูนังเขตปทุมวันกรุงเทพภาคบริการโลหิตแห่งชาติทั้ง12แห่งหน่วยรับบริจาคโลหิตประจำที่7แห่งและโรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตแห่งชาติทั่วประเทศสอบถามรายละเอียดได้ที่02263-9600-99ต่อ1150กรมการขนส่งทางบกและสำนักงานขนส่งทั่วประเทศเปิดให้บริการอบรมและสอบใบอนุญาตขับรถสำหรับผู้ขอใหม่ในวันทำการวันจันทร์ถึงวันศุกร์เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนขั้นตอนสำหรับผู้ที่ขอใบอนุญาตขับรถใหม่จะเริ่มตั้งแต่การตรวจสอบเอกสารเข้าอบรม5ชั่วโมงทดสอบสมรรถภาพสอบข้อเขียนและทดสอบขับรถ ค่าธรรมเนียมสำหรับรถยนต์205บาทรถจักรยานยนต์105บาทผู้ขอใบอนุญาตต้องเตรียมบัตรประจำตัวประชาชนและใบรับรองแพทย์สามารถจองคิวเข้ารับบริการล่วงหน้าได้ที่แอปพลิเคชัน DLT Smart Queue หรือติดต่อด้วยตนเองณสำนักงานขนส่งทั้งนี้การธุรกรรมขอรับหรือต่อใบอนุญาตขับรถต้องติดต่อดำเนินการด้วยตนเองหรือผ่านโรงเรียนสอนขับรถที่ได้รับอนุญาตจากกรมการขนส่งทางบกเท่านั้นสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน1584ตลอด24ชั่วโมงกรมบังคับคดีรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานจำนวน5อัตราและเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงานจำนวน6อัตราคุณสมบัติผู้สมัครต้องวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชาวุฒิอนุปริญญาหลักสูตร3ปีต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าในทุกสาขาวิชาและเป็นผู้ที่สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไประดับประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูงขึ้นไปของสำนักงานกพ.เปิดรับสมัครทางเว็บไซต์ led.thaijobjob.com ตั้งแต่บัดนี้ถึง8สิงหาคม2569ต่อไปรับฟังบทความประจำวันค่ะ
8: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องชุดไทยจักรพรรดิความวิจิตรการตาแห่งราชสำนักโบราณท่านผู้ฟังครับในบรรดาชุดไทยพระราชนิยมทั้ง8แบบชุดไทยจักรพรรดิถือเป็นตัวแทนของความสูงศักดิ์และสง่างามระดับสูงสุดชุดไทยชุดนี้ตั้งชื่อตามพระที่นั่งจักรพรรดิพิมานและถือเป็นหนึ่งในชุดไทยที่วิจิตรบรรจงที่สุดด้วยรายละเอียดการห่มสบาย2ชั้นและงานปักที่ตระการตาสะท้อนภาพลักษณ์ของสตรีชั้นสูงในราชสำนักไทยสมัยโบราณชุดไทยจักรพรรดิมีความคล้ายคลึงกับชุดไทยจักรีในแง่ของโครงสร้างแต่มีความซับซ้อนและหรูหรากว่ามากมีเอกลักษณ์ที่เด่นชัดคือท่อนบนจะมีการห่มสบาย2ชั้นโดยชั้นในห่มด้วยผ้าแพรจีบรองพื้นก่อน1ชั้นส่วนชั้นนอกจะห่มทับด้วยสบายปักลวดลายวิจิตรด้วยดิ้นทองและลูกปัดระยิบระยับชายสบายทิ้งยาวลงไปตามแนวผ้าสิ้นต่อด้วยท่อนล่างที่ต้องนุ่งผ้าสิ้นยกทองจับจีบหน้านางมีชายพกจุดนี้จะเหมือนกับชุดไทยจักรีแต่จะเน้นความหรูหราของลวดลายผ้าที่มากกว่าซึ่งทำให้ดูมีมิติมากกว่าชุดไทยจักรีเนื่องจากเป็นชุดที่ดูอลังการและเป็นทางการสูงจึงมักใช้ในโอกาสพิเศษเท่านั้นตั้งแต่งานพระราชพิธีงานพิธีอภิเษกสมรสและงานเลี้ยงรับรองระดับสูงและเพื่อให้สมกับชื่อจักรพรรดิการเลือกเครื่องประดับจึงต้องครบชุดและทรงคุณค่าด้วยชุดทองโบราณได้แก่สร้อยคอต่างหูสังวานปักเฉียงทับสบายรัดแขนผ้าหูรัดกำไลข้อมือและเข็มขัดทองส่วนทรงผมจะนิยมเกล้ามวยสูงประดับรัดเกล้าหรือมาลัยดอกไม้สดให้สมดุลกับความอลังการของสบายสองชั้นและสำหรับการแต่งหน้ามักเน้นความคมชัดและความผ่องใสของผิวพรรณเพื่อให้รับกับดิ้นทองของชุดท่านผู้ฟังครับชุดไทยจักรพรรดิไม่ใช่เพียงแค่เครื่องแต่งกายแต่เป็นงานศิลปะชั้นสูงที่รวบรวมเอาภูมิปัญญาช่างสิบหมู่ไว้ด้วยกันทั้งงานทองานจีบงานปักเมื่อสวมใส่แล้วจะช่วยส่งเสริมบุคลิกให้ดูน่านับถือสง่างามและเปี่ยมไปด้วยพลังแห่งวัฒนธรรมเป็นอีกชุดที่ทรงคุณค่าและคู่ควรแก่การสืบทอดหากมีโอกาสอันเหมาะสมจึงไม่ควรพลาดที่จะเลือกมาสวมใส่ครับจบบทความประจำวันเรื่องชุดไทยจักรพรรดิความวิจิตรการตาแห่งราชสำนักโบราณเรียบเรียงโดยอัฐพรปันกลัดอานนท์นันตะสุคนนำเสนอท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
3: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยายบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้ และสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
7: การปฏิบัติราชการนั้นไม่ว่าจะเป็นงานส่วนใดในตำแหน่งหน้าที่ใดก็ล้วนมีผลต่อชาติบ้านเมืองและประชาชนทั้งสิ้นข้าราชการทุกฝ่ายทุกระดับไม่ว่าจะทำการใดจึงต้องคิดให้ดีให้รอบด้านโดยคำนึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นทั้งในระยะสั้นระยะยาวเสียก่อนและปฏิบัติงานทุกอย่างให้ถูกต้องเหมาะสมด้วยสติปัญญาความสามารถและใจที่สุจริตเป็นธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวทิติมาอินกล่ำและอรัญญาชมชื่นอ่าน

0: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
1: นักเรียนนะคะขอเชิญชวนฮีโร่ค่าประจำที่สัญญาไว้จะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่เราอยากให้คุณอยู่กับเราไว้นานๆส่วนคนที่ให้ไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะคะสำหรับคนที่ยังไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดเลยรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยชา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในกำกับสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์รายการต่อไปขอเชิญท่านผู้ฟังรับฟังรายการตลอดอ่าวไทยออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพรจังหวัดสุราษฎร์ธานีจังหวัดนครศรีธรรมราชอำเภอทุ่งสงอำเภอเกาะสมุยและสวทเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยภาคใต้สุราษฎร์ธานี
1: ลูกไปได้แล้วนี่
2: ตีหนึ่งบ่ายโมงแล้วแม่เออ
1: เอาเปิดวิทยุเร็วแม่ฟัง
3: ตลอดข่าวไทย
4: รับฟังข่าวสารดีวาทีสนอไพเราะเพลงดังต้องฟังตลอดอ่าวไทยทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 13:00 นถึง 14:00 นออกอากาศผ่านทางสวทชุมพร FM 100 MHz สวทสุราษฎร์ธานี FM 89.75 MHz สวทสมุย FM 96.75 MHz สวทนครศรีธรรมราชFM 93.5 MHz สวทุ่งสง FM 97 MHz และสวทเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยภาคใต้ AM 1242 กิโลเฮิร์ต

0: วัสดีครับยินดีต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการตลอดอ่าวไทยนะครับเจอกันวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับช่วงบ่ายๆนะครับ13นาฬิกากว่าๆไปจนถึง14นาฬิกานะครับมาพร้อมด้วยบทเพลงเพราะๆและก็เนื้อหาข่าวสารนำมาฝากท่านผู้ฟังกันนะครับวันนี้พี่หนุ่มอารามบุไรกุลมารับหน้าที่ดำเนินรายการนะครับมาพร้อมด้วยน้องนักศึกษาฝึกงานนะครับจากวิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราชนะครับวันนี้ก็เป็นคิวของน้องหลุยแล้วก็น้องไอซ์นะครับน้องหลุยสุกล
1: เสถียรวิเชียรครับผม
2: ไอซ์เฉลิมคงคาวงครับ
0: ครับ
1: สวัสดีครับ
0: ครับก็น้องหลุยกับน้องไอซ์นะครับก็จะมาในช่วงของข่าวจริงประเทศไทยนะครับที่จะมีข่าวจริงประเทศไทยมาฝากท่านผู้ฟังครับน้องหลุยครับวันนี้เตรียมข่าวจริงประเทศไทยเรื่องอะไรมาฝากท่านผู้ฟังกันครับ
1: เป็นการบอกยอดปัจจุบันของโครงการไทยช่วยไทยพลัง60 40นั่นเองนะครับผม
0: ครับก็เริ่มเดือนใหม่พอดีนะครับเดือนนี้เดือนสิงหาคมนะครับหลายคนที่ใช้จ่ายไปเมื่อเดือนที่ผ่านมานะครับกรกฎาคมก็คิดว่าน่าจะใช้จ่ายกันครบกันนะครับ 1,000 บาทนะครับก็เดือนนี้ก็จะเริ่มมียอดใหม่เข้ามานะครับก็เริ่มที่จะใช้กันแล้วนะครับเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมานะครับหลายคนก็เริ่มใช้เงินในโครงการ60 40นะครับไทยช่วยไทยพลัดแล้วก็ในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐด้วยนะครับท่านที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับก็ได้รับเงินด้วยนะครับก็เข้าเรียบร้อยครับจำนวน 1,000 บาทนะครับก็การใช้จ่ายคือคักกันเลยทีเดียวใช่ไหมครับน้องหลุยครับ
1: ใช่ครับคือคักกันเลยทีเดียว
0: ครับที่บ้านของน้องหลุยก็เป็นร้านตรงฟ้าประชารัฐด้วยนะครับ
1: ใช่ครับผมลูกค้าข้างๆที่จะเยอะเลยในการใช้สิทธิ์ครับผมพี่หนุ่มครับ
0: ครับก็ในส่วนของผู้ที่มีสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับที่ได้รับสิทธิ์นะครับก็ได้เข้ามาใช้จ่ายเงินนะครับเพื่อจะซื้อกับข้าวกับปลาของแห้งตุนกันเอาไว้นะครับกับการโครงการช่วยเหลือนะครับแล้วผู้ที่ยังไม่ได้รับสิทธิ์นะครับก็อีกประมาณ9ล้านคนนะครับที่ตอนนี้ก็หลายคนก็ยื่นอุทธรณ์กันนะครับเพื่อขอรับสิทธิ์โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับหลายคนก็ไปอุทธรณ์กันนะครับแล้วก็มีการทบทวนนะครับเรื่องของหลักเกณฑ์ด้วยนะครับสำหรับท่านที่ไม่ว่าจะเป็นมีชื่อนะครับอยู่ในโครงการต่างๆนะครับบางทีก็อาจจะเป็นวิสาหกิจชุมชนนะครับที่เราทำร่วมกันในหมู่บ้านนะครับบางทีก็มีชื่อไปด้วยนะครับก็ทำให้มีชื่อเข้าไปแล้วก็เรื่องของการครอบครองรถด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นรถยนต์หรือว่ารถจักรยานยนต์นะครับที่หลายคนก็มีชื่อแล้วก็บอกว่าเป็นรถที่ครอบครองมานานนะครับปัจจุบันนี้อาจจะไม่ได้ครอบครองแล้วมีแต่ซากรถนะครับก็ไม่ได้ใช้กันนะครับก็มีการที่จะทบทวนสิทธิ์นะครับสำหรับผู้ที่ครอบครองรถจักรยานยนต์นะครับนี่ก็รัฐบาลก็มุ่งจะให้ทุกคนนะครับได้รับสิทธิ์อันนี้นะครับเพื่อที่จะให้คนที่จนจริงๆนะครับท่านผู้ฟังครับจนไม่มีอะไรกินครับที่จะได้รับสิทธิ์อันนี้กันนะครับก็เป็นนโยบายของรัฐบาลนะครับที่จะให้นะครับแล้วก็น้องๆไอซ์นะครับมีเรื่องอะไรมาฝากท่านผู้ฟังกันครับ
2: วันนี้ของผมจะเป็นรัฐบาลส่งเสริมนมพัทลุงนะครับผมยกระดับผลิตภัณฑ์สหกรณ์ไทยนะครับ
0: ครับก็เรื่องของนมสดนะครับที่เป็นนมโรงเรียนนะครับในจังหวัดพัทลุงก็มีการทำนะครับนมนะครับเป็นกลุ่มปศุสัตว์ที่เลี้ยงโคนมท่านต้องใช้ชื่อว่าโคนมหรือว่าวัวนมนะครับในการที่จะผลิตน้ำนมนะครับส่งตามโรงเรียนต่างๆนะครับในแล้วก็จะขยายนะครับให้ทุกคนนะครับเข้าถึงเรื่องของการบริโภคนมด้วยนะครับแล้วก็ในส่วนของเด็กไทยนะครับจะต้องรับประทานนมกินนมดื่มนมกันนะครับเพื่อจะได้มีร่างกายที่สูงใหญ่นะครับเมื่อก่อนในอดีตนี่เราอาจจะไม่มีน้ำนมไว้บริโภคนะครับแล้วก็อาจจะทำให้เด็กก่อนนะครับอาจจะตัวเล็กๆนะครับขาดสารอาหารกันนะครับเพราะว่าไม่มีแหล่งโปรตีนที่จะมาช่วยเสริมนะครับศักยภาพไม่ว่าจะเป็นเสริมสร้างกระดูกนะครับเรื่องของนมที่จะมาช่วยนะครับก็เป็นเรื่องของนมโรงเรียนนะครับที่ตอนนี้ก็มีแจกกันนะครับให้กับน้องๆได้ดื่มกินนะครับเพื่อที่จะได้มีพัฒนาการที่สมตัวนะครับสมตามวัยนะครับเพื่อจะมาเป็นกำลังสำคัญนะครับในการพัฒนาประเทศต่อไปนะครับกับน้องๆนักเรียนเรื่องของนมในพื้นที่จังหวัดพัทลุงนะครับก็จะมีเป็นยังไงครับน้องไอ้ครับ
2: ยกระดับในการขายปีกนะครับผมช่วยส่งเสริมเกษตรกรแล้วก็ยกระดับฐานรากครับผม
0: ครับเป็นช่วยเหลือกับเกษตรกรด้วยนะครับแล้วก็ในการที่จะผลักดันนะครับให้มีการที่จะขยายตัวของนมนะครับผลิตภัณฑ์นมในจังหวัดพัทลุงนะครับก็เป็นเรื่อง ข่าวจริงประเทศไทยนะครับที่จะมาฝากกันผู้ฟังนะครับในช่วงกลางกันนะครับในส่วนของวันนี้นะครับหยุดกันไป2วันนะครับก็ไม่ได้มาเจอกับท่านผู้ฟังนะครับแล้วก็ท่านที่เฝ้าติดตามเรื่องของสภาวะอากาศนะครับหลายคนอาจจะยังกังวลใจกันอยู่นะครับในช่วงนี้นะครับหลังจากที่มีการแจ้งเตือนกันมานะครับเรื่องของฝนฟ้าอากาศที่จะตกกันนะครับแล้วก็ในส่วนของกรมป้องกันและก็บรรเทาสาธารณภัยนะครับก็ได้มีประกาศแจ้งเตือนนะครับ6จังหวัดภาคใต้นะครับให้เฝ้าระวังน้ำไหลหลากก็น้ำท่วมฉับพลันน้ำท่วมขังดินโคลนถล่มนะครับแล้วก็คลื่นลมแรงนะครับก็จะเกิดขึ้นนะครับในช่วงวันที่3ถึงวันที่7สิงหาคมนี้นะครับวันนี้นะครับกรมป้องกันและก็บรรเทาสาธารณภัยนะครับแจ้งเตือน6จังหวัดภาคใต้นะครับก็มีจังหวัดระนองนะครับจังหวัดพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและก็สตูลนะครับเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากก็น้ำท่วมฉับพลันนะครับน้ำท่วมขังดินถล่มแล้วก็คลื่นลมแรงนะครับช่วงวันที่3ถึงวันที่7สิงหาคมนะครับโดยได้สั่งการให้จังหวัดนะครับติดตามสถานการณ์และก็แจ้งเตือนประชาชนนะครับในพื้นที่เสี่ยงภัยทราบล่วงหน้านะครับจัดทีมปฏิบัติการและก็เครื่องจักรกลสาธารณภัยนะครับเข้าประจำพื้นที่เสี่ยงเพื่อเผชิญเหตุช่วยเหลือประชาชนได้ทันทีที่เกิดภัยนะครับพร้อมจัดเตรียมศูนย์พักพิงชั่วคราวนะครับให้พร้อมรองรับหากมีการอพยพประชาชนนะครับนายธีรพัฒน์คัชมาศนะครับอธิบดีกรมป้องกันและก็บรรเทาสาธารณภัยนะครับเปิดเผยว่ากองอำนวยการป้องกันและก็บรรเทาสาธารณภัยกลางนะครับก็ได้ติดตามสภาวะอากาศและก็พิจารณาปัจจัยเสี่ยงนะครับประกอบกับศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกนะครับได้มีประกาศฉบับที่1นะครับเรื่องฝนตกหนักแล้วก็คลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันตอนบนนะครับก็ประกาศเมื่อวันที่1สิงหาคม2569นะครับเมื่อเวลา 5:00 น.นะครับแจ้งว่าในช่วงวันที่3ถึงวันที่7สิงหาคม2569นะครับมรสุมตะวันออกเฉียงใต้นะครับที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันแล้วก็ภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะครับจะมีกำลังแรงขึ้นทำให้ภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนเพิ่มมากขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากในบางพื้นที่ส่วนคลื่นลมในทะเลอันดามันจะมีกำลังแรงขึ้นโดยทะเลอันดามันนะครับตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองนะครับคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรโดยพื้นที่คาดว่าจะเกิดฝนตกหนักถึงหนักมากครับก็อาจจะทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันน้ำท่วมขังดินโคลนถล่มและก็คลื่นลมแรงนะครับในช่วงวันที่3ถึงวันที่7สิงหาคมนะครับก็มีพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังนะครับได้แก่6จังหวัดด้วยกันนะครับได้แก่จังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและก็สตูลนะครับซึ่งจะต้องติดตามสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันน้ำท่วมขังและก็ดินโคลนถล่มนะครับก็พื้นที่เฝ้าระวังคลื่นลมแรงนะครับ3จังหวัดด้วยกันนะครับได้แก่จังหวัดระนองนะครับก็มีส่วนของอำเภอเมืองระนองนะครับสุขสำราญและก็อำเภอกระเปอนะครับจังหวัดพังงานะครับอำเภอเกาะยาวตะกั่วทุ่งท้ายเหมืองตะกั่วป่าและก็อำเภอคุระบุรีนะครับในส่วนของจังหวัดภูเก็ตนี่ก็ต้องเฝ้าระวังทุกอำเภอด้วยกันนะครับกรมป้องกันและก็บรรเทาสาธารณภัยนะครับก็ได้ประสาน6จังหวัดภาคใต้นะครับทั้ง6จังหวัดเลยนะครับแล้วก็ศูนย์ป้องกันก็บรรเทาสาธารณภัยเขต12แล้วก็เขต18นะครับติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดแล้วก็เตรียมความพร้อมรับมือนะครับโดยให้จัดเจ้าหน้าที่ติดตามสภาพอากาศและก็สถานการณ์น้ำในพื้นที่อย่างต่อเนื่องนะครับพร้อมจัดทีมปฏิบัติการและก็เครื่องจักรกลสาธารณภัยนะครับเข้าประจำพื้นที่เสี่ยงเพื่อให้เผชิญเหตุช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีนะครับสำหรับสถานที่ท่องเที่ยวธรรมชาตินะครับโดยเฉพาะถ้ำน้ำตกถ้ำลอดหากมีความเสี่ยงที่จะเกิดภัยก็ให้ประกาศแจ้งเตือนและก็ปิดกั้นไม่ให้บุคคลเข้าพื้นที่นะครับกรณีที่มีคลื่นลมแรงก็ขอให้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับออกประกาศหรือว่าติดตั้งสัญญาณแจ้งเตือนบริเวณชายฝั่งทะเลนะครับห้ามนักท่องเที่ยวเล่นน้ำแล้วก็แจ้งชาวเรือผู้บังคับเรือและก็ผู้ประกอบการเดินเรือโดยสารเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือนะครับนี่ก็มาแจ้งเตือนกันนะครับท่านผู้ฟังครับในส่วนของวันที่3ถึงวันที่7นะครับในส่วนของพื้นที่ ภาคใต้ฝั่งอันดามันนะครับก็จะมีเรื่องของทั้งคลื่นลมแรงแล้วก็เรื่องของฝนที่จะตกมาด้วยนะครับแล้วก็ในส่วนของหลายท่านนะครับที่ได้ติดตามนะครับพายุโซนร้อนนะครับชื่อว่าดอลฟินนะครับซึ่งตอนนี้ก็อยู่บริเวณทางตอนใต้ของประเทศญี่ปุ่นนะครับกรมอุตุนิยมวิทยาก็เตือนกันนะครับว่าพายุดอลฟินนะครับไม่เข้าไทยอย่างแน่นอนนะครับก็อย่าเชื่อข่าวลือนะครับก็จับตานะครับก็จะมีผลในทางอ้อมนะครับไม่ว่าจะไม่มีเส้นทางของพายุที่จะเข้าประเทศไทยนะครับแต่ว่าก็จะทำให้ประเทศไทยนะครับได้รับผลทางอ้อมนะครับซึ่งพายุดอลฟินนะครับก็จะดึงลมมรสุมแรงนะครับทำให้ประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็มีฝนตกหนักด้วยนะครับนี่ครับฝนที่จะตกมาในช่วงวันที่7-10นะครับก็จะเป็นอิทธิพลจากพายุดอลฟินนะครับจะมีผลกระทบนะครับในช่วงวันที่7-10นะครับแล้วก็ช่วงวันที่3-7นี้ก็จะเป็นเรื่องของมรสุมที่มีเป็นปกติทุกวันนะครับกรมอุตุนิยมวิทยานะครับก็อัปเดตการพายุไต้ฝุ่นนะครับดอลฟินเมื่อเช้าวันนี้นะครับโดยพายุยังคงอยู่บริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกตะวันตกนะครับแล้วก็กำลังเคลื่อนตัวนะครับไปทางตะวันตกค่อนข้างไปทางเหนือเล็กน้อยนะครับยังอยู่ห่างไกลจากประเทศไทยมากนะครับพายุลูกนี้นะครับไม่มีแนวโน้มเคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยนะครับแต่ว่าในช่วงวันที่7-10สิงหาคมนะครับก็จะส่งผลทางอ้อมนะครับดึงให้มรสุมที่พัดปกคลุมประเทศไทยมีกำลังแรงขึ้นนะครับส่วนพายุดิเพรสชันบริเวณด้านตะวันออกของประเทศปินนะครับมีแนวโน้มทวีกำลังขึ้นเป็นพายุโซนร้อนได้ในช่วงเวลาสั้นๆนะครับหรืออาจอ่อนกำลังก่อนนะครับพายุลูกนี้ก็เคลื่อนตัวค่อนข้างช้านะครับเพราะเมื่อมีพายุขนาดใหญ่กว่าเคลื่อนตัวเข้ามาใกล้มีแนวโน้มที่จะถูกดูดกลืนแล้วก็อ่อนกำลังลงตามลำดับนะครับก็ไม่ควรตื่นตระหนกกับข่าวลือเรื่องของพายุดอลฟินจะเข้าประเทศไทยนะครับเพราะว่าพายุลูกนี้ไม่มีแนวโน้มที่จะเคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยนะครับฝนที่เกิดขึ้นในช่วงนี้จะโพลมาจากร่องมรสุมแล้วก็มรสุมที่อยู่ในช่วงนี้เป็นปกติอยู่แล้วนะครับก็ฝากแจ้งเตือนท่านผู้ฟังกันนะครับเรื่องของดินฟ้าอากาศนะครับก็ยังต้องเฝ้าติดตามเฝ้าระวังนะครับเพราะว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่อยู่ในพื้นที่เขตร้อนก็จะต้องมีมรสุมที่จะเข้ามานะครับก็เรื่องของฝนตกน้ำท่วมนะครับก็ต้องเตรียมพร้อมกันนะครับฝนตกลงมาก็ต้องอยู่กับน้ำให้ได้มากที่สุดนะครับก็ต้องเตรียมความพร้อมนะครับในการที่จะรับมือสถานการณ์น้ำไหลหลากนะครับแต่ก็ห่วงท่านผู้ฟังนะครับที่มีที่พักอยู่บริเวณเชิงเขานะครับก็ต้องดูด้วยนะครับตรวจสอบกันดูว่าถ้ามีฝนตกที่เป็นปริมาณมากๆนะครับก็ควรจะไปหาสถานที่ปลอดภัยนะครับในการที่จะอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นศูนย์พักพิงที่จัดให้มานะครับก็สามารถเข้าไปอยู่ในศูนย์พักพิงกันได้นะครับแล้วก็สำหรับข่าวดีนะครับสำหรับท่านที่ติดตามนะครับใครที่เป็นแฟนกีฬานะครับช่วงวันเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมานะครับสำหรับกีฬาฟุตบอลนะครับฮุนไดอาเซียนคัพนะครับอันนี้ก็จัดแข่งกันแล้วนะครับแล้วก็สำหรับทีมชาติไทยนะครับนัดแรกนี่ก็ไปเอาชนะนะครับประเทศลาวได้นะครับแล้วก็นัดที่2ที่แข่งกันนะครับก็สามารถที่จะเอาชนะทีมชาติมาเลเซียได้นะครับ2-0นะครับนี่ใครที่ชื่นชอบกีฬาฟุตบอลนะครับก็ติดตามเชียร์ส่งกำลังใจให้นะครับแล้วก็ในวันที่4นี้นะครับทีมชาติไทยก็เดินทางนะครับไปแข่งกับทีมชาติฟิลิปปินส์นะครับที่ประเทศฟิลิปปินส์นะครับก็ส่งกำลังแรงใจนะครับเชียร์ทีมชาติไทยกันนะครับในการแข่งฟุตบอลของชาวอาเซียนกันนะครับมี6ประเทศมีหลายประเทศนะครับในอาเซียนที่ร่วมการแข่งขันกีฬาชนิดนี้นะครับปีนี้นะครับไม่มีถ่ายทอดสดทางฟรีทีวีนะครับท่านผู้ฟังใครอยากดูก็ต้องจ่ายตังค์นะครับจะก็มีการถ่ายทอดนะครับตามช่องทางนะครับที่เอกชนก็เป็นผู้ซื้อลิขสิทธิ์ไว้นะครับก็เป็นครั้งแรกเลยกันทุกบางที่มีการถ่ายทอดกีฬาแล้วก็ต้องไปหาดูนะครับต้องจ่ายตังค์นะครับนี่เกิดมานะครับฟุตบอลที่เป็นฟุตบอลอาเซียนนะครับก็ปกตินี่ก็จะถ่ายทอดสดกันทางฟรีทีวีนะครับก็มีให้ดูให้ได้ติดตามเชียร์ให้ได้ลุ้นทีมชาติไทยนะครับแต่ว่ายุคสมัยมันเปลี่ยนไปแล้วครับทุกฟังปรากฏว่าเดี๋ยวนี้ดูกีฬาก็ต้องเป็นสมาชิกของช่องก่อนนะครับถึงจะสามารถดูได้นะครับให้มีการดูจากฟรีทีวีกันนะครับก็เป็นลิขสิทธิ์ของAFF นะครับ พันธุ์ฟุตบอลอาเซียนนะครับกีฬาสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยนี่เขาไม่มีส่วนในลิขสิทธิ์อันนี้นะครับก็ทำให้มีการประมูลซื้อลิขสิทธิ์นะครับเราก็ไม่ได้ดูไม่ได้ตามเชียร์นะครับทางฟรีทีวีกันนะครับก็ดูไฮไลท์แล้วก็ติดตามผลกันได้กันนะครับแล้วก็ส่งกำลังใจเชียร์กับนักกีฬาฟุตบอลนะครับแล้วก็เมื่อวานนี้นะครับการแข่งขันฟุตบอลวอลเลย์บอลนะครับซีวีลีกนะครับก็ทีมชาติไทยนะครับเป็นทีมชุดหญิงนักกีฬาหญิงวอลเลย์บอลไทยนะครับก็สามารถชนะทีมชาติเวียดนามไปได้นะครับ3-0เซตนะครับเมื่อวานนี้ก็ฟ้าแชมป์นะครับฟุตบอลวอลเลย์บอลนะครับซีวีลีกนะครับสนามแรกนะครับก็ยินดีกับนักกีฬาวอลเลย์บอลสาวไทยด้วยนะครับเมื่อวานนี้ก็สามารถเอาชนะทีมเวียดนามมาได้นะครับกับข่าวดีของวงการกีฬานะครับที่หลายคนก็จะเป็นแฟนกีฬาที่ชื่นชอบกีฬาก็ติดตามเชียร์ส่งกำลังแรงใจเชียร์นักกีฬากันนะครับสนาม2นี่จะมาแข่งกันที่เชียงใหม่นะครับก็ติดตามเชียร์กันได้นะครับเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่นะครับท่านผู้ฟังครับสามารถโทรเข้ามาขอเพลงโทรเข้ามาร่วมรายการได้นะครับ2เลขหมายเหมือนเดิมนะครับ0754460000แล้วก็0864769383นะครับขอขอบคุณท่านผู้ฟังที่รับฟังผ่าน Facebook ของสวทนครศรีธรรมราชนะครับคุณสมบัติมั่นยืนนะครับขอเพลงมาด้วยนะครับแน่ต้องมาขอนะครับของระอองดาวนะครับเป็นบทเพลงที่ขอกันเข้ามานะครับทักทายน้องต้นน้ำนิรมินนิรโสปรมินนิรโสนะครับแล้วก็คุณกันนิกานิจใจนะครับ FC ของรายการตันอ่าวไทยนะครับช่วงนี้พักกันสักครู่นะครับฟังบทเพลงเพราะๆในช่วงหน้ากลับมาติดตามรายการกันต่อครับ

หนองเฮ่อรายการตลอดอ่าวไทยออกอากาศไปไล่ท่านี้ครับสวทสุราษฎร์ธานี FM 89.75 เมกะเฮิรตซ์สวทสมุย FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์สวทถุงส่ง FM 97 เมกะเฮิรตซ์สวทชุมพร FM 100 เมกะเฮิรตซ์สวทเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยภาคใต้สุราษฎร์ธานี AM 1242กิโลเฮิรตซ์และออกอากาศมาจากสวทนครศรีธรรมราชFM 93.5 เมกะเฮิรตซ์รับฟังกันในร้อยสามารถโทรศัพท์มาขอเพลงกันได้0754460000หรือ0864769383พี่น้องเฮ้อ

0: ข่าวจริงประเทศไทย
1: สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ฟังทุกคนด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงข่าวจริงประเทศไทยนะผมพบกับผมนะครับผมหลุยส์สุกลแสงวิเชียรนะครับมาว่ากันที่ข่าวแรกประจำวันนี้นะครับผมท่านผู้ฟังครับเป็นข่าวของไทยช่วยไทยพลัสนั่นเองครับผมนิดาโพสต์นะครับชี้ครับไทยช่วยไทยพลัสช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายกระตุ้นเศรษฐกิจจริงครับผมส่วนบทความคิดเห็นครับนิดาโพสต์ครับสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์ครับผมเผยผลการสำรวจเรื่องเข้าโครงการไทยช่วยไทยพัฒน์แล้วสนับสนุนรัฐบาลไหมสำรวจระหว่างวันที่16ถึงวันที่21กรกฎาคม2519จากกลุ่มตัวอย่าง 1,850 รายทั่วประเทศพบว่าประชาชนส่วนใหญ่ได้เข้าร่วมโครงการแบ่งเป็นผู้ใช้จ่ายร้อยละ 71.35 ล้านค้าหรือผู้ประกอบการร้อยละ 1.89 และเป็นทั้งผู้ใช้จ่ายและร้านค้าอีกร้อยละ 1.57 ขณะที่กลุ่มที่ไม่เข้าร่วมโครงการมีจำนวนร้อยละ 25.19 ส่วนใหญ่ระบุสาเหตุว่าไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการร้อยละ 47.42รองลงมาคือไม่สนใจเข้าร่วมโครงการร้อยละ 27.04 และลงทะเบียนไม่ทันร้อยละ 24.47 ครับในนิติของผลประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ประเมินในเชิงบวกด้านการลดภาระค่าใช้จ่ายและการกระตุ้นเศรษฐกิจโดยในด้านการช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายร้อยละ 48.92 ระบุว่าช่วยได้และร้อยละ 40.61 ระบุว่าช่วยได้มากครับส่วนด้านการช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศร้อยละ 45.09 ระบุว่าค่อนข้างช่วยได้และร้อยละ 33.74 ระบุว่าช่วยได้มากสำหรับฝั่งร้านค้าและผู้ประกอบการรายได้จากการค้าขายพบว่าร้อยละ 40.12 ระบุว่าช่วยได้มากและร้อยละ 39.52 ระบุว่าค่อนข้างช่วยได้ครับผมอย่างไรก็ตามเมื่อสอบถามถึงผลการตัดสินใจในตัวเมืองหลังจากได้รับผลประโยชน์จากโครงการไทยช่วยไทยพัฒน์พบว่ามีเม็ดเงินกระตุ้นเศรษฐกิจไม่ได้ส่งผลต่อการตัดสินใจสนับสนุนรัฐบาลอย่างเด็ดขาดครับผมโดยประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 33.24 ระบุว่ายังไม่แน่ใจว่าจะตัดสินใจอย่างไรรองลงมาร้อยละ 26.81 ระบุว่าส่วนทำให้สนับสนุนรัฐบาลขณะที่ร้อยละ 25.43 ระบุว่าไม่ว่าอย่างไรก็ตามก็ไม่มีทางที่จะสนับสนุนรัฐบาลครับและร้อยละ 14.23 ระบุว่าสนับสนุนรัฐบาลอยู่แล้วครับไม่ว่าจะมีโครงการหรือไม่ก็ตามครับผมซึ่งสะท้อนว่าประชาชนแยกแยะระหว่างประโยชน์ที่ได้รับจากมาตรการของรัฐกับการตัดสินใจในการที่จะเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพัฒน์ครับผมท่านผู้ฟังครับผม
2: มาต่อที่ข่าวต่อไปนะผมรัฐบาลส่งเสริมนมพัทลุงยกระดับผลิตภัณฑ์สหกรณ์ไทยสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรและขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากครับ3มิถุนายนขออภัยครับ3สิงหาคม2519รัฐบาลเดินหน้าส่งเสริมสินค้าเกษตรกรและผลิตภัณฑ์จากสหกรณ์ไทยเพื่อเพิ่มโอกาสและการตลาดยกระดับมูลค่าสินค้าและสร้างรายได้ที่มั่นคงให้แก่เกษตรกรพร้อมเชิญชวนประชาชนช่วยอุดหนุนนมพัทลุงผลิตภัณฑ์นมโคแท้ 100% จากสหกรณ์โคนม

พัทลุงจำกัดซึ่งพัฒนาจากโครงการอาหารเสริมนมโรงเรียนสู่ผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ได้รับความเชื่อมั่นจากผู้บริโภคในภาคใต้มาอย่างยาวนานกว่า30ปีครับร้อยเอกหญิงพัฒนรัตน์ทองสวัสดิ์กรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลมีความสำคัญกับการพัฒนาศักยภาพสหกรณ์และเพิ่มขีดความสามารถในการจัดแข่งของสินค้าเกษตรกรไทยเพื่อเพิ่มความเข้มแข็งในเศรษฐกิจฐานรากโดยนมโคพัทลุงถือเป็นตัวอย่างของการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากความร่วมมือของเกษตรกรในรูปแบบของสหกรณ์ครับที่สามารถต่อยอดจากการผลิตนมจากโรงเรียนสู่ผลิตภัณฑ์จำหน่ายเชิงพาณิชย์ได้อย่างต่อเนื่องครับปัจจุบันสหกรณ์โคนมพัทลุงจำกัดมีสมาชิก64รายเลี้ยงโคนมมากกว่า 1,000 ตัวผลิตนมดิบเฉลี่ยวันละ9ตันเพิ่มเมื่อนำผลิตภัณฑ์นมโคโครงการอาหารเสริมนมโรงเรียนครอบคลุมพื้นที่5จังหวัดภาคใต้ตอนล่างได้แก่พัทลุงสงขลายะลาปัตตานีและนราธิวาสครับพร้อมพัฒนาผลิตภัณฑ์นมหลากหลายประเภทเช่นนมเปรี้ยวพร้อมดื่มไอติมและนมต้มซึ่งผลิตภัณฑ์จากนมโค 100% นอกจากนี้สหกรณ์ไทยโคนมพัทลุงยังมีส่วนช่วยบริหารจัดการนมดิบของประเทศโดยรับซื้อนมดิบส่วนเกินจากสหกรณ์โคนมไทยเดนมาร์กน้อยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เพื่อนำมาใช้ในการผลิตนมโรงเรียนช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการบริการและการจัดการผลผลิตและส่งเสริมความเข้มแข็งให้กับเครือข่ายสหกรณ์โคนมของไทยรัฐบาลยังคงสนับสนุนและพัฒนาสหกรณ์ไทยทั่วประเทศผ่านกรมส่งเสริมสหกรณ์ทั้งด้านเทคโนโลยีเครื่องจักรอุปกรณ์และประสิทธิภาพการผลิตระดับคุณภาพสินค้าเพิ่มมูลค่าของผลผลิตและสร้างความมั่นคงด้านอาชีพและรายได้ให้แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมในระยะยาวครับและนี่คือข่าวสารทั้งหมดในช่วงข่าวจิ๋วไทยวันนี้ครับผมกับผมขอเชิญทุกท่านรับฟังเพลงกันสักครู่ครับ

รายการตลอดอ่าวไทยขอเพลงได้นะคะ0754460000และ0864769383

0: ลับเข้ามาสู่รายการตลอดอ่าวไทยกันนะครับก็ขอขอบคุณนะครับทุกสายที่โทรเข้ามาขอเพลงนะครับตำลึงไม่ถึงจันนะครับคุณกันนิกานะครับขอกันเข้ามานะครับแล้วก็พี่หมูนะครับขอเพลงหนุ่มใต้พายรักของคุณเอกชัยศรีวิชัยนะครับแล้วก็คุณสมบัติมั่นยืนนะครับที่ขอเพลงกันเข้ามานะครับกับบทเพลงเพราะๆครับน้องหลุยน้องไอซ์ครับ
1: ครับผม
0: ช่วงยามบ่ายนะครับเราก็มีบทเพลงเพราะๆนะครับให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันด้วยนะครับหลังจากที่อาจจะทำงานมาทั้งกลางวันนี่ครึ่งวันแล้วนะครับก็อาจจะเหนื่อยนะครับแล้วก็มาฟังรายการตลอดอ่าวไทยแล้วก็มีบทเพลงเพราะๆนะครับเนื้อหาข่าวสารมาฝากท่านผู้ฟังด้วยครับน้องหลุยนะครับชอบฟังเพลงแนวไหนกันบ้างครับ
1: ส่วนมากก็จะเป็นเพื่อชีวิตครับผมหรือว่าสตริงครับผม
0: ครับ
1: ส่วนใหญ่ครับ
0: ครับส่วนมากจะเป็นสตริงยุคไหนครับ
1: ประมาณผมไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ว่าก็หลายปีอยู่ครับพี่หนุ่มครับ
0: ครับ
1: ช่วงของ GMM ครับ
0: แกมมี่ใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับของแกมมี่ครับผม
0: นิยมชอบเพลงแกมมี่นะครับถ้าพูดถึงเพลงแกมมี่ก็ต้องนึกถึงพี่เสกโลโซพี่เบิร์ดธงชัยนะครับที่เป็นนักร้องดังๆของแกมมี่นะครับน้องไอซ์นะครับชอบฟังเพลงแนวไหนบ้างครับ
2: เป็นเพลงแนวเพื่อชีวิตเหมือนกันนะผมฟังเป็นบอดี้สแลมครับ
0: บอดี้สแลมอย่างเดียวเลยใช่ไหมครับ
2: ครับผมกับคิลลี่ฟูลประมาณนั้นครับผม
0: ครับแล้วก็นอกจากบอดี้สแลมแล้วนะครับก็เพลงลูกทุ่งชอบไหมครับ
2: ลูกทุ่งก็ชอบครับผมเพราะว่าฟังบ่อยครับพ่อฟังบ่อยครับลูกทุ่ง
0: ครับส่วนมากก็จะชอบเพลงลูกทุ่งด้วยนะก็เป็นบทเพลงเพราะๆนะครับสำหรับน้องอุ๋ยน้องหลุยแล้วก็น้องไอ้นะครับแล้ววันเสาร์วันอาทิตย์นี้น้องหลุยน้องไอ้ทำอะไรบ้างครับอยู่บ้านครับ
1: ผมก็มีช่วยที่บ้านครับผมเพราะว่าเป็นวันที่1พอดีครับโครงการไทยช่วยไทยพัฒน์ก็เข้าพอดีครับสำหรับผู้ที่มาใช้สิทธิ์ครับผมบัตรสวัสดิการแห่งรัฐครับ
0: น้องไอ้ครับวันเสาร์อาทิตย์ทำอะไรบ้างครับ
2: ของผมจะเป็นการช่วยแม่เอาไปขายของครับก็เหมือนกับหลุยเลยครับผมเพราะว่าของผมจะเป็นช่วงนี้ไปช่วยเก็บหัวนโมครับ
0: ครับก็ที่ก็เป็นควันหลงนะครับจากงานวัดพระงานที่ประกาศนะครับวัดพระธาตุสวงมรดกโลกนะครับก็มีการแจกนะครับก็เป็นของที่ระลึกนะครับหัวนโมก็มีหลายคนนะครับไปหานะครับที่บริเวณลานทรายกันนะครับแล้วก็ปกตินี่วันสองวันอาทิตย์นอกจากจะช่วยแม่ทำงานแล้วก็ในส่วนในตอนกลางคืนนี่ก็ทำอะไรกันบ้างวันนี้ขอสัมภาษณ์น้องหลุยกับน้องไอซ์หน่อยนะครับกลางคืนนี่ทำอะไรกันบ้างครับ
1: กลางคืนก็จะมีทำงานครับที่อาจารย์สั่งมาในช่วงของการฝึกงานครับเพราะว่าเราไม่ได้เรียนก็จะมีเป็นบทเรียนออนไลน์ครับพี่หนุ่มครับสำหรับนักเรียนครับที่จะสามารถนะครับผมให้ได้ฝึกฝนครับผมหรือว่าหาความรู้เองนะครับผมคุณไอซ์ครับ
2: ครับผมประมาณนั้นครับ
1: ครับผมก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นงานครับผมที่เล็กน้อยครับสำหรับอาจารย์ก็จะส่งบทเรียนมาให้เราทบทวนนะครับผมเช่นเรื่องของ AI บ้างครับหรือว่าเรื่องของการเขียนโปรแกรมครับการโค้ดติ้งครับพี่หนุ่มครับ
2: ครับผมแล้วก็เป็นการดูแลเกี่ยวกับ
1: อุปกรณ์ IT นั่นเอง
2: ครับผม
1: ที่จะช่วยยืดอายุการใช้งานครับผมแล้วก็ฝึกให้นักเรียนนะครับผมได้รู้เรื่อง IT ไปด้วยครับพี่หนุ่มครับผม
2: แล้วก็เกี่ยวกับของผมที่มีงานก็คือเป็นตัดคลิปวิดีโอนะครับผมส่วนใหญ่แล้วก็รายงานประจำสัปดาห์นะครับปานนะครับพี่หนุ่ม
1: ครับผม
0: น้องหลุยนะครับปกตินี่กลางคืนนอกจากว่าตัดคลิปวิดีโอแล้วทำอะไรบ้างครับ
1: ก็มีงานของอาจารย์นี่แหละครับพี่หนุ่มครับผมที่ว่าเป็นบทเรียนเล็กๆน้อยๆครับไปช่วยฝึกงานครับผมเพื่อไม่ให้ลืมวิชาที่เรียนมานั่นเองครับพี่หนุ่มครับครับผม
0: ครับก็เป็นงานของน้องหลุยส์กับน้องไอนะทำแล้วก็วางแผนเป้าหมายไว้ชีวิตอย่างไรนะครับเมื่อจบการศึกษาครับทั้งน้องหลุยส์น้องไอครับ
1: เดี๋ยวจะไปต่อในระดับชั้นปริญญาตรีครับผมของน่าจะเป็นสาขาเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เทคโนโลยีนี่แหละครับพี่หนุ่มครับครับผมแล้วคุณไอว่าไงครับผม
2: ของผมจะเป็นการต่อมาอะไรเหมือนกันครับจะเป็นแผนเกี่ยวกับแผนครูครับผม
0: ค ครับก็ขอขอบคุณน้องลุยกับน้องไอ้นะครับที่มาเล่านะครับเรื่องของแผนเรื่องของประสบการณ์ชีวิตนะครับท่านผู้ฟังครับขออนุญาตนะครับท่านผู้ฟังที่จะสัมภาษณ์นะครับน้องลุยกับน้องไอ้นะครับเพราะว่าตอนนี้ก็ฝึกงานจนมาครบ2เดือนแล้วนะครับก็ยังเหลืออีกไม่ถึง1เดือนแล้วนะครับวันนี้ก็ไปเข้าสู่วันที่3แล้วนะครับก็เหลือเวลาอีกไม่กี่วันแล้วนะครับก็จะฝึกประสบการณ์ฝึกงานกันเสร็จนะครับมาติดตามข่าวสารกันอีกสักนิดนะครับท่านผู้ฟังครับเรื่องของท่านนายกรัฐมนตรีกันนะครับท่านนายกรัฐมนตรีนะครับก็ได้ลงพื้นที่นะครับจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับในการที่จะติดตามช่วยเหลือชาวนานะครับในการที่จะชาวนานะครับที่จะมุ่งยกระดับนะครับชาวนานะครับไม่มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนะครับท่านนายกรัฐมนตรีนะครับลงพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรีนะครับรับฟังปัญหาชาวนานะครับในการที่จะลดต้นทุนการผลิตเพิ่มรายได้เกษตรกรนะครับพัฒนาระบบชนรับประทานนะครับนายอนุทินชาญวีรกูลนะครับนายกรัฐมนตรีและก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับลงพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรีนะครับรับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะนะครับจากเกษตรกรในพื้นที่นะครับเพื่อลดต้นทุนการผลิตเพิ่มผลผลิตข้าวต่อไร่ส่งเสริมการผลิตข้าวคาร์บอนต่ำในระดับชุมชนนะครับก็เยี่ยมชมแปลงสาธิตการปลูกข้าวนะครับต้นทุนต่ำนะครับบริเวณท่านางเริงนะครับซึ่งเป็นพื้นที่ต้นแบบสำคัญนะครับในการเสริมให้เกษตรกรในท้องถิ่นนะครับปรับเปลี่ยนวิธีการทำนาเพื่อลดต้นทุนการผลิตนะครับโดยนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตรอัจฉริยะมาปรับใช้นะครับเพื่อเพิ่มรายได้และก็คุณภาพชีวิตของเกษตรกรในพื้นที่นะครับท่านนายกรัฐมนตรีนะครับก็ย้ำว่านะครับเกษตรกรนะครับก็คือกระดูกสันหลังของชาติภาคเกษตรกรรมนะครับเป็นรากฐานสำคัญนะครับในการผลิตอาหารและก็ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทยนะครับรัฐบาลได้หาแนวทางครับการเพิ่มรายได้นะครับจากการข้าวให้กับชาวนาไทยใช้เทคโนโลยีและก็นวัตกรรมเพื่อลดการใช้แรงงานและก็สารเคมีนะครับปรับปรุงพันธุ์ข้าวเพื่อให้ได้ผลผลิตต่อไร่สูงขึ้นนะครับแล้วก็การบริหารจัดการน้ำพัฒนาระบบชลประทานเพื่อให้ประชาชนทุกคนนะครับมีน้ำเพียงพอสำหรับการอุปโภคบริโภคและก็ทำการเกษตรนะครับพร้อมป้องกันนะครับอุทกภัยแล้วก็ภัยแล้งนะครับไม่ให้เกิดเหตุซ้ำซากนะครับไม่ก็เกิดความเสียหายน้อยที่สุดนะครับนี่สำหรับท่านนายกรัฐมนตรีนะครับก็ลงพื้นที่เลยนะครับจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับซึ่งก็เป็นแหล่งปลูกข้าวที่สำคัญของประเทศไทยด้วยนะครับและก็ในส่วนของกระทรวงศึกษาแล้วก็กระทรวงแรงงานนะครับที่จะเร่งพัฒนาทุนมนุษย์นะครับยกระดับการศึกษาพัฒนาทักษะที่ตลาดแรงงานต้องการนะครับหลังจากการเปิดงานนะครับ Thailand ยกกำลัง2นะครับประเทศไทยนะครับยกระดับทุนมนุษย์นะครับนายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการก็ได้ร่วมหารือกับนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์นะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานนะครับเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการศึกษาและแรงงานนะครับใน6ประเด็นหลักนะครับได้แก่การเรียนที่ตรงทักษะนะครับจบแล้วมีงานทำนะครับเชื่อมโยงการพัฒนาทักษะอาชีวศึกษาและก็การพัฒนาทักษะกับความต้องการตลาดแรงงานนะครับผ่านระบบสกิลแมชชิ่งแล้วก็ระบบเครดิตแบงค์นะครับการเทียบโอนประสบการณ์ภายใต้แนวคิดนะครับมีงานมีเงินมีนะครับแล้วก็ไม่มีเด็กคนใดนะครับถูกทิ้งไว้ข้างหลังนะครับขับเคลื่อนนโยบาย Thailand Zero Dropout นะครับเพื่อป้องกันแล้วก็แก้ไขปัญหาเด็กแล้วก็เยาวชนหลุดออกจากระบบการศึกษานะครับรวมถึงกลุ่มเยาวชนที่ไม่ได้อยู่ในระบบการศึกษานะครับแล้วก็การฝึกงานนะครับให้ปลอดภัยได้ประสบการณ์จริงแล้วก็ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายนะครับโดยเฉพาะผู้ที่มีอายุต่ำกว่า18ปีนะครับซึ่งต้องไม่ทำงานล่วงเวลาในส่วนของงานกลางคืนหรือว่างานอันตรายสำหรับเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีนะครับท่านผู้ฟังครับแล้วก็การป้องกันนะครับการใช้แรงงานเด็กผิดกฎหมายนะครับค้นหาแล้วก็ช่วยเหลือเด็กที่ถูกเสี่ยงครับใช้แรงงานหรือทำงานในสภาพแวดล้อมที่ไม่ปลอดภัยนะครับแล้วก็มีการดึงบุคลากรคุณภาพจากต่างประเทศนะครับการปรับปรุงระบบ e-work permit นะครับสำหรับครูและก็อาจารย์ชาวต่างชาตินะครับเพื่ออำนวยความสะดวกในการดำเนินการด้านใบอนุญาตทำงานและก็เพิ่มศักยภาพของประเทศไทยในการดึงดูดบุคลากรคุณภาพเข้าสู่ระบบการศึกษานะครับแล้วก็การปฏิรูปการศึกษาสู่การเรียนรู้เพื่อมีรายได้นะครับผลักดันการพัฒนาทุนมนุษย์ผ่านพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาตินะครับเพื่อทำให้เกิดการศึกษาไม่สิ้นสุดเพียงได้การได้รับแค่วุฒิบัตรนะครับแต่ต้อง เชื่อมโยงไปสู่การพัฒนาทักษะการสร้างรายได้และก็การมีงานทำนะครับความร่วมมือระหว่างกระทรวงแรงงานและก็กระทรวงศึกษาธิการนะครับก็จะเป็นกลไกสำคัญนะครับในการเชื่อมโยงการศึกษาการพัฒนาทักษะตลาดแรงงานนะครับให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันนะครับแล้วก็เป็นการวางรอยต่อแห่งอนาคตนะครับระหว่างการศึกษาทักษะและก็การมีงานทำนะครับเพื่อเปลี่ยนจากระบบที่เรียนจบแล้วค่อยหางานนะครับไปสู่ระบบที่ผู้เรียนมีทักษะมีประสบการณ์และก็มีเส้นทางสู่อาชีพนะครับตั้งแต่อยู่ในห้องเรียนนะครับเพราะว่าเป็นการยกระดับคุณภาพกำลังคนของประเทศให้มีทักษะตรงความต้องการของตลาดแรงงานและก็รองรับการแปลงของโลกการทำงานในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับก็การจับมือร่วมกันนะครับกระทรวงศึกษาแรงงานและก็กระทรวงศึกษาธิการนะครับเรียนด้วยแล้วก็มีงานทำด้วยนะครับก็อยากให้ทุกคนนะครับได้เรียนจบนะครับแล้วก็มีงานทำนะครับในสิ่งที่ตัวเองรักในสิ่งที่ตัวเองชอบนะครับเรียนกันแล้วก็สามารถที่จะใช้สกิลใช้ทักษะของตัวเองนะครับอย่างยูทูบเบอร์นะครับที่ชื่อดังนะครับน้องหลุยน้องไอซ์ครับอรุณนะครับอรุณนี่เรารู้จักใช่ไหมครับกับยูทูบเบอร์ที่เป็นเสียชีวิตที่ประเทศจอร์เจียนะครับเขาก็สามารถที่จะใช้แนวทางนะครับในการที่สร้างอาชีพนะครับตามความฝันของตัวเองนะครับแต่ว่าก็ต้องขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับกับน้องเขานะครับพี่ก็ได้ดูนะครับในช่องของน้องแล้วครับแล้วก็ติดตามมาดูด้วยนะครับกับเรื่องราวที่น้องอรุณนะครับได้เดินไปเดินทางไปท่องเที่ยวธรรมชาติแล้วก็มีในช่องยูทูบเบอร์นะครับที่ช่องยูทูบนะครับที่ได้เผยแพร่เรื่องราวนะครับนี่ก็เป็นเรื่องราวของการที่จะเรียนแล้วก็ใช้โอกาสในการที่จะสร้างอาชีพนะครับอาจจะเรียนอีกสาขาหนึ่งแล้วก็ใช้ความรู้สามารถที่เรียนมานะครับในการที่จะเป็นยูทูบเบอร์นะครับน้องหลุยน้องไอซ์ครับเดี๋ยวนี้โลกมันเปลี่ยนไปนะครับอยากเป็นยูทูบเบอร์กันบ้างไหมครับ
1: ยากนะครับแต่ว่าหน้ากล้องอาจจะ
2: เคยนิดหน่อย
1: ไม่คล่องคร
0: ับ ครับก็ต้องลองดูนะครับเดี๋ยวนี้โลกของออนไลน์ก็สามารถที่จะทุกคนเป็นผู้สื่อข่าวดูได้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้มันง่ายมากนะครับเราแค่มีโทรศัพท์เครื่องเดียวก็สามารถที่จะบันทึกภาพนะครับกับยุคที่ยุคสมัยที่เข้าสู่โลกเทคโนโลยีนะครับดังนั้นการที่จะเป็นสื่อมวลชนอาจจะเป็นเจ้าของทีวีก็สามารถที่จะทำได้นะครับแค่มีช่องนะครับมีช่องของเราเองก็ง่ายนิดเดียวนะครับช่องของแพลตฟอร์ม YouTube นะครับก็สามารถที่จะสร้างเรื่องราวสตอรี่ต่างๆได้นะครับให้คนมาติดตามแล้วก็สร้างรายได้ให้กับเราด้วยนะครับเอาละครับสำหรับรายการตลอดอ่าวไทยนะครับวันนี้ก็เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะครับก็ขอขอบคุณนะครับทุกคนทุกท่านนะครับที่ติดตามรับฟังรายการตลอดอ่าวไทยนะครับขอขอบคุณทุกสถานีที่ร่วมรับสัญญานะครับวันนี้พี่หนุ่มอารามบริกูลพร้อมด้วยน้อง
1: หลุยส์สุ
0: กุล
1: ไสยวิเชียรครับ
2: ไอ้ชาตเลิมคงคาวงครับ
0: ลาท่านผู้ฟังไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 14:00 น.กับอรัญญาชมชื่นนายกรัฐมนตรีพร้อมพิจารณาขยายโครงการไทยช่วยไทยพลัสหากเกิดประโยชน์ต่อประชาชนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
4: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
3: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
4: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
5: เรารักประเทศไทย
6: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
7: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา 18:00 น.ณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: นายกรัฐมนตรีพร้อมพิจารณาขยายโครงการไทยช่วยไทยพลัสหากเกิดประโยชน์ต่อประชาชนย้ำไม่ใช่นโยบายประชานิยมแต่มุ่งสร้างโอกาสให้ประชาชนพึ่งพาตนเอง
8: นายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยภายหลังลงพื้นที่สำรวจตลาดสี่ย่านเมื่อวานนี้โดยรับฟังเสียงสะท้อนจากประชาชนที่ต้องการให้ขยายโครงการไทยช่วยไทยพลัสว่าหากเป็นมาตรการที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนรัฐบาลพร้อมพิจารณาแต่ต้องคำนึงถึงความเหมาะสมกับสถานการณ์ยืนยันว่ารัฐบาลชุดนี้ไม่ใช่รัฐบาลประชานิยมแต่เป็นรัฐบาลที่มุ่งสร้างโอกาสให้ประชาชนยืนได้ด้วยตนเองหากมีความจำเป็นต้องกระตุ้นเศรษฐกิจพร้อมดำเนินมาตรการเป็นช่วงๆตามความเหมาะสมส่วนกระแสเรียกร้องให้เพิ่มวงเงินโครงการไทยช่วยไทยในระยะต่อไปขอให้สอบถามนายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังซึ่งกำกับดูแลงานด้านดังกล่าวผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: กระทรวงการต่างประเทศเร่งประสานทางการจอร์เจียเพื่อนำร่างฮลุนโซโลกลับประเทศไทยนางสาวใจไทยอุปการนิติเกษตรอธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยความคืบหน้ากรณีของนายบวรทัศน์เป่งสุขหรือฮลุนโซโลซึ่งเสียชีวิตในประเทศจอร์เจียว่าสถานเอกอัครราชทูตณกรุงอังการายังคงประสานงานกับทางการจอร์เจียอย่างใกล้ชิดเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนต่างๆโดยเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาครอบครัวผู้เสียชีวิตได้จัดทำหนังสือมอบอำนาจให้สถานเอกอัครราชทูตเป็นผู้ดำเนินการอย่างเป็นทางการแล้วโดยกระทรวงการต่างประเทศได้อำนวยความสะดวกในการจัดทำและส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้ประกอบการดำเนินการโดยการนำร่างผู้เสียชีวิตกลับประเทศไทยจะต้องดำเนินการภายหลังขั้นตอนเอกสารมอบอำนาจแล้วเสร็จซึ่งหากมีเอกสารยืนยันแล้วสถานเอกอัครราชทูตก็จะออกใบมรณบัตรและสามารถนำร่างกลับประเทศไทยได้ส่วนผลการชันสูตรศพขณะนี้ยังอยู่ระหว่างการตรวจพิสูจน์ตามกระบวนการนิติวิทยาศาสตร์ของทางการจอร์เจียและสามารถนำร่างกลับประเทศไทยได้โดยไม่จำเป็นต้องรอผลการพิสูจน์ดังกล่าว ฝรั่งเศสเพิ่มความเข้มงวดในการลงทุนจากนอกสหภาพยุโรปในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงนายกรัฐมนตรีเซบาสเตียงเลกอร์นูของฝรั่งเศสประกาศรัฐกฤษฎีกาฉบับใหม่เพิ่มความเข้มงวดในการควบคุมการลงทุนจากนักลงทุนนอกสหภาพยุโรปในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงของประเทศโดยกำหนดให้การเข้าซื้อหุ้นในบริษัทฝรั่งเศสที่ดำเนินธุรกิจด้านความมั่นคงตั้งแต่ร้อยละ10เป็นต้นไปจะต้องได้รับการอนุมัติจากรัฐบาลก่อนจากเดิมกำหนดไว้ร้อยละ25โดยจะมีผลบังคับใช้ภายในเดือนนี้ซึ่งครอบคลุมบริษัทสัญชาติฝรั่งเศสที่จดทะเบียนทั้งในและต่างประเทศขณะที่รัฐบาลฝรั่งเศสระบุว่ามาตรการดังกล่าวมีเป้าหมายเพื่อป้องกันการครอบงำกิจการและการเข้าถึงเทคโนโลยีสำคัญจากนักลงทุนนอกสหภาพยุโรปท่ามกลางสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างประเทศที่ทวีความรุนแรงขึ้นรู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 นค่ะ
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: เมื่อมีคนชวนกินเหล้าแต่นึกไม่ออกว่าจะปฏิเสธอย่างไรให้บอกไปตรงๆว่าไม่ฮะแม่ขอร้องไว้เมื่อเพื่อนชวนให้พูดไปว่าไม่ฮะกลัวเมียเป็นห่วงอะเมื่อขาประจำชวนไปเมาโทษทีวันนี้นัดต้องอ้ําไว้แล้วหรือเมื่อคนที่ทำงานชวนไม่ฮะหมอห้ามไว้หมอดูบอกว่ายิ่งกินยิ่งจนฝึกพูดปฏิเสธอย่างสม่ำเสมอเพื่อตัวเองและครอบครัวเลิกเล่าเข้าพรรษานี้สสส.เชียร์เต็มที่
1: คุณกำลังฟังคลื่นสื่อสร้างสรรค์ทันสมัยสไตล์ดิจิทัลพบข่าวสารและความบันเทิงครบครันได้ที่นี่ทุกวันสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพร FM 100 MHz

0: สวทชุมพรคลื่นแห่งความรู้พื้นที่แห่งสาระถ่ายทอดเรื่องราวเพื่อประชาชนติดตามทุกมุมมองอย่างสร้างสรรค์ในรายการสรรหามาเล่าเพื่อชาวชุมพรทางคลื่น FM 100 MHz
1: ครับผมก็สวัสดีครับผมวันนี้กลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับสำนักงานสถิติจังหวัดชุมพรนะครับซึ่งวันนี้ผมก็มากับพี่หมูครับตอนแรกก่อนอื่นเลยขออนุญาตแนะนำตัวก่อนนะครับก็คือกับผมครับนายพุทธิพงศ์บุรมานครับเป็นผู้ในการกลุ่มปฏิบัติการสถิติและดิจิทัลครับ
2: ค่ะพิมพรพมรนาคพนักงานสถิติค่ะ
1: ครับผมวันนี้ทางสำนักงานสถิติเองก็คืออยู่ในช่วงต้นเดือนเหมือนเคยนะครับแล้วก็มีภารกิจสำนักงานที่เป็นประจำอยู่แล้วในทุกเดือนที่เรามีการสำรวจในแต่ละเดือนนะครับซึ่งในเดือนนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเดือนที่เรียกว่าเป็นช่วงใกล้ท้ายงบประมาณแล้วนะครับซึ่งเราก็ยังมีโครงการสำรวจเช่นเคยนะครับซึ่งในวันนี้เราก็มีอยากจะเป็นเรื่องที่จะมาเล่าให้ทุกท่านได้ฟังก่อนว่าในเดือนนี้เรามีโครงการที่จะลงพื้นที่ไปสำรวจที่ไหนบ้างนะครับแล้วก็ว่าในแต่ละโครงการนี้วัตถุประสงค์เพื่ออะไรแล้วเราก็สำรวจที่ไหนบ้างนะครับซึ่งในเดือนนี้นะครับเดือนนี้เดือนสิงหานะครับก็คือเรามีทั้งหมดประมาณ6โครงการนะครับที่เรามีการลงพื้นที่นะครับสำรวจในเดือนนี้นะก็คือโครงการแรกนะครับประกอบไปด้วยโครงการสำรวจภาวะการทำงานของประชากรประจำปี69นะครับซึ่งโครงการนี้เราสำรวจมาตั้งแต่เดือนมกราเป็นต้นมาเลยจนยาวจนถึงเดือนนี้แล้วก็ในเดือนหน้าจนถึงสิ้นปีนี้เราก็ยังดำเนินการสำรวจอยู่นะครับซึ่งในเดือนนี้เราก็จะมีเหมือนเดิมครับเรามีการลงพื้นที่ทั้งหมด22พื้นที่ครับซึ่งในพื้นที่ของทางสถิติเราก็มีการแบ่งออกเป็นตามหมู่บ้านเอ่ยหรือว่าเป็นแผนที่ถ้าเป็นในเขตเทศบาลเมืองเราก็มีการแบ่งแผนที่ออกไปนะครับเนื่องจากว่าถ้าเกิดว่าในพื้นที่เทศบาลเมืองเนี่ยมันจะค่อนข้างใหญ่เราก็เลยจำเป็นต้องแบ่งพื้นที่ออกไปนะครับซึ่งในที่นี้เราจะเรียกทั้งหมดว่าเป็น EE นะครับซึ่งเราเรียกว่า22 EE นะครับซึ่งโครงการเนี่ยวัตถุประสงค์ก็คือเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลจำนวนประชากรแล้วก็ลักษณะต่างๆของกำลังแรงงานของประเทศนะครับชื่อก็บอกตามตรงชื่อเลยนะครับว่าโครงการนี้เป็นโครงการที่สำรวจภาวะการทำงานของประชากรนะครับก็คือเราต้องการที่จะทราบว่าประชากรในจังหวัดชุมพรแล้วเนี่ยแล้วก็ทั่วประเทศเนี่ยทำงานอะไรกันบ้างนะครับแล้วก็คนที่ทำงานอยู่ในจังหวัดชุมพรแล้วเนี่ยมีทั้งหมดเท่าไหร่โดยประมาณนะครับเพราะว่าเราเป็นการสำรวจกลุ่มตัวอย่างเราไม่ได้สอบถามกันทุกคนนะครับแล้วก็เพื่อใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการวัดอุปทานของแรงงานแล้วก็การเข้าสู่กำลังแรงงานนะครับแล้วก็เอาไว้ใช้ให้กับรัฐบาลในการวางแผนนโยบายนะครับในการส่งเสริมแล้วก็สนับสนุนเรื่องของการจ้างงานแล้วก็โครงสร้างการทำงานของแรงงานในประเทศไทยนะครับแล้วก็ไว้สำหรับประกอบการพิจารณาค่าแรงขั้นต่ำด้วยเช่นกันนะครับซึ่งในเดือนนี้นะครับเราก็มีทั้งหมดที่ไหนบ้างครับพี่หมูที่เราจะ
2: พื้นที่ในเดือนนี้นะคะของโครงการสำรวจภาวะการทำงานประชากรพ.ศ. 2569นะคะพื้นที่การปฏิบัติงานก็จะมีทั้งหมด6อำเภอค่ะก็จะแยกเป็นอำเภอเมืองค่ะตำบลวังไผ่ตำบลนาทุ่งค่ะแล้วก็ตำบลท่าตะเภาตำบลบ้านนานะคะส่วนอำเภอท่าแซะค่ะจะเป็นตำบลรอบๆตำบลเดียวเลยค่ะอำเภอปะทิวค่ะจะเป็นตำบลบางสนแล้วก็ตำบลเขาชัยราชค่ะส่วนอำเภอหลังสวนนะคะจะเป็นตำบลขันเงินตำบลนาขาค่ะอำเภอสวีค่ะเป็นตำบลนาโพตำบลนาสักค่ะและอำเภอสุดท้ายค่ะอำเภอละแมค่ะตำบลทุ่งคาวัดค่ะ
1: ครับอันนี้ก็เป็นโครงการแรกที่เราจะสำรวจครับก็คือจับสังเกตว่ามันจะมี2อำเภอที่เราไม่ได้จะเรียกได้ว่าคืออย่างที่บอกเราเป็นการสุ่มตัวอย่างนะครับซึ่งการสุ่มตัวอย่างในการลงพื้นที่ในแต่ละอำเภอเนี่ยไม่ว่าเราจะไปตำบลไหนก็ตามหรือว่าหมู่บ้านไหนก็ตามเราสุ่มมาด้วยระบบน้ำนั้นทางระบบสถิติเรานั่นเองนะครับซึ่งในที่นี้ก็คือเราไม่ได้สำรวจอย่างที่บอกเราไม่ได้สำรวจทุกที่เราเป็นการสำรวจกลุ่มตัวอย่างเท่านั้นนะครับเลยต้องสำรวจเพราะว่ามันเป็นการสำรวจเนาะไม่ใช่สัมมโนถ้าเกิดว่าก่อนหน้านี้เรามีการทำสัมมโนประชากรหรือว่าสัมมโนที่เพิ่งสำเร็จในบทบาทของจังหวัดชุมพรเราก็คือเป็นการสัมมโนอุตสาหกรรมนำร่องนะครับซึ่งเราสำรวจเลยทำสัมมโนเสร็จไปเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งอันเนี้ยเราจะสำรวจทุกที่เลยนะครับแล้วก็โครงการต่อมาครับเป็นโครงการสำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในครัวเรือนนะครับประจำปี69อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งโครงการที่เรามีการผนวกเราเรียกว่าผนวกเนาะผนวกไปกับโครงการก่อนหน้านี้ก็คือโครงการสำรวจภาวะการทำงานประชากรนะครับซึ่งโครงการนี้วัตถุประสงค์ก็คือเราต้องการที่จะทราบว่าประชากรเนี่ยมีที่ใช้คอมพิวเตอร์แล้วก็ใช้อินเทอร์เน็ตแล้วก็ใช้โทรศัพท์มือถือเนี่ยอยู่แค่ไหนนะครับเพราะว่าปฏิเสธไม่ได้เลยว่าปัจจุบันนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์เองหรือว่าอุปกรณ์เคลื่อนที่หรือว่าเทคโนโลยีต่างๆนี่คืออยู่รอบตัวเราไปหมดนะครับ ื่นเช้ามาแล้วก็ต้องมีการหยิบมือถือขึ้นมาก่อนนะครับแล้วก็นอกเหนือจากนั้นเนี่ยในการทำงานไม่ว่าจะเป็นออฟฟิศหรือว่าที่ไหนก็แล้วแต่ย่อมต้องมีคอมพิวเตอร์ด้วยเช่นกันนะครับไว้ติดต่อสื่อสารในการทำงานแล้วก็รวมไปถึงการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตอะไรพวกนี้นะครับเพื่อเราต้องการที่จะทราบว่าค่าเรื่องพื้นฐานเหล่านี้นะครับซึ่งปัจจุบันนี้เรามองว่าเป็นเรื่องพื้นฐานเนาะนะครับเรื่องอินเทอร์เน็ตเรื่องการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตอะไรเงี้ยนะครับเราไว้ใช้ให้รัฐบาลเนี่ยวางแผนนโยบายแล้วก็ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนเนี่ยมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องเทคโนโลยีนะครับมากยิ่งขึ้นนะครับซึ่งมีที่ไหนบ้างครับพี่หมูที่เราจะทำงาน
2: ของโครงการนี้ก็จะมีด้วยกัน6อำเภอเช่นเดียวกันนะคะจะเป็นอำเภอเมืองค่ะตำบลวังไผ่ค่ะตำบลนาทุ่งท่าตะเภาแล้วก็ตำบลป้านาค่ะส่วนอำเภอท่าแซก็จะเป็นแค่ตำบลเดียวเหมือนกันค่ะตำบลรับรองค่ะอำเภอปะทิวนะคะจะเป็นตำบลบางสนตำบลเขาชัยราชอำเภอหลังสวนค่ะเป็นตำบลขันเงินแล้วก็ตำบลนาขานะคะส่วนอำเภอสวีค่ะจะเป็นตำบลนาโพตำบลนาสักค่ะแล้วก็อำเภอสุดท้ายค่ะอำเภอละแมค่ะตำบลทุ่งคาวัดค
1: ่
2: ะ
1: อันนี้ก็เป็นโครงการที่2นะแล้วก็เป็นต่อมาเป็นโครงการที่3นะครับก็คือโครงการสำรวจแรงงานนอกระบบนะครับประจำปี69ซึ่งโครงการเนี้ยเราจะทำทั้งหมด3เดือนก็คือมีเดือนกรกฎาคมสิงหาแล้วก็กันยายนนะครับเราจะไม่ได้ทำตลอดทั้งปีเหมือนกับ2โครงการก่อนหน้านี้นะครับซึ่งโครงการนี้เนี่ยก็คือวัตถุประสงค์เพื่อที่เราต้องการที่จะทราบจำนวนแล้วก็ลักษณะต่างๆของประชากรที่มีการทำงานแล้วก็มีการได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายว่าได้รับสิทธิ์ต่างๆในการคุ้มครองตามกฎหมายครบถ้วนหรือเปล่านะครับรวมไปถึงข้อมูลที่เราได้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแรงงานในระบบหรือว่านอกระบบเองเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของลักษณะประชากรแล้วก็โครงสร้างอายุเพศต่างๆที่แรงงานไปอาศัยอยู่ไปทำงานอยู่ในที่ต่างๆเนี่ยคือมีแรงงานในระบบและนอกระบบมากน้อยแค่ไหนนะครับเอาไว้ไปใช้ประกอบในการออกแบบหรือว่าไปเรียกว่าตั้งกฎหมายหรือว่าสิทธิต่างๆที่จะคุ้มครองกำลังแรงงานในกลุ่มนี้ไม่ว่าจะเป็นในระบบหรือนอกระบบให้ครอบคลุมแล้วก็มีความปลอดภัยสำหรับตัวคนทำงานเองด้วยเช่นกันนะครับซึ่งสำหรับโครงการนี้มีที่ไหนบ้างครับพี่หมู
2: ค่ะสำหรับโครงการนี้นะคะก็จะมีทั้งหมด6อำเภอเช่นเดียวกันค่ะจะเป็นอำเภอเมืองนะคะตำบลขุนกระทิงค่ะตำบลท่าตะเภาค่ะตำบลบางหมากตำบลบางลึกตำบลหาดไซรีแล้วก็ตำบลนาทุ่งค่ะส่วนอำเภอท่าแซค่ะจะเป็นตำบลนากระตามค่ะอำเภอปะทิวค่ะเป็นตำบลชุมโคดอนยางแล้วก็สะพลีค่ะอำเภอหลังสวนเป็นตำบลวังตะกอค่ะอำเภอสวีค่ะเป็นตำบลด่านสวีแล้วก็อำเภอละแมอำเภอสุดท้ายค่ะตำบลละแมค่ะ
1: ครับผม3โครงการก่อนหน้านี้ก็คือเรามีการสำรวจโดยใช้แท็บเล็ตนะครับปัจจุบันนี้แต่ว่าคือไม่ใช่เสมอไปนะครับที่เราจะใช้แท็บเล็ตนะแต่ว่าโครงการนี้เรามีการเรียกว่าเรามีการทำอย่างนี้มานานพอสมควรนะครับก็คือเราใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการให้ทำการสำรวจให้มันสะดวกแล้วก็รวดเร็วยิ่งขึ้นนะครับรวมไปถึงแม้ว่าหลังจากเราสำรวจแล้วเนี่ยเราก็สามารถประมวลผลได้เลยได้รวดเร็วนะครับซึ่งโครงการนี้ถ้าเกิดว่าท่านผู้ฟังนะครับสนใจข้อมูลต่างๆไม่ว่าเรามีการสำรวจทุกเดือนอย่างที่บอกก่อนหน้านี้เรามีการสำรวจมาบ้างเช่นกันถ้าเกิดว่าท่านสนใจข้อมูลท่านก็สามารถขอดูข้อมูลผลการสำรวจที่สำนักงานสถิติได้เช่นกันนะครับต่อมาก็เป็นโครงการที่4ครับเป็นโครงการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือนประจำปี69นะครับโครงการนี้ก็เป็นอีกหนึ่งโครงการที่ค่อนข้างสำคัญเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าอยู่คู่กับสำนักงานมายาวนานแล้วก็เป็นโครงการที่สำหรับรัฐบาลไม่รู้ว่าเป็นปัจจัยหนึ่งแล้วกันนะเป็นหนึ่งปัจจัยที่เอาให้รัฐบาลเนี่ยเอาไปออกนโยบายหรือว่าออกกฎหรือว่าท่านน่าจะเคยเห็นเรื่องของ GDP หรือว่ารายได้ขั้นต่ำอันนี้ก็เป็นส่วนประกอบหนึ่งส่วนผสมหนึ่งแล้วกันนะที่เราไม่ว่าจะเป็นสภาพัฒน์เองเนี่ยเขาก็มีการนำข้อมูลของการเนี่ยไปประกอบแล้วก็มีการคิดค่าต่างๆนะครับส่วนหนึ่งก็มาจากโครงการนี้แหละนะครับซึ่งโครงการเนี่ยก็คือตามชื่อเลยครับว่าเราเป็นการสำรวจเรื่องของเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือนนะครับไม่ว่าจะเป็นโครงสร้างของสมาชิกในครัวเรือนแล้วก็ลักษณะที่อยู่อาศัยแล้วก็รายได้แล้วก็รายจ่ายนะครับแล้วก็รวมไปถึงหนี้สินของครัวเรือนด้วยเช่นกันนะครับแล้วก็ตลอดไปจนถึงสวัสดิการต่างๆที่แต่ละท่านได้รับนะครับว่าครอบคลุมตามที่รัฐบาลเขามีการดำเนินการให้หรือเปล่านะครับแล้วก็นอกจากนี้คือรัฐบาลเองเนี่ยก็คือเอาไว้ใช้ในการวัดสภาพคล่องความเป็นอยู่ของประชากรในกลุ่มต่างๆนะครับเอาไว้ใช้ในการกำหนดงบประมาณค่าใช้จ่ายส่วนตัวในการทำบัญชีรายได้ประชาชาติด้วยเช่นกันนะก็คือที่บอกไปเมื่อกี้นะครับก็คือเรามีการนี่เป็นหนึ่งในส่วนประกอบที่เราเอาไปใช้ในการคิดค่ารายได้ประชาชาตินะครับแล้วก็เอาไว้ใช้ในการเป็นแนวทางในการวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของเรือนนะครับแล้วก็เพื่อยกระดับความเป็นอยู่ให้ดียิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ตลอดไปจนถึงการประเมินการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคมของ เราด้วยเช่นกันนะครับในประเทศไทยเรานี่แหละนะครับซึ่งในโครงการนี้มีที่ไหนบ้างครับพี่หมู
2: ในโครงการนี้นะคะพื้นที่การปฏิบัติงานของโครงการนี้จะมีทั้งหมด2อำเภอค่ะจะเป็นอำเภอเมืองค่ะของตำบลบางหมากแล้วก็ตำบลนาทุ่งค่ะส่วนอำเภอละแมค่ะจะเป็นของตำบลละแมตอนนี้มีแค่2อำเภอค่ะ
1: ครับผมโครงการนี้ก็คือเราอาจจะสำรวจน้อยหน่อยนะครับแต่ว่าเนื่องจากว่าโครงการนี้เราเป็นการถามที่ค่อนข้างละเอียดพอสมควรนะครับใช่ครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของรายได้รายจ่ายนะครับรวมถึงหนี้สินด้วยอย่างที่บอกไปก่อนหน้านี้นะครับใช้เวลานานนะครับเวลาเราจะเวลาเจ้าที่เราลงไปเนี่ยก็คือเราจะมีการส่งเจ้าที่ลงไปในพื้นที่เนาะนะครับแล้วก็จะมีการนั่งสอบถามคุยกับประชาชนหรือว่าคนที่ตกเป็นตัวอย่างนั่นแหละซึ่งในแต่ละครั้งในแต่ละคนเดือนเนี่ยก็คือจะใช้เวลาประมาณเป็นชั่วโมงเลยแหละนะครับเพราะว่าในการถามเนี่ยมันค่อนข้างละเอียดนะครับแล้วก็เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ครบถ้วนนะครับอาจจะมีการทวนถามหรือว่าสอบถามเยอะนิดนึงแล้วก็หลังจากนั้นถ้าเกิดว่ามีข้อมูลที่ทางเจ้าที่เนี่ยจะตกหล่นไปอาจจะการโทรกลับไปสอบถามเพิ่มเติมก็มีด้วยเช่นกันนะครับอันนี้ก็เป็นโครงการที่4ครับแล้วก็เป็นโครงการต่อมาครับเป็นโครงการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับนโยบายของรัฐบาลนะครับตอนนี้ก็คือรัฐบาลที่ตั้งอยู่ในปัจจุบันนี้เนาะก็คือครบรอบ3เดือนแล้วนะครับโดยปกติเองสำนักงานสถิติก็คือจะมีการดำเนินการโครงการเนี้ยไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลชุดไหนก็ตามนะครับถ้าเกิดว่าเราจะมีการแบ่งออกเป็นประเมินผลการทำงานของรัฐบาล3เดือนมั่ง6เดือนมั่งแล้วก็1ปี1ปี6เดือนอะไรก็แล้วแต่นะครับแล้วแต่ห่วงเวลาแล้วกันนะครับซึ่งตอนนี้รัฐบาลชุดปัจจุบันก็คือดำเนินการมาครบ3เดือนนะเราก็เลยมีการทำโครงการนี้ขึ้นมาซึ่งวัตถุประสงค์ก็คือเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลข่าวสารการรับรู้แล้วก็ความพึงพอใจต่อนโยบายแล้วก็นโยบายการต่างๆที่ทุกท่านเห็นผ่านสื่อออนไลน์นะครับแล้วก็ท่านได้มีการใช้สิทธิ์เหล่านั้นไหมถ้ามีความพึงพอใจมากน้อยแค่ไหนอยากต้องการได้จะให้รัฐบาลปรับหรือว่ามีข้อเสนอแนะอื่นๆอะไรก็แล้วแต่ที่ท่านคิดว่ามันควรจะเป็นนะครับท่านก็นี่แหละโครงการนี้ก็คือเอาไว้ตอบโจทย์เป็นหนึ่งในการตัดสินใจของรัฐบาลนะครับซึ่งอันเนี้ยเอาไว้ใช้ติดตามแล้วก็ประเมินผลการทำงานของรัฐบาลด้วยเช่นกันแล้วก็เอาไว้ใช้ของโครงการรัฐบาลภายหลังการบริหารด้วยว่าเขาบริหารเป็นอย่างไรบ้างนะครับซึ่งโครงการนี้มีที่ไหนบ้างครับพี่หมู
2: ค่ะโครงการนี้นะคะจะมีทั้งหมดด้วยกัน5อำเภอค่ะจะเป็นอำเภอเมืองค่ะของตำบลบางลึกแล้วก็อำเภอท่าไซค่ะเป็นของตำบลนากตามค่ะอำเภอประทิวค่ะจะเป็นของตำบลสะพีค่ะแล้วก็อำเภอละแมค่ะจะเป็นของตำบลละแมเช่นเดียวกัน
1: ครับอันนี้ก็เป็นโครงการที่5เราไปก็เป็นโครงการสุดท้ายที่เราดำเนินการสำรวจในเดือนนี้นะครับเดือนสิงหาก็คืออันนี้เราจะไม่ได้มีการไปสำรวจที่ประชาชนนะครับอันนี้เราจะเป็นการลงพื้นที่ไปตามหน่วยงานราชการด้วยกันเองนะครับก็คือเป็นโครงการประเมินพื้นที่การก่อสร้างนะครับเพราะว่าอีกหนึ่งโครงการหลักที่อยู่คู่กับชาญเช่นกันก็คือเรามีการดำเนินการสำรวจทุกๆเดือนนะครับก็คือเราจะมีการไปสอบถามผ่านทางอบต.หรือว่าท้องถิ่นนะครับที่ต่างๆว่าในแต่ละที่เนี่ยไม่ว่ามีการขออนุมัติก่อสร้างที่ไหนบ้างแล้วก็ที่ว่าขออนุมัติก่อสร้างนี่คือแบบมีข้อมูลรายละเอียดปิดย่อยมากน้อยแค่ไหนนะครับซึ่งวัตถุประสงค์เนี่ยก็คือเพื่อต้องการที่จะทราบว่าการขออนุญาตก่อสร้างไม่ว่าจะเป็นโรงเรือนอาคารสิ่งปลูกสร้างหรือว่าอาคารอะไรแล้วแต่ที่ไม่ใช่โรงเรือนที่มันต้องมีการขออนุญาตเนี่ยนะครับเอาไว้ใช้ในการจัดทำบัญชีประชาชาติด้านการสะสมทุนนะครับแล้วก็คำนวณคันมูลค่าการก่อสร้างนะครับเพื่อที่การสร้างภาพรวมในประเทศนะครับแล้วก็ใช้จัดทำตัวชี้วัดที่อยู่อาศัยด้วยเช่นกันนะครับแล้วก็เอาไว้ใช้ติดตามธุรกิจอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์แล้วก็เสถียรภาพทางเศรษฐกิจนะครับซึ่งเรามีที่ไหนบ้างครับพี่หมู
2: อันนี้ก็จะมีทั้งหมดทั้ง8อำเภอเลยค่ะนี่จะเป็นอำเภอเมืองนะคะอำเภอท่าแสค่ะอำเภอปะทิวอำเภอหลังสวนค่ะอำเภอละแมอำเภอพะโต๊ะค่ะแล้วก็อำเภอหลังสวีค่ะสุดท้ายค่ะเป็นอำเภอทุ่งตะโกค่ะพี่บัตร
1: ครับอันนี้ก็เป็นสำรวจทุกอบต.เลยแล้วกันเนาะนะครับเรามีการสำรวจทุกทั้ง8อำเภอเลยเช่นกันนะครับซึ่งในการลงมาเที่ยวของสำนักงานเนี่ยนะครับเราก็จะมีการส่งเจ้าหน้าที่ลงไปนี่แหละนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยต้องยอมรับว่าการลงมาที่ของเจ้าหน้าที่ก็คือค่อนข้างลำบากนะครับเนื่องจากว่าวิชาชีพแอบแฝงค่อนข้างเยอะนะครับไม่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นคือไม่ว่าจะเป็นรูปแบบการโทรอะไรก็ตามหรือว่ามีการส่งจดหมายหรืออะไรก็ตามซึ่งต้องบอกว่าเจ้าที่ของเราเองเนี่ยก็คือบางทีเราลงพื้นที่เนี่ยเราอาจจะไม่ได้เจอตัวท่านเลยก็เป็นได้แต่ว่าบางทีเราจะไปเจอคุณพ่อคุณแม่หรืออาจจะเป็นคุณยายอะไรเงี้ยที่ท่านอยู่บ้านนะตอนนั้นที่เราไปอยู่เนาะซึ่งบางทีเนี่ยท่านอาจจะสงสัยว่าแบบเป็นคนที่ไหนมาบางทีท่านอาจจะสอบถามไปทางท่านไปทางเจ้าตัวเนาะนะครับเจ้าของบ้านที่อยู่ณขณะนั้นว่าได้มาหลอกไหมเผื่อบางทีไปเจอคุณยายอะไรเงี้ยคุณยายก็จะตกใจว่าแบบว่าท ทำไมถึงต้องมาถามในลักษณะนี้แล้วก็มาถามหาชื่อลูกสาวสมมุติอะไรเงี้ยครับซึ่งต้องบอกก่อนว่าถ้าเกิดว่ามีการอ้างตัวว่าเป็นเจ้าที่ของสำนักงานสถิตินะครับซึ่งในการถามข้อมูลเราเนี่ยเรายืนยันว่าเรามีการปกปิดเป็นความลับแน่นอนนะครับเราไม่มีการเปิดเผยให้ใครรับรู้รับทราบนะครับและข้อมูลทุกอย่างที่เรามีการสอบถามไม่ว่าจะเป็นเรื่องของรายได้หรือว่าหนี้สินเองเนี่ยนะครับข้อมูลทุกอย่างไม่ยึดโยงกับภาษีแน่นอนนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าท่านพบเจอหรือว่ามันอาจจะเป็นเรื่องบังเอิญซะมากกว่าแต่ว่าเราไม่ได้มีการนำข้อมูลของท่านไปเปิดเผยหน้าที่แห่งไหนนะครับข้อมูลทุกอย่างที่เราได้มาจากท่านอ่ะเราก็มีการนำข้อมูลเข้าไปประมวลผลเพื่อที่จะนำผลออกมาซึ่งในการนำเสนอผลการสำรวจต่างๆเนี่ยไม่ว่าจะทุกโครงการไหนก็แล้วแต่นะครับเราเสนอผลในรูปแบบของภาพรวมนะครับภาพรวมก็คือภาพรวมของจังหวัดเราเองหรือว่าภาพรวมของภาคของประเทศนะครับซึ่งเราไม่ได้นำเสนอในรูปของตัวท่านนะครับแต่ว่าในการถามก็แน่นอนล่ะก่อนที่มันจะขึ้นมาเป็นภาพรวมได้นั้นน่ะมันก็ต้องมาจากข้อมูลทุกอย่างที่ท่านได้ตอบผมมานั่นแหละนะครับทั้งหมดทั้งมวลก็คือเหมือนกับว่าอยากจะให้ความร่วมมือนะครับในการเจ้าหน้าที่ของเราในการลงพื้นที่ด้วยเช่นกันนะครับแล้วก็ในการตอบข้อมูลเนี่ยแน่นอนว่าเราก็อยากได้ข้อมูลที่เป็นจริงนะครับอาจจะได้ข้อมูลที่โอเคล่ะเขาเรียกว่าสอดคล้องแล้วก็สะท้อนของความเป็นจริงเพื่อที่ว่าเวลารัฐบาลหรือว่าเขารัฐบาลไหนก็แล้วแต่หรือว่ากระทรวงไหนที่จะนำข้อมูลของสถิติไปใช้เนี่ยเขามาดูข้อมูลสถิติแล้วก็โอเคล่ะสอดคล้องกับความเป็นจริงด้วยเช่นกันนะครับบางทีตัวเลขอาจจะแกว่งไปอะไรเนี่ยซึ่งอย่างที่บอกข้อมูลที่เราได้มาคือมันก็มาจากตัวท่านเองนั่นแหละนะครับแล้วก็ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับการลงพื้นที่เจ้าที่ของเราเนี่ยถ้าเกิดท่านยังไม่มั่นใจท่านสามารถขอดูบัตรได้เลยนะครับเจ้าที่เราคือเราจะมีการพกบัตรห้อยคอติดตัวทุกท่านอยู่แล้วนะครับซึ่งบัตรนั้นก็คือจะแสดงตัวตนว่าแบบเราเป็นเจ้าที่ของรัฐจริงๆนะครับซึ่งถ้าเกิดว่ายังไม่มั่นใจท่านสามารถโทรมาสอบถามขึ้นมาที่สำนักงานได้เลยนะครับจะมีเจ้าที่ที่อยู่ประจำที่สำนักงานอยู่แล้วแล้วก็พร้อมที่สแตนบายให้ข้อมูลว่าเนี่ยหรือท่านอาจจะไม่โทรตอนนั้นท่านอาจจะโทรหลังจากที่เขากลับไปแล้วก็ได้นะครับว่าเนี่ยเมื่อกี้มีเจ้าที่ของสำนักงานสถิติอ้างตัวว่าอย่างนั้นว่าอย่างนี้มาถามข้อมูลเรื่องอะไรก็แล้วแต่เรื่องของรายได้เรื่องของที่อยู่ว่าอยู่กี่คนอะไรเงี้ยนะครับท่านโทรมาถามได้เพื่อความสบายใจนะครับเพราะว่าเผื่อบางทีท่านอาจจะวิตกกังวลว่าแบบมีการมาถามข้อมูลเรื่องของจะยึดโยงภาษีไหมหรือว่าแบบจะเอาข้อมูลไปเรื่องของ BDBA เนาะปัจจุบันเนี่ยเรื่องข้อมูลส่วนบุคคลนี่คือแบบอะไรก็ไม่รู้ละอ้าง BDBA ไว้ก่อนนะครับแต่ว่าอย่างที่บอกเรามีการคุ้มครองข้อมูลของท่านอยู่แล้วนะครับไม่การเปิดเผยให้ที่ไหนนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นภารกิจหลักๆเลยแล้วกันที่เรามีการทำอยู่ทุกเดือนนะครับแล้วก็นอกเหนือจากนั้นเนี่ยนอกจากที่เราลงพื้นที่สำรวจแล้วเนี่ยทำงานสำนักงานสถิติก็มีทำข้อมูลอื่นๆด้วยเช่นกันนะครับไม่ว่าจะเป็นอันนี้จะเป็นที่เราเล่าไปเนี่ยคือเป็นโครงการที่เราทำเรียกได้ว่าอยู่คู่กับสำนักงานนะครับแล้วก็
2: เราลงพื้นที่สองอาทิตย์ด้วยใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับเราไปลงพื้นที่สองอาทิตย์ด้วยบางทีอาจจะงงว่าทำไมเราถึงคน
2: ของ
1: รัฐ
2: เจ้าที่ทำไมถึง
1: มาสองอาทิตย
2: ์มาสองอาทิตย์ได้ยังไงอะไรเงี้ย
1: ใช่ครับแต่ว่าต้องบอกก่อนว่าเราอะต้องการที่จะไปเจอพวกท่านนะเพราะบางทีเราเข้าใจว่าท่านอาจจะติดภารกิจทำงานเหมือนกันกับเราเนี่ยในวันธรรมดาเราก็จะจำเป็นต้องไปในสอทีเพื่อที่จะว่าแสดงตัวตนว่าเออเนี่ยเรามาด้วยความบริสุทธิ์ใจมาเจอเป็นแล้วนะนะครับมาถามข้อมูลไม่ใช่ที่อยากคิดที่จะโทรมาหลอกอะไรลักษณะนั้นนะครับอันนี้ก็เป็นงานของสำนักงานแล้วก็อีกอันนึงคือเนี่ยจริงๆเรามีงานทำงานร่วมกันกับจังหวัดด้วยเช่นกันนะครับอย่างเมื่อก่อนเมื่อกี้นี้ที่ผ่านพ้นไปเมื่อกี้นี้อย่างเช่นงานของปศุสัตว์เองถ้าเกิดทุกท่านถ้าเกิดได้มีการไปร่วมชิมทุเรียนนะครับไปชิมการทำอาหารไม่ว่าจะเป็นของปศุสัตว์โคเนื้ออะไรเงี้ยนะครับทางสำนักงานสถิติก็มีส่วนหนึ่งละกันเนาะเป็นช่วยขับเคลื่อนงานภารกิจในจังหวัดนะครับก็มีการลงพื้นที่นับคนที่มาร่วมงานนะครับซึ่งต้องบอกว่าก็ถือว่าตามเป้าในการที่ตอนนั้นคือเรามีการร่วมงานของทางปศุสัตว์เนาะนะครับเราก็นับคนได้จำนวนหนึ่งประมาณ 2,000-3,000 เลยแหละนะก็ถือว่าเป็นที่น่าพึงพอใจสำหรับทางบริษัทที่เขาได้ตอบรับกลับมาทางสำนักงานสถิติเนาะนะครับแล้วก็อีกโครงการนึงก็คือเรามีการเทศกาลของอำเภอสวีนะครับผมท่าอันนี้เราก็มีการร่วมประเมินด้วยเช่นกันนะครับอันนี้ทางจังหวัดก็คือเป็นเรียกได้ว่าให้ความไว้เชื่อใจในงานสถิติในการร่วมประเมินการจัดงานว่าในการจัดงานของอำเภอสวีเนี่ยมีสะท้อนความเขาเรียกว่าเรื่องอะไรบ้างที่ทางประชาชนหรือว่าผู้ไปเที่ยวงานเนี่ยต้องการแล้วก็อยากจะได้ปรับปรุงในเรื่องไหนท่านก็สามารถตอบมาได้แต่ว่าทั้งนี้นั้นคืองานจบไปแล้วนะครับแต่ว่าเรามาเล่าให้ฟังว่าแบบ
2: คนฟังเฉย
1: ใช่ เพราะว่ามันเป็นงานที่เรามีการทำร่วมกันกับจังหวัดอยู่แล้วนะครับเป็นประจำแล้วก็เป็นงานอื่นๆนะครับที่เรา มีอยู่แล้วแล้วก็นอกเหนือจากเนี้ยทางสำนักสถิติเนี่ยเรามีการข้อมูลน่ะเรามีข้อมูลให้ทุกท่านสามารถดูได้เรียกได้ว่าแบบย้อนหลังก็มีนะครับไม่ว่าจะเป็นโครงการอื่นก่อนหน้านี้ถ้าเกิดว่าท่านเคยฟังในเดือนก่อนๆหรือว่าท่านมีความเคยเห็น2เดือนก่อนหน้านี้เขามีการมาถามเรื่องโครงการโน้นโครงการนี้ท่านอยากจะติดตามผลสำรวจเหลือเกินว่าผลสำรวจออกมาแล้วมันเป็นยังไงบ้างไหนที่ไหนดูซิว่ามีการสำรวจแล้วนะข้อมูลไปไหนนะครับท่านสามารถเข้าไปดูที่เว็บไซต์ของสำนักงานได้นะครับไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์ของสำนักงานสิทธิจังหวัดชุมพรก็ได้เช่นกันหรือว่าท่านจะไปดูที่สำนักงานสิทธิแห่งชาติก็ได้เช่นกันนะครับซึ่งในนั้นน่ะก็จะมีการรวบรวมข้อมูลนะครับต่างๆที่เราได้มีการสำรวจเอาไว้เผยแพร่ให้ด้วยเช่นกัน

0: ร์ประสบการณ์เล่าเรื่องต่างเกี่ยวกับสมาธิให้ทุกท่านได้ฟังนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบพระคุณทุกท่านที่รับฟังนะครับแล้วก็ขอฝากสมาธิเอาไว้ด้วยเช่นกันด้วยนะครับผมขอบพระคุณมากครับขอบคุณครับ
1: ครบทุกสาระจุใจทุกเรื่องราวเต็มเปี่ยมไปด้วยคุณค่าเพื่อพี่น้องชาวชุมพรทุกวันจันทร์เวลา 14:07 น.ถึง 14:30 น.สรรหามาเล่าเพื่อชาวชุมพรทางสวทชุมพร FM 100 MHz

0: อวท.ชุมพร FM 100 MHz
1: โอกาสดีๆสำหรับผู้ประกอบอาชีพอิสระด้วยการสมัครเป็นผู้ประกันตนตรามาตรา40
2: ประสบอันตรายเจ็บป่วย
3: หรือทุพพลภาพก็ได้รับเงินทดแทนการขาดรายได
4: ้หากวันนั้นมาถึงต้องไม่เป็นภาระใคร
5: อายุครบ60รับบำเหน็จ

0: ไม่ต้องตรวจสุขภาพใช้บัตรประชาชนแค่ใบเดียวกับรูปแบบที่คุณเลือกได้ถึง5ทางเลือกครับสร้างความมั่นคงให้กับชีวิตสมัครเป็นผู้ประกันตนตรามาตรา404ครับ
1: ประดับกายด้วยความดีมีราศีกว่าประดับเพชรครับที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพรส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่100เมกะเฮิรตซ์จากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการประกันสังคมวันนี้จัดโดยสำนักงานประกันสังคมจังหวัดชุมพรครับ

0: สวัสดีค่ะรายการประกันสังคมวันนี้มาแล้วนะคะออกอากาศทางสวทชุมพรขึ้นความถี่ FM 100 MHz ค่ะทุกวันจันทร์ตั้งแต่เวลา 14:30 นถึงเวลา 15:00 นโดยประมาณนะคะวันนี้พบกับดิฉันค่ะนางถนอมศรีแพ่งอินตำแหน่งนักวิชาการประกันสังคมศรีค่ะและวันนี้มาพบกับพี่พิมพากาดารุณพงศ์นะคะนักวิชาการแรงงานชำนาญการรักษาการในตำแหน่งนักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษค่ะ
1: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้องค่ะ
0: ค่ะแล้วก็วันนี้รายการประกันสังคมวันนี้นะคะก็ยังมีข่าวสารเรื่องการเลือกตั้งมาฝากกันเช่นเคยนะคะเดี๋ยววันนี้ขออนุญาตให้พี่อ้อยนะคะแนะนำแล้วก็รายงานความคืบหน้านะคะเกี่ยวกับการเลือกตั้งที่จะมาถึงในช่วงกันยายนนี้ค่ะว่ามีความคืบหน้าหรือว่ามีการเปลี่ยนแปลงยังไงบ้างนะคะ
1: ค่ะก็ขอบคุณนะคะที่ให้มาแนะนำนะคะก็คือตามที่คณะกรรมการนะคะของการดำเนินการเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนของสำนักงานประกันสังคมนะคะซึ่งก็ได้มีประกาศลงเมื่อวันที่25พฤษภาคม2569ว่าให้มีการลงทะเบียนใช้สิทธิ์เลือกตั้งนะคะตั้งแต่วันที่1มิถุนายนนะคะถึง15กรกฎาคม69นี้นะคะแล้วก็เพื่อที่จะไปใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งก็คือวันอาทิตย์ที่27กันยายน2569เช่นเดียวกันนะคะก็คือตอนนี้นะคะก็คือได้มีคำสั่งนะคะศาลกลางนะคะศาลปกครองกลางนะคะได้มีคำสั่งนะคะให้ทุเลาการลงทะเบียนเพื่อใช้สิทธิ์เลือกตั้งนะคะเกี่ยวกับการเลือกตั้งคณะกรรมการนะคะทั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและฝ่ายผู้ประกันตนนะคะเพื่อว่าเป็นเหตุจำเป็นนะคะคือเมื่อมีการทุเลาเกิดขึ้นก็เป็นเหตุจำเป็นให้ส่งผลกระทบต่อการจัดการการเลือกตั้งนะคะซึ่งหากผลเป็นประการใดนะคะทางสำนักงานประกันสังคมจะแจ้งให้ทราบทุกช่องทางของทุกสื่อนะคะก็เดี๋ยวรอฟังข่าวไปพร้อมๆกันนะคะติดตามข่าวสารไปพร้อมๆกันนะคะว่ามีการเปลี่ยนแปลงอะไรเกิดขึ้นนะคะก็ช่วงนี้เราก็ทุเลาการดำเนินการจัดการเลือกตั้งไปก่อนนะคะ
0: ค่ะและนั่นก็เป็นความคืบหน้านะคะในการเลือกตั้งของบอร์ดประกันสังคมวันนี้ค่ะหากมีความคืบหน้ายังไงหรือว่ามีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรนะคะทางสำนักงานประกันสังคมก็จะมีข่าวสารแจ้งให้ผู้ประกันตนและก็ท่านผู้ฟังทราบกันอีกครั้งนึงนะคะเพีย
1: งค่ะก็มีการแจ้งทุกสื่อนะคะทุกทางช่องทางของสื่อนะคะ
0: ค่ะแล้วก็เดี๋ยวทางสำนักงานประกันสังคมก็จะขออนุญาตนะคะในช่วงท้ายนะคะในการแจ้งช่องทางการติดต่อกับทางสำนักงานประกันสังคมค่ะซึ่งสำนักงานก็จะมีบอกนะคะทุกสัปดาห์เลยนะคะว่าสำนักงานประกันสังคมเนี่ยสามารถติดต่อได้9ช่องทางเดี๋ยวจะนำมาฝากกันในช่วงท้ายๆของรายการนะคะช่วงนี้พักฟังเพลงกันสักหนึ่งเพลงค่ะแล้วเดี๋ยวกลับมาค่ะ

0: ก็ผ่านไปนะคะสำหรับบทเพลงที่นำมาฝากกันในวันนี้ค่ะพี่อ้อยค่ะก็เป็นกำลังใจให้กับท่านผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะแล้วก็ท่านใดที่อยากฟังบทเพลงอะไรก็สามารถแนะนำกันเข้ามาได้นะคะที่รายการประกันสังคมวันนี้จัดโดยสำนักงานประกันสังคมค่ะทางสวทชุมพรนะคะค่ะก็แนะนำกันเข้ามาได้ค่ะแล้วก็พี่อ้อยค่ะที่จะนำมาฝากกันในวันนี้นะคะเป็นเรื่องของการขอรับสิทธิประโยชน์นะคะวันนี้ขอมาใน2เรื่องนะคะก็จะเป็นในส่วนของกรณีสงเคราะห์บุตรค่ะพี่อ้อยค่ะ
1: สงเคราะห์บุตร
0: ค่ะแล้วก็กรณีบำเหน็จชราภาพบำนาญชราภาพนะคะซึ่งตอนนี้ผู้ประกันตนที่ครบสิทธิ์นะคะก็มายื่นกันเยอะนะคะค่ะในเรื่องของเงินสงเคราะห์บุตรนะคะมาเน้นย้ำกันสักนิดนึงผู้ประกันตนที่จะรับเงินกรณีสงเคราะห์บุตรท่านต้องนำส่งเงินมาแล้วอย่างน้อย12เดือนภายใน36เดือนนะคะท่านมีสิทธิ์ยื่นรับประโยชน์ทดแทนกรณีสงเคราะห์บุตรได้ค่ะทางสำนักงานประกันสังคมจะจ่ายให้กับผู้ประกันตนนะคะข่าวละ3คนเลยค่ะ
1: คุณใช่ไหมคะ
0: เดือนละ 1,000 เลยนะคะค่ะ
1: เอ๊ะแล้วถ้าเกิดว่ามีบุตร4คนล่ะคะ
0: มีบุตร4คนนะคะก็ต้องรอให้คนแรกนะคะรับครบ6ขวบไปก่อนนะคะถึงจะนำคนที่4มาร
1: ับสิทธิ์ต่อได้สิทธิ์ต่อแต่รับสิทธิ์ต่อนี้คือไม่ได้เริ่มตั้งแต่1ขวบใช่มั้ยคะ
0: ค
1: ือเริ่มณวันที่ต่อสิทธิ์จากคนแรกใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะอันนี้ก็ต้องเจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อมูลดูอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าผู้ประกันตนเนี่ยค่ะบุตรของท่านเกิดเมื่อไหร่นะคะแล้วก็มีการนำส่งเงินสมทบครบสิทธิ์หรือไม่ด้วยเช่นเดียวกันนะคะพี่อ้อยค่ะขอแจ้งนิดนึงนะคะสำหรับผู้ประกันตนที่ใช้สิทธิ์ฝ่ายชายกรณีสงเคราะห์บุตรเนี่ยค่ะท่านจะต้องจดทะเบียนสมรสนะคะหากว่าไม่ได้จดทะเบียนสมรสจะต้องใช้หนังสือรับรองบุตรนะคะประกอบเพื่อการพิจารณาจ่ายกรณีสงเคราะห์บุตรค่ะเพียงท่านนำสูติบัตรลูกนะคะแล้วก็ส่วนหน้าสมุดบัญชีเงินฝากที่จะให้ประกันสังคมโอนเงินให้นะคะก็จะเป็นรณรงค์ให้ผูกพร้อมเพย์กับหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนนะคะทั้งนี้เพื่อสะดวกในการขอรับสิทธิประโยชน์ทุกกรณีเลยค่ะพี่ยอด
1: ค่ะอันนี้เดี๋ยวขอสอบถามนิดนึงนะคะนี่ถามแทนผู้ประกันตนนะคะเผื่อบางท่านอยากว่าอยากจะสอบถามยังไงก็เดี๋ยวขอเป็นกระบอกเสียงถามให้แทนนะคะว่าถ้าสมมติว่าในครอบครัวนึงทั้งบิดาและทั้งมารดาเป็นผู้ประกันตนแล้วเราจะใช้สิทธิ์สงเคราะห์บุตรเหมือนอย่างที่แจ้งไว้เมื่อกี้ว่าบุตรครอบครัวนึงมี4คนใช่ไหมคะถ้าเกิดว่ามารดาใช้ไป3คนแล้วคนที่4ให้ใช้สิทธิ์บิดาได้ไหม
0: ได้ค่ะ
1: แต่ก็ต้องรอให้คนแรก
0: ถูกต้องค่ะก็คือเบิกได้คราวละ3คนแต่บุตรนะคะใช้สิทธิ์คนใดคนหนึ่งนะคะไม่ได้ใช้สิทธิ์ทั้งคู่นะคะแต่ในส่วนค่าคลอดนะคะก็จะให้ใช้ผู้ประกันตนฝ่ายหญิงมากกว่านะคะเพราะว่าผู้ประกันตนฝ่ายหญิงเนี่ยค่ะจะได้สิทธิ์ในเรื่องของเง
1: ิน
0: สงเคราะห์ค่ะเพื่อการคลอดบุตรนะคะแต่ในส่วนของกรณีสงเคราะห์บุตรนะคะไม่ว่าท่านจะเป็นฝ่ายหญิงหรือฝ่ายชายนะคะก็สามารถนำมาเบิกขอสิทธิประโยชน์ได้แต่ทางนี้ก็ต้องดูสิทธิ์ด้วยนะคะซึ่งจะเบิกได้บุตรคนเดียวนะคะเบิกได้แค่ผู้ประกันตนคนเดียวค่ะใช่ใช่แล้วค่ะค่ะทางนี้ก็ใครนะคะที่ยังไม่ได้รับสิทธิ์ในเรื่องของกรณีสงเคราะห์บุตรหรือว่าลืมไปนะคะก็สามารถยื่นเพิ่มเติมกันได้อันนี้ก็สามารถยื่นได้รับภายใน2ปีนะคะพี่อ้อย
1: ค่ะแล้วขอสอบถามเพิ่มเติมอีกถ้าสมมติว่าคลอดบุตรเนี่ยนับจำนวนครั้งไหมคะหรือว่าได้ตลอด
0: ทำมาได้เลยค่ะกี่ครั้งก็ได้นะคะ
1: ค่ะ
0: แต่ว่าตั้งแต่ครั้งที่3นะคะท่านก็จะได้แค่เงินแค่ค่าคลอด 15,000 บาทนะคะส่วนเงินกรณี
1: หยุดงานเพื่อการคลอด
0: นะคะท่านจะไม่ได้นะคะจะได้แค่2
1: ได้แค่2ท้องแรก
0: ใช่ใช่แล้วค่ะอันนั้นก็เป็นในเรื่องของกรณีสงเคราะห์บุตรแล้วก็พุ่งมาในเรื่องของการคลอดบุตรนิดนึงนะคะว่าใช้สิทธิ์ฝ่ายไหนจะคุ้มมากกว่านะคะค่ะส่วนใหญ่แล้วเจ้าหน้าที่ก็จะแนะนำนะคะนะถ้าเป็นผู้ประกันตนทั้งฝ่ายหญิงและฝ่ายชายนะคะเนาะค่ะอันนี้ก็เป็นในเรื่องของสงเคราะห์บุตรค่ะแล้วก็ต่อมานะคะที่จะนำมาฝากในเรื่องของกรณีชราภาพกันบ้างนะคะซึ่งทางนี้ทางสำนักงานประกันสังคมนะคะก็จ่ายเงินให้กับผู้ที่ครบอายุ55ปีแล้วก็สิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตนนะคะที่ให้กับผู้ประกันตนค่ะที่จะขอรับนะคะในเรื่องของการรับเป็นเงินก้อนหรือว่ารับเป็นรายเดือนเนี่ยค่ะก็จะต้องมาดูกันนะคะว่าท่านส่งเงินสมทบมาแล้วกี่งวด นะคะหากว่าผู้ประกันตนนะคะท่านใดที่นำส่งเงินไม่ถึง180งวดหรือว่าไม่ถึง15ปีทางสำนักงานก็จะจ่ายเป็นบำเหน็จนะคะเรียกว่าจ่ายทั้งก้อนนะคะพร้อมผลประโยชน์ตอบแทนนะคะ
1: เป็นก้อนเลยใช่ไหมคะถ้าไม่ถึง 180งวด
0: ใช่แล้วค่ะพี่ค่ะก็ในส่วนของผู้ประกันตนที่ขอรับนะคะก็จะได้ทั้งเงินที่สะสมไว้แล้วก็พร้อมผลประโยชน์ตอบแทนที่ทางสำนักงานประกันสังคมจ่ายให้ด้วยนะคะอันนั้นก็จะจ่ายในคราวเดียวเลยนะคะผู้ประกันตนสามารถติดต่อขอรับได้นะคะแล้วก็ในส่วนของกรณีเงินบำนาญชราภาพนะคะหากตรวจสอบไปแล้วส่งเกิน180งวดนะคะหรือว่า180เดือนเนี่ยค่ะก็คือทางสำนักงานจะจ่ายเป็นเงินรายเดือนให้กับผู้ประกันตนนะคะทั้งนี้จ่ายไปตลอดชีวิตด้วย
1: ใช่ไหมคะ
0: ค่ะแล้วก็ผู้ประกันตนนะคะที่จะมาเบิกกรณีไม่ว่ากรณีอื่นๆนะคะหรือว่ากรณีชราภาพอะค่ะแนะนำให้ผูกพร้อมเพย์กับหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนนะคะทั้งนี้เพื่อสะดวกในการขอรับสิทธิประโยชน์ด้วย
1: ค่ะแล้วก็ไม่ต้องมีเอกสารเยอะแยะใช่ไหมคะตอนนี้ลดขั้นตอนเอกสารด้วยนะ
0: คะ
1: ใช้พร้อมเพย์นะคะใครมีพร้อมเพย
0: ์แล้วก็ผู้ประกันตนที่จะขอรับสิทธิ์นะคะเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์เนี่ยค่ะสามารถยื่นผ่านระบบของ e-cell service ได้นะคะของสิทธิประโยชน์ค่ะแล้วก็เพียงแต่เข้าไปสมัครสมาชิกนะคะแล้วก็เข้าไปที่ผู้ประกันตนแล้วก็เลือกข้อมูลของเรานะคะกรอกว่าเราจะขอรับสิทธิประโยชน์กรณีอะไรนะคะ
1: เรากรอกใบสมัครเหมือนเรากรอกขอข้อมูลรับสิทธิประโยชน์นั่นแหละค่ะแต่จากที่เป็นกระดาษเนา
0: ะ
1: เราก็มาใช้เป็นระบบ
0: e-cell
1: service
0: ค่ะค่ะแต่นั้นก็นำมาฝากกันนะคะในเรื่องของกรณีชราภาพค่ะแล้วก็ท่านใดนะคะที่จะสอบถามนะคะเกี่ยวกับการขอรับสิทธิประโยชน์ต่างๆก็สามารถติดต่อกับทางสำนักงานประกันสังคมได้นะคะทั้งนี้เพื่อความสะดวกแล้วก็ความรวดเร็วนะคะท่านใดที่ส่งเคสหรือว่ายื่นขอรับสิทธิประโยชน์ไปแล้วนะคะที่ยังไม่ได้รับเงินจากทางสำนักงานประกันสังคมก็สามารถประสาน
1: ยื่นได
0: ้ไปได้ใช่แล้วค่ะค่ะช่วงนี้พักฟังเพลงกันอีกสักหนึ่งเพลงค่ะแล้วเดี๋ยวกลับมาค่ะ

0: ช่วงนี้ท่านผู้ฟังอยู่กับรายการประกันสังคมวันนี้จะด้วยสำนักงานประกันสังคมนะคะพี่อ้อยก็ยังมีข่าวสารมาฝากกันเช่นเคยนะจริงๆอยากอยู่ใช้เวลานานกว่านี้นะคะนะด้วยแต่ด้วยเวลานะคะนะคะก็มาถึงช่วงสุดท้ายของรายการแล้วนะคะยังเหลืออีก5นาทีสุดท้ายนะคะงั้นก็ขอประชาสัมพันธ์ในของมาตรา40ซึ่งเป็นน้องใหม่ของสำนักงานประกันสังคมกันบ้างนะคะวันนี้นำมาฝากกันในเรื่องของการรับสมัครแล้วก็สิทธิประโยชน์ที่ท่านจะได้รับนะคะก็ผู้ประกันตนที่สนใจนะคะสามารถสมัครได้ที่เซเว่นนะคะที่เราเรียกกันนะคะที่ท่านสามารถนำบัตรประจำตัวประชาชนใบเดียวค่ะไปสมัครได้เลยกับทางเซเว่นนะคะหรือว่าเคาน์เตอร์เซอร์วิสได้เลยค่ะแล้วก็ในส่วนของสำนักงานประกันสังคมนะคะหากท่านเดินเข้าไปหรือว่ามีญาติหรือว่ามีเครือข่ายก็สามารถสมัครได้นะคะพี่อ้อย
1: ค่ะผ่านเครือข่ายได้ด้วยนะคะ
0: ใช่แล้วค่ะคุณสมบัตินะคะของผู้สมัครเป็นมาตรา40ก็จะมีนะคะ1ค่ะมีสัญชาติไทยนะคะหรือว่า2เป็นผู้ถือบัตรประจำตัวประชาชนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยนะคะที่มีเลขบัตรประจำตัวหลักแรกนะคะเป็นเลข0หรือว่าเลข6หรือเลข7นะคะอันนี้ก็สมัครได้นะคะพี่อ้อยค่ะแล้วก็3นะคะท่านต้องมีอายุครบ15ปีบริบูรณ์ค่ะสมัครได้จนถึง65ปีบริบูรณ์ค่ะแล้วก็4นะคะหากเป็นผู้พิการก็ยังสามารถสมัครได้แต่ยกเว้นในส่วนของพิการทางสมองนะคะซึ่งผู้ประกันตนที่มีความพิการค่ะท่านต้องรับรู้สิทธิ์นะคะได้ด้วยนะคะถึงจะสมัคร
1: รับรู้ด้วยการสังคมเป็นผู้ประกันตนมาตรา40เนาะ
0: ใช่แล้วค่ะค่ะแล้วก็ในส่วนของสิทธิประโยชน์นะคะที่จะคุ้มครองก็จะมีเจ็บป่วยหรือว่าขาดรายได้นะคะทุพพลภาพแล้วก็เสียชีวิตแล้วก็ที่เพิ่มมาในทางเลือก300ค่ะก็จะเป็นกรณีสงเคราะห์
1: บุตรนะคะก็มีเงินสะสมด้วยนะคะในกรณีชราภาพ
0: ค่ะแล้วก็ช่องทางการชำระเงินนะคะก็จะเป็นแอปพลิเคชันทางธนาคารก็ได้นะคะไม่ว่าจะเป็นธนาคารกรุงไทยหรือว่าธนาคารธ.ก.ส.นะคะเพียงท่านเข้าไปที่จ่ายบิลค่ะแล้วก็ใส่เลขบัตรประจำตัวประชาชนนะคะเพียงเท่านี้ก็
1: สามารถชำระเงินได้นะคะ
0: แล้วก็อีกอย่างนึงนะคะก็ไปจ่ายที่
1: 7-Elevenได้นะไม่มีค่าธรรมเนียมนะคะ
0: ใช่แล้วค่ะไม่มีค่าธรรมเนียมด้วยนะคะอันนี้ก็นำมาฝากกันของมาตรา40ท่านใดสนใจสมัครนะคะก็สามารถสมัครกันได้ค่ะ
1: แล้วก็เหมือนอย่างที่คุณถนอมสีแจ้งไว้นะคะว่ามาตรา40มี3ทางเลือกใช่ไหมคะเมื่อกี้ทั้ง70บาท100บาทแล้วก็ทางเลือกที่3คือ300บาทสำหรับท่านใดที่เป็นผู้ประกันตนมาตรา40อยู่แล้วนะคะและต้องการจะเปลี่ยนแปลงทางเลือกว่าเผื่ออนาคตเรามีบุตรนะแล้วเราจะต้องใช้สิทธิ์สงเคราะห์บุตรหรือว่าเราอยากจะมีเงินออมเยอะขึ้นเราจะเปลี่ยนจากทางเลือกที่2ซึ่งเรามีเงินออมอยู่แล้วแต่เราไม่มีสงเคราะห์บุตรหรือเราจะเปลี่ยนจากทางเลือกที่2เนี่ยนะคะมาเป็นทางเลือกที่3เพื่อจะได้เงินออมเพิ่มขึ้นนะคะก็สามารถเปลี่ยนแปลงทางเลือกได้ทั้งนี้ทั้งนั้นก็สามารถกรอกแบบฟอร์มการเปลี่ยนแปลงทางเลือกได้ที่สำนักงานประกันสังคมเช่นเดียวกันค่ะ
0: ค่ะแล้วก็มาถึงช่วงสุดท้ายของรายการกันแล้วขอฝากช่องทางการติดต่อนะคะไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์ของสำนักงานประกันสังคมค่ะ www.sso.go.th นะคะสายด่วน1506นะคะแอปพลิเคชัน SSO Plus ค่ะแล้วก็รวมไปถึงนะคะ TikTok ค่ะ LINE นะคะหรือว่าแฟนเพจหรือว่า Twitter Instagram นะคะสามารถติดต่อสำนักงานประกันสังคมได้ทุกช่องทางเลยค่ะพี่
1: ใช
0: ่ค่ะแล้วก็วันนี้เราสองคนนะคะต้องลากันไปก่อนนะคะแล้วก็พบกันใหม่ในสัปดาห์ถัดไปค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับอรัญญาชมชื่นนายกรัฐมนตรีกำชับทุกหน่วยงานคุมเข้มมาตรการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไประ
4: วังมิจฉาชีพหลอกลงทุนทองคำและเทรดหุ้นปลอมอ้างผลตอบแทนสูงรวยไวกำไรเร็วสร้างโปรไฟล์น่าเชื่อถือชวนเข้ากลุ่มลับและหลอกให้โอนเงิน
5: อย่าลงเชื่อโฆษณาหรือแอปพลิเคชันที่ไม่น่าเชื่อถือในโซเชียล
4: ก่อนลงทุนตรวจสอบให้ชัดมีตัวตนจริงได้รับอนุญาตหรือไม่
5: จำไว้การลงทุนไม่มีทางรวยเร็วโดยไร้ความเสี่ยงหยุดคิดตรวจสอบจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา18นาฬิกาณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: นายกรัฐมนตรีกำชับทุกหน่วยงานคุมเข้มมาตรการรักษาความปลอดภัยให้กับประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้พร้อมเดินหน้าปราบยาเสพติดและของเถื่อนอย่างเต็มที
6: ่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ภายหลังเกิดเหตุปะทะระหว่างเจ้าหน้าที่กับกลุ่มค้ายาเสพติดในพื้นที่อำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสจนเป็นเหตุให้ตำรวจสถานีภูธรตากใบเสียชีวิต2นายว่าขณะนี้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่ระหว่างเร่งดำเนินการโดยในวันนี้พลเอกพนาแคล้วปลอดทุกข์ผู้บัญชาการทหารบกพร้อมด้วยพลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและทีมงานจะลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์พร้อมกำชับให้ฝ่ายปกครองประสานงานในการดูแลประชาชนรวมทั้งปราบปรามเรื่องยาเสพติดอย่างเต็มที่รวมไปถึงกรณีคนร้ายใช้อาวุธปืนก่อเหตุยิงบริเวณด้านหลังสถานีตำรวจภูธรลำใหม่อำเภอเมืองยะลาจังหวัดยะลาที่ย้ำข้อสั่งการในการระงับเหตุป้องกันเหตุและปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายโดยมีอำนาจดำเนินการได้ทันทีไม่จำเป็นต้องรอรายงานมายังรัฐบาลส่วนการตั้งข้อสังเกตว่าความรุนแรงที่เกิดขึ้นต่อเนื่องเป็นผลจากการระงับการพูดคุยกับกลุ่มผู้เห็นต่างหรือไม่นายกรัฐมนตรียืนยันว่าการพูดคุยยังคงดำเนินควบคู่กับมาตรการป้องกันและปราบปรามขณะที่การเยือนประเทศอินโดนีเซียในวันนี้จะมีการหารือประเด็นสำคัญทางด้านเศรษฐกิจความมั่นคงความร่วมมือระหว่าง2ประเทศรวมถึงการขอความร่วมมือในประเด็นการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วยผลิตนาถขวัญแสนสุขรายงาน
1: ด้านสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานราธิวาสเขต2สั่งปิด3โรงเรียนในพื้นที่ตากใบจังหวัดนราธิวาสชั่วคราวหลังเกิดเหตุคนร้ายยิงตำรวจจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย
7: นายสมพงษ์แสนโคตรผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาสเขต2เปิดเผยว่าจากกรณีคนร้ายใช้อาวุธปืนยิงเจ้าหน้าที่ตำรวจบริเวณหมู่6บ้านกูปูตำบลไพรวันอำเภอตากใบส่งผลให้ตำรวจเสียชีวิต2นายและได้รับบาดเจ็บ4นายขณะที่เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงยังคงปิดล้อมตรวจค้นพื้นที่อย่างต่อเนื่องเพื่อความปลอดภัยสูงสุดของนักเรียนครูและบุคลากรทางการศึกษาจึงสั่งการให้ผู้บริหารสถานศึกษาปฏิบัติตามแผนเผชิญเหตุโดยสั่งปิดการเรียนการสอนชั่วคราว3โรงเรียนได้แก่โรงเรียนไพรวันโรงเรียนบ้านกูบูและโรงเรียนบ้านกอสวาดจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายผอ.สพป.นราธิวาสเขต2ระบุว่าจะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและให้ความสำคัญสูงสุดกับความปลอดภัยของนักเรียนครูและบุคลากรทางการศึกษาพร้อมขอความร่วมมือผู้ปกครองติดตามประกาศจากโรงเรียนและหน่วยงานราชการอย่างต่อเนื่องวิรพัฒน์เพชรสูตรสวท.สุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกำชับกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชช่วยเหลือช้างสีดอทองม้วนและลูกช้างพลัดหลงในจังหวัดกาญจนบุรีอย่างเต็มที
8: ่นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพร้อมด้วยนายอัศพลเจริญชันสาอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชลงพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีติดตามความคืบหน้าการช่วยเหลือช้างป่าสีดอทองม้วนและลูกช้างป่าพัดหลงณอุทยานแห่งชาติไซโยกพร้อมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่และทีมสัตวแพทย์ที่ปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องพร้อมกล่าวว่าได้กำชับให้กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชยกระดับศักยภาพทีมสัตวแพทย์ทางด้านเครื่องมืออุปกรณ์และเวชภัณฑ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการช่วยเหลือและรักษาสัตว์ป่าสิ่งสำคัญขอขอบคุณทีมสัตวแพทย์เจ้าหน้าที่กรมอุทยานและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายที่ทุ่มเทปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่แม้จะเป็นภารกิจที่ยากและมีความเสี่ยงสูงโดยกระทรวงทรัพย์จะสนับสนุนการปฏิบัติงานอย่างเต็มที่ปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 น.ค่ะ
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

ถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์น้อมศิรการกราบแทบพระยุคลบาทด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานเมดโคเอเนอร์จีไทยแลนด์บัวหลวงลิมิเต็ด

0: ชฟรอนเราเป็นพันธมิตรทางพลังงานที่อยู่เคียงข้างสังคมไทยมากกว่า60ปีเราร่วมสร้างความมั่นคงและยั่งยืนทางพลังงานจากวันแรกในการร่วมบุกเบิกการผลิตพลังงานในประเทศจนถึงวันนี้เรามุ่งมั่นพัฒนาพลังงานที่สะอาดขึ้นกว่าเดิมในทุกๆวันเพราะเราเชื่อมั่นในการมุ่งสู่อนาคตสังคมคาร์บอนต่ำไปด้วยกันเชฟรอนพัฒนาพลังงานเชื่อมั่นพลังคน
1: วันนี้ยาวไปเดี๋ยวพี่ขับเองไอ้น้อง
2: เดี๋ยวนะพี่เมาไหมเนี่ย
1: เมาแล้วไงอ่ะไม่สะเทือนพี่อยู่แล้วแค่นี้เองสบาย
2: ไม่เอาดีกว่าพี่เรียกแท็กซี่ดีกว่าปลอดภัยกว่าเยอะเลย
1: โอ้ยเกือบตายแล้วไหมเนี่ย
2: เห็นไหมพี่วินาทีเดียวก็เฉียดตายได้แล้วชีวิตคนเราไม่มีปุ่มรีเซ็ตนะพลาดครั้งเดียวไม่มีโอกาสแก้ตัวนะพี
1: ่ไม่เอาอีกแล้วเรียกแท็กซี่เถอะเมาไม่ขับอีกแล้ว
3: อย่าปล่อยให้ความสนุกจบลงด้วยความสูญเสียเมาไม่ขับกลับบ้านปลอดภัยด้วยความห่วงใยจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
4: เหนื่อยจากหนักลองหาเวลามาพักสายตามองขอบฟ้าที่อ่าวไทยดูไหมครับทับทีซีฟู้ดปลาคาชุมพรเราเตรียมบรรยากาศริมทะเลสุดชิลไว้รอคุณพร้อมกองทัพอาหารทะเลสดๆที่ยกขึ้นจากเรือทั้งกุ้งหอยปูปลาที่เด็ดอยู่ที่น้ำจิ้มซีฟู้ดรสแซ่บสูตรเฉพาะของร้านรสชาติอร่อยถูกปากในราคามิตรภาพที่ใครๆก็ประทับใจมื้อเย็นมื้อกลางวันจัดเลี้ยงฉลองเปิดบริการทุกวันตั้งแต่เวลา 11:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองที่นั่งได้ที่เจแมม095-264-5456 และเสียสิน065-465-3638คิดถึง

ลาที่ท่านรอมาถึงแล้วครับณแหล่งนี้ที่พักจิตณแหล่งนี้เรามีมิตรที่ยิ่งใหญ่ณแหล่งนี้เรามีสุขกว่าที่ใดณแหล่งนี้สายทานใจไหลสู่เราท่านจะได้พบกับนักร้องขวัญใจแฟนเพลงที่ท่านให้การรอคอยฟ้าสร้างเขาขึ้นมาเพื่อร้องเพลงกล่อมท่านโดยแท้จริงแฟนเพลงทั่วฟ้าเมืองไทยต่างยอมรับให้นั่งอยู่บนบัลลังก์ใจเป็นเวลายาวนานแม้ว่ามีอยู่หลายครั้งที่มรสุมร้ายพยายามกระหน่ำและกระหน่ำอีกเพื่อจะให้ลูกทุ่งหนุ่มผู้นี้ต้องดับดิ้นไปแต่ด้วยความเป็นนักสู้ชีวิตและยึดหลักความจริงเป็นที่ตั้งเขาจึงรอดพ้นจากภัยวิบัติเหล่านั้นไปโดยปริยายปีแล้วปีเล่าปีเก่าปีใหม่งานวิกงานวัดบ้านนอกในกรุงบ้านทุ่งแดนไกลที่เขาสัญญาไว้ต้องไปพบกับแฟนเพลงทั่วทุกสถานที่แต่วันเวลาที่จะเป็นของตัวเขาเองนั้นช่างหาลำบากยากนักวันใดว่างจากการแสดงต้องมาถึงเสียงหามรุ่งหามค่ำแทบล้มประดาตายแฟนเพลงที่รักและเคารพยิ่งทุกท่านครับสี่ห้องใจของท่านว่างสำหรับเขาเสมอสำหรับศิลปินผู้นี้ช่วงเวลาต่อจากนี้เป็นต้นไปขอเชิญท่านพบกับสุดยอดลูกทุ่งไทยขวัญใจคนเดิมสายันสัญญา

อกตังทุกขตังเซยโยความไม่ความชั่วไม่ทำเซยเลยดีกว่านะครับสวัสดีคุณผู้ชมคุณผู้ฟังที่รักทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการลูกทุ่งบันเทิงอีกครั้งนะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพรคลื่นความที่ FM 100 MHz นะครับบ่ายๆอย่างนี้เวลาดีเวลาลูกทุ่งบันเทิงครับกับผมดีเจไม่นาเก้าบ่าวกอยกิตติพงษ์พนมสวรรค์นะครับเพลงแรกเปิดรายการไปก็เช่นเคยแล้วครับเป็นเพลงรักจนล่องนะครับจากการขับร้องของสายันสัญญาติดค้างน้องเปิ้ลไว้เมื่อวันศุกร์นะครับตั้งแต่วันศุกร์แต่พอดีหลวงเล็กบอกว่าขอเพลงสายันสักเพลงหนึ่งเช่นเคยผมก็เลยเอารักจนล่องนี้แล้วครับเป็นแจมกันสองคนก่อนแล้วกันนะครับระหว่างของหลวงเล็กกับน้องเปิ้ลนั่นเองนะครับเพลงรักจนล่องของสายันสัญญาเพลงนี้ครูนพนันขวัญประภาเป็นผู้ประพันธ์นะครับสังกัดเดิมของเพลงนี้บันทึกตอนนั้นก็เป็นของบริษัทสยามแผ่นเสียงนะครับในช่วงนั้นเพลงนี้ลงเลขข้อมานะครับบอกว่าหมอภัยพี่วันเพ็ญนะครับพี่วันเพ็ญคุณกระทิงพี่สายุทธสุพรรณวงศ์ปาติสนวพรพี่มีบุญคุณกระทิงพี่ภาณีสวทชุมพรนะครับแล้วก็ลวงใกล้สาวจีสะอยากลุงคิดคุณกระทิงผู้ใหญ่เหล็กนะครับคุณอ่อนสุภาสาวเหล็กเสริมช่วยนายหัวหนับคอทล่มนะครับบ่าวอีทหรือว่าผู้ช่วยอีทนะครับณตอนนี้ก็คงพูดได้นะครับว่าเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่หมู่ที่ใช่แล้วหมู่ที่3นะครับหมู่ที่3ของตำบลคุณกระทิงนั่นเองนะครับ ขออภัยครับรวมถึงมอบให้คุณแดงจันทร์รัตน์ซะอยากด้วยนะครับขอบคุณพี่ชายใจดีที่น่ารักนะครับล่วงเล็กประธานซาแพกาแฟนาวัดเหมือนเดิมแล้วครับขอเพลงรักจนล่องมานะครับพบเจอกันวันนี้ต้องกับวันพุธขออภัยครับลืมอีกเช่นเคยแล้วครับวันนี้วันจันทร์ที่3สิงหาคม2569นะครับวันนี้ตรงกับวันแรม5ค่ำเดือน8ลั่งนะครับ8ลั่งปีมะเมียจุลศักราช1388แล้วก็คริสตศักราช2026นะครับวันนี้เขาบอกว่าประกอบการมงคลย้อยได้บางเวลานะครับถอยรถไม่ออกจากอู้ได้บางเวลาเช่นกันนะครับเวลาในบางเดี๋ยวผมจะบอกนะครับวันนี้เขาบอกวันนี้นะครับเขาบอกว่าเรื่องการงานโดดเด่นนะครับได้รับโอกาสนุ่นนำนะครับจากผู้ใหญ่แต่ควรเน้นทำงานล่างบ้านเงียบๆด้วยความรอบคอบนะครับในเรื่องของการเงินวันนี้เขาบอกว่ามุนเวียนพอใช้มีรายรับตามเกณฑ์สิทธิโชคแล้วก็ควรงดเว้นการเสี่ยงโชคแล้วก็การลงทุนก้อนใหญ่นั่นเองนะครับในเรื่องของความรักวันนี้เขาบอกว่าอบอุ่นไปด้วยความเข้าใจเกื้อกูลกันดีนะครับคู่รักควรชวนกันวางแผนอนาคตที่มั่นคงนะครับส่วนคนโสดวันนี้มีโอกาสพบกับคนทุกข์ใจโปรไฟล์เด่นนะครับมาผัวพันในรอบวันนั่นเองนะครับทีนี้มาถึงช่วงของเวลาดีนะครับวันนี้เขาบอกว่าถ้าถอยรถไม่ออกจากอู่นะครับก็ช่วงเวลาดีก็คือ18:19 น.ถึง20:20 น.นะครับ18:00 น.นี่คือโชว์รูมของปิดไปแล้วนั่นแหละครับเห็นเขาบอกมาวันนั้นผมก็หวาไปตามนั้นแหละครับสีมงคลวันนี้เป็นสีฟ้าสีน้ำเงินสีเขียวนะครับที่คาดไม่ได้ก็คือสีเหลืองนั่นเองนะครับส่วนสีอับโชคเป็นสีแดงแล้วก็สีชมพูทิศมงคลวันนี้นะครับเขาบอกว่าเป็นทิศเหนือนะครับแล้วก็ให้หันหน้าไปทางทิศนี้เพื่อรับมหาโชคลาภบารมีแล้วก็ความเป็นสีริมงคลนั่นเองนะครับแล้วก็วันนี้เป็นวันรากาธาตุดินเหล็กนะครับภาษาจีนเขาเรียกว่ากี้อิ้วสิงทุกชะโลกกับคนที่เกิดปีมะร่วงปีชะลูแล้วก็ปีมะเส้งนะครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังที่เกิดปีท่อวันนี้เขาบอกว่าให้ระวังเรื่องการปะทะรุนแรงโดยตรงแล้วก็มีเกณฑ์ที่จะเกิดอุบัติเหตุฉับพลันจากการสั่นจอนะครับหรือว่าเสียสับกระทันหันห้ามใจร้อนเด็ดขาดนะครับคำว่าห้ามใจร้อนเด็ดขาดนี่ก็มีห้ามมาทุกวันเลยทีเดียวนะครับก็เป็นเรื่องราวที่ดีนะครับเมื่อได้ที่ใจร้อนก็จะทำให้ผ่านเสียเรื่องไปทุกๆเรื่องนั่นเองนั่นแหละครับสำหรับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังที่เกิดปีชวดนะครับวันนี้เขาบอกว่าให้ระวังเรื่องปัญหาอึดอัดใจจากคำพูดนะครับข้อตกลงที่มีข้อผิดพลาดคลาดเคลื่อนหรือทุกข์เอาเปรียบเบียดเบียนพ้นประโยชน์อย่างไม่เป็นธรรมนะครับสำหรับเด็กที่จะเกิดในวันนี้นะครับเขาบอกว่าจะเป็นเด็กที่ไหวพริบดีมีเสน่ห์มีความรับผิดชอบแต่แอบดื้อเงียบนะครับนั่นคุณพ่อคุณแม่ก็ควรเสริมด้วยฝึกให้เขารู้จักปล่อยวางแล้วก็เพิ่มความยืดหยุ่นแล้วก็สร้างความมั่นใจในตัวเองนั่นเองนะครับนี่ก็เป็นเรื่องของคำพยากรณ์การใช้ชีวิตประจำวัน
ประจำวันจันทร์ที่3สิงหาคม2569นะครับในรายการลูกทุ่งบันเทิงในช่วงแรกทางสวทชุมพร FM 100 เมกะเฮิรตซ์นะครับก็เช่นเคยแล้วครับประชาสัมพันธ์กันทุกวันเลยทีเดียวนะครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังสามารถรับฟังได้ทางเครื่องรับนะครับนะเครื่องความที่ร้อยเมกะเฮิรตซ์แล้วก็สามารถรับชมได้ทาง Facebook Live นะครับFacebook Live กับเพจของสวทชุมพรนะครับในนั้นก็จะมีเรื่องราวข่าวสารต่างๆบางทีผมบอกไปทุกๆครั้งหลายๆครั้งที่ผ่านมานั้นนะครับเป็นเรื่องราวของหน่วยงานราชการนะครับปฏิบัติหน้าที่เพื่อพี่น้องประชาชนนะครับได้ประชาสัมพันธ์ยื่นในเพจของสวทชุมพรนะครับสามารถกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดคอมเมนต์มาได้นะครับไม่ว่าจะเป็นคอมเมนต์บอกเล่ากันนะครับบรรยากาศที่บ้านเป็นยังไงมั้งนะครับที่ท่านรับฟังหรือว่าเสียงชัดเจนดีไหมอะไรยังไงนะครับรวมถึงคอมเมนต์นี้ก็สามารถขอเพลงมาได้ในคอมเมนต์ของ Facebook Live ด้วยเช่นกันนะครับแต่ว่าคุณผู้ฟังที่รับฟังอยู่ทางเครื่องรับวิทยุในขณะนี้นะครับต้องการที่ชมรายการหรือว่าขอเพลงเช่นเดิมนะครับก็สามารถโทรศัพท์เข้ามาได้ที่077111433แล้วก็077504101นั่นเองนะครับเอาละครับมาถึงใครที่เข้ากันเข้ามาแล้วบ้างนะครับพอผมไลฟ์สดปั๊บพี่อเนกพริกไทยมาปุ๊บทันทีเลยนะครับพี่อเนกพริกไทยส่งสติ๊กเกอร์รัวๆมาเลยนะครับ 3-4 ตัวเลยทีเดียวน้องอำนาจจันทร์ประนดเข้ามาแล้วนะครับพี่ปราโมทบุญชาตาหรือว่าล่วงเลยเข้ามาแล้วทัศสมบัติมันเยือนนะครับเข้ามาแล้วแล้วก็บอกด้วยว่าดีเจบอกก้อยข้อฟังเพลงสุรพลยังไม่ตายนะครับคงรุ่งเพชรแลมซิ่งเดียวสักครู่เปิดท้ายนะครับผีชายใจดีที่น่ารักพี่ปราโมทบุญชาตาหรือว่าล่วงเล็กบอกว่ารับชมอยู่นะครับรวมถึงน้องเปิ้ลนะครับน้องเปิ้ลฉายโปรไฟล์ประธานของฉันไม่ใช่ฟันของเธอก็เข้ามารับชมอยู่แล้วในขณะนี้นะครับพี่พานี่ชัยพรามโอเปอเรเตอร์คนช่วยของสวทชุมพรก็เข้ามาฟังด้วยเช่นกันนะครับมาดูคอมเมนต์แล้วก็พี่สุนันนะครับสุวรรณชัดเข้ามาแล้วนะครับเราก็บอกว่ารับชมอยู่นะครับท่านสมบัติบอกว่าวิทยุเสียงชัดเจนดีนะครับแต่วันนี้พี่สุนันท์คงจะเดินยังไม่เข้ามานะครับพี่สุนันท์บอกว่าวันนี้ข้อแจมครับข้อแจมไม่ถึงว่าใครที่ข้อมาก็รับฟังรวมกันนั่นเองนะครับนาชอบแลมเพชรก็เพลงอิชาตายายมานะครับเจอเมื่อเช้าบอกทีนึงแล้วผมบอกไปแล้วว่าถ้าบอกเฉยๆนะผมจำไม่ได้แน่ๆนะครับต้องคอมเมนต์มาอีกครั้งนึงตอนนี้ก็นึกออกแล้วนะครับเพลงอิชาตายายของเซรีรุ่งสว่างเดียสครูปท้ายนะครับแล้วก็นะชอบบอกด้วยว่าแม่ซาริพุทธวันจันทร์เป็นวันพุธต้องกราบขออภัยครับต้องกราบขออภัยเหมือนนิดนึงกันฉันเคยแล้วครับเพราะว่าช่วงบ่ายสามนี่เป็นคือปกติเนี่ยผมจะรับประทานอาหารมื้อกลางวันช่วงเที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงแล้วครับลังจะรับประทานเสร็จก็ประมาณบ่ายโมงประมาณนั้นนะครับแล้วก็มาเตรียมรายการช่วงนั้นก็จะเป็นช่วงที่งงพอดีนะครับงงพอดีเกี่ยวเนื่องด้วยครับเมื่อเช้านี้มาเปิดสถานีตอนตีสี่นั่นเองนะครับชั่วโมงนอนก็น้อยไปนิดนึงก็ระเบ้อเบ้อไปนิดนึงนะครับพี่พานี่บอกว่าสวัสดีครับพี่มีบุญคุณกระทิ้งข้อเพลงความรักเหมือนอยากคมคองสายยันสัญญานะครับบอกว่าหมอภัยเบาเล็กเบานั่นนองวันเพ็ญคุณกระทิ้งแล้วก็หมอภัยถูกเสี้ยงถูกไส้ด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวสักครู่เปิดท้ายนะครับแต่ว่าเอาเป็นว่าช่วงนี้เปิดเพลงติดค้างไว้เมื่อวันศุกร์ด้วยเช่นกันนะครับหาค่ายกันไป3วันสองวันนะครับสองวันแต่ว่าเมื่อวันศุกร์นี้พี่สายุทธข้อมานะครับบอกว่าเพลงของพุ่มพวงเพลงอะไรก็ได้แต่ว่าผมเตรียมไว้แล้วเมื่อวันศุกร์แต่จำไม่ได้ว่าเพลงอะไรแต่ว่าแค่จำได้ว่าพี่สายุทธข้อมานะครับก็วันนี้ผมก็เปิดเพลงพุ่มพวงให้เช่นเคยแล้วครับแต่ว่าเป็นเพลงดาวเรื่องดาวโรยนะครับจากอะไรก็ได้ก็มาเป็นดาวเรื่องดาวโรยแล้วนะครับพี่สายุทธพี่สายุทธบอกว่ามอบให้พี่วันเพ็ญให้พี่วิเชียนให้ลวงเล็กให้สาวห้อยแล้วก็ให้หนุ่มก้อยด้วยนะครับขอบคุณพี่สาวใจดีที่น่ารักอีกคนหนึ่งนะครับแล้วก็เพลงวิมานในฝันนะครับจากการขับร้องของพองซี่วรนุชคุณเศร้าทุงตะโกข้อมานะครับบอกว่าหมอภัยถูกเสี้ยงถูกไส้เอาละครับช่วงนี้สองเพลงนะครับดาวเรื่องดาวโรยแล้วก็วิมานในฝันครับ

0: งสาระเด่นเล่าข่าวดัง
1: สิบห้านาฬิกาสามสิบสองนาทีนะครับข่าวสุชวงสาระเด่นเล่าข่าวดังก็เช่นเคยแล้วครับเป็นเรื่องราวของดินฟ้าอากาศในส่วนของจังหวัดชุมพรนะครับในส่วนของภูมิภาคนั้นหลายรายการก็บอกเล่ากันไปแล้วนะครับผมบอกเล่ามาเฉพาะในส่วนของจังหวัดชุมพรก่อนละกันนะครับวันนี้จังหวัดชุมพรบ้านเรามีอากาศร้อนในตอนกลางวันนะครับก็มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ซ่อนมากที่บริเวณอำเภอเบื้องอำเภอสวีอำเภอพะโต๊ะอำเภอลังส้วนแล้วก็รวมถึงอำเภอละแม่ด้วยนะครับลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทางฝั่งทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรแล้วก็บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรนะครับอุณหภูมินะครับวันนี้อากาศร้อนนิดนึงนะครับช่วงกลางวันนี้สูงสุดที่35องศานะครับแล้วก็ต่ำสุดกลางคืน24องศาน่าจะเปิดพัดลมนะครับเปิดพัดลมนอนประหยัดพลังงานประหยัดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนนะครับไม่ต้องเปิดแอร์ก็น่าจะได้อยู่นะครับอากาศยี อุณหภูมิที่24องศานะครับสำหรับวันนี้นะครับดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:46 นาทีพรุ่งนี้ขึ้นเวลา 6:13 นาทีนะครับแล้วก็ในส่วนของน้ำทะเลวันนี้ขึ้นพรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้ขึ้นเต็มทีเวลา 1:19 นาทีนะครับแล้วก็อีกช่วงเวลา 1:16:07 นาทีนะครับแล้วก็จะลงเต็มที2เวลาเช่นกันนะครับลงเต็มทีช่วง 9:00 ตรงแล้วก็ช่วง 2:45 นะครับวันนี้น้ำขึ้นน้ำลงซองห้นพันนี้เขาเรียกว่าน้ำเดินนะครับช่วงระยะเวลาน้ำเดินนี่ก็เป็นประโยชน์สำหรับพ่อแม่พี่น้องชาวประมงนั่นเองนะครับน่าจะเป็นประมงชายฝั่งบ้านเรานะครับเป็นประมงพื้นบ้านนั่นเองนะครับได้รับรู้รับทราบไว้ก็เป็นประโยชน์ต่อการดำรงชีพการประกอบอาชีพนั่นเองนะครับอีกสักหนึ่งเรื่องราวข่าวสารนะครับวันนี้ไม่มีข่าวคราวของกฟผ.นะครับผมนำเรื่องของสาธารณสุขมาแล้วกันนะครับก็บอกว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขยืนยันนะครับที่จะเดินหน้าผลักดันราชบัญญัติควบคุมกัญชากัญชงเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีและก็สภาในเร็วๆนี้นะครับเพื่อที่จะกำหนดกรอบการใช้กัญชาให้เป็นประโยชน์ทางการแพทย์และก็สุขภาพนะครับพร้อมกับสร้างความเข้าใจแนวทางการบังคับใช้กฎหมายให้เป็นไปมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศนะครับโดยเรื่องนี้นะครับรัฐมนตรีนายพัฒนาพร้อมพัฒน์นะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้ผลักดันร่างพระราชบัญญัติควบคุมกัญชากัญชงนะครับเพื่อให้ประเทศไทยได้มีคนไม่นะครับมีคนไม่ควบคุมกัญชาที่มีประสิทธิภาพป้องกันการนำป้องกันการนำไปใช้เพื่อสั้นธนาการแล้วก็ลดพ้นกระทบต่อเด็กและเยาวชนนะครับโดยที่ผ่านมาได้มีการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มข้นตั้งแต่เดือนตุลาคม2568มาแล้วนะครับโดยมีการตรวจสอบสถานประกอบการจากการเฝ้าระวังเชิงรุกแล้วก็เรื่องของการโรงเรียนจาก

พี่น้องประชาชนและครับรวมถึงการจับกลุ่มดำเนินคดีรวมถึงปัดรวมถึงการจับกลุ่มดำเนินคดีผู้ต้องหาทั้งหมด40รายนะครับมูลค่าของกลางมากกว่า109ล้านบาทนะครับรวมถึงผักชายใบอนุญาตถึง84รายนะครับแล้วก็เพิกถอนใบอนุญาต4รายแล้วก็พิจารณาอุทธรณ์คำสั่งรวมถึงผักชายใบอนุญาต84รายแล้วก็เพิกถอนใบอนุญาตสมุนไพรควบคุมกัญชา39รายนะครับในคณะเดียวกันนะครับกรมการแพทย์แผนไทยแล้วก็แพทย์ทางเลือกได้จัดทําฐานข้อมูลแล้วก็ระบบระบุตําแหน่งสถานประกอบการที่ได้รับอนุญาตทั่วประเทศนะครับหากพบว่าร้านหรือสถานที่ที่ไม่ได้รับอนุญาตเจ้าหน้าที่สามารถเข้าตรวจสอบแล้วก็ดําเนินคดีตามกฎหมายได้ทันทีนะครับโดยหลังจากประชุมครั้งนี้จะเร่งลงพื้นที่ตรวจสอบการกระทำผิดอย่างเข้มงวดทางการสั่งแก้ไขการผักหรือว่าเพิกถอนใบอนุญาตการสั่งปิดสถานประกอบการรวมถึงการดำเนินคดีตามกฎหมายนั่นเองนะครับส่วนกระแสความกังวลต่อความไม่แน่นอนทางการเมืองนะครับว่าจะกระทบกับการผลักดันร่างกฎหมายหรือไม่นั้นนะครับนายพรหมพัฒน์ระบุว่ากระทรวงไม่ได้กังวลในประเด็นดังกล่าวนะครับแล้วก็จะเดินหน้าตามกระบวนการนิติบัญญัติอย่างเต็มที่สำหรับกรณีการนำกัญชากลับไปเป็นยาเสพติดรัฐมนตรีย้ำว่าหากผลิตภัณฑ์มีสารสำคัญเกินกว่าขาที่กำหนดกฎหมายกำหนดนั่นเองนะครับก็ยังคงถือว่าเป็นยาเสพติดตามกฎหมายเดิมขณะที่จุดยืนของกระทรวงสาธารณสุขยังคงชัดเจนนะครับว่าสนับสนุนการใช้กัญชาเฉพาะเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์แล้วก็การรักษาผู้ป่วยเท่านั้นนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องราวความคืบหน้าของกัญชาแล้วครับเรื่องนี้เป็นนโยบายของพรรคภูมิใจไทยมาตั้งแต่สมัยนู้นแล้วครับพอนำนโยบายการใช้กัญชาปุ๊บก็ได้คะแนนเสียงมากเลยทีเดียวนะครับก็พยายามปรับแก้กฎหมายกันนั่นเองนะครับมาบอกเล่ากับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังได้รับทราบกันในช่วงของสาระเด่นหลักข่าวดังในรายการลูกทุ่งบันเทิงทางสวทชุมพร FM 100 MHz นะครับมาถึงเพลงที่ข้องเข้ามาช่วงนี้นะครับเป็นเพลงสุรพลอย่างไม่ตายนะครับจากการขับร้องของรุ้งเพชรแลมซิ่งฐานสมบัติมั่นยืนข้อมานะครับบอกว่ามอบให้ทุกเสียงทุกสายแล้วก็เพลงอิจฉาตายายนะครับจากการขับร้องของเสรีรุ้งสว่างนาชอบรบนาคุมแลมเพชรนะครับนายชายใจดีที่มีมุกตลกให้เรารับฟังกันเลยทีเดียวนะครับแม้กระทั่งพูดพิษนุษพูดน้อยก็แซวกันมาในคอมเมนต์ Facebook ไลน์นะครับขอบคุณนายชอบหรือว่านาคุ้มนะครับเอาละครับช่วงนี้สู้รับพลอย่างไม่ตายแล้วก็อิจฉาตายายนะครับ

เหนื่อยจากหนักลองหาเวลามาพักสายตามองขอบฟ้าที่อ่าวไทยดูไหมครับทัพพีซีฟู้ดปาคาชุมพรเราเตรียมบรรยากาศริมทะเลสุดชิลไว้รอคุณพร้อมกองทัพอาหารทะเลสดๆที่ยกขึ้นจากเรือทั้งกุ้งหอยปูปลาที่เด็ดอยู่ที่น้ำจิ้มซีฟู้ดรสแซ่บสูตรเฉพาะของร้านรสชาติอร่อยถูกปากในราคามิตรภาพที่ใครๆก็ประทับใจมื้อเย็นมื้อกลางวันจัดเลี้ยงฉลองเปิดบริการทุกวันตั้งแต่เวลา 11:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองที่นั่งได้ที่เจแมม095-264-5456และเสียสิน065-465-3638

0: งเรื่องเล่าชาวลูกทุ่ง
1: สิบห้านาฬิกาสี่สิบหกนาทีนะครับเข้าสู่ช่วงเรื่องเล่าชาวลูกทุ่งขอบคุณเพิ่มเติมไปยังพี่กฎนะครับพี่กฎทายังบอกว่าส่งสติกเกอร์เด็กผู้หญิงสวัสดีมานะครับแล้วก็บอกว่าสวัสดีครับผมฟังอยู่ครับขอบคุณพี่กฎเช่นเคยแล้วครับที่ยังคงติดตามกันอยู่เสมอนะครับเราก็ขอบคุณเพิ่มเติมนะครับแสดงตัวตนแล้วตอนนี้ขอบคุณนะครับคุณอาภีวัตรจงดูนะครับนี่คิดถึงนะครับรู้จักกันมานานเลยไม่ได้เจอกันนานเลยนะครับวันนี้คุณพีวัตรจงดูนี้ตอนนี้ฐานเป็นพ่อออกลุ่มยุทธศาสตร์แล้วก็เฝ้าระวังทางวัฒนธรรมนะครับรู้จักกันมานานแล้วด้วยทั้งไม่ได้เจอกันนานแล้วนะครับว่างๆถ้ามาที่สวทชุมพรคงได้เจอกันนะครับคิดถึงนะครับพี่พีวัตรจงดูนะครับบอกว่าข้อเพลงนุ่มกระโจมทองมาด้วยนะครับนุ่มกระโจมทองถ้าเกิดไม่ทันยังไงวันนี้นะครับพรุ่งนี้จะเปิดเป็นเพลงที่ซ่องคงวันพรุ่งนี้นะครับพี่พีวัตรก็ดึงๆไว้แล้วครับพยายามแกล้งบอกว่าไม่ทันนะครับก็ได้ประมาณนั้นนะครับเพราะว่าจะได้ติดตามกันนานๆนะครับแกล้งพูดไปพนันนะครับถ้าเกิดไม่ทันจริงๆผมก็จะเปิดให้ในวันพรุ่งนี้นะครับพี่พีวัตรขอบคุณไปยังฐานเซมาลุกมิดนะครับหรือว่าผู้ใหญ่เล็กตอนนี้เข้ามารับชมแล้วนะครับรวมถึงคุณอ่อนสุภาขนสวยนะครับเข้ามาแล้วด้วยนะครับตอนนี้กำลังรับชมอยู่เช่นกันนะครับขอบคุณทุกๆท่านที่ให้เกียรติติดตามรับชมรับฟังในรายการลูกทุ่งบันเทิงโดยบ่าวก้อยกิติพงษ์พนมสวัสดิ์นั่นเองนะครับเรื่องราวชาวลูกทุ่งวันนี้เป็นเรื่องราวของเพลงรักข้ามขอบฟ้านะครับเพลงนี้ขับร้องโดยซีสไลสุชาติบุตรนะครับแล้วก็ผู้แต่งคำร้องเป็นอาจารย์กวีสัตตโกวิทแล้วก็ทำนองโดยอาจารย์สง่าอารัมพีนั่นเองนะครับบอกว่าเพลงรักข้ามขอบฟ้านี่เป็นเพลงเอกในภาพยนตร์เรื่องรักข้ามขอบฟ้านั่นเองนะครับเป็นภาพยนตร์ซองแผ่นดินทีซ่ออัศนจินดารวมทุนสร้างกับมอรอฮุยคิงแห่งกัมพูชานะครับแล้วก็นำแสดงโดยสมบัติเมธานีนะครับเป็นพระเอกแล้วก็อารยานามวงเป็นนางเอกจากประเทศไทยรวมถึงเจียยุทธรัตน์ดีสเวตจากกัมพูชานะครับเริ่มฉายเมื่อปี2514ผมเกิด10พศ2013ตอนนั้นผมเป็นนุ่มพอดีเลยนะครับผมเกิด2513นั่งเรื่องนี้ใช่ปี2514ผมกำลังเป็นนุ่มพอดีเลยนะครับ เพลงรักข้ามขอบฟ้าจึงมีเนื้อร้องทางภาษาไทยแล้วก็ภาษาคาเมนโดยดารานำทางซองชาร์ตนะครับรับฟังเพลงจากเวอร์ชันในภาพยนตร์ได้ในช่องของความคิดเห็นอ่อนนี้เป็นเรื่องราวของพรางเพชรในเกล็ดเพลงนั่นเองนะครับแล้วก็บอกเพิ่มเติมนะครับบอกว่าเพลงรักข้ามขอบฟ้านี้มาดังในเป็นพลุแตกเมื่อราศีสไลสุชาติวุฒินำเพลงนี้มาบันทึกเสียงนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นไม่ได้ฟังเวอร์ชันที่มีภาษาคาเมนอยู่ด้วยนะครับวันนี้ผมยิบยกมาเฉพาะเวอร์ชันที่ราศีสไลสุชาติวุฒิเป็นผู้ขับร้องนั่นเองนะครับเนื้อหาของเพลงรักข้ามขอบฟ้าสะท้อนคำเชื่อว่าความรักสามารถข้ามเส้นแบ่งทุกเส้นบนโลกนี้นะครับไม่เว้นแม้กระทั่งเส้นแบ่งทางภาษาแล้วก็เชื้อชาติดังเนื้อร้องที่ว่าครอบฟ้าทิ้งโค้งมาคลุมครอบอาแค้นรายรอบอบโลกวายภายในนะครับอบโลกวายภายในเหมือนอ้อมกอดแม้ได้อบใครชาติภาษาไม่สำคัญเท้าใจตรงกันนะครับโดยอาจารย์กวีสัตตโกวิทผู้แต่งเพลงคำร้องนี้นะครับรู้สึกภาคภูมิใจในเพลงนี้มากนะครับบอกว่าพนันเพราะมีนักร้องชนชั้นนำของไทยนำบทเพลงนี้ไปบันทึกกว่า30รายนะครับเพราะเพลงนี้มีทำนองความงดงามแล้วก็เนื้อเพลงที่มีความไม่น่าประทับใจแล้วก็เวอร์ชันคุณราศีสไลยังเป็นเวอร์ชันที่ได้รับความนิยมสูงสุดอยู่นั่นเองนะครับและผมก็จะเปิดเพลงนี้ในเวอร์ชันนี้นั่นเองนะครับเป็นเพลงรักข้ามขอบฟ้านะครับแล้วก็เป็นเพลงจากการขับร้องของสายันสัญญานะครับความรักเมื่อนยาคมนะครับพี่มีบุญคุณกระทิงข้อมานะครับพี่มีบุญบอกว่าหมอภัยบ่าวเล็กนะครับหรือว่าลวงเล็กประธานสภากาแฟนวัดนั่นเองนะครับรวมถึงบ่าวนันแล้วก็พี่วันเพ็ญคุณกระทิงแล้วก็ถูกเสี่ยงถูกซ้ายด้วยนะครับขอบคุณพี่มีบุญคุณกระทิงนะครับเอาละครับช่วงนี้เพลงรักข้ามข้อฝาแล้วก็เพลงความรักเมื่อนยาคมครับ

0: ลูกทุ่งบันเทิงลูกทุ่งทุกยุคทุกสมัย
1: 15:58 นาทีนะครับเลือดซองนาทีพอดีเลยต้องกราบขออภัยด้วยนะครับถ้าเกิดเพลงเปิดท้ายไม่ทันนะครับก็รายการลูกทุ่งบันเทิงก็ได้เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการอีกครั้งนะครับขอบคุณคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านแล้วครับที่เกียรติตามรับชมรับฟังสำหรับวันนี้นะครับหมดเวลาฝากทิ้งท้ายด้วยเพลงคนใจหินนะครับจากการขับร้องของฐานินอินทาราเทพใหญ่ประกวยข้อมานะครับถ้าเกิดว่าไม่จบยังไงก็พร้อมต่อให้ในวันพรุ่งนี้นะครับรวมถึงเพลงนุ่มถุงกระโจมทองนะครับคองพีอาภิวัตจงดูนะครับที่ข้อเข้ามาแล้วก็อุตส่าห์คอมเมนต์มาในFacebook ไลฟ์ด้วยนะครับขอบคุณทันทีให้เกียรติตามนะครับท่านเป็นพอกลุ่มยูเทอร์ซัสเราก็เฝ้าระวังทางวัฒนธรรมนั่นเองนะครับเอาละครับสำหรับวันนี้ดีเจไม่นาเก้าบาวกอยกิติพงศ์พนมสมบัติกราบลาคุณผู้ชมคุณผู้ฟังไปก่อนนะครับพบกันไม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้ขอบคุณแล้วก็สวัสดีครับ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับอรัญญาชมชื่นตำรวจไซเบอร์เดินหน้าโครงการ Money Cashback คืนเงินผู้เสียหายได้สำเร็จจำนวน5รายรวมมูลค่ากว่า3ล้านบาทอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
4: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศ

0: ชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
1: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา18นาฬิกาณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
2: ตำรวจไซเบอร์เดินหน้าโครงการ Money Cashback คืนเงินผู้เสียหายได้สำเร็จจำนวน5รายรวมมูลค่ากว่า3ล้านบาท
3: พลตำรวจตรีธินกรรังมารองผู้บัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีเปิดเผยว่ากองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยียังคงเดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายเร่งรัดการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมทางเทคโนโลยีเพื่อคุ้มครองสิทธิและผลประโยชน์ของประชาชนภายใต้โครงการ Money Cashback ปิดบัญชีตามล่ามาคว้าเงินคืนอย่างต่อเนื่องโดยล่าสุดมีการคืนเงินให้แก่ผู้เสียหายจำนวน5รายรวมเป็นเงินกว่า3ล้านบาทโดยเงินที่นำมาคืนเป็นเงินที่สามารถตรวจสอบเส้นทางการเงินได้อย่างชัดเจนว่าเป็นของผู้เสียหายโดยตรงและเป็นเงินที่อยู่ในบัญชีปลายทางซึ่งเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินคดีกับผู้ต้องหาแล้วอย่างไรก็ตามในบางคดีไม่สามารถคืนเงินได้เนื่องจากเส้นทางการเงินสิ้นสุดที่การแปลงเป็นสินทรัพย์ดิจิทัลหรือมีการปะปนกับเงินจากคดีอื่นทำให้ไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นเงินของผู้เสียหายรายใดโดยเฉพาะกรณีดังกล่าวอาจส่งเรื่องให้สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือปปง.ดำเนินการตามกฎหมายต่อไปดลภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
2: กรุงเทพมหานครเตรียมโอนรถไฟฟ้าสายสีเขียวคืนรัฐบาลเพื่อลดภาระทางการเงินเพิ่มงบประมาณพัฒนาเมืองและคุณภาพชีวิตประชาชน
4: นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยว่าจากมติคณะรัฐมนตรีเมื่อช่วง2เดือนที่ผ่านมาที่เห็นชอบให้กรุงเทพมหานครโอนโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวทั้งในส่วนของทรัพย์สินและหนี้สินคืนให้แก่รัฐบาลเพื่อให้สามารถบริหารจัดการระบบตั๋วร่วมและกำหนดอัตราค่าโดยสารให้เป็นหนึ่งอันเดียวกันขณะนี้อยู่ระหว่างกระบวนการดำเนินการซึ่งถือเป็นขั้นตอนสำคัญที่จะช่วยลดภาระทางการเงินของกรุงเทพมหานครในระยะยาวและทำให้มีงบประมาณใช้ดูแลพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในมิติอื่นๆได้มากยิ่งขึ้นสำหรับสัญญาสัมปทานกับผู้ให้บริการเดินรถไฟฟ้า BTS นายชัชชาติระบุว่าไม่น่าจะมีปัญหาหรือการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขเนื่องจากเป็นการเปลี่ยนตัวเจ้าของโครงการเท่านั้นโดยประเด็นสำคัญคือการหารือกับรัฐบาลเพื่อสรุปมูลค่าทางบัญชีหรือมูลค่าที่แท้จริงของโครงการรวมทั้งแนวทางการชดเชยให้แก่กรุงเทพมหานครซึ่งการโอนโครงการกลับไปให้การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรฟม.จะช่วยลดภาระการจ่ายส่วนต่างค่าโดยสารที่กรุงเทพมหานครไม่สามารถแบกรับเพียงเส้นทางเดียวได้ทั้งหมดโดยสุดท้ายจะต้องนำเรื่องเสนอเข้าสู่การหารือของสภากรุงเทพมหานครเนื่องจากเป็นทรัพย์สินขนาดใหญ่ของเมืองชนัญชิดาสังทองรายงาน
2: จังหวัดกระบี่คิกออฟให้ทุกอำเภอเปิดบริการคลินิกโรงแรมตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่17สิงหาคมเพื่อให้ผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
5: นายอังกูลศิลาเทวกูลผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่แจ้งให้ทุกอำเภอเปิดคลินิกให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาการขออนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมและสถานที่พักที่ไม่เป็นโรงแรมระหว่างวันที่3ถึง17สิงหาคม2569พร้อมบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดเพื่อให้ผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมและสถานที่พักที่ไม่เป็นโรงแรมดำเนินการให้ถูกต้องตามกฎหมายเป็นไปตามข้อสั่งการของนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยในการลงพื้นที่ตรวจค้นสถานประกอบการในจังหวัดกระบี่เมื่อวันที่24กรกฎาคมที่ผ่านมาผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ได้ย้ำว่าการดำเนินการครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการให้เข้าสู่ระบบที่ถูกต้องตามกฎหมายควบคู่กับการยกระดับมาตรฐานธุรกิจที่พักสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยและส่งเสริมภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของจังหวัดอย่างยั่งยืนรุจิราบุรณทรัพย์สวทกระบี่รายงาน
2: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 นค่ะ
6: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

ด็นเด่นจากพื้นที่7จังหวัดภาคใต้ตอนบนและเรื่องราวดีๆที่มีประโยชน์คัดสรรมาเล่าสู่กันฟังทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์4โมงเย็นเป็นต้นไปในรายการ5แยกข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในสังกัดสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

0: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะขอต้อนรับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะเข้าสู่รายการ5แยกข่าวนะคะจากทางกรมประชาสัมพันธ์ขออภัยค่ะกรมประชาสัมพันธ์สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5นะคะซึ่งเป็นรายการที่ออกอากาศใน7จังหวัดภาคใต้ตอนบนนะคะซึ่งสำหรับวันนี้ค่ะสวทชุมพรรับหน้าที่เป็นแม่ข่ายดำเนินรายการค่ะซึ่งวันนี้นะคะดิฉันมัชนกขาวทองทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการค่ะควบคุมเทคนิคนะคะโดยนายกิติพงษ์พนมสวัสดิ์นายช่างไฟฟ้าอาวุโสค่ะควบคุมเสียงโดยนายอำนาจจันทร์ประนดนะคะควบคุมการผลิตค่ะโดยนางสาวอุษณีเอกมานพผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพรนะคะและอำนวยการผลิตโดยนายโสพลเขี่ยมการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5ค่ะซึ่งสำหรับรายการ5แยกข่าวนะคะจะประกอบไปด้วย3ช่วงด้วยกันนะคะซึ่งสำหรับช่วงต่อไปค่ะจะเป็นช่วงรู้เรื่องรัฐทันข่าวใต้นะคะจะมีเรื่องราวข่าวสารนะคะในเรื่องราวของจังหวัดชุมพรค่ะเดินหน้าสร้างเยาวชนต้นแบบด้านความปลอดภัยทางถนนนะคะโดยการเปิดอบรม TSY รุ่นที่3นะคะโดยการปลูกฝังวินัยจราจรลดความเสี่ยงอุบัติเหตุค่ะและยังมีประเด็นข่าวสารนะคะยิ่งใหญ่ตระการตาโนรากว่า399ชีวิตรำบูชาหลักเมืองนครศรีธรรมราชนะคะและยังมีประเด็นข่าวสารที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะในการลงพื้นที่ควบคุมดูแลสถานบันเทิงและสถานประกอบการนะคะคุมเข้มมาตรการความสงบเรียบร้อยเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่นะคะและปิดท้ายกันที่จังหวัดพังงาเพิ่มความเข้มงวดในการป้องกันปัญหาเรือเจ็ตสกีนำเที่ยวจังหวัดใกล้เคียงลักลอบเข้ามาในพื้นที่นะคะโดยย้ำหากพบการฝ่าฝืนและดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดค่ะและช่วงต่อไปนะคะสำหรับ PRD Service ค่ะปภ.เตือน6จังหวัดภาคใต้นะคะเฝ้าระวังน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันน้ำท่วมขังดินโคลนถล่มและคลื่นลมแรงในช่วงวันที่3ถึง7สิงหาคมนี้นะคะช่วงนี้พักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามกับช่วงรู้เรื่องรัฐทันข่าวใต้กันค่ะ
1: ไม่ต้องเป็นห่วงเลยครับท่านคนของผมทั้งนั้นเดี๋ยวผมจัดการให้ครับ
2: สวัสดีครับท่านรองท่านกำลังมองหานาฬิกาเรือนไหนอยู่ครับ
1: พอจะมีนาฬิกาตัวท็อปที่เหมาะกับผมบ้างไหม
2: เรือนนี้เลยครับเหมาะกับท่านรองเป็นอย่างมากเลยครับกระจกสามารถปรับให้มีความขุ่นมัวตัวเรือนทึบไม่มีความโปร่งใสครับส่วนด้านใต้ตัวเรือนเนี่ยมีช่องลับเล็กๆเหมือนกับท่านที่ชอบแอบรับเงินสินบนจากนายทุนสีเทาดำขาวได้ทั้งหมดเลยครับผม
1: แล้วทำไมหน้าปัดไม่มีเลข12
2: มันเป็นดีไซน์ครับเหมาะสำหรับคนที่ไม่มีความเที่ยงตรงชอบเงินหัวประมูลชอบเก็บตังค์
1: เฮ้ยแต่จะว่าไปมันก็เหมาะกับผมดีเหมือนกันนะ
2: ครับ
3: ก็เป็นซะอย่างเงี้ยกองจนเหมือนเป็นเรื่องปกติ
1: ใครๆเขาก็ทำกันทั้งนั้น
2: รับสักเพลินไหมครับท่าน
4: ไม่อะครับ
3: พบเบาะแสการทุจริตอย่าปล่อยเฉยเจอแจ้งจับทางมีการยึดทรัพย์เจ้าหน้าที่รัฐที่ร่ำรวยผิดปกติมีสิทธิ์รับเงินรางวัลสินบนตอบแทนสูงสุด100ล้านบาทภายหลังคดีสิ้นสุดแล้วและทรัพย์ตกเป็นของแผ่นดินเมื่อทุจริตอย่าคิดว่ารอดรับโทษทางกฎหมายปรับ 100,000 ถึง 400,000 บาทยึดหรืออายัดทรัพย์จำคุกตลอดชีวิตและโทษสูงสุดประหารชีวิตร่วมกันตัดวงจรสินบนไม่ทนทุกการทุจริตพบเบาะแสการทุจริตแจ้ง1205
5: ทันข่าวใต้
0: เข้าสู่ช่วงรู้เรื่องรัฐทันข่าวใต้นะคะสำหรับประเด็นวันนี้ค่ะจังหวัดชุมพรนะคะเดินหน้าสร้างเยาวชนต้นแบบด้านความปลอดภัยนะคะโดยการเปิดอบรม TSY รุ่นที่3ปลูกฝังวินัยจราจรลดความเสี่ยงอุบัติเหตุนะคะโดยว่าที่ร้อยตีกิติพงษ์รอดดอนรองผู้ราชการจังหวัดชุมพรนะคะได้เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมอบรม TSY จากห้องเรียนสู่ถนนปลอดภัยสร้างเยาวชนต้นแบบขับขี่มีวินัยรุ่นที่3นะคะเพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและการปลูกฝังจิตสำนึกด้านความปลอดภัยทางถนนให้แก่เด็กและเยาวชนนะคะรวมไปถึงการพัฒนาศักยภาพให้กับเยาวชนต้นแบบด้านการวินัยจราจรด้วยโดยสามารถนำความรู้นะคะไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันและถ่ายทอดสู่เพื่อนครอบครัวและชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพนั่นเองค่ะส ซึ่งนายวิศรุตปาราคาเชนนะคะป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชุมพรได้เปิดเผยค่ะว่าจากข้อมูลสถานการณ์อุบัติเหตุทางถนนของไทยพบว่าเด็กและเยาวชนนะคะยังเป็นกลุ่มเสี่ยงที่ได้รับผลกระทบจากอุบัติเหตุทางถนนในระดับสูงโดยเฉพาะจากการใช้รถใช้ถนนนะคะการไม่สวมหมวกนิรภัยแล้วก็การใช้รถจักรยานยนต์นะคะและรวมไปถึงการขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎจราจรด้วยและพฤติกรรมเสี่ยงของการใช้รถใช้ถนนซึ่งส่งผลกระทบต่อชีวิตทรัพย์สินร่างกายและอนาคตเป็นอย่างมากเลยนะคะซึ่งทางสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยค่ะในฐานะของเลขานุการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดชุมพรนะคะได้ร่วมมือกับทางสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดชุมพรแล้วก็ภาคีเครือข่ายนะคะในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ขึ้นโดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนระดับจังหวัดนะคะจากสำนักงานขนส่งจังหวัดชุมพรนั่นเองค่ะนี่ก็เป็นเรื่องราวข่าวสารแรกนะคะสำหรับจังหวัดชุมพรเดินหน้าสร้างเยาวชนต้นแบบด้านความปลอดภัยทางถนนโดยการเปิดอบรม TSY รุ่นที่3นะคะการปลูกฝังวินัยจราจรลดความเสี่ยงอุบัติเหตุนั่นเองค่ะมาที่ประเด็นต่อไปสำหรับจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะเป็นประเด็นยิ่งใหญ่ตระการตาค่ะโนรากว่า399ชีวิตรำบูชาหลักเมืองนครศรีธรรมราชนะคะโดยนายสมชายลีล่าน้อยผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะได้มอบหมายให้ทางนายวิทยาเขียวร่อรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นประธานในการรำบวงสรวงถวายศาลหลักเมืองนครศรีธรรมราชนะคะโดยมีโนรากว่า399ชีวิตด้วยกันนะคะมาร่วมรำบูชาหลักเมืองนครศรีธรรมราชอย่างสวยงามเลยนะคะซึ่งในโอกาสนี้ค่ะมีทั้งหัวหน้าส่วนราชการผู้แทนหน่วยงานต่างๆแล้วก็ประชาชนเข้าร่วมเป็นจำนวนมากเลยนะคะซึ่งนายสมชัยล่าน้อยผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชก็ได้ร่วมมือกับทางภาคส่วนที่เกี่ยวข้องนะคะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหน่วยงานภาคเอกชนภาคประชาสังคมแล้วก็ภาคส่วนราชการนะคะได้ร่วมการจัดโครงการในครั้งนี้ยกระดับประเพณีวัฒนธรรมนครเมืองแห่งศิลป์ศรัทธาอารยธรรมนะคะซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่1ถึง5สิงหาคมนั่นเองค่ะที่บริเวณศาลหลักเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชแล้วก็สนามหน้าเมืองนะคะเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่บ้านเมืองแล้วก็พี่น้องชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะซึ่งตลอดทั้งงานเลยนะคะเพื่อเป็นการร่วมสืบสานประเพณีอันดีงามแล้วก็แสดงพลังแห่งความศรัทธาที่มีต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองนะคะรวมไปถึงการสืบสานมรดกทางวัฒนธรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์แล้วก็กระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดด้วยนะคะซึ่งภายในงานค่ะก็กำหนดให้มีกิจกรรมนะคะที่สะท้อนถึงอัตลักษณ์แล้วก็คุณค่าศิลปะวัฒนธรรมของเมืองนครศรีธรรมราชอย่างครบถ้วนเลยนะคะเริ่มต้นด้วยพิธีบวงสรวงศาลหลักเมืองนครศรีธรรมราชตลอดทั้ง5วันเพื่อความเป็นสิริมงคลนะคะตามด้วยการแจกข้าวสารแก่ประชาชนการเปิดโรงทานนิทรรศการภูมิปัญญาท้องถิ่นการสาธิตงานหัตถกรรมการจำหน่ายสินค้าและบริการทางวัฒนธรรมอีกมากมายเลยนะคะแล้วนอกจากนี้ก็ยังมีการแสดงไฟแสงสีเสียงนะคะบริเวณศาลหลักเมืองแล้วก็สนามหน้าเมืองด้วยซึ่งก็จะจัดแสดงในทุกค่ำคืนเลยนะคะเป็นการถ่ายทอดเรื่องราวประวัติศาสตร์ความศรัทธาแล้วก็อัตลักษณ์ของเมืองนครศรีธรรมราชนะคะผ่านการเทคโนโลยีการแสดงที่ตระการตาเลยนะคะสร้างประสบการณ์การท่องเที่ยวที่งดงามน่าประทับใจแล้วก็กิจกรรมต่างๆหลากหลายเลยค่ะผู้ฟังคะอย่างเช่นการแข่งขันนกกรงหัวจุกชิงแชมป์แห่งประเทศไทยการประกวดพระเครื่องนะคะและวัตถุมงคลการประกวดสุดยอดสร้างสรรค์อาหารถิ่นสู่สากลแล้วก็ขบวนแห่เสาหลักเมืองย้อนยุคนั่นเองค่ะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งประเด็นข่าวสารที่น่าสนใจสังหวัดจังสำหรับจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะสำหรับการยิ่งใหญ่ตระการตาโนรากว่า399ชีวิตรำบูชาหลักเมืองนครศรีธรรมราชนะคะไปที่ประเด็นข่าวของจังหวัดสุราษฎร์ธานีกันค่ะผู้ฟังคะจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะได้บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะในการลงพื้นที่ควบคุมดูแลสถานบันเทิงและสถานประกอบการนะคะควบคุมมาตรการความสงบเรียบร้อยค่ะเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่นะคะโดยนายจุพจน์ วรรณฉัตรสิริผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะได้มอบหมายให้ทางฝ่ายปกครองร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะพร้อมด้วยพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพรบภาพยนตร์และวิดิทัศน์นะคะแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสอบร้านเดอะโดมคาราโอเกะนะคะซึ่งตั้งอยู่บริเวณตำบลบางกุ้งอำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะซึ่งการลงพื้นที่ดังกล่าวนะคะสืบเนื่องมาจากการที่ได้รับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนที่พักอาศัยบริเวณใกล้เคียงนะคะพบว่าสถานประกอบการดังกล่าวเนี่ยมีการเปิดเพลงเสียงดังรบกวนในยามวิกาลนะคะและนอกจากนี้ก็ยังได้รับผลกระทบจากกลุ่มลูกค้านะคะบริเวณลานจอดรถที่มีการพูดคุยเสียงดังด้วยนะคะก็เร่งเครื่องยนต์บีบแตรก่อกวนต่างๆนะคะซึ่งทางนี้เจ้าหน้าที่ก็ได้เข้าตรวจสอบพร้อมกับกำชับผู้ประกอบการให้ปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายแล้วก็มาตรการที่เกี่ยวกับสถานบันเทิงอย่างเคร่งครัดเลยค่ะโดยเฉพาะการควบคุมระดับเสียงแล้วก็เวลาการให้บริการนะคะเพื่อให้สร้างความสงบเรียบร้อยแล้วก็ไม่ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตของพี่น้องประชาชนในพื้นที่นั่นเองค่ะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งข่าวสารที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะโดยการบูรณาการหน่วยงานลงพื้นที่ควบคุมดูแลสถานบันเทิงและสถานประกอบการในการควบคุมมาตรการความสงบเรียบร้อยและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่นะคะมาที่ประเด็นส่งท้ายสำหรับช่วงนี้ค่ะที่จังหวัดพังงานะคะในเพิ่มความเข้มงวดในการป้องกันปัญหาเรือเจ็ตสกีนำเที่ยวค่ะจากจังหวัดใกล้เคียงลักลอบเข้ามาในพื้นที่นะคะโดยย้ำชัดว่าหากพบการฝ่าฝืนจะดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดเลยนะคะโดยนายบัญชาธนูอินรองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงานะคะนำคณะทำงานในการป้องกันและแก้ไขปัญหากรณีที่ประชาชนในพื้นที่อำเภอทุ่งตะกั่วทุ่งนะคะจังหวัดพังงานั่นเองได้รับความเดือดร้อนจากผู้ประกอบการเรือเจ็ตสกีนำเที่ยวนะคะจากจังหวัดใกล้เคียงลงพื้นที่ในการลาดตระเวนแล้วก็เฝ้าระวังในการทำผิดนะคะบริเวณหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติที่เกาะละวะใหญ่นะคะเขตอุทยานแห่งชาติอ่าวพังงานั่นเองหลังจากมีการร้องเรียนนะคะจากชาวบ้านว่ามีผู้ประกอบการนำเรือเจ็ตสกีนำเที่ยวจากจังหวัดใกล้เคียงในการนำนักท่องเที่ยวเนี่ยเข้ามาขับขี่ในพื้นที่จังหวัดพังงานั่นเองค่ะซึ่งจุดที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดนะคะก็คือบริเวณคลองเจ้าขลัวบ้านติเตะตำบลคลองเคียนนะคะอำเภอตะกั่วทุ่งซึ่งก็เป็นพื้นที่ที่ประกอบอาชีพชาวประมงพื้นบ้านนะคะโดยทางชาวบ้านก็ได้ระบุว่าเรือเจ็ตสกีค่ะได้ขับขี่ด้วยความเร็วแล้วก็ลักษณะที่หวาดเสียวนะคุณผู้ฟังคะส่งผลกระทบต่อการวางอวนและการทำประมงนั่นเองอีกทั้งคลื่นก็ยังเกิดขึ้นนะคะก็อาจทำให้เรือประมงขนาดเล็กพลิกคว่ำได้ก็สร้างความเสี่ยงต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนนะคะซึ่งจังหวัดพังงาก็ได้ขอความร่วมมือจากผู้ประกอบการเรือเจ็ตสกีในทุกแห่งนะคะก็งดนำนักท่องเที่ยวเข้ามาขับขี่ในพื้นที่นะคะซึ่งก็เป็นพื้นที่ต้องห้ามตามประกาศของทางกระทรวงทรัพยากรทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะคะซึ่งผู้ฝ่าฝืนก็มีโทษจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนั่นเองค่ะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งประเด็นข่าวสารจากจังหวัดพังงานะคะในการเพิ่มความเข้มงวดในการป้องกันปัญหาเรือเจ็ตสกีนำเที่ยวที่จังหวัดใกล้เคียงซึ่งลักลอบเข้ามาในพื้นที่นะคะโดยย้ำว่าหากพบการฝ่าฝืนจะดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดนั่นเองค่ะช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะผู้ฟังค่ะช่วงหน้ากลับมาติดตามช่วง PRD Service กันค่ะ

0: กลัวว่าโกงจะได้ตำแหน่งที่ไม่มีใครนับถือกลัวว่าโกงจะมีที่อยู่ที่สูญเสียอิสรภาพผมถึงต้องกลัวก่อนโกง
1: สู่ช่วงสุดท้ายของรายการวันนี้แล้วนะคะสำหรับช่วง PRD Service นะคะทางของปค.ค่ะได้แจ้งเตือน6จังหวัดภาคใต้นะคะให้เฝ้าระวังน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันน้ำท่วมขังดินโคลนถล่มและคลื่นลมแรงนะคะในช่วงวันที่3จนถึงวันที่7สิงหาคมค่ะซึ่งทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะคะได้แจ้งเตือน6จังหวัดภาคใต้หาได้แก่จังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังแล้วก็สตูลนะคะให้เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันน้ำท่วมขังดินโคลนถล่มแล้วก็คลื่นลมแรงนะคะในช่วงวันที่3ถึง7สิงหาคมนะคะโดยสั่งการให้จังหวัดค่ะติดตามสถานการณ์แล้วก็แจ้งเตือนให้กับประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยนะคะให้รับทราบล่วงหน้าเราไปถึงจัดทีมปฏิบัติการและเครื่องกลสาธารณภัยนะคะในการเข้าประจำพื้นที่เสี่ยงเพื่อเผชิญเหตุในการช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีที่เกิดภัยนะคะและรวมไปถึงการจัดเตรียมศูนย์พักพิงชั่วคราวพร้อมที่จะรองรับการอพยพของประชาชนนะคะโดยนายธีรพัฒน์คชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะคะได้ออกมาเปิดเผยว่ากองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลางนะคะได้ติดตามสภาวะอากาศและการพิจารณาปัจจัยเสี่ยงค่ะประกอบกับศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะคะได้มีประกาศฉบับที่1เรื่องฝนตกหนักและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันตอนบนนะคะโดยประกาศในวันที่1สิงหาคมที่ผ่านมานะคะโดยจะแจ้งว่าในช่วงวันที่3ถึง7สิงหาคมนะคะมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยขออภัยค่ะภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะคะจะมีกำลังที่แรงขึ้นนะคะทำให้ภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนเพิ่มมากขึ้นนั่นเองแล้วก็มีฝนตกหนักถึงหนักมากในบางพื้นที่นะคะส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันจะมีกำลังที่แรงขึ้นค่ะโดยทะเลอันดามันตอนบนนะคะมีคลื่นสูง 2-3 เมตรนะคะบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างนะคะจะมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรนะคะโดยมีพื้นที่ที่คาดว่าจะเกิดฝนตกหนักถึงหนักมากนะคะอาจจะเกิดน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันน้ำท่วมขังดินโคลนถล่มและคลื่นลมแรงนะคะในวันที่3ถึง7สิงหาคมนะคะแบ่งเป็นพื้นที่ที่เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันน้ำท่วมขังและดินโคลนถล่ม6จังหวัดนะคะก็คือระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลนะคะส่วนพื้นที่เฝ้าระวังคลื่นลมแรงค่ะได้แก่จังหวัดระนองพังงาและภูเก็ตนะคะและได้มีการประสานงานกับทาง6จังหวัดภาคใต้ก็คือจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลนะคะรวมไปถึงศูนย์ป้องกันบรรเทาสาธารณภัยเขต12สงขลาและเขต18ภูเก็ตนะคะในการติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและการเตรียมพร้อมในการรับมือนะคะโดยให้เจ้าหน้าที่มีการติดตามสภาพอากาศและสถานการณ์น้ำอย่างต่อเนื่องนะคะพร้อมกับการจัดทีมปฏิบัติการและเครื่องจักรกลสาธารณภัยเข้าพื้นที่เสี่ยงนะคะเพื่อให้การเผชิญเหตุช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีค่ะซึ่งสำหรับสถานที่ท่องเที่ยวธรรมชาตินะคะโดยเฉพาะถ้ำน้ำตกถ้ำลอดหากมีความเสี่ยงที่จะเกิดภัยให้ประกาศแจ้งเตือนนะคะปิดแล้วก็ปิดกั้นไม่ให้บุคคลเข้าพื้นที่นะคะและกรณีที่มีคลื่นลมแรงก็ขอให้ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการออกประกาศหรือติดตามสัญญาณแจ้งเตือนบริเวณชายทะเลห้ามนักท่องเที่ยวเล่นน้ำแล้วก็แจ้งชาวเรือด้วยนะคะให้ระมัดระวังในการเดินเรือนั่นเองค่ะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งประเด็นข่าวสารนะคะในช่วง PRD Service สำหรับเรื่องราวของปภ.แจ้งเตือนใน6จังหวัดภาคใต้นะคะในการเฝ้าระวังน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันน้ำท่วมขังดินโคลนถล่มและคลื่นลมแรงนะคะในช่วงวันที่3ถึง7สิงหาคมนั่นเองค่ะเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการวันนี้แล้วนะคะรายการต่อไปค่ะผู้ฟังค่ะติดตามใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงนะคะซึ่งสำหรับพรุ่งนี้ค่ะติดตามรายการ5แยกข่าวได้นะคะทางสวทนครศรีธรรมราชเป็นแม่ข่ายนะคะสำหรับวันนี้ดิฉันมาชนกขาวทองพร้อมทีมงานสวทชุมพรต้องขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

0: สิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงดิฉันปณิดาก้อนแก้วจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดอุตรดิตถ์ดำเนินรายการเริ่มต้นกันที่ช่วงแรกกับช่วงภาพเก่าเล่าเรื่องสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินมาปฏิบัติพระราชกรณียกิจที่อำเภอท่าปลาจังหวัดอุตรดิตถ์ค่ะ
1: ช่วงภาพเก่าเล่าเรื่อง

วัสดีค่ะดิฉันนางกัญชนกขวัญนางค่ะในอำเภอท่าปลาจังหวัดอุตรดิตถ์ค่ะมีโอกาสเป็นตัวแทนในการมาเล่าถึงสมเด็จพระพันปีหลวงเมื่อครั้งที่ท่านเสด็จพระราชกรณียกิจนะคะในพื้นที่ของจังหวัดอุตรดิตถ์และที่พื้นที่อำเภอท่าปลาเป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่าจังหวัดอุตรดิตถ์เรานะคะได้มีโอกาสรับเสด็จของสมเด็จพระพันปีหลวงหรือพระองค์ท่านเนี่ยหลายครั้งมากจำนวน10กว่าครั้งแต่ในโอกาสที่ท่านได้เสด็จมาที่จังหวัดอุตรดิตถ์ท่านก็ยังมาเสด็จที่อำเภอท่าปลาค่ะโดยครั้งแรกที่ท่านเสด็จมาก็คือวันที่22กันยายน2513นะคะซึ่งท่านเสด็จมาเยี่ยมราษฎรนะคะที่ประสบภัยพิบัติที่บ้านงอมสักค่ะหมู่ที่3ตำบลท่าแฝกนะคะซึ่งในอดีตเนี่ยตำบลท่าแฝกเองก็เป็นพื้นที่ของอำเภอท่าปลานะคะท่านก็มาทรงเยี่ยมราษฎรที่ได้รับภัยพิบัติในครั้งนั้นนะคะและหลังจากนั้นค่ะพระองค์ท่านได้เสด็จนะคะมาที่บ้านห้วยต้านะคะมาเสด็จมาที่เขื่อนสิริกิติ์นะคะเพื่อเป็นการวางศิลาฤกษ์นะคะเขื่อนสิริกิติ์ซึ่งเป็นเขื่อนในพระนามของพระองค์ท่านเองนะคะแล้วก็ได้มาเปิดเขื่อนสิริกิติ์พร้อมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะคะหลังจากนั้นพระองค์ท่านเห็นความทุกข์ยากลำบากของราษฎรบ้านห้วยต้าค่ะพระองค์ท่านได้เสด็จเข้าไปเยี่ยมเยือนราษฎรบ้านห้วยต้าซึ่งถือว่าเป็นกลุ่มหนึ่งนะคะที่ได้รับผลกระทบนะคะจากการสร้างเขื่อนสิริกิติ์ในขณะนั้นพระองค์ท่านเข้าไปเพื่อที่จะมอบความรู้นะคะโดยให้สมาชิกนะคะบ้านห้วยต้าราษฎรบ้านห้วยต้าเป็นสมาชิกของศูนย์ศิลปาชีพเพื่อมุ่งหวังที่จะให้คนบ้านห้วยต้าในขณะนั้นได้มีอาชีพนะคะโดยได้ท่านได้พระราชทานนะคะในเรื่องของการดำเนินการในเรื่องของการทอผ้านะคะซึ่งก็ได้นำวิทยากรจากศูนย์ศิลปาชีพนะคะได้มาเข้ามาสอนนะคะแล้วก็มาสร้างการเรียนรู้รวมไปถึงการมอบสิ่งของพระราชทานให้กับราษฎรนะคะแล้วหลังจากนั้นค่ะอีกหลายครั้งค่ะ10ถึง11ครั้งนะคะที่พระองค์ท่านได้เสด็จเข้าไปที่บ้านห้วยต้าทั้งที่ทรงไปทอดพระเนตรนะคะในเรื่องของการติดตามผลงานของสมาชิกบ้านห้วยต้าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทอผ้านะคะซึ่งวันนี้เองค่ะในอำเภอเองก็ใส่เสื้อผืนนี้นะคะซึ่งเป็นฝีมือของคนบ้านห้วยต้าและเป็นสมาชิกของศูนย์ศิลปาชีพนะคะลายดังกล่าวอย่างที่ท่านในอำเภอใส่วันนี้เขาเรียกว่าลายดอกพริกนะคะหรือเรียกว่าลาย3นะคะเป็นส่วนหนึ่งที่ณวันนี้ความพระเมตตาของพระองค์ท่านสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้กับสมาชิกกลุ่มทอผ้าบ้านห้วยต้ามาโดยตลอดนะคะแล้ววันนี้ก็ยังเป็นภูมิความรู้เป็นภูมิปัญญานะคะที่เกิดขึ้นบ้านห้วยต้าและทำให้พี่น้องบ้านห้วยต้ามีโอกาสในการสร้างอาชีพใหม่มีรายได้เข้ามาจุนเจือครอบครัวค่ะนอกจากนั้นเองพระองค์ท่านยังคงส่งเสริมในเรื่องของการประมงหมู่บ้านนะคะซึ่งถือว่าเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระองค์ท่านซึ่งอยู่ที่หมู่8นะคะตำบลผาเลือดหรือประมงหมู่บ้านห้วยเจริญนะคะซึ่งขณะนี้ก็ยังมีสมาชิกนะคะที่ยังประกอบอาชีพประมงหมู่บ้านซึ่งเป็นโครงการพระราชดำริที่พระองค์ท่านได้ชี้นำให้พวกเรามีอาชีพนะคะและทุกวันนี้ค่ะพี่น้องบ้านห้วยต้าก็สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านอยู่เสมอนะคะได้น้อมนำนะคะหลักปรัชญาต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงอื่นใดเช่นไม่ว่าที่พระองค์ท่านจะบริพระราชทานค่ะพันข้าวนะคะพระราชทานความรู้ต่างๆให้กับพี่น้องบ้านห้วยต้าไม่ว่าจะเป็นการทอผ้าการแกะสลักรวมไปถึงการวาดภาพทุกวันนี้ยังคงมีพี่น้องบ้านห้วยต้าที่ยังสืบสานนะคะพระราชปณิธานของพระองค์ท่าน

มาจนถึงทุกวันนี้นะคะพวกเราในอำเภอเองในฐานะของในนามของข้าราชการและพี่น้องประชาชนน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านมาจบจนทุกวันนี้ค่ะและท้ายที่สุดนี้ค่ะจากที่พระองค์ท่านได้มามอบอาชีพให้กับคนบ้านห้วยต้าณวันนี้พี่น้องกลุ่มทอผ้าบ้านห้วยต้าสามารถผลิตนะคะผ้านะคะลาย3หรือดายหลอกพลิกรวมไปถึงลายลูกแก้วออกจำหน่ายไม่ว่าจะในพื้นที่ของจังหวัดอุตรดิตถ์และทุกๆปีก็มีการนำส่งที่ศูนย์ศิลปาชีพดังนั้นคงต้องช่วยกันฝากค่ะช่วยฝากกันอุดหนุนนะคะผลิตภัณฑ์ของพี่น้องบ้านห้วยต้าซึ่งถือว่าเป็นฝีมือที่พระองค์ท่านได้มามอบความรู้ให้กับบ้านห้วยต้าจนสามารถสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้กับพี่น้องบ้านห้วยต้าจนถึงปัจจุบันค่ะจากกลุ่มอาชีพที่เป็นกลุ่มอาชีพในเรื่องของการทอผ้าหรือเลี้ยงปศุสัตว์แล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นโคกระบือวันนี้พี่น้องบ้านห้วยต้ามีส่วนหนึ่งค่ะที่กำลังเป็นที่นิยมหรือเป็นที่โด่งดังของจังหวัดอุตรดิตถ์นั่นก็คือผลผลิตของการปลูกทุเรียนนะคะทุเรียนบ้านห้วยต้ามักจะมีพี่น้องในพื้นที่มักจะพูดถึงว่าทุเรียนลอยน้ำนะคะวันนี้ผลผลิตนี้เกิดขึ้นแล้วนะคะก็คงต้องช่วยกันสนับสนุนนะคะหรือท่านสนใจนะคะผลิตภัณฑ์ของบ้านห้วยต้าสามารถติดต่อสอบถามที่ว่าการอำเภอหรือเจ้าของกลุ่มทอผ้านะคะได้ที่บ้านห้วยต้าได้เลยนะคะแต่ถ้าจะสะดวกนะคะติดต่อที่อำเภออำเภอสามารถเป็นสื่อกลางนะคะหรือเป็นคนนำข้อมูลนะคะเพื่อที่จะสามารถไปบอกต่อพี่น้องบ้านห้วยต้าแล้วก็นำสินค้าออกมาจำหน่ายให้กับพี่น้องบ้านห้วยต้าได้ในทุกๆครั้งที่ท่านอยากจะมอบโอกาสให้กับพี่น้องบ้านห้วยต้าค่ะ

0: คุณผู้ชมคุณผู้ฟังคะชาวลับแลจังหวัดอุตรดิตถ์สืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยอนุรักษ์และพัฒนาผ้าสิ้นตีนจกไทยยวนมรดกทางภูมิปัญญาอันล้ำค่าสร้างอาชีพและรายได้ที่มั่นคงแก่ชุมชนไปติดตามชมในช่วงตามรอยพระเมตตาค่ะ
1: ช่วง

0: ชาวลับแลจังหวัดอุตรดิตถ์สืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยอนุรักษ์และพัฒนาผ้าสิ้นตีนจกไทยยวนมรดกทางภูมิปัญญาอันล้ำค่าสร้างอาชีพและรายได้ที่มั่นคงแก่ชุมชนนางปันทารีจุธาพัฒนาการอำเภอลับแลส่งเสริมต่อยอดโดยนำอัตลักษณ์ผ้าทอเมืองลับแลมาพัฒนาเป็นเครื่องแต่งกายและย่ามเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากตามแนวพระราชดำริ
1: พระปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงมีในเรื่องของพระปณิธานคือการอนุรักษ์ฟื้นฟูและต่อยอดภูมิปัญญาการทอผ้าไทยรวมทั้งส่งเสริมให้ประชาชนมีอาชีพมีรายได้จากงานหัตถกรรมพื้นบ้านถือเป็นรากฐานสำคัญของเศรษฐกิจชุมชนซึ่งในส่วนของสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอลับแลก็ได้มีการส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนร่วมกลุ่มกันเป็นกลุ่มอาชีพและผลักดันสู่การลงทะเบียนโอท็อปเพื่อที่จะสื่อถึงการเป็นผลิตภัณฑ์โอท็อปแล้วก็ก้าวสู่การคัดสรรดาวของโอท็อปต่อไปและส่งเสริมช่องทางการจำหน่ายให้กลุ่มโอท็อปในงานของอีเวนต์ทั้งในอำเภอในส่วนจังหวัดและกลุ่มจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าโอท็อปที่เมืองทองธานีซึ่งจัดเป็นประจำทุกปีปีละ4ครั้งก่อให้เกิดรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่เป็นอย่างมากซึ่งในส่วนของเมืองทองธานีจัดมาร่วม20กว่าปีแล้วนะคะทำให้ประชาชนในพื้นที่มีความอยู่ดีกินดีจากการที่มีช่องทางการตลาดที่ดีค่ะในวันนี้เราก็จะพามาทุกท่านมาชมกับกลุ่มทอผ้าบ้านคุ้มซึ่งเป็นหนึ่งในกลุ่มโอท็อปที่มีความสำคัญของอำเภอลับแลที่เป็นกลุ่มที่ได้ผลิตภัณฑ์โอท็อป5ดาวจากผ้าสิ้นตีนจกนั่นเองนะคะซึ่งเราก็จะได้ถือว่าเป็นผลิตภัณฑ์โอท็อปเด่นของอำเภอลับแลที่วันนี้เราจะพาท่านได้ชมผลิตภัณฑ์สวยๆของอำเภอลับแลกันค่ะ
2: สวัสดีครับผมนายจงจรูญมโนคำผู้ก่อตั้งพิพิธภัณฑ์ผ้าสิ้นตีนจกไทยยวนลับแลนะครับพิพิธภัณฑ์ผ้าสิ้นตีนจกไทยยวนลับแลก็เกิดจากแรงบันดาลใจที่ในชุมชนของเรานะครับกลุ่มไทยยวนลับแลเนี่ยได้มีศิลปะอาชีพการทอผ้าที่เด่นที่สุดคือการทอผ้าสิ้นตีนจกนะครับเมื่อเราได้เกิดในชุมชนนี้เกิดมาตอนเป็นเด็กก็เห็นในชุมชนทอผ้าสิ้นตีนจกหรือทอผ้าแล้วก็ได้มีโอกาสได้ไปได้ช่วยแม่ด้วยช่วยแม่ทำทุกอย่างเกี่ยวกับการทอผ้านะครับก็เป็นการซึมซับวิชาการทอผ้าสิ้นตีนจกที่แม่ได้ทำนะครับไว้และในชุมชนที่เราชอบไปตามกี่ตามแต่ต่างๆที่พี่สาวต่างๆเขาได้ทอผ้ากันแล้วก็ได้หัดทำนะครับเพราะเป็นเด็กเขาไม่ให้ทำนะครับก็โตขึ้นมาก็ได้ไปประกอบอาชีพที่ต่างจังหวัดหรือกรุงเทพนะครับในเมื่อเรากลับมาอีกครั้งนึงก็ยังเห็นชุมชนมีการทอผ้าอยู่แล้วเราก็เกิดการรื้อฟื้นความรู้ของเราแล้วก็เกิดความรักตั้งแต่นั้นมานะครับก็เลยเป็นการรวมตัวการทำกลุ่มทอผ้าสิ้นตีนจกบ้านคุ้มนะครับขึ้นมาตอนที่มีงานโอท็อปขึ้นมานะครับกิจการของผ้าสิ้นตีนจกของเราก็เจริญรุ่งเรืองดีนะครับแล้วเราก็มาคิดว่าเราสมควรที่ต้องหาจุดหนึ่งที่เป็นแหล่งการเรียนรู้หรือว่าเป็นศูนย์ความรู้ต่างๆเกี่ยวกับการทอผ้าสิ้นตีนจกได้เรามีโอกาสเราก็ได้จัดตั้งเป็นศูนย์การเรียนรู้การทอผ้าสิ้นตีนจกของเมืองลับแลนะครับแล้วก็พัฒนามาจนถึงการจัดตั้งเป็นพิพิธภัณฑ์ผ้าสิ้นตีนจกไทยยวนลับแลด้วยการรวบรวมผ้าเก่าทุกอย่างศิลปะทุกอย่างเกี่ยวกับการทอผ้าสิ้นตีนจกไว้ที่นี่นะครับเราก็สามารถมาดูได้ทุกศาสตร์แม้ทั้งการย้อมสีธรรมชาติลวดลายต่างๆที่เป็นลายโบราณตามยุคตามสมัยที่บรรพบุรุษของเราได้สร้างไว้นะครับเพื่อเป็นการอนุรักษ์การทอผ้าของเมืองลับแลของเรามีอยู่ครั้งหนึ่งนะครับที่กระผมได้มีโอกาสได้ไปเข้าเฝ้าสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ในช่วงอายุนั้นนะครับในเวลานั้นนะครับที่ท่านเสด็จมาทรงงานที่บ้านห้วยต้าท่าปลานะครับผมก็ได้มีโอกาสไปรับเสด็จพระองค์ท่านนะครับถือว่าเป็นปีสุดท้ายนะครับที่ท่านมาเสด็จมาก่อนที่ท่านจะประชวรนะครับท่านก็ไปรับเสด็จท่านและได้มีโอกาสนำผ้าสิ้นตีนจกที่เราผลิตในกลุ่มของเราเนี่ยไปถวายแก่พระองค์ท่าน นั้นเป็นครั้งแรกนะครับที่เราได้ถวายผ้ากับเจ้านายท่านก็ชมว่ามีผ้ามีคุณภาพมาถวายและสวยมากจึงเป็นแรงบันดาลใจในการมาต่อยอดที่จะมาผลิตสินค้าหรือมาช่วยชุมชนเรามีรายได้หรือเป็นการอนุรักษ์การทอผ้าสิ้นดินจบของเรานะครับสำหรับผ้าพันปีเนี่ยก็เป็นต้นแม่แบบแม่อย่างเป็นแม่พระของกลุ่มทอผ้าหรือของผ้าไทยก็ว่าได้นะครับเพราะท่านเป็นแบบอย่างเป็นผู้อนุรักษ์และเป็นผู้ประชาสัมพันธ์ที่ดีเยี่ยมของกลุ่มทอผ้าหรือของผ้าไทยนะครับฉะนั้นก็เราก็เกิดแรงบันดาลใจจากท่านที่ได้ชมผ้าของเราว่าผ้าเราสวยนะครับจนถึงปัจจุบันเราก็ได้สืบต่อสืบสานพระปณิธานของพระองค์ท่านไว้นะครับแล้วก็จะเป็นการรักษาเอกลักษณ์วัฒนธรรมประเพณีการทอผ้าสิ้นดินจบของเมืองลับแลให้อยู่คู่กับเมืองลับแลตลอดไปครับ
0: ซึ่งครูโจมีการสอนการทอผ้าให้กับเด็กในชุมชนเพื่อสืบทอดองค์ความรู้การทอผ้าสิ้นตีนจกไทยวนให้คนรุ่นหลังเป็นการสืบสานภูมิปัญญาวิถีชีวิตประณีตงดงามสื่อถึงทัศนคติความเชื่อจินตนาการผ่านลวดลายของผ้ามีทั้งผ้าเก่าแก่อายุกว่า100ปีและผ้าพื้นเมืองที่ประยุกต์ให้เข้ากับยุคสมัยสะท้อนถึงอัตลักษณ์ผ้าทอของลับแลได้เป็นอย่างดีและได้รับรางวัลตรานกยูงพระราชทานของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานสัญลักษณ์นกยูงไทยให้เป็นเครื่องหมายรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ผ้าไหมทางกลุ่มผ้าทอบ้านคุ้มได้รับรางวัลชนะเลิศตั้งแต่ปี2553จนถึงปี2570เป็นระยะเวลา7ปีได้รับการยกย่องเชิดชูจากศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศองค์การมหาชนให้เป็นครูช่างศิลปะหัตถกรรมในปี2559ด้วยปราดแห่งภูมิปัญญาด้านการอนุรักษ์และการทอผ้าสิ้นตีนจกลับแลโกเมศช่วยบุญสวทอุตรดิตรายงาน
3: คุณผู้ชมคุณผู้ฟังคะกองทัพภาคที่3โดยมณฑลทหารบกที่35ร่วมกับเขื่อนศิริกิติ์จัดตั้งโครงการหมู่บ้านประมงบ้านห้วยเจริญอันเนื่องมาจากพระราชดำริทำให้ราษฎรได้มีที่อยู่อาศัยบนเรือแพและมีอาชีพหลักหลังต้องอพยพจากที่ทำกินเดิมเนื่องจากการสร้างเขื่อนศิริกิติ์ไปติดตามในช่วงสานต่อพระราชปณิธานค่ะ
4: ช่วงสานต่อพระราชปณิธาน
0: จากพระราชสวนีของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยให้กองทัพภาคที่3ช่วยเหลือราษฎรอำเภอท่าปลาที่อพยพจากพื้นที่ทำกินเดิมเนื่องจากการสร้างเขื่อนศิริกิติ์ให้มาอยู่บริเวณบ้านห้วยเจริญตำบลผาเลือดอำเภอท่าปลาจังหวัดอุตรดิตถ์เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นโดยได้จัดตั้งโครงการหมู่บ้านประมงขึ้นและนำราษฎรที่มีความเดือดร้อนจากการสร้างเขื่อนมารวมในพื้นที่ที่เหมาะสมให้มีพื้นที่พำนักในเรือนแพมีอาชีพหลักคือการเลี้ยงปลาในกระชังและจัดพื้นที่ริมตลิ่งให้สามารถปลูกพืชผักสวนครัวและเลี้ยงสัตว์ในลักษณะคอกปศุสัตว์ขนาดเล็ก
5: ในขณะนั้นกองทัพภาคที่3ได้มอบหมายให้จังหวัดทหารบกอุตรดิตถ์ในขณะนั้นเป็นผู้รับผิดชอบดูแลโครงการและประสานงานร่วมกับส่วนราชการภาคเอกชนตั้งแต่ปีพุทธศักราช2542และได้เริ่มดำเนินโครงการตั้งแต่ปี2543เป็นต้นมาซึ่งในห้วงแรกมีราษฎรเข้าร่วมโครงการจำนวน25ครัวเรือนมาอาศัยในเรือนแพเขตพื้นที่ของอุทยานแห่งชาติลำน้ำนาดครัวเรือนละ5กระชังโดยได้รับการสนับสนุนพันปานินกิรดา3พร้อมอาหารจากศูนย์วิจัยและทดสอบพันธุ์สัตว์น้ำอุตรดิตถ์มาให้ราษฎรทดลองเลี้ยงในกระชังเมื่อปี2551มณฑลทหารบกที่35นะครับได้แปลนะครับซึ่งตอนนั้นได้แปลจากจังหวัดทหารบกอุตรดิตถ์มาแล้วนะครับมาเป็นมณฑลทหารบกที่35ได้ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงนะครับความร่วมมือร่วมใจกันครับร่วมกับบริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหารจำกัดมหาชนโดยการประสานงานของโครงการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย หรือกฟผ.นะครับของเขื่อนคีรีเขื่อนศิริกิติ์เกี่ยวกับการพัฒนาอาชีพและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกรสมาชิกโครงการตลอดจนการฟื้นฟูและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อให้การทำงานร่วมกันของทั้ง3องค์กรบรรลุตามวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพโดยมีพลอากาศเอกกำธลสินธุวานนท์องคมนตรีร่วมเป็นสักขีพยานในการลงบันทึกข้อตกลงทำให้ราษฎรผู้เข้าร่วมโครงการมีความพอใจในการดำเนินการของหน่วยเนื่องจากได้ทำการปรับเปลี่ยนการเลี้ยงพันธุ์ปลาจากปลานิลเป็นปลาทับทิมนะครับส่งผลทำให้ราษฎรมีรายได้เพิ่มมากขึ้นโดยบริษัทเจริญโภคภัณฑ์ได้จัดเจ้าหน้าที่สนับสนุนให้การคำแนะนำและการเลี้ยงปลาให้แก่ราษฎรเป็นอย่างดีเสมอมาครับปัจจุบันมณฑลทหารบกที่35ได้มีการเชิญประมงจังหวัดอุตรดิตถ์และทีมงานจากบริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์เข้าร่วมดูแลแก้ไขปัญหาตลอดจนพัฒนาการเลี้ยงปลาให้มีประสิทธิภาพอย่างสม่ำเสมอเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรในโครงการจากพระราชสวนีของพระองค์ท่านเพื่อให้มีรายได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นปัจจุบันมีราษฎรเข้าร่วมโครงการจำนวน14ครัวเรือนรวมโครงการทดลองหมู่บ้านประมงมีกระชังในโครงการทั้งหมด396กระชังแต่ละครัวเรือนมีรายได้เฉลี่ย 12,000 ถึง 15,000 บาทต่อเดือนครับ
0: ซึ่งโครงการดังกล่าวทำให้พี่น้องประชาชนมีอาชีพมีที่อยู่สามารถเลี้ยงตนเองและครอบครัวได้พระองค์ผู้ทรงเป็นดั่งพระมารดาแห่งแผ่นดินทรงเปี่ยมด้วยพระเมตตาและพระกรุณาที่คุณอันล้นพ้นทรงอุทิศพระวรกายและพระราชหฤทัยเพื่อความผาสุกของพระสงฆ์นิกรชาวไทยตลอดพระชนชีพราษฎรในโครงการหมู่บ้านประมงบ้านห้วยเจริญอันเนื่องมาจากพระราชดำริต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้โกเมศช่วยบุญสวทอุตรดิตถ์รายงาน
3: ทั้งหมดนี้คือรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงทุกท่านสามารถติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 16:30 นถึง 17:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทั่วประเทศดิฉันปณิดาก้อนแก้วจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดอุตรดิตถ์สวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 น.กับอรัญญาชมชื่นนายกรัฐมนตรีเดินทางถึงสาธารณรัฐอินโดนีเซียแล้วโดยมีกำหนดหารือแบบเต็มคณะต่อยอดความสัมพันธ์หุ้นส่วนยุทธศาสตร์ไทยก่อนแถลงข่าวร่วมกันวันนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติพบปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
3: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
4: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
3: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
4: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
3: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
4: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
1: นายกรัฐมนตรีเดินทางถึงสาธารณรัฐอินโดนีเซียแล้วโดยมีกำหนดหารือแบบเต็มคณะต่อยอดความสัมพันธ์หุ้นส่วนยุทธศาสตร์ไทยก่อนแถลงข่าวร่วมกันวันนี
5: ้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยนายศิริศักดิ์ พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเดินทางถึงท่าอากาศยานฮาบิดเปอร์ดานากุสุมากรุงจาการ์ตาเพื่อเยือนสาธารณรัฐอินโดนีเซียอย่างเป็นทางการระหว่างวันนี้ถึงวันพรุ่งนี้โดยมีพลตรีจามาลีขานียาโกรัฐมนตรีกระทรวงประสานงานและความมั่นคงในฐานะรัฐมนตรีเกียรติยศของอินโดนีเซียให้การต้อนรับซึ่งการเดินครั้งนี้เป็นการดำเนินการตามนโยบายด้านต่างประเทศเชิงรุกของรัฐบาลใช้ความสัมพันธ์ระดับผู้นำกลไกเปิดประตูทางเศรษฐกิจต่อยอดความสัมพันธ์หุ้นส่วนยุทธศาสตร์ไทยอินโดนีเซียไปสู่โครงการและความร่วมมือที่เกิดผลเป็นรูปธรรมโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีและคณะจะเข้าร่วมพิธีต้อนรับอย่างเป็นทางการและจะหารือขุมเล็กระหว่างผู้นำและการหารือเต็มคณะและแถลงข่าวร่วมกันที่ทำเนียบประธานาธิบดีอินโดนีเซียสันติการแก้วใสรายงานจากประเทศอินโดนีเซียค่ะ
1: นายกรัฐมนตรีเปิดเผยคดีการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นรัฐดำเนินการครบแล้วเหลือเพียงกระบวนการของศาลและขยายผลไปยังผู้เกี่ยวข้อง
5: นายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงความคืบหน้าการดำเนินการกรณีทุจริตสอบท้องถิ่นว่าในทางปฏิบัติเรื่องนี้ถือว่าจบแล้วเนื่องจากกระบวนการต่างๆทั้งการกล่าวหาการดำเนินคดีการสอบวินัยร้ายแรงรวมถึงการยกเลิกผลการสอบและประกาศการสอบได้ดำเนินการครบถ้วนแล้วขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการขยายผลไปยังผู้ที่เกี่ยวข้องซึ่งทุกอย่างเป็นไปตามลำดับส่วนที่ยังไม่สิ้นสุดคือกระบวนการของศาลซึ่งยังไม่ได้มีคำพิพากษาลงโทษผู้กระทำผิดเนื่องจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องดำเนินการแจ้งความและเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมพร้อมย้ำว่าในส่วนของรัฐบาลได้ดำเนินการทุกอย่างที่ควรจะทำครบถ้วนแล้วส่วนคดีจะจบภายในสัปดาห์นี้หรือไม่เนื่องจากจะมีการประชุมทั้งคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นและคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นนายกรัฐมนตรีกล่าวเพียงว่าให้ไปสอบถามรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยปริศนาถขวัญแสนสุขรายงาน
1: กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าเชิญตัวผู้ต้องสงสัยคดีโจมตีจุดตรวจบูเกะซามีมาซักถามขยายผลโดยย้ำว่าการดำเนินการโปร่งใสตามกฎหมาย
6: พันเอกเอกวริศชอบสู่ผลรองโฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าเปิดเผยว่า กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าเดินหน้าขยายผลสืบสวนคดีกลุ่มคนร้ายใช้อาวุธปืนโจมตีจุดตรวจบุกเกซามีจังหวัดนราธิวาสโดยได้เชิญตัวชายอายุ71ปีชาวตำบลตะหยงมัดอำเภอระแงะมาซักถามเพื่อรวบรวมข้อมูลที่อาจเป็นประโยชน์ต่อการสืบสวนสอบสวนก่อนนำเข้าสู่ศูนย์ซักถามหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่46ตามขั้นตอนของกฎหมายโดยมีการลงบันทึกประจำวันตรวจร่างกายโดยแพทย์และบันทึกข้อมูลทุกขั้นตอนเพื่อให้การปฏิบัติมีความโปร่งใสและตรวจสอบได้กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้ายืนยันว่าการเชิญตัวบุคคลครั้งนี้เป็นไปตามอำนาจหน้าที่และพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหายพุทธศักราช2565พร้อมย้ำว่าผู้ถูกเชิญตัวยังคงได้รับสิทธิและความคุ้มครองตามกฎหมายและถือเป็นผู้บริสุทธิ์จนกว่าจะมีคำพิพากษาถึงที่สุดปภิชญานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 นค่ะ
2: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา 18:00 นณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง

เชฟรอนเราเป็นพันธมิตรทางพลังงานที่อยู่เคียงข้างสังคมไทยมากกว่า60ปีเราร่วมสร้างความมั่นคงและยั่งยืนทางพลังงานจากวันแรกในการร่วมบุกเบิกการผลิตพลังงานในประเทศจนถึงวันนี้เรามุ่งมั่นพัฒนาพลังงานที่สะอาดขึ้นกว่าเดิมในทุกๆวันเพราะเราเชื่อมั่นในการมุ่งสู่อนาคตสังคมคาร์บอนต่ำไปด้วยกันเชฟรอนพัฒนาพลังงานเชื่อมั่นพลังคน

คำว่าแชร์ลูกโซ่เนี่ยเท่าที่ทำงานมานะฮะก็คือหมายถึงว่าผู้ที่กระทำความผิดหรือผู้ที่หลอกลวงเนี่ยเขาจะใช้วิธีเอาผลประโยชน์เนี่ยมาหลอกล่อถ้ายกตัวอย่างเช่นว่าเนี่ยชวนชาวบ้านเนี่ยมาทำธุรกิจอย่างหนึ่งแล้วกันทำธุรกิจ A แล้วกันผลิตครีมอะไรเงี้ยแล้วก็บอกว่าเนี่ยผลตอบแทนดีมากเลยนะส่วนใหญ่พวกนี้ผลตอบแทนจะมากกว่าธนาคารในก็ไก่ลงเชื่อก็ลงทุนคนร้ายก็ไปหลอกในขอไข่มาอีกขอไข่ก็เชื่อก็จ่ายเงินก็เอาส่วนหนึ่งของขอไข่ก็ไปจ่ายให้กอไก่ถูกไหมแล้วขอไข่จะจ่ายไงก็ไปหลอกคอควายต่อก็หลอกไปเป็นทอดแล้วพวกเนี้ยส่วนใหญ่เนี่ยในกอในขอเนี่ยเวลาโดนหลอกแล้วเนี่ยแรกๆเนี่ยได้ผลประโยชน์ก็จะไปชวนญาติพี่น้องตัวเองเฮ้ยมาลงทุนอีกเพราะได้ผลประโยชน์เยอะถูกไหมฮะปรากฏว่าก็ลากญาติพี่น้องมาด้วยถูกไหมฮะต่อมาเนี่ยพอมันใหญ่ขึ้นเรื่อยๆถูกไหมฮะจากเป็นในกอโดนหลอกในขอโดนหลอกในคอในคอปลายกดเป็นร้อยคนมูลค่าความเสียหายก็จะเป็นพันล้านเป็นหมื่นล้านก็จะบวมไปเรื่อยแล้วสุดท้ายเนี่ยเขาก็จะคนร้ายเนี่ยก็จะมีการเขาเรียกว่าอะไรนะเชิดเงินหรือว่าหลบหนีไปทีเดียวตอนที่ทรัพย์ที่หลอกได้มันเยอะพอสมควรละเขาก็จะไปเท่าทางกฎหมายเขาเรียกว่านับเป็นกรรมครับนับเป็นกรรมกรรมคือการกระทำถ้ายิ่งทำหลายกรรมก็เรียงศาสตร์คนหมายก็เรียกเรียงกระทงลงโทษใช่ไหมฮะก็นับเรียงกันจริงยิ่งการทำผิดหลายกรรมมากๆก็จะนับโทษต่อกันไปเพราะฉะนั้นอะไรที่มันผลประโยชน์มากๆเนี่ยชาวบ้านต้องตรวจสอบก่อนครับว่ามีธุรกิจนั้นจริงไหมใช่ไหมฮะแชร์เนี่ยมีคนเล่นจริงไหมแล้วมีการเป็นลักษณะแชร์ลูกโซ่หรือเปล่าต้องตรวจสอบให้ละเอียดถ้าตรวจสอบแล้วไม่มีการเล่นแชร์จริงๆหรือมีลักษณะเป็นลูกโซ่คือเอาของคนอื่นที่โดนหลอกภายหลังเนี่ยมาจ่ายเนี่ยแล้วดอกเบี้ยมันสูงผิดปกติเนี่ยหรือผลกำไรผลตอบแทนมันสูงผิดปกติเนี่ยก็น่าคิดนะครับว่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นการหลอกแต่ถ้าเกิดเป็นการเรื่องหลอกธุรกิจเนี่ยลูกโซ่อย่างเงี้ยชาวบ้านเช็คไม่ยากครับอย่างเช่นหลอกไปทำธุรกิจทำเครื่องสำอางเงี้ยชาวบ้านก็ต้องไปเช็คก่อนว่ามันมีธุรกิจนั้นจริงไหมสอบถามแล้วว่าโรงงานคุณอยู่ไหนไปดูเลยถูกไหมฮะว่าเนี่ยมีธุรกิจจริงไหมถ้าผู้ที่ชวนไปลงทุนบ่ายเบี่ยงว่าไม่ต้องไปดูหรอกอะไรเงี้ยผมจ่ายตอบแทนตรงเวลาอย่างเงี้ยก็น่าคิดแล้วถูกไหมฮะว่าคุณเสี่ยงแล้วนะต่อการที่จะถูกช็อกโกง

0: เองจะถึงหรือยังเนี่ยเพื่อนเพื่อนรอกันนานแล้วนะ
1: เออกำลังไปเดี๋ยวตอบแชทแฟนแป๊บนึง
2: อุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อหากคุณประมาทเพียงนิดเดียวหยุดใช้โทรศัพท์ขณะขับรถคาดเข็มขัดสวมหมวกนิรภัยเคารพกฎจราจร
3: แม่ครับผมถึงแล้วนะครับไม่ต้องห่วง
4: ดีแล้วปาล์มอย่าขับรถเร็วมากนะลูก
2: วินัยบนถนนเริ่มต้นที่ตัวเราด้วยความห่วงใยจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน

ดีการยึดมั่นในคุณธรรมไม่ใช่เรื่องไกลตัวแต่เริ่มจากตัวเราในทุกๆวันเพราะสังคมที่ดีเริ่มจากคนดีและคนดีเริ่มจากหัวใจที่มีศีลธรรมร่วมกันสร้างสังคมแห่ง

0: สวทชุมพร FM 100 MHz
1: คุณกำลังฟังสวทชุมพร FM 100 MHz ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญติดตามรับฟังรายการบอกเล่า90

0: เล่า90ติดตามข่าวสารสถานการณ์รอบวันความรู้รอบตัวไม่ต้องกลัวตกเทรนด์บอกเล่า90
1: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมคุณผู้ฟังนะคะขอต้อนรับทุกท่านค่ะเข้าสู่รายการบอกเล่า90นะคะวันนี้พบกันในวันจันทร์ที่3สิงหาคม2569นะคะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังเริ่มต้นวันจันทร์ด้วยเดือนใหม่แล้วนะคะสำหรับวันนี้เดือนสิงหาคมแล้วแป๊บๆเดือน8แล้วนะคะคุณผู้ชมฟังค่ะในปี2569นี้ค่ะกลับมาเจอกันอีกครั้งกับรายการบอกเล่า90นะคะที่จะมาเจอคุณผู้ชมคุณผู้ฟังเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะเวลา 17:00 นไปจนถึง 18:00 นโดยประมาณค่ะน้องบุ๋มเย็นจิตรกำจรนะคะมาอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ชมคุณผู้ฟังในช่วงเวลาเย็นๆแบบนี้นะคะติดตามกันไว้ได้เลยทางสวทชุมพร FM 100 MHz นะคะหรือว่าหน้าเพจ Facebook สวทชุมพรนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดคอมเมนต์กันได้นะคะจะได้ไม่พลาดข้อมูลข่าวสารจากทางสวทชุมพรนะคะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังเอาละค่ะในรายการบอกเล่า90นะคะก็จะมีข้อมูลข่าวสารมาฝากกันไม่ว่าจะเป็นข้อมูลข่าวสารจากทางภาครัฐนะคะเรื่องราวของสุขภาพนะคะแล้วก็เรื่องของมิจฉาชีพนะคะข่าวจริงข่าวปลอมนะคะที่นำมาฝากกันนะคะก่อนที่จะจากลากันไปในทุกวันนะคะผู้ชมฟังนอกจากนั้นก็ยังมีผลงานเพลงเพื่อชีวิตเพราะๆนะคะที่นำมาฝากกันในช่วงเย็นๆแบบนี้ขับรถกลับบ้านหรือว่านั่งฟังเพลงชิลๆได้ในตอนเย็นนะคะผู้ชมผู้ฟังเอาละค่ะมาดูในส่วนของข้อมูลข่าวสารในวันนี้นะคะในช่วงของข้อมูลข่าวสารจากทางภาครัฐนำเรื่องของครม.ค่ะเห็นชอบยกเว้นภาษีกันได้ค่าราชการทหารเกษียณก่อนกำหนดลดภาระภาษีหนุนปรับกำลังพลอย่างเหมาะสมนะคะในช่วงของสุขภาพค่ะวันนี้นำเรื่องของกรีกโยเกิร์ตคืออะไรมีข้อดีข้อเสียอย่างไรมาฝากกันนะคะแล้วก็ในช่วงของข่าวจริงข่าวปลอมค่ะมิจฉาชีพค่ะวันนี้นำเรื่องของงานออนไลน์ที่ประกาศว่าไม่ต้องมีประสบการณ์รายได้สูงเวลายืดหยุ่นยืดหยุ่นนะคะทำที่บ้านได้ยังไม่ใช่หลักฐานว่าเป็นงานจริงนะคะจะเป็นอย่างไรนะคะรายละเอียดต่างๆที่จะนำมาฝากกันในวันนี้ก็มีประมาณนี้นะคะรอติดตามกันได้ในช่วงต่อๆไปของรายการนะคะผู้ชมผู้ฟังแต่ว่าช่วงนี้ไปพักฟังผลงานเพลงกันก่อนค่ะหนึ่งช่วงนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางภาครัฐที่นำมาฝากกันในวันนี้ค่ะ

0: เรื่องมาเล่าเอาข่าวมาบอกเรื่องสดเรื่องใหม่ในบอกเล่า90
1: เข้ามาสู่ในช่วงที่2ค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังกับรายการบอกเล่า90ค่ะในช่วงที่2นี้นะคะก็เป็นเรื่องราวของข้อมูลข่าวสารจากทางภาครัฐนะคะอย่างที่บอกไปว่าในช่วงที่แล้วในหัวข้อข่าวนะวันนี้นำเรื่องของครม.เห็นชอบยกเว้นภาษีเงินได้ค่าราชการทหารเกษียณก่อนกำหนดนะคะลดภาระภาษีหนุนปรับกำลังพลอย่างเหมาะสมค่ะโดยคณะรัฐมนตรีนะคะในการประชุมวันที่27กรกฎาคม2569ที่ผ่านมาได้อนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นภาษีนะคะยกเว้นรัษฎากรนั่นเองเพื่อเป็นการยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับข้าราชการทหารที่เข้าร่วมโครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนดของกระทรวงกลาโหมปีงบประมาณพ.ศ. 2568ถึง2570นะคะครอบคลุมเงินช่วยเหลือที่ได้รับตามโครงการและเงินหรือผลประโยชน์ที่ได้รับจากกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการนะคะเพื่อบรรเทาภาระภาษีของผู้เข้าร่วมโครงการและสนับสนุนการปรับโครงสร้างกำลังพลของรัฐบาลให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นโครงการก็จะครอบคลุมข้าราชการทหารชั้นยศพันเอกนาวาเอกและนาวาอากาศเอกขึ้นไปนะคะที่มีอายุ50ปีขึ้นไปมีเวลาราชการไม่น้อยกว่า25ปีและมีเวลาราชการเหลืออย่างน้อย2ปีนะคะโดยจะได้รับเงินช่วยเหลือเป็นเงินก้อนประมาณ 7-10 เท่าของเงินเดือนสุดท้ายรวมเงินประจำตำแหน่งตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดพร้อมได้รับสิทธิประโยชน์อื่นตามโครงการด้วยนะคะนี่ก็เป็นเรื่องที่ครม.นะคะได้เห็นชอบยกเว้นภาษีเงินได้ข้าราชการทหารเกษียณก่อนกำหนดนะคะหรือว่า early retire นั่นเองนะคะผู้ชมผู้ฟังก็จะมีการลดภาษีหนุนปรับกำลังพลอย่างเหมาะสมค่ะนี่ก็เป็นเรื่องราวข่าวสารจากทางภาครัฐที่นำมาฝากกันในช่วงนี้ค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังค่ะไปพักฟังเพลงกันอีกสักหนึ่งช่วงค่ะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามข้อมูลข่าวสารสาระสุขภาพที่นำมาฝากกันในวันนี้ค่ะ

0: ใจสุขภาพบอกเล่า90
1: กลับเข้ามาสู่ในช่วงที่3นะคะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังกับรายการบอกเล่า90นะคะในช่วงนี้เป็นข้อมูลสุขภาพที่นำมาฝากกันอยู่แล้วนะคะวันนี้น้องหม่อมนำเรื่องของกรีกโยเกิร์ตค่ะคืออะไรมีข้อดีข้อเสียอย่างไรนะคะบางคนอาจจะเคยได้ยินบางคนอาจจะเคยได้ทานแต่บางคนอาจจะไม่เคยได้ยินแม้กระทั่งชื่อนะคะกรีกโยเกิร์ตหน้าตาเป็นอย่างไรแตกต่างจากโยเกิร์ตธรรมดาอย่างไรนะคะแล้วก็มีประโยชน์มากขึ้นหรือไม่นะคะวันนี้มีคำตอบมาให้คุณผู้ชมคุณผู้ฟังค่ะกรีกโยเกิร์ตคืออะไรนะคะกรีกโยเกิร์ตก็คือโยเกิร์ตประเภทหนึ่งที่มีส่วนผสมไม่ได้ต่างไปจากโยเกิร์ตธรรมดาเลยซึ่งส่วนประกอบหลักๆได้แก่นมและแบคทีเรียที่ดีต่อร่างกายแต่สิ่งที่ต่างไปก็คือกรีกโยเกิร์ตจะได้จากโยเกิร์ตธรรมชาติที่ดูดเอาน้ำแล้วก็เวออกเวก็คือของเหลวนะคะที่ประกอบไปด้วยโปรตีนและแลคโตสซึ่งทำให้เนื้อโยเกิร์ตมีความเข้มข้นมากกว่าในปริมาณที่เท่ากันกรีกโยเกิร์ตมีปริมาณโปรตีนและโปรไบโอติกสูงกว่าโยเกิร์ตธรรมดาถึงเท่าตัวเลยทีเดียวนะคะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังข้อดีของกรีกโยเกิร์ตก็คือ 1. ค่ะโปรตีนมากกว่าโยเกิร์ตธรรมดาแน่นอนว่าเข้มข้นกว่าก็เลยทานแล้วก็อิ่มง่ายกว่านะคะ 2. แป้งและน้ำตาลน้อยกว่าเพราะถูกดึงออกไปพร้อมกับน้ำเวและก็อื่นๆเพื่อทำให้เนื้อกรีกโยเกิร์ตเข้มข้นนะคะ 3. โซเดียมต่ำกว่าเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการควบคุมน้ำหนักหรือที่มีความดันโลหิตสูงแต่กรีกโยเกิร์ตจะมีข้อดีอย่างไรก็ยังมีข้อเสียเล็กน้อยนะคะทีนี้เรามาดูถึงข้อเสียของกรีกโยเกิร์ตกันนะคะก็มีดังนี้นะคะคุณผู้ชมคุณผู้ฟัง1ก็คือแคลเซียมต่ำกว่าโยเกิร์ตธรรมดาเพราะว่าถูกดึงออกไปพร้อมกับน้ำและก็เวนั่นเอง2คอเลสเตอรอลสูงกว่าเพราะเนื้อโยเกิร์ตเข้มข้นกว่าแต่หากเลือกแบบคอเลสเตอรอล 0% ก็ไม่มีปัญหานะคะ3ปัจจุบันยังหาทานได้ไม่ง่ายเท่าโยเกิร์ตธรรมดานะคะและยังพบว่ามีราคาสูงกว่าเล็กน้อยด้วยแต่ถึงกระนั้นกรีกโยเกิร์ตก็ยังเป็นอีกทางเลือก1สำหรับสาวๆที่ต้องการควบคุมน้ำหนักแล้วก็รักษาสุขภาพนะคะไม่แน่ว่าหากได้ลองทานแล้วอาจจะติดใจจนไม่อยากกลับไปทานโยเกิร์ตธรรมดาเลยก็ได้นะคะแต่เรื่องของรสชาติก็ต้องแล้วแต่ความชอบส่วนบุคคลด้วยนะคะว่าจะชอบแบบไหนเพราะว่าอย่างไรของดีมีประโยชน์ต่อสุขภาพบางทีก็สวนทางกับเรื่องรสชาติอยู่บ้างเหมือนกันแต่หากอยากทานได้แต่หากว่ารับประทานได้นะคะรับรองว่าสุขภาพก็จะดีขึ้นร่างกายต้องแอบบอกรักคุณเขาสักวันแน่ๆเลยนะคะเอาล่ะกรีกโยเกิร์ตก็คือแทบไม่มีข้อเสียเลยนะคะข้อเสียก็คือเป็นเรื่องที่เราควบคุมได้นั่นเองนะคะแคลเซียมอาจจะต่ำกว่าโยเกิร์ตธรรมดาหรือว่าคอเลสเตอรอลสูงกว่าแล้วก็อาจจะอยากมีก็เดี๋ยวนี้มีให้เลือกหลากหลายรูปแบบนะคะมีแบบคอเลสเตอรอล 0% ก็มีนะคะให้เราเลือกรับประทานซึ่งกรีกโยเกิร์ตตอนนี้ก็ในแบบที่เราชอบอาจจะหาได้ไม่ง่ายเท่าโยเกิร์ตธรรมดานะคะอาจจะมียี่ห้อที่เราอยากกินมันบ้านเราอาจจะไม่มีขายก็ต้องลองแบบว่าเปลี่ยนไปยี่ห้ออื่นๆนะคะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังเหมือนก็ที่วางที่หาซื้อได้ง่ายก็คือใน 7-Eleven เนาะโยเกิร์ตเราก็ต้องไปอ่านฉลากนะคะสำหรับคนที่รักสุขภาพเขาก็จะอ่านฉลากว่าน้ำตาลเท่าไหร่คอเลสเตอรอลเท่าไหร่เดี๋ยวนี้มีหลากหลายรูปแบบให้เราได้เลือกซื้อกันนะคะรับประทานกันนะคะของมีประโยชน์ต่อร่างกายนะคะถึงอย่างไรเราก็ต้องรับประทานอาหารทุกอย่างให้สมดุล นะคะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังไม่ทานอย่างใดอย่างหนึ่งมากจนเกินไปนะคะเพื่อที่ร่างกายของเรานะจะได้นำทุกสารอาหารไปซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอนั่นเองค่ะแล้วคราวนี้ก็เป็นเรื่องราวข่าวสารที่นำมาฝากกันในช่วงสุขภาพนี้นะคะช่วงนี้ไปพักกันอีกสักหนึ่งช่วงค่ะช่วงหน้ากลับมาติดตามข้อมูลข่าวจริงข่าวปลอมที่นำมาฝากกันในวันนี้ค่ะ
2: สถานีรถไฟพัทลุงท่านที่จะเดินทางไปกรุงเทพกรุณาตรวจดูสิ่งของสัมภาระของท่านให้เรียบร้อยการรถไฟแห่งประเทศไทย

0: าวปลอมป้องกันภัยมิจฉาชีพบอกเล่า90
1: เข้ามาสู่ในช่วงสุดท้ายนะคะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังกับรายการบอกเล่า90นะคะในช่วงสุดท้ายก่อนที่จะจากกันไปนะคะก็จะมีข้อมูลข่าวสารข่าวจริงข่าวปลอมข่าวมิจฉาชีพมาฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังกันค่ะวันนี้น้ำบุ๋มนำเรื่องของงานออนไลน์ที่ประกาศว่าไม่ต้องมีประสบการณ์รายได้สูงเวลายืดหยุ่นทำที่บ้านก็ได้นั่นยังไม่ใช่หลักฐานนะคะว่าเป็นงานจริงๆนะคะมิจฉาชีพมักใช้

0: ไปคุยส่วนตัวก่อนเริ่มขอข้อมูลหรือว่าเงินทีละขั้นนะคะไม่ใช่งาน work from home ทุกอย่างจะเป็นมิจฉาชีพแต่ควรหยุดทันทีเมื่อพบว่าไม่บอกชื่อบริษัทที่อยู่เว็บไซต์และก็หน้าที่งานอย่างชัดเจนแชทบัญชีส่วนตัวหรือว่าแชทอย่างเดียวนะคะไม่มีอีเมลบริษัทขอค่าสมัครค่าฝึกอบรมค่ามัดจำหรือค่าอุปกรณ์ก่อนเริ่มงานนะคะให้ทำภารกิจกดไลค์สั่งซื้อเติมยอดหรือว่าโอนเงินเพื่อรับค่าคอมมิชชั่นขอใช้บัญชีธนาคารของผู้สมัครรับเงินหรือโอนต่อให้บุคคลอื่นๆค่ะขอภาพบัตรประชาชนนะคะสมุดบัญชีหรือภาพบัตรโดยไม่อธิบายวัตถุประสงค์เร่งให้ตัดสินใจทันทีอ้างว่าตำแหน่งเหลือน้อยหรือรายละเอียดจะหายไปนะคะหรือว่ารายได้จะหายไปก่อนสมัครก็ควรจะตรวจสอบชื่อบริษัทและก็ช่องทางการรับสมัครจากเว็บไซต์หรือว่าเพจทางการติดต่อกลับบริษัทด้วยตนเองค่ะแล้วก็ปิดบังข้อมูลสำคัญบนสำเนาเอกสารพร้อมเขียนกำกับวัตถุประสงค์ทุกครั้งนะคะหากส่งข้อมูลหรือโอนเงินไปแล้วให้อยู่ติดต่อแล้วก็หยุดโอนเพิ่มเก็บประกาศโปรไฟล์แชทลิงก์เนี่ยสลิปทั้งหมดติดต่อธนาคารโดยเร็วแจ้ง AOC นะคะ1441หากเกิดความเสียหายงานจริงค่าจ่ายค่าตอบแทนให้ผู้ทำงานไม่ใช่ให้ผู้สมัครงานหาเงินโอนก่อนเริ่มงานนะคะนี่ก็เป็นเรื่องของการที่จะได้งานหนึ่งงานนะคุณผู้ชมผู้ฟังก็ต้องเช็คอะไรต่างๆนะคะไม่งั้นก็จะเสียทั้งข้อมูลแล้วก็เงินให้กับมิจฉาชีพนะคะรู้ทันตรวจสอบไม่โอนนะคะเอาละค่ะทั้งหมดนี้ก็เป็นข้อมูลข่าวสารที่นำมาฝากคุณผู้ชมผู้ฟังกับรายการบอกเล่า90ในวันนี้ค่ะตอนนี้เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะคะน้องบุ๋มเย็นจิตรกำจรต้องขอลาคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านไปก่อนนะคะกลับมาพบกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้เวลาเดียวกันนี้ค่ะทางสวทชุมพร FM 100 MHz นะคะทางหน้าเพจ Facebook สวทชุมพรก็ติดตามรับชมรับฟังกันได้เช่นเดียวกันค่ะวันนี้ลาไปแล้วนะคะโชคดีมีความสุขทุกท่านสวัสดีค่ะ
1: ติดตามรับฟังรายการบอกเล่า90ยกเรื่องมาเล่าเอาข่าวมาบอกทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ตั้งแต่เวลา 17:10 น.ถึงเวลา 18:00 น.บอกเล่า

ในดวงใจตราบนิจนิรันดร์น้อมศิรการกราบแทบพระยุคลบาทด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานเมดโคเอเนอร์จีไทยแลนด์บัวหลวงลิมิเต็ด

0: รีบไปไหนปาล์มกินข้าวก่อนสิลูก
1: ไม่ทันแล้วแม่เดี๋ยวสายไปก่อนนะ
2: ทุกวันนี้มีคนเร่งรีบโดยลืมสิ่งสำคัญที่สุดไปคือความปลอดภัย
3: แค่ไม่กี่วินาทีที่คิดว่าไม่เป็นอะไรอาจกลายเป็นวินาทีที่เปลี่ยนชีวิตไปตลอดกาล
2: คนที่เจ็บไม่ใช่แค่คุณแต่คือคนที่รอคุณอยู่ที่บ้าน
3: เปลี่ยนแค่พฤติกรรมเล็กๆใส่หมวกกันน็อกทุกครั้งก่อนบิดคันเร่ง
2: เพราะชีวิตคุณมีค่ามากกว่าที่คิดกันน็อกก่อนบิดชีวิตมีค่าด้วยความห่วงใยจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก

ดีการยึดมั่นในคุณธรรมไม่ใช่เรื่องไกลตัวแต่เริ่มจากตัวเราในทุกๆวันเพราะสังคมที่ดีเริ่มจากคนดีและคนดีเริ่มจากหัวใจที่มีศีลธรรมร่วมกันสร้างสังคมแห่ง

0: ุณกำลังฟังคลื่นสื่อสร้างสรรค์ทันสมัยสไตล์ดิจิทัลพบข่าวสารและความบันเทิงครบครันได้ที่นี่ทุกวันสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพร FM 100 MHz
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพรเสนอรายการรอบวันทันข่าว
2: สวัสดีครับพบกับรายการรอบวันทันข่าวประจำวันจันทร์ที่3สิงหาคมพุทธศักราช2569จากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพร FM 100 MHz ครับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้จังหวัดชุมพรเดินหน้าสร้างเยาวชนต้นแบบด้านความปลอดภัยทางถนนเปิดอบรม TSY รุ่นที่3ปลูกฝังวินัยจราจรลดความเสี่ยงอุบัติเหตุจังหวัดชุมพรเตรียมงาน Feel All The Feelings เทศกาลส่งเสริมการท่องเที่ยวและสุขภาพริมทะเล 28-30 สิงหาคม 2569 รัฐบาลยกระดับทะเบียนราษฎรเป็นด่านต้นน้ำสกัดบัญชีม้า Nominee เปิด DOPA INCE Center รับแจ้งเบาะแสผ่านสายด่วน 1548 อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดของข่าวครับ
3: พบการทุจริตร้องเรียนได้ที่ไหนเมื่อพบเห็นการทุจริตท่านสามารถแจ้งคำกล่าวหาหรือส่งเอกสารหลักฐานเข้ามาที่สำนักงานปปช.ได้8ช่องทางดังนี้ค่ะ 1. ร้องทุกข์กล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวนผู้เสียหายร้องทุกข์หรือกล่าวโทษต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจให้ดำเนินคดี 2. กล่าวหาร้องเรียนเป็นหนังสือราชการโดยหน่วยงานของรัฐส่งเรื่องกล่าวหาเข้ามาที่คณะกรรมการปปช.ในรูปแบบของหนังสือราชการ 3. ร้องเรียนเป็นหนังสือร้องเรียนผู้กล่าวหาจะเป็นผู้เสียหายหรือมิใช่ผู้เสียหายก็ได้แบ่งออกเป็น2กรณีคือ 1. ยื่นหนังสือร้องเรียนด้วยตนเองณที่ทำการของสำนักงานปปช.ทั่วประเทศ 2. ส่งหนังสือร้องเรียนทางไปรษณีย์โดยจ่าหน้าซองส่งถึงเลขาธิการคณะกรรมการปปช.ส่งไปยังสำนักงานปปช.ส่วนกลางหรือสำนักงานปปช.ส่วนภูมิภาคทั่วประเทศ 4. ร้องเรียนด้วยวาจาต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ณที่ทำการของสำนักงานปปช.ทั่วประเทศ 5. ร้องเรียนผ่านทางเว็บไซต์ www.nacc.go.th คลิกศูนย์ร้องเรียนและเลือกการร้องเรียนออนไลน์ 6. การชี้ช่องแจ้งเบาะแสผ่านทางเครือข่ายเฝ้าระวังการทุจริต 7. ร้องเรียนผ่านกล่องรับเรื่องร้องเรียนได้ที่สำนักงานปปช.ทั่วประเทศร้องเรียนผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียของสำนักงานปปช.ข้อมูลการร้องเรียนของท่านจะได้รับการปกปิดเป็นความลับค่ะพบเห็นการทุจริตโปรดแจ้งสำนักงานปปช.ข้อมูลที่ใช้ในการร้องเรียนการทุจริตต้องมีอะไรบ้างเมื่อพบเห็นการทุจริตและต้องการร้องเรียนกับสำนักงานปปช.เพื่อความถูกต้องและรวดเร็วต้องเตรียมรายละเอียดดังนี้ค่ะ 1. ข้อมูลของผู้กล่าวหาเช่นชื่อและที่อยู่ 2. ข้อมูลของผู้ที่กระทำทุจริตเช่นชื่อตำแหน่ง 3. ข้อกล่าวหาและพฤติการแห่งการกระทำความผิดตามข้อกล่าวหาพร้อมพยานหลักฐานที่มีหรือให้ข้อมูลว่าพยานหลักฐานอยู่ที่ใด 4. ลายมือชื่อของผู้กล่าวหาในกรณียื่นหนังสือร้องเรียนโดยบุคคลที่อาจถูกร้องว่ากระทำความผิดต้องเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองบุคคลอื่นในฐานะตัวการผู้ใช้หรือผู้สนับสนุนในการกระทำความผิดซึ่งกระทำความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่กระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการตามประมวลกฎหมายอาญาเป็นต้นโดยปปช.มีหลักเกณฑ์พิจารณาว่าจะรับหรือไม่รับคำกล่าวหาดังนี้ 1. ต้องเป็นคำกล่าวหาที่มีข้อมูลหรือรายละเอียดครบถ้วน 2. อยู่ในหน้าที่และอำนาจของคณะกรรมการปปช. 3. คณะกรรมการปปช.ได้เคยพิจารณาวินิจฉัยเสร็จเด็ดขาดแล้วหรือไม่ 4. เป็นคดีอาญาในประเด็นเดียวกันต่อศาลและศาลได้ประทับฟ้องหรือพิพากษาหรือมีคำสั่งเสร็จเด็ดขาดแล้วหรือไม่ 5. ผู้ถูกร้องหรือผู้ถูกกล่าวหาถึงแก่ความตายแล้วหรือไม่ 6เป็นคำกล่าวหาที่ล่วงเลยมาแล้วเกิน10ปีนับแต่วันเกิดเหตุจนถึงวันที่มีการกล่าวหาแล้วหรือไม่และ7ผู้ถูกร้องหรือผู้ถูกกล่าวหาพ้นจากการเป็นเจ้าพนักงานของรัฐหรือพ้นจากตำแหน่งที่ถูกกล่าวหาไปแล้วเกิน5ปีหรือไม่และถ้าคำกล่าวหานั้นได้มีการพิจารณาอยู่ก่อนคณะกรรมการปปช.ก็มีอำนาจดำเนินการต่อไปได้ปปช.ได้รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตของท่านแล้วเมื่อมีการแจ้งเรื่องกล่าวหาแล้วทางสำนักงานปปช.มีขั้นตอนการดำเนินการดังนี้ค่ะ 1. บันทึกข้อมูลในระบบสารบัญพร้อม

คำกล่าวหาและบันทึกข้อมูลลงในสารบบตรวจรับคำกล่าวหา 4. จดแจ้งชื่อและที่อยู่ของผู้กล่าวหาไว้ในทะเบียนสารบบการรักษาความลับพร้อมทั้งลบชื่อและที่อยู่ของผู้กล่าวหาออกจากหนังสือหรือบันทึกปากคำ 5. ตรวจสอบเรื่องกล่าวหาว่าได้เคยมีการร้องเรียนไว้แล้วหรือไม่ 6. ตรวจสอบคำกล่าวหาว่ามีข้อมูลหรือรายละเอียดครบถ้วนหรือไม่7. หากเป็นคำกล่าวหาที่มีข้อมูลและรายละเอียดเพียงพอสำนักงานปปช.จะพิจารณาว่าเป็นคำกล่าวหาที่อยู่ในหน้าที่และอำนาจของคณะกรรมการปปช.หรือไม่หรือเป็นเรื่องที่ห้ามไม่ให้รับไว้พิจารณาหรือไม่พร้อมทั้งพิจารณาว่าสมควรส่งคืนหรือมอบหมายให้หน่วยงานอื่นรับไปดำเนินการแทนหรือรับไว้ดำเนินการเองหากเรื่องกล่าวหามีมติให้ส่งคืนพนักงานสอบสวนหรือมอบหมายให้หน่วยงานอื่นรับไปดำเนินการแทนนั้นปรากฏข้อเท็จจริงและพฤติการในภายหลังว่าเป็นเรื่องกล่าวหาที่มีลักษณะเป็นความผิดร้ายแรงคณะกรรมการปปช.อาจเรียกเรื่องกล่าวหาและเอกสารที่เกี่ยวข้องมาเพื่อดำเนินการต่อไป

0: ขอได้โปรดสนใจไว้เถิดว่าสันติภาพจะมีมาได้ในโลกก็เพราะว่าศาสนาทั้งหลายร่วมมือกันกำจัดความเห็นแก่ตัวของคนในโลกและโลกนี้ก็จะมีสันติภาพ
1: สารธรรมเพื่อมวลชนโดยพระธรรมโกษาจารย์พุทธทาสภิกขุมาเริ่มกันที่จังหวัดชุมพรเดินหน้าสร้างเยาวชนต้นแบบด้านความปลอดภัยทางถนนเปิดอบรม TSY รุ่นที่3ปลูกฝังวินัยจราจรลดความเสี่ยงอุบัติเหตุว่าที่ร้อยตรีกิติภพรอดดอนรองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมอบรม TSY จากห้องเรียนสู่ถนนปลอดภัยสกร.สร้างเยาวชนต้นแบบขับขี่มีวินัยรุ่นที่3เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและปลูกฝังจิตสำนึกด้านความปลอดภัยทางถนนแก่เด็กและเยาวชนรวมทั้งพัฒนาศักยภาพให้เป็นเยาวชนต้นแบบด้านวินัยจราจรสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันและถ่ายทอดสู่เพื่อนครอบครัวและชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยมีหัวหน้าส่วนราชการภาคีเครือข่ายครูบุคลากรทางการศึกษานักศึกษาและเยาวชนจากสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดชุมพรเข้าร่วมพิธีเปิดณหอประชุมเทศบาลเมืองท่ายางตำบลท่ายางอำเภอเมืองชุมพรจังหวัดชุมพรว่าที่ร้อยตรีกิติภพรอดดอนรองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรกล่าวว่าปัจจุบันปัญหาอุบัติเหตุทางถนนยังคงเป็นปัญหาสำคัญของประเทศและส่งผลกระทบต่อประชาชนทุกช่วงวัยโดยเฉพาะเด็กและเยาวชนซึ่งเป็นกำลังสำคัญของชาติในอนาคตสาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากพฤติกรรมเสี่ยงเช่นการไม่สวมหมวกนิรภัยการขับขี่ด้วยความประมาทการไม่ปฏิบัติตามกฎจราจรและการขาดจิตสำนึกด้านความปลอดภัยดังนั้นศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดชุมพรจึงให้ความสำคัญกับการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนอย่างต่อเนื่องโดยมุ่งสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนในทุกภาคส่วนผ่านการปลูกฝังความรู้ความเข้าใจและวินัยในการใช้รถใช้ถนนแก่บุคลากรในสถานศึกษาเด็กและเยาวชนเพื่อให้สามารถนำไปปฏิบัติในชีวิตประจำวันเป็นแบบอย่างที่ดีแก่เพื่อนครอบครัวและชุมชนพร้อมขอให้ผู้เข้ารับการอบรมตั้งใจศึกษาเรียนรู้รับความรู้ทักษะและประสบการณ์จากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิแลกเปลี่ยนประสบการณ์และนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดเพื่อร่วมเป็นพลังสำคัญในการสร้างสังคมแห่งความปลอดภัยทางถนนให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมด้านนายวิสรุตปาลคเชนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชุมพรเปิดเผยว่าจากข้อมูลสถานการณ์อุบัติเหตุทางถนนของประเทศไทยพบว่าเด็กและเยาวชนยังคงเป็นกลุ่มเสี่ยงที่ได้รับผลกระทบจากอุบัติเหตุทางถนนในระดับสูงโดยเฉพาะจากการใช้รถจักรยานยนต์การไม่สวมหมวกนิรภัยการขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎจราจรและพฤติกรรมเสี่ยงในการใช้รถใช้ถนนซึ่งส่งผลกระทบต่อชีวิตร่างกายทรัพย์สินและอนาคตของเยาวชนเป็นอย่างมากสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชุมพรในฐานะเลขานุการอำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดชุมพรจึงร่วมกับสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดชุมพรและภาคีเครือข่ายด้านความปลอดภัยทางถนนจัดกิจกรรมอบรมครั้งนี้ขึ้นโดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนระดับจังหวัดประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2569จากสำนักงานขนส่งจังหวัดชุมพรเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและปลูกฝังจิตสำนึกด้านความปลอดภัยทางถนนแก่เด็กและเยาวชนรวมทั้งพัฒนาศักยภาพให้เป็นเยาวชนต้นแบบด้านวินัยจราจรสามารถนำความรู้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันและถ่ายทอดสู่เพื่อนครอบครัวและชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยมีครูบุคลากรทางการศึกษานักศึกษาและเยาวชนจากสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดชุมพรเข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้จำนวนทั้งสิ้น100คนต่อมาจังหวัดชุมพรเตรียมงาน Feel All The Feelingsเทศกาลส่งเสริมการท่องเที่ยวและสุขภาพริมทะเล 28-30 สิงหาคม 2569 จังหวัดชุมพรขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวและประชาชนร่วมงาน Feel All The Feelings เทศกาลส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและไลฟ์สไตล์ริมทะเลระหว่างวันที่28ถึง30สิงหาคม2569ณหาดทุ่งวัวแล่นจังหวัดชุมพรเพื่อเปิดประสบการณ์การท่องเที่ยวที่ผสมผสานกิจกรรมด้านสุขภาพกีฬาศิลปะวัฒนธรรมและดนตรีท่ามกลางบรรยากาศธรรมชาติอันสวยงามของท้องทะเลชุมพรภายในงานมีกิจกรรมหลากหลายตลอดทั้ง3วันโดยวันที่28สิงหาคม2569เวลา 9:00 น.ถึง 18:00 น.พบกับกิจกรรมกีฬาทางน้ำที่เปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวได้ร่วมสนุกและสัมผัสเสน่ห์ของทะเลชุมพรอย่างใกล้ชิดพร้อมปิดท้ายช่วงค่ำด้วยมินิคอนเสิร์ตจากกวาง AB Normal สำหรับวันที่29ถึง30สิงหาคม2569จะมีกิจกรรมด้านสุขภาพและการออกกำลังกายตั้งแต่ช่วงเช้าเริ่มด้วยรันคลับเวลา 6:00 น.ถึง 7:00 น.ตามด้วยกิจกรรมแอโรบิกริมทะเลเวลา 7:00 น.ถึง 8:00 น.พร้อมกิจกรรมซาวบาร์ระหว่างเวลา 7:00 น.ถึง 9:00 น.เพื่อสร้างความผ่อนคลายทั้งร่างกายและจิตใจและกิจกรรมไอซ์บาร์เวลา 8:00 น.ถึง 10:00 น.สำหรับผู้ที่สนใจการฟื้นฟูร่างกายด้วยการแช่น้ำเย็นนอกจากนี้ตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 18:00 น.ของทั้ง2วันยังมีกิจกรรมกีฬาทางน้ำและกิจกรรมเวิร์กช็อปกลิ่นไอชุมพรถ่ายทอดอัตลักษณ์ท้องถิ่นผ่านการทำผ้ามัดย้อมผ้าบาติกและงานหัตถกรรมพื้นถิ่นเพื่อให้นักท่องเที่ยวได้เรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นพร้อมสร้างสรรค์ผลงานเป็นของที่ระลึกด้วยตนเองในช่วงค่ำของแต่ละวันยังมีการแสดงมินิคอนเสิร์ตจากศิลปินชื่อดังได้แก่กวาง AB Normal ในวันที่28สิงหาคมเต๋าในวันที่29สิงหาคมและวง Instinct ในวันที่30สิงหาคม2569เพื่อสร้างสีสันและมอบความสุขให้แก่ผู้ร่วมงานตลอดเทศกาลการจัดงาน Feel All The Feelings มีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดชุมพรกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่และประชาสัมพันธ์ศักยภาพด้านการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพควบคู่กับการสร้างประสบการณ์ท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ที่ตอบโจทย์นักท่องเที่ยวทุกกลุ่มทั้งนี้ประชาชนและนักท่องเที่ยวสามารถเข้าร่วมกิจกรรมและรับชมมินิคอนเสิร์ตโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายตลอดการจัดงานระหว่างวันที่28ถึง30สิงหาคม2569ณหาดทุ่งวัวเล่นจังหวัดชุมพรต่อมารัฐบาลยกระดับทะเบียนราษฎรเปิดด่านต้นน้ำสกัดบัญชีม้านอมินีเปิด DOPA NICE Center รับแจ้งเบาะแสผ่านสายด่วน1548นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้ความสำคัญกับการป้องกันอาชญากรรมตั้งแต่ต้นทางโดยกรมการปกครองได้เปิดศูนย์ประสานงานต่อต้านภัยความมั่นคงทางทะเบียนหรือว่า DOPA NICE Center เพื่อเป็นศูนย์กลางบูรณาการการตรวจสอบวิเคราะห์ข้อมูลสืบสวนและประสานการปฏิบัติงานด้านการทุจริตทางทะเบียนราษฎรและสัญชาติพร้อมเปิดช่องทางรับแจ้งเบาะแสผ่านสายด่วน1548เพื่อปกป้องสิทธิของประชาชนและเสริมความมั่นคงของประเทศไทยรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าความผิดปกติทางทะเบียนราษฎรไม่ได้ส่งผลกระทบเฉพาะการออกเอกสารประจำตัวเท่านั้นแต่ยังอาจถูกนำไปใช้เป็นต้นทางของอาชญากรรมรูปแบบต่างๆเช่นการสวมสิทธิ์เป็นบุคคลสัญชาติไทยการสวมสิทธิ์เป็นบุคคลไร้สัญชาติการเปิดบัญชีม้าการฟอกเงินการค้ามนุษย์การถือครองทรัพย์สินหรือการดำเนินธุรกิจในลักษณะนอมินีซึ่งล้วนกระทบต่อความมั่นคงของประเทศระบบเศรษฐกิจและสิทธิของประชาชนรัฐบาลจึงยกระดับการป้องกันตั้งแต่ต้นทางเพื่อไม่ให้ความผิดปกติทางทะเบียนลุกลามไปสู่อาชญากรรมทางเศรษฐกิจและอาชญากรรมข้ามชาตินางสาวลลิดากล่าวว่าศูนย์ DOPA INCE Center จะทำหน้าที่เป็นกลไกกลางในการอำนวยการวิเคราะห์ข้อมูลสืบสวนและประสานการทำงานร่วมกับหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมและภาคีเครือข่ายทั่วประเทศพร้อมยกระดับมาตรฐานการตรวจสอบงานทะเบียนให้เป็นแนวทางเดียวกันทั่วประเทศรวมทั้งนำเทคโนโลยีและวิธีการทางนิติวิทยาศาสตร์เช่นการตรวจพิสูจน์ DNA มาใช้ประกอบการตรวจสอบในกรณีที่จำเป็นเพื่อเพิ่มความถูกต้องโปร่งใสและความน่าเชื่อถือของระบบทะเบียนราษฎรของไทยรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวเพิ่มเติมว่าการดำเนินงานของศูนย์ เป็นไปตามนโยบายของนายกรัฐมนตรีที่กำชับให้ทุกหน่วยงานปฏิบัติหน้าที่ด้วยความตรงไปตรงมาภายใต้หลักปิดชื่อถือพฤติกรรมโดยยึดพฤติการและพยานหลักฐานเป็นสำคัญไม่ยึดติดกับตัวบุคคลหรือสถานะของผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การบังคับใช้กฎหมายเป็นไปอย่างเสมอภาคโปร่งใสและมีประสิทธิภาพทั้งนี้ประชาชนที่พบความผิดปกติหรือมีเบาะแสเกี่ยวกับการสวมสิทธิ์ทางทะเบียนสามารถแจ้งข้อมูลได้ผ่านสายด่วน1548ศูนย์ตอบปัญหางานทะเบียนและบัตรสายด่วน1567ศูนย์ดำรงธรรมกระทรวงมหาดไทยรวมถึงช่องทางออนไลน์ของกรมปกครองและหน่วยงานภาคีโดยสามารถแจ้งข้อมูลได้โดยไม่จำเป็นต้องเปิดเผยตัวตนและกรมการปกครองจะเก็บรักษาข้อมูลของผู้แจ้งไว้เป็นความลับเพื่อความปลอดภัยและเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินคดีรัฐบาลเดินหน้ายกระดับความมั่นคงทางทะเบียนเพราะข้อมูลทะเบียนราษฎรที่ถูกต้องเป็นรากฐานสำคัญของการคุ้มครองสิทธิประชาชนและเป็นด่านแรกในการป้องกันอาชญากรรมหลายรูปแบบตั้งแต่การสวมสิทธิ์บัญชีม้านอมินีไปจนถึงอาชญากรรมข้ามชาติการเปิดศูนย์ DOPA INCE Center จึงเป็นอีกก้าวสำคัญในการปิดช่องความเสี่ยงตั้งแต่ต้นทางควบคู่กับการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชนและรักษาความมั่นคงของประเทศอีกสักครู่กลับมาติดตามพยากรณ์อากาศครับ
2: ขับรถดีนะลูกถึงแล้วโทรหาแม่ด้วยนะ
3: ครับแม่แป๊บเดียวก็ถึงแล้วไม่ต้องห่วง

0: เองจะถึงหรือยังเนี่ยเพื่อนเพื่อนรอกันนานแล้วนะ
1: เออกำลังไปเดี๋ยวตอบแชทแฟนแป๊บนึง
2: อุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อหากคุณประมาทเพียงนิดเดียวหยุดใช้โทรศัพท์ขณะขับรถคาดเข็มขัดสวมหมวกนิรภัยเคารพกฎจราจร
1: แม่ครับผมถึงแล้วนะครับไม่ต้องห่วง
3: ดีแล้วปาล์มอย่าขับรถเร็วมากนะลูก
2: วินัยบนถนนเริ่มต้นที่ตัวเราด้วยความห่วงใยจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน

0: ามกินข้าวก่อนสิลูก
1: ไม่ทันแล้วแม่เดี๋ยวสายไปก่อนนะ
2: ทุกวันนี้มีคนเร่งรีบโดยลืมสิ่งสำคัญที่สุดไปคือความปลอดภัย
3: แค่ไม่กี่วินาทีที่คิดว่าไม่เป็นอะไรอาจกลายเป็นวินาทีที่เปลี่ยนชีวิตไปตลอดกาล
2: คนที่เจ็บไม่ใช่แค่คุณแต่คือคนที่รอคุณอยู่ที่บ้าน
3: เปลี่ยนแค่พฤติกรรมเล็กๆใส่หมวกกันน็อกทุกครั้งก่อนบิดคันเร่ง
2: เพราะชีวิตคุณมีค่ามากกว่าที่คิดกันน็อกก่อนบิดชีวิตมีค่าด้วยความห่วงใยจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน

0: วันนี้ยาวไปเดี๋ยวพี่ขับเองไอ้น้อง
1: เดี๋ยวนะพี่เมาไหมเนี่ย
0: เมาแล้วไงอ่ะไม่สะเทือนพี่อยู่แล้วแค่นี้เองสบาย
1: ไม่เอาดีกว่าพี่เรียกแท็กซี่ดีกว่าปลอดภัยกว่าเยอะเลย
0: โอ้ยเกือบตายแล้วไหมเนี่ย
1: เห็นไหมพี่วินาทีเดียวก็เฉียดตายได้แล้วชีวิตคนเราไม่มีปุ่มรีเซ็ตนะพลาดครั้งเดียวไม่มีโอกาสแก้ตัวนะพี
0: ่ไม่เอาอีกแล้วเรียกแท็กซี่เถอะเมาไม่ขับอีกแล้ว
2: อย่าปล่อยให้ความสนุกจบลงด้วยความสูญเสียเมาไม่ขับกลับบ้านปลอดภัยด้วยความห่วงใยจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก

กลับมาติดตามพยากรณ์อากาศประจำวันจันทร์ที่3สิงหาคมพุทธศักราช2569จากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกกรมอุตุนิยมวิทยาลักษณะอากาศทั่วไปพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนหรือฝนฟ้าคะนองหลายพื้นที่และมีฝนหนักบางแห่งลักษณะทางอุตุนิยมวิทยาที่สำคัญมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและฝนที่ตกหนักส่วนชาวเรือควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนหนักบางแห่งลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงห่างฝั่งทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรจังหวัดชุมพรมีอากาศร้อนในตอนกลางวันก็มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณอำเภอเมืองสวีพะโต๊ะหลังสวนและละแมลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงห่างฝั่งทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรคาดหมายอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่35องศาเซลเซียสต่ำสุดอยู่ที่24องศาเซลเซียสดวงอาทิตย์วันนี้ตกเวลา 18:46 นาทีพรุ่งนี้ขึ้นเวลา 6:13 นาทีน้ำทะเลพรุ่งนี้ขึ้นเต็มที่เวลา 1:19 นาทีและ 16:07 นาทีลงเต็มที่เวลา 9:00 นและ 20:45 นาทีจบรอบวันทันข่าวประวิตรยังอมรควบคุมเสียงชัยพัฒน์มณีชัยอ่านสวัสดีครับ

0: ร่วมกันดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมร่วมกันดูแลโลกสวยด้วยมือเรากับรายการสานฝันสู่โลกสวยโดยสำนักส่งเสริมและบริการวิชาการม.อ.ปัตตานี
1: สวัสดีครับคุณผู้ฟังพบกันอีกครั้งนะครับกับรายการสารฝันสู่โลกสวยสร้างสรรค์รายการโดยสำนักส่งเสริมและบริการวิชาการมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ครับคุณฟังครับทับทิมนะครับถือเป็นผลไม้ที่มีเมล็ดสวยงามนะครับและรสชาติอร่อยนะครับแต่คุณผู้ฟังทราบไหมครับว่าผลทับทิมยังสามารถต้านโรคหัวใจและก็มะเร็งบางชนิดนะครับเนื่องจากผลทับทิมอุดมไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระและก็นอกจากนี้นะครับมีทีมนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยคิงส์ตันของอังกฤษนะครับศึกษาพบว่าเปลือกของผลทับทิมมีฤทธิ์กดการเจริญเติบโตของแบคทีเรียได้นะครับโดยทีมนักวิจัยสังเกตจากเปลือกทับทิมที่สามารถป้องกันเมล็ดภายในจากแบคทีเรียนะครับด้วยเหตุนี้นะครับเปลือกทับทิมก็สามารถใช้กับมนุษย์ได้โดยการนำมาสกัดสารจากเปลือกของทับทิมนะครับมาทำเป็นขี้ผึ้งทาบาดแผลนะครับแล้วก็สุดท้ายแล้วนะครับมนุษย์เราคิดว่าตัวเองยิ่งใหญ่นะครับก็ต้องพึ่งพาธรรมชาติอยู่ดีนะครับก็ต้องขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากนิตยสารนี้ National Geographic นะครับคุณวังครับสำหรับมาถึงช่วงนี้นะครับเวลาของรายการสารฝันสู่โลกสวยก็หมดเวลาลงเพียงเท่านี้นะครับคุณฟังสามารถติดตามรายการได้ใหม่นะครับทางคืนนี้เวลานี้นะครับสำหรับวันนี้

0: เองจะถึงหรือยังเนี่ยเพื่อนเพื่อนรอกันนานแล้วนะ
1: เออกำลังไปเดี๋ยวตอบแชทแฟนแป๊บนึง
2: อุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อหากคุณประมาทเพียงนิดเดียวหยุดใช้โทรศัพท์ขณะขับรถคาดเข็มขัดสวมหมวกนิรภัยเคารพกฎจราจร
1: แม่ครับผมถึงแล้วนะครับไม่ต้องห่วง
3: ดีแล้ว

0: ามอย่าขับรถเร็วมากนะลูก
1: วินัยบนถนนเริ่มต้นที่ตัวเราด้วยความห่วงใยจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
0: ขับรถจี้ขนาดนั้นสิเดี๋ยวก็ชนท้ายรถเขาหรอก
2: ขับช้าอยู่ได้คนยิ่งดื้อไปด้วยไม่ทันใจวัยรุ่นเลย
0: ถ้าเขาเบรกกระทันหันขึ้นมาจะไม่คุ้มหรอกนะทั้งเสียเวลาเสียเงินแถมเจ็บตัวอีก
2: แค่นี้เองสบายมากขับระดับเซียนอยู่แล้ว
0: เฮ้ยคันข้างหน้าเบรกระวัง
2: โอ้ยเกือบแล้ว
0: เห็นแม้บอกแล้วเกือบชนแล้วนะเมื่อกี้ขับจี้แบบนี้เสี่ยงมากเลยนะแค่เว้นระยะแค่นิดเดียวก็ปลอดภัยขึ้นเยอะเล่าขับทิ้งระยะหน่อยจะได้มีเวลาตัดสินใจปลอดภัยทั้งเราแล้วก็คนอื่นด้วย
1: การขับจี้เป็นการเสี่ยงอันตรายโดยไม่จำเป็นควรเว้นระยะห่างอย่างเหมาะสมเพื่อความปลอดภัยของทุกคนบนท้องถนนขับขี่ปลอดภัยใส่ใจเพื่อนร่วมทางด้วยความห่วงใยจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก

0: ท้องถิ่น
1: ประเพณีท้องถิ่น
2: ทรัพยากรท้องถิ่น
3: การแต่งกายท้องถิ่น
0: วัฒนธรรมสร้างสุข
4: เปิดรับรอยยิ้มแบบไทยๆสนุกง่ายๆได้ทุกวันอิ่มเอมวิถีไทยที่คุณรักด้วยเรื่องราวดีๆกับรายการวัฒนธรรมสร้างสุขสนุกกับวัฒนธรรมไทยๆทางสวทชุมพร FM 100 MHz ทุกวันจันทร์ตั้งแต่เวลา 18:30 น.ถึง 19:00 น.โดยวัฒนธรรมจังหวัดชุมพร

สนุกกับวัฒนธรรมไทยๆนะคะก็มีสาระความรู้นะคะเกี่ยวกับงานในสัปดาห์ที่ผ่านมาของสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชุมพรที่เกี่ยวกับงานทางด้านศาสนาศิลปะแล้วก็วัฒนธรรมนะคะที่น่าสนใจเนี่ยมาฝากทุกท่านกันนะคะมาเริ่มกันที่เรื่องแรกเลยดีกว่านะคะวันอังคารที่28กรกฎาคมพุทธศักราช2569เวลา 7:00 น.นายเทียนชัยชูกิติวิบูลย์ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรเป็นประธานในพิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคมพร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรหัวหน้าส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจข้าราชการและประชาชนเข้าร่วมพิธีณโรงเรียนเทศบาล1ตำบลท่าตะเภาอำเภอเมืองชุมพรจังหวัดชุมพรกิจกรรมก็ประกอบด้วยพิธีเจริญพระพุทธมนต์โดยมีพระครูถาวรศีลาจารย์เจ้าอาวาสวัดเขาดินเจ้าคณะจังหวัดชุมพรธรรมยุทธพิธีศาสนามหามงคลพิธีดูอาขอพรนำโดยนายพิษณุศรีสะอาดประธานคณะกรรมการศาสนาอิสลามประจำจังหวัดชุมพรและพิธีอธิษฐานภาวนาขอพรนำโดยอาจารย์เมษบาลวิริยวารีประธานคณะกรรมการศาสนาคริสต์ประจำจังหวัดชุมพรพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินในการนี้ค่ะสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชุมพรบูรณาการร่วมกับจังหวัดชุมพรและภาคีเครือข่ายจัดกิจกรรมนำโดยนายชนกิจโคชีวัฒนธรรมจังหวัดชุมพรพร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชุมพรปฏิบัติภารกิจตามที่ได้รับมอบหมายในการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติดังกล่าวค่ะและในวันเดียวกันนะคะเวลา 13:00 น.ค่ะสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชุมพรร่วมกับวัดพลุใหญ่ตำบลสะพลีอำเภอปะทิวจังหวัดชุมพรจัดพิธีบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ28กรกฎาคม2569เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งแสดงออกถึงความจงรักภักดีกตัญญูกตเวทิตาและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตลอดถึงได้ศึกษาเรียนรู้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาสามารถนำหลักธรรมคำสอนไปปรับใช้เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตเป็นกำลังสำคัญในการจันโลงพระพุทธศาสนาให้มั่นคงสืบไปโดยมีนายเทียนชัยชูกิติวิบูลย์ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรเป็นประธานฝ่ายคารวาสและพระครูบัณฑิตธรรมธาดาเจ้าคณะจังหวัดชุมพรเจ้าอาวาสวัดเกาะแก้วดุสิยารังสฤษฎิ์เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ซึ่งมีผู้เข้าร่วมอุปสมบทจำนวน12คนณวัดพลุใหญ่หมู่ที่6ตำบลสะพลีอำเภอปะทิวจังหวัดชุมพรค่ะในวันเดียวกันนะคะเวลา 18:30 น.นายเทียนชัยชูกิติวิบูลย์ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรเป็นประธานในพิธีถวายเครื่องราชสักการะวางพานพุ่มและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ณโรงเรียนเทศบาล1บ้านท่าตะเภาตำบลท่าตะเภาอำเภอเมืองชุมพรจังหวัดชุมพรในการนี้นายชนกิจโคชีวัฒนธรรมจังหวัดชุมพรพร้อมด้วยข้าราชการและพนักงานราชการเข้าร่วมพิธีดังกล่าวค่ะและในวันเดียวกันนะคะวันอังคารที่28กรกฎาคม2569นะคะเวลา 21:00 น.ค่ะนายเทียนชัยชูกิติวิบูลย์ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมสืบสานประเพณีไทยกิจกรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นลานวัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยวในงานประเพณีแห่ผ้าพระราชทานในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีขึ้นห่มพระบรมธาตุสวีประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2569พร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรหัวหน้าส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหน่วยงานองค์กรภาคีเครือข่ายเด็กเยาวชนแล้วก็ประชาชนนะคะเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวเนี่ยณวัดพระบรมธาตุสวีตำบลสวีอำเภอสวีจังหวัดชุมพรนะคะโดยภายในงานค่ะก็จะมีกิจกรรมประกอบด้วยการแสดงแสงสีเสียงชุดตำนานกาวีปีการแสดงแบบชุดไทยพระราชนิยม8แบบค่ะการแสดงมโนราและการแสดงเพลงนาจากน้องๆโรงเรียนสะอาดพะเดิมวิทยาการชมนิทรรศการชุดไทยพระราชนิยม8แบบค่ะการแสดงชุดอัญเชิญถวยเทพไทยเทวาการแสดงวงดนตรีโฟกซองของโรงเรียนสวนศรีวิทยาโรงเรียนสวีวิทยาค่ะแล้วก็จุดถ่ายภาพ AI ชุดไทยพระราชนิยม8แบบนะคะการสาธิตอาหารพื้นบ้านค่ะแล้วก็การจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรม

คะ C-POT CC-POT แล้วก็การจำหน่ายสินค้า O-TOP ค่ะในการนี้ค่ะสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชุมพรเนี่ยก็บูรณาการร่วมกับสภาวัฒนธรรมจังหวัดชุมพรนะคะนำโดยนายชนกิจโคชีวัฒนธรรมจังหวัดชุมพรพร้อมด้วยบุคลากรในสังกัดเนี่ยก็ดำเนินการโครงการดังกล่าวนะคะก็เป็นโครงการที่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชุมพรเนี่ยได้รับงบประมาณมาจากจังหวัดชุมพรนะคะในการดำเนินกิจกรรมดังกล่าวนะคะก็เรียกว่าสนุกสนานมีประชาชนเด็กเยาวชนประชาชนเนี่ยเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวแบบอย่างล้นหลามเลยยังไงก็ไว้เจอกันอีกทีปีหน้านะคะปีนี้กิจกรรมก็เสร็จสิ้นแล้วนะคะมาต่อกันที่ข่าวต่อไปนะคะในวันพุธที่29กรกฎาคมค่ะ2569ว่าที่ร้อยตรีกิติภพรอดดอนรองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรเป็นประธานพิธีอัญเชิญผ้าพระราชทานในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีขึ้นห่มพระบรมธาตุสวีโดยมีข้าราชการศาลทหารตำรวจผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนค่ะเข้าร่วมพิธีมีกิจกรรมสำคัญนะคะแห่ผ้าพระราชทานในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีการนำถวายสักการะพระบรมธาตุสวีณวัดพระบรมธาตุสวีอำเภอสวีจังหวัดชุมพรค่ะในการนี้นะคะนายชนกิจโคชีค่ะวัฒนธรรมจังหวัดชุมพรพร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดเข้าร่วมและปฏิบัติพิธีค่ะมาต่อกันที่ข่าวต่อไปนะคะในวันพฤหัสบดีที่30กรกฎาคม2569นะคะนายเทียนชัยชูกิติวิบูลผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลและทำบุญตักบาตรในวาระครบ50วันปัญญาสมวานแห่งการสิ้นพระชนเพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชระราชธิดาโดยมีนางพรรณกรชูกิติวิบูลนายกเหล่ากาชาดจังหวัดชุมพรว่าที่ร้อยตรีกิติภพรอดดอนรองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรนางชวีวันรอดดอนรองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดชุมพรพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการทหารตำรวจพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประสบนิกรชาวจังหวัดชุมพรทุกหมู่เหล่าเข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงณหอประชุมโรงเรียนเทศบาล1บ้านท่าตะเภาตำบลท่าตะเภาอำเภอเมืองชุมพรจังหวัดชุมพรค่ะในการนี้นายชนกิจโคชีวัฒนธรรมจังหวัดชุมพรพร้อมด้วยข้าราชการแล้วก็เจ้าหน้าที่เข้าร่วมพิธีดังกล่าวค่ะในวันศุกร์นะคะที่31กรกฎาคมนะคะ2569เวลา 14:30 นนะคะนายชนกิจโคชีค่ะวัฒนธรรมจังหวัดชุมพรมอบหมายนางจุฑารัตน์แพรวงจีนนักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการพิเศษค่ะแล้วก็นางวิมลศรีผุดเพชรแก้วนะคะนักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการนะคะก็เข้าร่วมประชุมติดตามผลการโหวตเมนูอาหารถิ่นระดับประเทศนะคะตามโครงการส่งเสริมแล้วก็พัฒนายกระดับอาหารถิ่นสู่มรดกทางวัฒนธรรมนะคะและอัตลักษณ์ความเป็นไทยค่ะ Thailand's Best Local Food นะคะรสชาติที่หายไป The Lost Taste ค่ะประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2569นะคะผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์นะคะจังหวัดชุมพรนะคะก็มีผลโหวตดังนี้นะคะเมนูทอดมันหัวปลีใส่เนื้อปูนะคะก็จะอยู่ที่ 2,054 คะแนนค่ะเมนูปลากระเบนผัดหวานจะมีคะแนนอยู่ที่ 1,802 คะแนนนะคะแล้วก็เมนูน้ำพริกมะอึกค่ะคะแนนจะอยู่ที่ 1,276 คะแนนนะคะก็น่ากินทุกเมนูเลยแบบอร่อยมากอร่อยถูกเมนูเลยนะคะเดี๋ยวเราก็มารอประกาศกันอีกครั้งนึงนะคะกับรางวัลนะคะกับเขาเรียกว่าเมนูเชิดหนึ่งเมนูเชิดชูอาหารถิ่นรสชาติที่หายไป The Lost Taste ของจังหวัดชุมพรในปีนี้นะคะและก็เป็นนี่ก็จะเป็นเรื่องราวนะคะเกี่ยวกับงานที่ผ่านมาในสัปดาห์ที่ผ่านมาของสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชุมพรนะคะเดี๋ยวพักกันสักครู่นึงนะคะเราเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะพาทุกท่านมารู้จักกับอันซีนไทยๆเสน่ห์วัฒนธรรมทั่วไทยของจังหวัดชุมพรนะคะประตูมหาสมุทรชุมชนบ้านบ่อคาเดี๋ยวเราจะมีเรื่องราวนะคะเกี่ยวกับสตอรี่ของบ้านบ่อคามาฝากแล้วก็พาทุกท่านเนี่ยไปดื่มด่ำธรรมชาติอันสวยงามของประตูมหาสมุทรอันซีนไทยๆของจังหวัดชุมพรค่ะมาเจอกันช่วงหน้านะคะ

0: มเอมรอยยิ้มอิมเอมวิถีไทยสนุกกับวัฒนธรรมไทยไปกับเราคุณกำลังฟังรายการวัฒนธรรมสร้างสุขสนุกกับวัฒนธรรมไทยไทยทางสวทชุมพร FM 100 MHz
1: ค่ะก็ยังอยู่กันต่อนะคะกับแอมค่ะกับรายการวัฒนธรรมสร้างสุขสนุกกับวัฒนธรรมไทยๆนะคะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพรนะคะ FM 100 MHz ค่ะกับสาระความรู้ทางด้านศาสนาศิลปะแล้วก็วัฒนธรรมนะคะโดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชุมพรค่ะเมื่อกี้เราก็บอกกันไปแล้วนะกับว่าช่วงนี้เนี่ยเราจะมาเจอกับอันซีนไทยๆเสน่ห์วัฒนธรรมทั่วไทยจังหวัดชุมพรนะคะกับแท่นประตูมหาสมุทรชุมชนบ้านบ่อคาตำบลด่านสวีอำเภอสวีจังหวัดชุมพรนั่นเองค่ะทุกท่านนะคะแล้วก็อยากจะมาเรียนทุกท่านที่รับฟังกันอยู่ตอนนี้นะคะว่าชุมพรเนี่ยอันซีนไทยๆของกระทรวงวัฒนธรรมที่ได้รับคัดเลือกนะคะก็คือประตูมหาสมุทรชุมชนบ้านบ่อคานะคะเป็นอันซีนของจังหวัดชุมพรนะคะก็สำหรับจุดเด่นอัตลักษณ์ความเป็นอันซีนนะคะก็คือประตูมหาสมุทรชุมชนบ้านบ่อคานะคะมนต์เสน่ห์ของวิถีชุมชนบ้านไม้เคี่ยมโบราณนะคะที่มีอายุมากกว่า100ปีเลยค่ะบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์นะคะที่มีมาตั้งแต่สมัยอยุธยาแล้วก็ชุมชนชาวไทยเชื้อสายจีนที่มีมากถึง10ตระกูลแซ่นะคะอันนี้อาจจะเป็นเรื่องราวที่ทุกท่านเนี่ยอาจจะเคยไปถ่ายภาพที่ประตูมหาสมุทรแต่ว่ายังไม่ทราบกันเกี่ยวกับเรื่องราวของชุมชนนะคะก็จะมีเนี่ยละค่ะเรียกว่าเป็นบ้านไม้เคี่ยมโบราณที่เห็นในภาพนะคะแล้วก็อันนี้ประตูมหาสมุทรแล้วก็ความเฟรนลี่น่ารักนะคะของคนในชุมชนตอนแรกที่แอมเข้าไปเนี่ยก็เรียกว่างงๆนิดนึงก็คือเขาจะมองเยอะแต่ว่าจริงๆแล้วน่ารักมากทุกคนในชุมชนแบบน่ารักมากๆนะคะถ้าใครมีโอกาสเนี่ยก็อยากจะให้ไปสัมผัสนะคะอยากให้ได้ลองไปเที่ยวไปเดินเล่นนะคะสำหรับประสบการณ์ที่ต้องลองนะคะก็จะมีประตูมหาสมุทรนะคะชุมชนบ้านบ่อคาก็เรียกว่าเหมือนเป็นประตูทะลุมิติเลยค่ะที่สามารถเดินผ่านช่องประตูเนี่ยจากพื้นดินเนี่ยไปสู่มหาสมุทรได้นะคะเดินเล่นภายในชุมชนนะคะหรือว่าจะเช่ารถซาเล้งนะคะชมวิถีชีวิตชาวประมงที่เรียบง่ายของคนในชุมชนค่ะที่มีรอยยิ้มให้กับผู้มาเยือนแล้วก็ตลอดเส้นทางเนี่ยก็จะได้ชื่นชมกับบ้านไม้เคี่ยมโบราณที่มีอายุมากกว่า100ปีเลยล่ะค่ะสำหรับช่วงเวลาที่เหมาะสมในการท่องเที่ยวนะคะก็จะเป็นการท่องเที่ยวเนี่ยจริงๆเราสามารถไปได้ตลอดทั้งปีค่ะแต่ว่าในช่วงเดือนกรกฎาคมถึงสิงหานี้นะคะอาจจะเจอฝนบ้างในบางวันนะคะแล้วก็แนะนำนะคะจะเป็นช่วงเช้าแล้วก็ช่วงเย็นค่ะถ่ายภาพกับพระอาทิตย์สวยๆที่จุดชมวิวประตูมหาสมุทรนะคะด้านนี้นี่ค่ะแล้วก็จะได้วิวสวยๆอย่างนี้ตอนพระอาทิตย์ขึ้นหรือพระอาทิตย์ลงนะคะสำหรับจุดเช็คอินที่ห้ามพลาดเลยนะคะก็จะเป็นประตูมหาสมุทรค่ะประตูมหาสมุทรอันนี้เนาะแล้วก็บ้านไม้เคี่ยมโบราณนี่ค่ะบ้านไม้เคี่ยมโบราณชุมชนบ้านบ่อคานะคะแล้วก็สะพานปลาค่ะมีอยู่ในรูปไหมไม่มีโอเคสะพานปลานะคะชุมชนบ้านบ่อคาศาลเจ้าบุ้งเท่ากงนะคะแล้วก็พระรูปกรมหลวงชุมพรนะคะสำหรับที่ตั้งค่ะก็จะอยู่ที่ชุมชนบ้านบ่อคาตำบลด่านสวีอำเภอสวีจังหวัดชุมพรนั่นเองนะคะเดี๋ยวเราอ่ะมาเล่าเดี๋ยวแอมมาเล่าประวัติให้ฟังนิดนึงเนาะเกี่ยวกับอันซีนไทยๆเสน่ห์วัฒนธรรมทั่วไทยของจังหวัดชุมพรนะคะสำหรับชุมชนบ้านบ่อคาเนี่ยก็มีตำนานเล่าว่านะคะมีบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์เนี่ยครั้งก่อนเนี่ยมีบ่อน้ำอยู่บ่อนึงนะคะซึ่งน้ำในบ่อเนี่ยมีพิษเมื่อถูกผิวหนังเนี่ยก็จะทำให้เกิดอาการคันอย่างมากค่ะชาวบ้านเนี่ยก็ไม่สามารถเรียกว่าดื่มอุปโภคบริโภคได้เลยค่ะจะชาวบ้านเนี่ยจึงเรียกสถานที่แห่งนี้ว่าบ่อคันนะคะต่อมาก็ได้มีลายแทงเนี่ยขึ้นมาที่ข้างบ่อน้ำแห่งนี้นะคะโดยลายแทงมีข้อความว่าผู้ใดเนี่ยแก้ปมของลายแทงนี้ได้สมบัติภายในบ่อทั้งหมดก็จะตกเป็นของผู้นั้นนะคะเรื่องนี้ค่ะก็ล่วงรู้หรือสะพัดไปถึงกรุงศรีอยุธยาค่ะซึ่งมีผู้รู้ทางไสยเวชเนี่ยอยู่ท่านผู้รู้จึงได้เดินทางมาทำพิธีแก้เนี่ยเพื่อเมื่อบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่บ่อน้ำแห่งนี้เสร็จเนี่ยก็ได้ให้เด็กที่พามาร่วมพิธีด้วยเนี่ยมองลงไปที่บ่อนะคะทันใดนั้นค่ะผู้ทำพิธีก็ได้บั่นคอเด็กคนนั้นขาดน่ากลัวมากศีรษะก็ตกลงไปในบ่อแล้วก็พลันก็เกิดเหตุการณ์มหัศจรรย์ขึ้นมาค่ะน้ำในบ่อเนี่ยก็แห้งลงทันทีสมบัติตามที่ลายแทงได้ บอกไว้เนี่ยก็ได้ปรากฏขึ้นนะคะจากก้นบ่อค่ะและน้ำในบ่อก็ไม่มีผิดอีกต่อไปนะคะหมู่บ้านแห่งนี้นะคะก็เลยได้เปลี่ยนชื่อจากบ้านบั่นคอเนี่ย อยู่ระยะหนึ่งนะคะแต่เนื่องจากชื่อนี้เนี่ยมันฟังดูน่ากลัวเนาะจึงได้เปลี่ยนใหม่เป็นบ้านบ่อคามาจนถึงปัจจุบันนี้นะคะซึ่งในปัจจุบันน้ำในบ่อเนี่ยก็ยังคงอยู่แล้วก็ยังใช้งานเป็นบ่อน้ำจืดที่ตั้งอยู่ใกล้กับทะเลชาวประมงที่ออกทะเลเวลาที่กลับมาเข้าฝั่งนะคะก็อาจจะมีการใช้อยู่อะไรเงี้ยลองไปชิมมาแล้วนะคะน้ำจืดจริงๆอยู่ตรงเรียกว่าตรงข้ามกันเลยกับทะเลนะคะสำหรับชุมชนบ้านบ่อคาเนี่ยก็ยังเป็นชุมชนชาวจีนอพยพจากเกาะไหหลำนะคะโดยเรือสำเภา1ลำค่ะมาทอดสมอตรงบริเวณประตูมหาสมุทรตรงนี้ละค่ะมาทอดสมอตรงนี้นะคะแล้วก็ต่อมาค่ะก็ได้ตั้งถิ่นฐานอยู่บริเวณชุมชนบ้านบ่อคาเป็นชุมชนบ้านไม้เคี่ยมโบราณนะคะซึ่งตั้งเรียงรายตามตรอกซอยต่างๆในชุมชนเนี่ยเป็นชุมชนประมงขนาดเล็กที่มีความเงียบสงบมีอายุเก่าแก่กว่า100ปีนะคะอันนี้ก็และก็ความโดดเด่นอีกอย่างหนึ่งของชุมชนนี้ก็คือเป็นชุมชนชาวไทยเชื้อสายจีนที่มีถึง10ตระกูลแซ่นะคะทุกคนรู้ไหมนี่คือความแบบเรียกว่าแบบหาได้ยากเนาะประกอบด้วยแซ่หุ่นแซ่ลิ้มแซ่เหงาแซ่เต๋าแซ่หลีแซ่อุ่ยแซ่เตียวแซ่ผู้แซ่ด่านแล้วก็แซ่เขานะคะซึ่งแต่ละแซ่เนี่ยก็จะมีอาชีพที่ต่างกันนะคะอาทิแซ่หุ่นเนี่ยก็จะมีอาชีพเป็นพ่อค้าค่ะแซ่ลิ้มเนี่ยจะมีอาชีพชาวประมงแซ่เขาเนี่ยก็จะเป็นช่างซ่อมเรือนะคะนอกจากนี้นะคะก็เนี่ยละค่ะบ้านไม้เคี่ยมโบราณ100ปีนะคะก็เชิญชวนทุกท่านนะคะถ้าสะดวกนะคะก็ไปเที่ยวนะคะที่อันซีนไทยๆเสน่ห์วัฒนธรรมทั่วไทยจังหวัดชุมพรกับประตูมหาสมุทรชุมชนบ้านบ่อคากันได้นะคะก็เชิญชวนจริงๆค่ะว่าแบบให้ไปร่วมอันซีนไทยๆของเรากันนะคะสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาแล้วยังไงก็เดี๋ยววันจันทร์หน้ามาเจอกันนะคะว่าแอมจะมีเรื่องราวอะไรมาฝากทุกท่านกันนะคะก็มาเจอกันใหม่วันนี้ค่ะก็ขอบคุณนะคะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพรนะคะ FM 100 MHz ค่ะแล้วก็พี่อำนาจนะคะที่อยู่ด้วยกันวันนี้นะคะยังไงก็เจอกันใหม่วันจันทร์หน้านะคะอย่าลืมเดี๋ยวแอมจะมีเรื่องราวอะไรมาฝากแต่วันนี้อย่าลืมนะถ้ามีเวลาว่างไปประตูมหาสมุทรชุมชนบ้านบ่อคากันนะอาจจะไปเจอกันเพราะว่าเราต้องไปเที่ยวกันให้ลืมล่ำไปเลยให้สมกับเป็นอันซีนของชุมพรนะคะยังไงก็มาเจอกันใหม่อาทิตย์หน้าวันจันทร์หน้านะคะเวลา 18:30 ถึง 19:00 สำหรับวันนี้แอมขอบคุณทุกท่านที่ชมกันนะคะแล้วมาเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีกำชับทุกหน่วยงานคุมเข้มมาตรการรักษาความปลอดภัยประชาชนในพื้นที่อำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสหลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ปะทะกับกลุ่มผู้ค้ายาเสพติดในพื้นที่ไทยและอินโดนีเซียเห็นพ้องขยายความร่วมมือทางการค้าการลงทุนและความมั่นคงพร้อมตั้งเป้าการค้า 20,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านหารือกับเจ้าหน้าที่ระดับสูงของซาอุดีอาระเบียและปากีสถานเกี่ยวกับสถานการณ์ความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานตะกร้าสิ่งของแก่ครอบครัวเจ้าหน้าที่ตำรวจที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่อำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาส
2: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญตะกร้าสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ครอบครัวจ่าสิบตำรวจฮัมรานฮะณบ้านเลขที่79/1 หมู่ 7ตำบลเจ๊เหอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสสำหรับจ่าสิบตำรวจฮัมรานฮะสังกัดสถานีตำรวจภูธรตากใบเสียชีวิตระหว่างปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ตำบลไพรวันอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสได้ถูกคนร้ายไม่ทราบจำนวนใช้อาวุธปืนสงครามยิงใส่เมื่อวานนี้การได้รับตะกร้าสิ่งของพระราชทานในครั้งนี้นำมาซึ่งความซาบซึ้งแก่ครอบครัวจ่าสิบตำรวจฮัมรานฮะและต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้โอกาสเดียวกันนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสได้มอบเงินช่วยเหลือเยียวยากรณีได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบ 500,000 บาทมอบเงินบำรุงขวัญพระราชทานของมูลนิธิสายใจไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ 30,000 บาทมอบข้าวสาร1กระสอบเพื่อประกอบพิธีทางศาสนาอิสลามและมอบเงินช่วยเหลือของเหล่ากาชาดจังหวัด 5,000 บาทประพิชานันเทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: ขณะเดียวกันพลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีเยี่ยมให้กำลังใจและปลอบขวัญตำรวจทหารและประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสพร้อมเรียกประชุมรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพื่อติดตามความคืบหน้าทางคดีสำหรับความคืบหน้าในการติดตามผู้ก่อเหตุพันเอกเอกวริศชอบชูผลรองโฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าเปิดเผยว่าเจ้าหน้าที่ได้บูรณาการกำลังเข้าปิดกั้นพื้นที่เกิดเหตุตรวจพิสูจน์หลักฐานรวบรวมพยานหลักฐานและเร่งติดตามผู้ก่อเหตุโดยควบคุมตัวผู้ต้องสงสัย4รายอยู่ระหว่างกระบวนการซักถามและตรวจสอบข้อเท็จจริงตามกระบวนการทางกฎหมายทั้งนี้กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าจะเร่งติดตามผู้ก่อเหตุและผู้เกี่ยวข้องมาดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดด้านพลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติแสดงความเสียใจต่อการเสียชีวิตของเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรตากใบจังหวัดนราธิวาสทั้งนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติจะดูแลสิทธิประโยชน์เบื้องต้นให้กับครอบครัวของผู้เสียชีวิตรายละ3ล้านบาทพร้อมปูนบำเหน็จความดีความชอบเป็นกรณีพิเศษโดยขอเลื่อนเงินเดือนไม่เกิน10ขั้นและเลื่อนยศเป็นพลตำรวจตรีเพื่อเชิดชูเกียรติและตอบแทนการเสียสละจากการปฏิบัติหน้าที่ส่วนตำรวจที่ได้รับบาดเจ็บอีก4นายขณะนี้รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์โดยสำนักงานตำรวจแห่งชาติจะดูแลค่ารักษาพยาบาลและสวัสดิการอย่างเต็มที่ขณะที่นายกรัฐมนตรีกำชับทุกหน่วยงานคุมเข้มมาตรการรักษาความปลอดภัยประชาชนในพื้นที่อำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสหลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ปะทะกับกลุ่มผู้ค้ายาเสพติดในพื้นที่
3: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ภายหลังเกิดเหตุปะทะระหว่างเจ้าหน้าที่กับกลุ่มค้ายาเสพติดในพื้นที่อำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสจนเป็นเหตุให้ตำรวจสถานีตำรวจภูธรตากใบเสียชีวิต2นายว่าขณะนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เร่งดำเนินการในทุกมิติโดยได้สั่งการให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการอย่างเต็มที่ทั้งการระงับเหตุ ป้องกันเหตุและปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายและในวันนี้พลเอกพนาแคล้วปลอดทุกข์ผู้บัญชาการทหารบกพร้อมด้วยพลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและทีมงานได้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดส่วนกรณีที่มีการตั้งข้อสังเกตว่าความรุนแรงที่เกิดขึ้นต่อเนื่องเป็นผลจากการระงับการพูดคุยกับกลุ่มผู้เห็นต่างนั้นนายกรัฐมนตรียืนยันว่าการพูดคุยยังคงดำเนินควบคู่ไปกับมาตรการป้องกันและปราบปราม
4: ในส่วนนี้ก็จะให้ทางฝ่ายปกครองได้เข้าไปร่วมทำงานร่วมกันด้วยในการดูแลชาวบ้านกำชับทุกเรื่องฮะยาเสพติดเราก็เร่งปราบอย่างเต็มที่นะครับทุกหน่วยงานที่รับผิดชอบได้รับนโยบายข้อสั่งการว่าให้ดำเนินการอย่างเต็มที่ที่จะรับระงับเหตุป้องกันเหตุแล้วก็ปราบปรามคนที่กระทำผิดกฎหมายอย่างเต็มที่ไม่ต้องมาถามกลับมายังรัฐบาลอำนาจอยู่ที่นั่นหมดแล้วเรื่องพูดคุยก็พูดคุยไปเรื่องป้องกันปราบปรามก็ดำเนินการ
3: นายกรัฐมนตรียังกล่าวว่ากำชับให้ฝ่ายปกครองประสานงานในการดูแลประชาชนรวมทั้งปราบปรามเรื่องยาเสพติดอย่างเต็มที่รวมถึงให้นำเทคโนโลยีและเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพมาเพิ่มศักยภาพในการตรวจค้นและสกัดกั้นผลิตนาถขวัญแสนสุขรายงาน
1: กองทัพเรือพร้อมสนับสนุนกองทัพบกดูแลความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสและกำชับศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลเฝ้าระวังชายแดนทางน้ำอย่างเข้มงวด
5: พลเรือเอกไพโรจน์เฟื่องจันทร์ผู้บัญชาการทหารเรือเปิดเผยถึงการสนับสนุนกำลังพลกองทัพเรือแก่กองทัพบกในการปฏิบัติงานด้านความมั่นคงภายในว่าพร้อมสนับสนุนกองทัพบกอย่างเต็มที่ในพื้นที่เกิดเหตุซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของกองทัพบกโดยได้มีการประชุมกำชับและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพื่อให้เกิดความพร้อมและความเรียบร้อยหากมีการร้องขอส่วนพื้นที่ของหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินจังหวัดชายแดนภาคใต้ทั้งสองหน่วยงานก็ได้ร่วมกันเฝ้าระวังอย่างเข้มงวด
6: ก็ในพื้นที่เนี่ยเราให้การสนับสนุนทุกอย่างเพราะว่าพื้นที่ที่เกิดเหตุก็ยังอยู่ในความรับผิดชอบกองทัพบกเขาอยู่นะครับแต่ในส่วนของกองทัพเรือเราก็มีการกำชับในการประชุมติดตามเพื่อให้ความพร้อมของเราในพื้นที่ของเราให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและพร้อมให้การสนับสนุนทบในการที่จะได้รับการร้องข
5: อด้านพลเรือเอกธาดาวุฒิทัตพิทักษ์กุลเสนาธิการทหารเรือกล่าวเพิ่มเติมว่าในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสกองทัพเรือได้ปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสโดยหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินรับผิดชอบดูแล5อำเภอได้แก่อำเภอเมืองอำเภอบาเจาะอำเภอยี่งออำเภอตากใบและอำเภอสุไหงโกลกซึ่งยังอยู่ในสถานการณ์ที่สามารถควบคุมได้โดยได้ปรับการตั้งด่านและการตรวจค้นในส่วนของศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลผู้บัญชาการทหารเรือได้สั่งการให้ตรวจสอบความผิดปกติตั้งแต่บริเวณเขตท่าเรือในจังหวัดนราธิวาสเพื่อตรวจสอบและระงับเหตุอย่างทันท่วงทีชนันชิดาสังทองรายงาน
1: ไทยและอินโดนีเซียขยายความร่วมมือทางการค้าการลงทุนและความมั่นคงตั้งเป้าการค้า 20,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
7: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยหารือเต็มคณะกับนายปราโบโวสุบิยันโตประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซียในโอกาสเยือนอินโดนีเซียอย่างเป็นทางการระหว่างวันนี้และวันพรุ่งนี้ซึ่งการพบปะและหารือครั้งนี้มีความสำคัญต่อการกำหนดทิศทางความร่วมมือของสองประเทศที่มีเศรษฐกิจขนาดใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของอาเซียนท่ามกลางความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจโลกโดยทั้งสองฝ่ายยืนยันที่จะขับเคลื่อนหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ไทยอินโดนีเซียให้เกิดผลเป็นรูปธรรมเพื่อสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจยกระดับความสามารถในการแข่งขันและสร้างความมั่นคงให้กับประชาชนของทั้งสองประเทศรวมทั้งเสริมความแข็งแกร่งของอาเซียนในฐานะแกนกลางของภูมิภาคด้านเศรษฐกิจผู้นำทั้งสองประเทศเห็นพร้อมที่จะเร่งผลักดันมูลค่าการค้าระหว่างกันให้บรรลุ 20,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2573 พร้อมแสดงความเชื่อมั่นว่าด้วยศักยภาพของทั้งสองประเทศเป้าหมายดังกล่าวสามารถบรรลุผลได้เร็วกว่ากำหนดนายกรัฐมนตรียืนยันว่าไทยพร้อมเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจที่เชื่อถือได้ของอินโดนีเซียทั้งการขยายการค้าสินค้าเกษตรเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงทางอาหารการส่งเสริมการลงทุนระหว่างกันและการเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานของภูมิภาคโดยเชิญชวนภาคเอกชนอินโดนีเซียเข้ามาลงทุนในประเทศไทยซึ่งมีศักยภาพเป็นศูนย์กลางของอาเซียนเชื่อมโยงตลาดสำคัญในภูมิภาคได้อย่างมีประสิทธิภาพและเห็นพ้องที่จะผลักดันตลาดอุตสาหกรรมฮาลาลซึ่งเป็นตลาดที่มีศักยภาพสูงของโลกโดยประสานจุดแข็งของอินโดนีเซียในฐานะตลาดผู้บริโภคมุสลิมขนาดใหญ่เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผู้ประกอบการทั้งสองประเทศส่วนด้านความมั่นคง ทั้งสองประเทศตกลงยกระดับความร่วมมือในการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติโดยเฉพาะขบวนการหลอกลวงออนไลน์การค้ามนุษย์และการลักลอบยาเสพติดผ่านการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวกรองและการทำงานร่วมกันของหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายกนิกาแก้วสายรายงานจากสาธารณรัฐอินโดนีเซียค่ะ
1: รัฐบาลพร้อมพิจารณาขยายโครงการไทยช่วยไทยพลัสหากเป็นประโยชน์ต่อประชาชนนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยภายหลังลงพื้นที่สำรวจตลาดสี่ย่านเมื่อวานนี้โดยรับฟังเสียงสะท้อนจากประชาชนที่ต้องการให้ขยายโครงการไทยช่วยไทยพลัสว่าหากเป็นมาตรการที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนรัฐบาลพร้อมพิจารณาแต่ต้องคำนึงถึงความเหมาะสมกับสถานการณ์และความจำเป็นในการกระตุ้นเศรษฐกิจโดยอาจต้องดำเนินมาตรการเป็นช่วงๆตามความเหมาะสมส่วนกระแสเรียกร้องให้เพิ่มวงเงินโครงการไทยช่วยไทยพลัสในระยะต่อไปขอให้สอบถามนายเอกนิติธารประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังซึ่งกำกับดูแลงานด้านดังกล่าวกระทรวงการคลังเปิดเผยมีผู้ยื่นอุทธรณ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วกว่า 4.8 ล้านรายส่วนใหญ่เป็นปัญหาการถือครองรถยนต
8: ์นายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังหรือสสค.ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยถึงความคืบหน้าการเปิดให้ยื่นอุทธรณ์ผลการพิจารณาคุณสมบัติของผู้ลงทะเบียนโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐว่านับตั้งแต่เปิดระบบให้ยื่นเรื่องอุทธรณ์ตั้งแต่วันที่17กรกฎาคมจนถึงปัจจุบันพบประชาชนที่ไม่ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติให้ความสนใจและยื่นเรื่องอุทธรณ์แล้วจำนวนทั้งสิ้น 4.83 ล้านรายโดยประเด็นที่มีการยื่นอุทธรณ์เข้ามามากที่สุดเป็นเรื่องข้อจำกัดเกี่ยวกับการถือครองยานพาหนะหรือรถยนต์รถจักรยานยนต์ซึ่งมีสัดส่วนสูงถึงร้อยละ42ของจำนวนผู้ยื่นอุทธรณ์ทั้งหมดเพราะปัจจุบันรัฐบาลมีการปรับปรุงเกณฑ์ใหม่ไม่นับรถยนต์อายุเกิน20ปีและรถจักรยานยนต์อายุเกิน15ปีเป็นเกณฑ์ตัดสิทธิ์รองลงมาเป็นเรื่องอื่นๆตามลำดับโฆษกกระทรวงการคลังกล่าวด้วยว่าขณะนี้จำนวนผู้ที่เข้ามายื่นอุทธรณ์ในแต่ละวันจะเริ่มปรับตัวลดลงอย่างเห็นได้ชัดเนื่องจากประชาชนส่วนใหญ่ได้ดำเนินการยื่นเรื่องไปแล้วในช่วงแรกแต่กระทรวงการคลังยังคงเปิดระบบให้ผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์สามารถยื่นอุทธรณ์ได้ตามขั้นตอนจนถึงวันที่31สิงหาคม2569นี้นันทิกาขิตปาโลรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานหารือเอกอัครราชทูตสหภาพยุโรปประจำประเทศไทยประสานความร่วมมือแก้ปัญหาประมงผิดกฎหมายเพื่อยกระดับมาตรฐานแรงงานประมงไทย
9: นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานหารือกับนางลุยซาลาแกเอกอัครราชทูตสหภาพยุโรปประจำประเทศไทยที่เดินทางเข้าพบในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่โดยเฉพาะความร่วมมือด้านการแก้ปัญหาการทำประมงที่ผิดกฎหมายขาดการรายงานและไร้การควบคุมหรือ IUU Fishing และการคุ้มครองสิทธิแรงงานภาคประมงโดยยืนยันกระทรวงแรงงานให้ความสำคัญกับการคุ้มครองแรงงานประมงบูรณาการตรวจแรงงานผ่านศูนย์ควบคุมแจ้งเรือเข้าออกและจุดตรวจเรือประมงส่วนหน้าใน21จังหวัดชายทะเลร่วมกับทีมสหวิชาชีพพร้อมจัดล่ามหลายภาษาอาทิอังกฤษเมียนมาและกัมพูชาเพื่อให้การคัดกรองแรงงานมีประสิทธิภาพโดยผลจากการดำเนินงานอย่างจริงจังทำให้จำนวนเรือประมงที่กระทำผิดกฎหมายลดลงอย่างเห็นได้ชัดจาก544ลำในปีงบประมาณ2561เหลือเพียง7ลำในปีงบประมาณ2569และทุกกรณีดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดรวมถึงเข้มงวดการตรวจแรงงานกลางทะเลและสถานประกอบการแปรรูปสัตว์น้ำในห่วงโซ่อุปทานนิตยาคุณสิมรายงาน
1: ส่วนความคืบหน้าการสอบสวนคดีทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นนายกรัฐมนตรีเปิดเผยรัฐบาลดำเนินการครบถ้วนแล้วเหลือเพียงกระบวนการของศาลและขยายผลไปยังผู้เกี่ยวข้องนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงความคืบหน้าการสอบสวนคดีทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นว่าในทางปฏิบัติกระบวนการต่างๆทั้งการกล่าวหาการดำเนินคดีการสอบวินัยร้ายแรงรวมถึงการยกเลิกผลการสอบและประกาศการสอบได้ดำเนินการครบถ้วนแล้วขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการขยายผลไปยังผู้ที่เกี่ยวข้องซึ่งทุกอย่างเป็นไปตามลำดับ ส่วนที่ยังไม่สิ้นสุดคือกระบวนการของศาลยังไม่ได้มีคำพิพากษาลงโทษผู้กระทำผิดเนื่องจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องดำเนินการแจ้งความและเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมส่วนคดีจะจบภายในสัปดาห์นี้หรือไม่ยังไม่ทราบเนื่องจากจะมีการประชุมทั้งคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือกสท.และคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือกกลางด้านนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยชี้แจงเพิ่มเติมว่าขณะนี้ตรวจสอบรายชื่อผู้ที่มีการแก้คะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้วจำนวน 5,925 รายขั้นตอนต่อไปคือนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือกสท.อีกครั้งเพื่อสรุปผลรวมถึงจัดทำหลักเกณฑ์เพื่อดำเนินการกับคนกลุ่มนี้โดยจะมีการประชุมกสท.ในวันที่5สิงหาคมจากนั้นในวันที่6สิงหาคมจะนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นรับทราบและส่งข้อมูลไปยังจังหวัดที่มีข้าราชการไปบรรจุทั้งหมดรวมถึงแจ้งไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อทำการถอดถอนออกจากตำแหน่งส่วนการทดแทนอัตรากำลังที่ว่างลงกสท.จะกำหนดแนวทางเรียกผู้สอบได้ลำดับถัดไปหรือปรับบัญชีผู้สอบแข่งขันเพื่อให้ผู้ที่ผ่านการสอบอย่างถูกต้องบรรจุเข้ารับราชการแทนส่วนการเปิดเผยรายชื่อผู้ถูกถอดถอนต่อสาธารณะอยู่ระหว่างการพิจารณาด้านกฎหมายยืนยันจะส่งรายละเอียดและเหตุผลของการถูกถอดถอนอย่างชัดเจนให้ผู้ที่ถูกดำเนินการทุกรายเพื่อให้สามารถใช้สิทธิ์ตามกระบวนการทางกฎหมายได้
10: วันนี้เราเห็นหมดแล้วว่าคนปลายทางที่มีการทุจริต 6,000 เกือบ 6,000 คนเนี่ยมีใครบ้างนะครับแล้วก็หลังจากนี้เนี่ยพอเรามีการประชุมกสท.เสร็จแล้วกกลางเสร็จแล้วไปยังกจังหวัดจริงๆกจังหวัดก็ขึ้นอยู่กับว่าแต่ละที่จะมีการนัดประชุมกันเมื่อไหร่แต่ผมคิดว่าพอมันเป็นวาระเร่งด่วนแบบนี้คงใช้เวลาไม่นานก็อาจจะแค่ไม่กี่วันหลังจากที่กองกลางมีการแจ้งเรื่องส่งไป
1: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเตือน6จังหวัดภาคใต้เตรียมรับมือภาวะฝนตกหนักจนถึงวันที่7สิงหาคมนี้พร้อมสั่งการหน่วยงานในพื้นที่เตรียมพร้อมช่วยเหลือประชาชน24ชั่วโมงนายธีรพัฒน์คชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเปิดเผยว่ากองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลางได้ติดตามสภาวะอากาศประกอบกับประกาศศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกซึ่งระบุว่าในช่วงวันนี้ถึง7สิงหาคมนี้จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งรวมถึงคลื่นลมแรงโดยกำหนดพื้นที่เฝ้าระวังน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มรวม6จังหวัดได้แก่ระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลทางนี้ปภ.ได้ประสานไปยัง6จังหวัดดังกล่าวรวมถึงศูนย์ปภ.เขต12สงขลาและเขต18ภูเก็ตให้จัดตั้งวอร์รูมระดับพื้นที่จัดทีมปฏิบัติการและเครื่องจักรกลสาธารณภัยเข้าประจำจุดเสี่ยงพร้อมกำชับสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่มีความเสี่ยงให้ปิดกั้นพื้นที่สำหรับบริเวณชายฝั่งให้ติดตั้งสัญญาณเตือนห้ามนักท่องเที่ยวลงเล่นน้ำและแจ้งเตือนผู้ประกอบการเดินเรือให้ใช้ความระมัดระวังสูงสุดหรือพิจารณางดเดินเรือหากสถานการณ์รุนแรงนอกจากนี้ยังได้สั่งการให้เตรียมศูนย์พักพิงชั่วคราวพร้อมเสบียงอาหารให้พร้อมรองรับกรณีต้องอพยพประชาชนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สั่งการกรมชลประทานเตรียมพร้อมรับมือฝนตกหนักตลอดเดือนนี้เน้นการบริหารจัดการน้ำเชิงรุกเพื่อลดผลกระทบต่อประชาชน
11: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวว่าได้สั่งการให้กรมชลประทานติดตามสถานการณ์น้ำและสภาพอากาศอย่างใกล้ชิดพร้อมบริหารจัดการน้ำเชิงรุกให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในแต่ละพื้นที่เพื่อรองรับปริมาณฝนที่อาจเพิ่มขึ้นช่วงเดือนสิงหาคมนี้จึงให้เน้นการป้องกันและลดผลกระทบต่อประชาชนพื้นที่เกษตรและพื้นที่เศรษฐกิจควบคู่กับการเก็บกักน้ำต้นทุนไว้ใช้ช่วงหน้าแล้งโดยเฉพาะเตรียมพร้อมด้านบุคลากรเครื่องจักรเครื่องมือและระบบชลประทานให้สามารถรองรับสถานการณ์อย่างมีประสิทธิภาพแน่นยำทั้งนี้กรมชลประทานยังได้บูรณาการข้อมูลร่วมกับกรมอุตุนิยมวิทยาสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศและประเมินแนวโน้มสถานการณ์น้ำอย่างต่อเนื่องก่อนนำข้อมูลมาปรับแผนการบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกับสภาพพื้นที่และปริมาณฝนที่เกิดขึ้นจริงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำและลดความเสี่ยงจากอุทกภัย ด้านนายสุริยพลนุชอนงอธิบดีกรมชลประทานกล่าวว่ากรมชลประทานได้ติดตามสถานการณ์น้ำผ่านศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะตลอด24ชั่วโมงพร้อมประเมินแนวโน้มฝนและปริมาณน้ำในลุ่มน้ำสำคัญเพื่อปรับการบริหารจัดการน้ำให้เหมาะสมกับสถานการณ์ในแต่ละช่วงเวลาทั้งการเก็บกักน้ำการพร่องน้ำและการระบายน้ำโดยคำนึงถึงความปลอดภัยของอาคารชลประทานและผลกระทบต่อพื้นที่ทายน้ำเป็นสำคัญปิยาพันยังเทียนรายงาน
9: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
12: ัฐบาลขอบคุณประชาชนที่เข้าใจต่อระบบการคัดกรองสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของรัฐบาลเดินหน้าทบทวนการคัดกรองโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อให้ความช่วยเหลือเข้าถึงผู้มีรายได้น้อยและคนจนตัวจริงอย่างแม่นยำพร้อมขยายเวลาให้ผู้มีสิทธิเดิมใช้งานต่อเนื่องและขยายเขตกำหนดอุทธรณ์ขอประชาชนอย่ากังวลยืนยันรัฐบาลรับฟังเสียงสะท้อนจากประชาชนและต้องการให้การตรวจสอบข้อมูลเป็นไปอย่างรอบคอบก่อนเริ่มใช้หลักเกณฑ์ใหม่เนื่องจากโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไม่ได้เปิดรับลงทะเบียนมาเป็นเวลาประมาณ5ปีส่งผลให้ผู้มีสิทธิ์ที่ยังไม่ได้รับการช่วยเหลืออีกจำนวนมากสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
13: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
14: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
15: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
14: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
0: ขณะนี้เวลา 19:22 นาทีต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับสื่อทางการอิหร่านรายงานว่านายอับบาสอารักชีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศอิหร่านสนทนาทางโทรศัพท์กับเจ้าชายไฟซาลบินฟาฮานอัลซาอูดรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของซาอุดีอาระเบียและจอมพลอาซิมมูเนียผู้บัญชาการทหารสูงสุดของกองทัพปากีสถานเมื่อช่วงค่ำของวันที่2สิงหาคมที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นเพื่อหารือเกี่ยวกับประเด็นต่างๆที่สำคัญเช่นสถานการณ์ความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางที่ยังคงยืดเยอะมานานกว่า5เดือนรวมทั้งการสร้างหลักประกันด้านความมั่นคงและเสถียรภาพในภูมิภาคตะวันออกกลางการหารือดังกล่าวมีขึ้นหลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐประกาศว่าสหรัฐและอิสราเอลเห็นพ้องที่จะระงับการโจมตีอิหร่านเป็นการชั่วคราวโดยอ้างว่าอิหร่านและหลายประเทศในภูมิภาคตะวันออกกลางเรียกร้องให้ยับยั้งปฏิบัติการทางทหารเพื่อเปิดทางให้มีการเจรจาสันติภาพระหว่างสหรัฐและอิหร่านอีกครั้งสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างแถลงการของโฆษกรัฐบาลเมียนมาที่ระบุว่านางอองซานซูจีอดีตผู้นำเมียนมาวัย81ปีพบกับนายอาโนเดอร์แบ็กผู้แทนประจำเมียนมาของคณะกรรมาธิการกาชาติระหว่างประเทศหรือ ICRC ที่กรุงเนปิดอเมืองหลวงของเมียนมาเมื่อช่วงเช้าของวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นซึ่งถือเป็นครั้งแรกในรอบ5ปีที่นางซูจีพบกับเจ้าหน้าที่ต่างประเทศนับตั้งแต่เกิดการปฏิวัติรัฐประหารในเมียนมาเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปี2564อย่างไรก็ตาม ICRC ยังไม่ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าวทั้งนี้เมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาพลเอกมินอองไลประธานาธิบดีเมียนมาลงนามคำสั่งให้ลดโทษของนางอองซานซูจีซึ่งถูกจับกุมตัวเมื่อปี2564ด้วยการรับกักโทษบริเวณที่พักอาศัยต่อไปติดตามรับฟังพยากรณ์อากาศครับกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะเริ่มมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำ ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางลำพูนพะเยาน่านตากและอุตรดิตถ์อุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครนครพนมและมุกดาหารอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 29-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์กาญจนบุรีและราชบุรีอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดชุมพรปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากระหว่างบ่ายถึงค่ำอุณหภูมิต่ำสุด 26-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 9:25 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง79เซนติเมตรและเวลา 22:16 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1.19 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา5:05 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง2 เซนติเมตรและเวลา15:48 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง27 เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา5:40 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา6:02 น.
13: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
16: แจ้งเตือนจากธนาคารบัญชีคุณมีความเสี่ยงกรุณากดลิงก์ยืนยันด่วน
17: ระวังข้อความแจ้งเตือนจากธนาคารบอกว่าบัญชีมีความเสี่ยงถูกอายัดหรือบอกว่าคุณได้รับรางวัลอย่าเพิ่งคลิกนี่อาจเป็นฟิชชิงกลโกงออนไลน์หลอกให้กดลิงก์หลอกเอารหัสผ่านและเงินในบัญชีธนาคารจะไม่ขอรหัสผ่านไม่ขอข้อมูลส่วนตัวทางลิงก์จำให้ขึ้นใจรู้ทันฟิชชิงคิดก่อนคลิกตรวจสอบก่อนโอน
0: ป่าไม้เป็นทรัพยากรที่สำคัญของส่วนรวมซึ่งทุกคนมีส่วนได้รับประโยชน์ร่วมกันการดูแลรักษาป่าไม้จึงไม่ใช่ความรับผิดชอบของผู้หนึ่งผู้ใดโดยเฉพาะแต่เป็นความรับผิดชอบร่วมกันของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวดลยาวารีเดชใจและธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่าน

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการแวดวงกีฬาทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์19:30 น. ถึง 20:00 น.

สวัสดีครับคุณฟังและคุณผู้ชมครับพบกับแวดวงกีฬาครับวันนี้วันที่3สิงหาคม2569นะครับผมณัฐนนท์ชูเมืองคุณบุญประกอบอบกลิ่นแล้วก็คุณกนกรสิมิทาครับอยู่กับคุณผู้ฟังสุดสัปดาห์ที่ผ่านมามีการแข่งกีฬากันเยอะนะครับแล้วก็นักกีฬาของเราก็โชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมในหลายประเภทกีฬานะครับแล้วก็ใครที่จะรอเรื่องของฟุตบอลอุ่นเครื่องนะครับรองแอสตันวิลล่านะครับมาเยือนที่ประเทศไทยนะเจอกับ BG ปทุมที่สนาม BG ปทุมพรุ่งนี้นะครับวันนี้แถลงข่าวกันก็รอลุ้นรอติดตามกันนะครับเราไปเริ่มต้นเรื่องของวอลเลย์บอลก่อนนะครับก็วอลเลย์บอลหญิง CB ครับ2026สนามแรกกรุงฮานอยประเทศเวียดนามนะครับก็จบลงไปโดยแชมป์เป็นของประเทศไทยนะครับเราในฐานะทีมอันดับที่17ของโลกนะครับพบกับเจ้าภาพเวียดนามอันดับที่27ของโลกนะครับผลงาน2นัดเราชนะอินโดนีเซีย 3-1 เซตชนะฟิลิปปินส์ 3-2 เซตมี5คะแนนนะส่วนเวียดนามเอาชนะฟิลิปปินส์ 3-1 เซตชนะอินโดนีเซีย 3-1 เซตมี6คะแนนนะครับชี้ชะตาผู้ชนะจะเป็นแชมป์นะครับก็ปรากฏว่าโค้ชออสกิตติพงศ์รัชตาเกียงไกรนะครับส่งเพื่อนหลักนะครับในการแข่งขันคราวนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นศศิภาพรจันทวิสุทธิ์อัชราพรคงยศนะทางด้านของวิศราศรีทาเลิศแก้วกัลยากมุทธลานะครับแล้วก็ณัฐนิยาใจแสนนะครับก็เราเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมจริงๆนะครับผิดคาดเพราะว่าเล่นตอนเล่นกับฟิลิปปินส์กับอินโดนีเซียเนี่ยคือเหลือเกินกว่าชนะได้แต่เจอกับเวียดนามชนะขาดลอยเลยนะครับไม่ได้ลุ้นเลยทีเดียวนะเวียดนามเนี่ยนะเจ้าภาพเสียงเชียงเงียบกริบไทยชนะ25-18 25-17 และ25-14 คว้าแชมป์ในสนามแรกไปครองนะครับส่วนคู่ชิงที่3อินโดนีเซียนะครับเอาชนะทีมฟิลิปปินส์นะครับ3-1เซตคว้าเหรียญทองแดงไปครองนะครับซึ่งสนามที่2จะแข่งขันกัน 7-9 สิงหาคมที่สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่700ปีนะครับซึ่งวันนี้นะครับก็มีการแถลงข่าวกันนะฮะแถลงข่าวจะเป็นทางการโดยจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยพร้อมที่จะเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันวอลเลย์บอล BYD DMI CV Cup ครั้งที่6สนาม2นะครับมี4ชาติอาเซียนเข้ามาแข่งขันนะครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับคุณรัฐพลนราดีสอนนะครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่พร้อมด้วยทางด้านของคุณพิชัยเลิศพงอดิศรนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่นะครับคุณสมพรใช้บางอย่างนายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยก็แถลงข่าวกันนะครับเรื่องของวอลเลย์บอลหญิง BYD DMI ครั้งที่6 CV Cup นะครับเลข2 7-9 สิงหาคมความพร้อมของเชียงใหม่มีอย่างแน่นอนนะครับจัดการแข่งขันคราวนี้นะครับก็มีอินโดนีเซียเวียดนามฟิลิปปินส์และไทยเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะครับ7สิงหาคมนะอินโดนีเซียเจอเวียดนามนะครับ13นาฬิกาแล้วก็16นาฬิกา30นาทีฟิลิปปินส์เจอไทยนะครับ8สิงหาคมนะเวียดนามเจอฟิลิปปินส์13นาฬิกาและไทยเจออินโดนีเซีย16นาฬิกา30นาทีนะครับแล้วก็วันที่9สิงหาคมฟิลิปปินส์เจออินโดนีเซีย16นาฬิกา30นาที13นาฬิกาและก็16นาฬิกา30นาทีเวียดนามเจอกับไทยนะครับบัตรผมรายงานไปแล้วนะครับผ่านช่องทางของ The Concert Application หรือว่าเว็บไซต์ไทยคอนเสิร์ตนะครับ1คน1ตั๋วซื้อได้2วันวันละ1ใบนะครับเวลาวันจันทร์นะฮะวันนี้ก็น่าจะซื้อกันแล้วส่วน walk in นะ walk in วันพฤหัสที่6นะครับที่หอประชุม80พรรษาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่นะครับ walk in นะครับชมได้นะช่องเดิมคือวัน31นะครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่คุณรัฐพลก็บอกว่ายินดีต้อนรับนักกีฬายินดีต้อนรับคนที่มากองเชียร์ที่มานะครับเพราะว่าความพร้อมของจังหวัดเชียงใหม่ยินดีต้อนรับทุกคนนะครับแล้วก็วันนี้นะทีมสาวไทยก็เดินทางกลับมาถึงประเทศไทยเรียบร้อยแล้วนะมาลงเครื่องที่สนามบินดอนเมืองนะครับกองเชียร์ก็ไปรับกันนะวันนี้โค้ชออสกิตติพงศ์รัชตาเกียงไกรนะครับก็เดินทางพร้อมมากับลูกทีมนะครับมาถึงดอน

เมืองนะวันนี้นะครับแล้วก็พร้อมนะเดินทางต่อไปยังจังหวัดเชียงใหม่นะเลข2รอเชียร์กันนี่คือเรื่องของวอลเลย์บอลนะครับจากวอลเลย์บอลไปดูเรื่องของฟุตบอลครับเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับฟุตบอลอาเซียนครับนะรอบแบ่งกลุ่ม B นัดที่2นะฮะไทยนัดที่2เจอกับมาเลเซียนัดที่3ปรากฏว่าเราชนะมาเลเซีย2ประตูต่อ0นะครับยศกรบุรพาแล้วก็ธีรศักดิ์เผยพี่ใหม่นะครับเราก็ได้6แต้มนะครับนักกีฬาก็ฟื้นฟูร่างกายนะครับแล้วก็เดินทางไปฟิลิปปินส์นะครับถึงฟิลิปปินส์เรียบร้อยแล้วนะฮะไทยเจอกับฟิลิปปินส์วันที่4สิงหาคมนะครับ20นาฬิกานะครับตามเวลาในประเทศไทยพรุ่งนี้ครับที่สนามกีฬานิวคลาร์กซิตี้อาร์ติกนะครับนะส่วนอีกนัดนึงก็เล่นในบ้านเจอกับพม่านะครับ8สิงหาคมนะฮะมาดามแป้งนวลพันธ์ล่ำซำนะครับก็ชื่นชมนะที่นักกีฬาไทยนะครับมีความกระหายแล้วก็อยากพิสูจน์ตัวเองนะครับจนได้รับชัยชนะนะครับบอกว่าอัดฉีด2ล้านบาทหากจบด้วยตำแหน่งแชมป์กลุ่มผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศนะนี่มาดามแป้งนะอัดฉีด2ล้านบาทนะครับนะก็ถือว่าเป็นขวัญและกำลังใจนะครับมารอติดตามนะครับพรุ่งนี้เจอกับฟิลิปปินส์นะที่สนามกีฬานิวคลาร์กซิตี้อาร์ติกนะครับที่คาบาสประเทศฟิลิปปินส์นะครับพรุ่งนี้เวลา20นาฬิกาตามเวลาในประเทศไทยเรื่องการถ่ายทอดสดนะคุณผู้ฟังนะหลายคนก็เข้าใจแหละนะว่าทีมชาติเป็นของคนทุกคนแต่ว่าเรื่องของลิขสิทธิ์นะสมาคมไม่ใช่เจ้าของลิขสิทธิ์แล้วก็ทางด้านของเจ้าของลิขสิทธิ์จึงคือ AAF นะครับสหพันธ์ฟุตบอลแห่งอาเซียนนะครับก็ AFF นะเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์นะแล้วก็ทูเนี่ยเขาซื้อไปนะครับก็เชื่อว่าทุกคนก็ต้องพยายามเข้าใจนะเราก็อยากจะดูสดนะเราก็ซื้อนะซื้อต่างไปดูเดี๋ยวนี้กีฬาอาชีพหลายกีฬานะไม่ใช่ว่าแค่ไทยอย่างเดียวนะครับก็ต้องซื้อนะฮะในการเข้าชมนะไม่มีของฟรีประมาณนั้นนะครับแล้วก็ส่วนนัดที่เราเจอฟิลิปปินส์นะครับแล้วก็มานัดที่เจอกับเมียนมาในบ้านเนี่ยนะครับไปซื้อตั๋วกันนะครับนะก็หลายคนก็บอกว่าตั๋วไม่น่าจะแพงนะจะลดลงกว่านี้นะครับนัดที่ชนะมาเลเซียก็รุ่งเรงเหมือนกันนะคุณฟังหมื่นกว่าคนเองอ่ะนะ13,000-14,000คนเองอ่ะนะครับก็หวังว่าก็คงจะมีกองเชียร์มาเต็มๆนะในวันที่ไทยเล่นนัดสุดท้ายเจอกับเมียนมานะครับนะเรื่องของฟุตบอลนะครับมาถึงตรงนี้ก็เราพร้อมที่จะเชียร์ไทยไปด้วยกันนะเชียร์ทั้งผ่านจอแล้วก็มีแฟนคลับของเราบินมาที่ฟิลิปปินส์ด้วยนะนี่นะสุดยอดจริงๆนะครับเรื่องของฟุตบอลเยาวชนโค้กคัพนะครับได้แชมป์เรียบร้อยแล้วถึงแม้ว่าจะได้2ทีมนะเข้าสู่รอบสุดท้ายแต่รอบชิงชนะเลิศก็ต้องแข่งขันกันนะครับก็เป็นการชิงชัยกันระหว่างอัสสัมชัญยูไนเต็ดกับทรูแบงคอกยูไนเต็ดนะครับตัวแทนโซนกรุงเทพและปริมณฑลนะครับก็เล่นกันปรากฏว่าในเวลา90นาทีเสมอกัน2-2นะครับดวลจุดโทษนะอัสสัมชัญยูไนเต็ดแม่นกว่าครับชนะ6-5นะครับแล้วก็รวมสกอร์รวม8-7คว้าแชมป์โซนกรุงเทพและปริมณฑลไปครองนะครับแล้วก็นักกีฬายอดเยี่ยมทัวร์นาเมนต์ของโซนกรุงเทพและปริมณฑลเนี่ยเป็นพิชยะวุฒิชัยนะครับจากอัสสัมชัญยูไนเต็ดนะครับคนนี้เนี่ยเคยมีชื่อในอายุ17ปีนะในการแข่งขันชิงแชมป์เอเชียรอบคัดเลือกเมื่อปีก่อนแล้วนะครับนะก็นักเตะยอดเยี่ยมนะครับตอนนี้เนี่ยก็มีครบแล้วนะครับ12ทีมนะแล้วก็จะมีการแถลงข่าวกันนะที่ BG ปทุมยูไนเต็ดวันที่14สิงหาคมนะฮะก็แบ่งกลุ่มนะกลุ่มละ3ทีมแข่งขันกัน18-20สิงหาคมที่สนามมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีนะครับนะฮะแล้วก็แชมป์ทั้ง4กลุ่มจะไปคว้ากันนะครับ4กลุ่มกลุ่มละ3ทีมเอาแชมป์อย่างเดียวนะแชมป์4กลุ่มจะไปคว้ากันในรอบรองชนะเลิศแล้วก็รอบชิงชนะเลิศที่สนามสุพัชราศัย22-23สิงหาคมนะครับตัวแทนย้ำอีกครั้งนึงนะครับชัยนาทฮอบิลนครปฐมยูไนเต็ดชลบุรี FC ระยอง FC นะฮะกันทารมโรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาพิทยานุสรณ์นะครับโรงเรียนกีฬาจังหวัดยะลานะครับเชียงใหม่ FC แม่โจ้ยูไนเต็ดอัสสัมชัญยูไนเต็ดและทรูแบงคอกยูไนเต็ดนะครับจากนั้นมาดูเรื่องของฟุตซอลนะครับฟุตซอลเมื่อวันก่อนไทยชนะนิวซีแลนด์6-0นะครับโค้ชมีรักพลสายเน็ตงามยิ้มเลยนะไทยชนะนิวซีแลนด์6-0อดินันมูลทรัพย์วรศักดิ์ศรีรังไพโรจน์อิทธิชาประภาพันธ์ณรงค์ศักดิ์วิงวอนชวราศรีอาวุธแล้วก็ปราณัฐกิติพานุวงศ์นะครับจากนั้นนัดต่อมานะครับเราก็ชนะอัฟกานิสถานอีกนะก็ชนะ2นัดรวดนะครับชนะ2นัดรวดเลยทีมฟุตซอลของไทยนะครับชนะ2นัดรวดนี่ก็หมายความว่านะทีมไทยก็ต
สบายแล้วนัดต่อไปเจอกับรัสเซียป่ะนะฟุตซอลของเรานะครับคือตอนนี้เนี่ยโค้ชรักพลสายเนตรงามนะครับก็ให้นักกีฬาไปพักผ่อนแล้วนะครับรีแลกซ์วันนี้เนี่ยไทยไม่ได้แข่งนะแต่ว่านิวซีแลนด์เนี่ยที่แพ้มา2นัดถอนตัวนะครับนะถอนตัวในการเจอกับรัสเซียนะครับถอนตัวในการเจอกับรัสเซียนะครับแม่นะฮะก็ไม่แน่ใจว่าเกิดอะไรขึ้นนะทางด้านของนิวซีแลนด์ถอนตัวก็ทำไมรัสเซียชนะผ่านนะคู่ทุ่มหนึ่งนะครับไทยชนะ2นัดนะชนะอัฟกานิสถาน 6-1 ชนะนิวซีแลนด์ 6-0 นะครับนัดที่3ของเรารอเจอนะฮะวันที่5นะครับเจอกับเวียดนามถือว่าบิ๊กแมตช์เลยแหละในอาเซียนย่านนี้ไทยกับเวียดนามเจอกันเมื่อไหร่สนุกเมื่อนั้นนะครับถ้าเกิดมีอินโดนีเซียมาอีกทีมนึงยิ่งน่าสนใจนะครับฟุตซอลนะฮะคอนติเนนตัลฟุตซอลแชมเปี้ยนชิพครับนัดที่3ไทยกับเวียดนามวันที่5นั่นแหละครับ 20:30 ถ่ายทอดสดทาง True Channel นะครับแล้วก็ชมก็ได้นะไปชมไปเชียร์กันที่สนามยิมเนเซียมองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีครับวันที่5นะครับของเรารับผลสายเด็ดงามนะครับก็ดูแลอย่างเต็มที่เลยครับน้องๆตัวนี้ก็รีแลกซ์นะครับก่อนที่จะกลับมาซ้อมอีกครั้งหนึ่งนะครับนี่คือเรื่องของฟุตซอลนะครับผ่านมาเนี่ยตอนนี้ไทยมี6คะแนนเวียดนามชนะ2นะชนะ1เสมอ1มี4คะแนนรัสเซียนะเสมอมา1ครั้งเสมอเวียดนามนั่นแหละครับและนัดนี้น่าจะชนะบายนิวซีแลนด์นะครับเพราะนิวซีแลนด์ขอถอนตัวนะครับนิวซีแลนด์แพ้ไป2นัดเนี่ยเสียไป9ประตูนะครับนะฮะก็คงจะแหมช้ำใจแล้วช้ำใจแล้วนิวซีแลนด์ถอนตัวไปแล้วนะครับนี่คือเรื่องของฟุตซอลนะครับจากฟุตซอลเดี๋ยวผมบอกคนยิงประตูอย่างไทยเจอกับทางด้านของอัฟกานิสถานนะขออนุญาตนะฮะนัดที่เจออัฟกานิสถานเนี่ยได้ประตูจากสราวุธพลาพลึกนะชาวลาศรีอาวุธวรศักดิ์ศรีหลังไพโรจน์นะครับแล้วก็ปานัทกิติพานุวงศ์นะชาวราศรีอาวุธเนี่ยนะก็ยิงอีกลูกหนึ่งนะแล้วก็ปิดท้ายด้วยมินทาราพิลมอยู่นะครับนี่ไทยชนะนะครับนี่คือเรื่องของฟุตซอลนะครับแจ้งให้ทราบนะครับจากฟุตซอลไปติดตามเรื่องของเกมอุ่นเครื่องอ้าวก็ไปเกมอุ่นเครื่องไปติดตามเรื่องของกอล์ฟเมเจอร์ก่อนนะฮะจบแล้วก็คือกอล์ฟเมเจอร์สุดท้ายของปี AIG Women Open นะครับที่อังกฤษนะครับรอบสุดท้ายนะครับของเราโปรจีนอาทิยาทิติกุลนะครับตีวันแรกวันเดียวอ่ะที่ตีดีอยู่วันที่1วันที่2นะครับวันที่3ก็เริ่มตกแล้ววันที่4ก็เกินอีกละ2โอเวอร์พาร์นะครับจบอันดับ4ร่วมครับทางด้านของโปรจีนอาทิยาทิติกุลนะครับโปรมือ2ของโลกได้4ร่วมเท่ากับโปรมือ1ของโลกชาวอเมริกันครับเนลลี่คอต้านะครับได้สกอร์2อันเดอร์พาร์เช่นเดียวกันนะครับก็เป็นการจบท็อป10ระดับเมเจอร์รันที่3ติดต่อกันของโปรจีนในปีนี้นะครับแชมป์เป็นของสาวญี่ปุ่นโปรญี่ปุ่นครับชิโฮคุวาอินะครับเอาชนะเอสเธอร์เฮสไลจากเยอรมนีนะครับในการเพลย์ออฟหลุมที่2นะครับจบ5อันเดอร์พาร์เท่ากันนะครับไปเพลย์ออฟหลุมแรกก็ไม่เป็นไรครับเท่ากันอีกหลุมที่2นะฮะมีโซคุวาอิจากญี่ปุ่นคว้าแชมป์นะครับของเราคนอื่นๆนี่ตีออกโอเวอร์กันเยอะเลยนะครับโปรพราชนิตีวรรณแสนนะครับ2โอเวอร์โปรแพตตี้ประพังกรธวัฒนกิจ3โอเวอร์นะครับโปรเปียโนอภิชยายุบล6โอเวอร์นะครับโปรเมเอเรียจุฑานุการนะครับ9โอเวอร์พาแล้วก็โปรแจนครับอันทิสาอุตมะ11โอเวอร์พานะครับนี่คือเรื่องของกอล์ฟนะฮะจากนั้นไปดูความเคลื่อนไหวของแมตช์อุ่นเครื่องพรุ่งนี้นะครับระหว่างแอสตันวิลล่าครับมาเยือนไทยนะก็มาเจอกับเชลซีวันนี้มีการแถลงข่าวอย่างเป็นทางการนะครับก็แอสตันวิลล่านัดล่าสุดนี่อุ่นเครื่องเอาชนะอินโดนีเซียออลสตาร์มานะชนะอินโดนีเซียออลสตาร์มากี่ประตูนะ3ประตูต่อ1นะฮะกานาโชนะปีกตัวใหม่ชาวอาร์เจนตินาลงเล่นด้วยนะบอกว่าขอบคุณชาวอินโดนีเซียที่มาร่วมเชียร์กันนะครับมีความสุขมากนะครับแล้วก็บอกว่าโพสไอสตอรี่มานะ IG มาบอกว่าเจอกันเร็วๆนี้กรุงเทพมหานครนะแต่ว่าเตะที่ปทุมธานีนะครับก็วันนี้พอมาถึงปั๊บนะครับก็ทางด้านของอัสเวล่าก็มาซ้อมนะประมาณสักเที่ยงอ่ะซ้อมแดดเปรี้ยงๆเลยนะประมาณสักขออภัย 11:15 น.ซ้อมยืดแข้งยืดขากันนะฮะในพื้นที่สั้นๆนะฮะซ้อมเสร็จแล้วก็แบ่งโซนผู้เล่น11ตัวจริงนะเล่นการพาสซิ่งนะพาสซิ่งเกมนะฮะแล้วก็ผู้เล่นสำรองก็เล่นลิงชิงบอลกันนะที่เขาให้ดูแค่15นาทีคุณฟังส่วนผู้รักษาประตูก็มีการซ้อมผู้รักษาประตูกัน
อากาศค่อนข้างร้อนนะแต่อูนายเออร์มอรี่แล้วก็นักเตะนะหลายๆคนของอาสเซนมิล่าก็เล่นอย่างเต็มที่อ่ะวินเดอร์เลิฟเด็กเก่าแมนยูก็อยู่นะทารอนมิงนะแล้วก็ทางด้านของอเลซานโดกานาโชแหละนั่นก็ปีกตัวใหม่แล้วครับจอมม้วนจอมหมุนคนนี้นะพรุ่งนี้จะได้โชว์ลีลาด้วยนะครับอุ่นเครื่องปรีซีซั่นครับกับ BG ปทุมนะครับพรุ่งนี้ 19:30 นที่สนาม BG Stadium หรือว่า 2BG Stadium ปทุมธานีนะครับบัตรเข้าชมมีขายด้วยนะหมดหรือยังผมไม่แน่ใจนะแต่ว่าน่าสนใจครู่นี้นะมีการแถลงข่าวกันวันนี้นะความพร้อมทั้ง2ทีมนะทางฝั่ง BG ก็บอกว่ามีความพร้อมนะทางด้านของโค้ช BG นะครับทางฝั่งของไทยนะก็มีความพร้อมเหมือนกันนะโค้ชของไทยนะฮะก็บอกว่ามีความพร้อมนะแล้วได้เจอกับทีมระดับพรีเมียร์ลีกเนี่ยนะฮะก็สร้างความตื่นเต้นนะสร้างความกระหายในการเล่นของทีม BG ปทุมนะครับนะฮะก็พรุ่งนี้รอติดตามกันนะครับแมตช์คู่นี้นะฮะทางด้านของอูนายเอเมอรี่เนี่ยของแอสตันวิลล่าแล้วก็ตอนมาแถลงข่าวมาพร้อมกับเอียนแมสเซนกองหลังทีมชาติเนเธอร์แลนด์นะครับนะส่วนของบีจีปทุมก็คือวลาดิเมียยูโยยูวลาดิเมียวูโชวิตนะวลาดิเมียวูโชวิตแล้วก็มีพาทริกกุตตับสันนะกองหน้าทีมชาติไทยมาร่วมแถลงข่าวด้วยนะครับนะนี่คือเรื่องของฟุตบอลนะมาเล่าให้ฟังนะครับจากฟุตบอลมาดูเรื่องของวิ่งบ้างนะครับตอนนี้ทีมวิ่งเอเชียนเกมของเราทีมหนุ่มชายกับสาวชายในระยะสปรินต์นะครับ100 200 400ต่างๆเนี่ยนะครับไปเก็บตัวนะครับที่สาธารณรัฐเช็กนะครับไปเข้าแข่งขันรายการพิเศษในช่วงของเก็บตัวของทีมชาติไทยที่กรุงปรากสาธารณรัฐเช็กในสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับนะฮะวิ่ง100เมตรชายบิวพลพลบุญสอนต่ำกว่า100ครับนะฮะ 9.99 วินาทีนะครับขณะที่โอทวัชชัยทีมเอียดนะครับ 10.37 นะครับณัฐวัฒน์เอี่ยมอุดมนะ 10.51 นะฮะ100เมตรชายนะฮะต่ำกว่า10อีกแล้วนะสร้างความมั่นใจในเอเชียนเกมนะครับส่วน100เมตรหญิงสุกันดาเพชรรักษาก็ 11.43 นะครับเป็น PB ของเธอนะทางด้านของ Personal Best นะครับปกติเธอวิ่ง 11.57 นะตอนนี้101.43 รวมถึงจิราพัฒน์ขานอ่อนตาก็ personal best เหมือนกันนะครับจาก 11.55 ขยับมาครับเป็น 11.49 ครับโอ้นักกีฬาของเราไปเก็บตัวนะทำสถิติดีทุกคนเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นน้องน่านสุภณิชพูลเกิด 11.59 นะ special best นะในปีนี้นะครับอาทิชาเพชรกูลมนัสดาดารมโนนะสถิติดีๆทั้งนั้นเลยนะครับบิวพลุพลนำทำลายสถิติวิ่ง60เมตรด้วยนะครับนะ 6.59 วินาทีนะครับเขาเคยได้เหรียญในเอเชียอินดอร์นะฮะบิวพลิพลเนี่ยนะครับตอนนี้มาได้เวลาก็ดีกว่าตอนเอเชียอินดอร์อีกนะครับนักกีฬาของเราก็ทำผลงานได้ดีนะครับก็เป็นแผนส่วนสำคัญของทีมกรีฑาไทยนะครับในการเก็บตัวฝึกซ้อมก่อนการแข่งขันเอเชียนเกมที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับเรายกระดับการฝึกซ้อมเข้มข้นนะฮะไปเก็บซ้อมเก็บตัวฝึกซ้อมอยู่ที่ต่างประเทศที่ยุโรปนะครับเพื่อมีความพร้อมทั้งร่างกายจิตใจแล้วก็เทคนิคต่างๆนะครับนะส่วนเรื่องของแบดมินตันนะครับนะยินดีกับน้องส้มสุนันท์ลักษณ์วิทิสารนะน้องสาวแท้ๆเลยนะน้องสาวคนสวยของพี่ชายสุดหล่อวิวกรุตวิทิสารมือ2ของโลกนะครับก็ไปคว้าแชมป์ในรายการฟิลิปปินส์อินเตอร์ชาเลนจ์นะครับที่ฟิลิปปินส์เป็นการชิงชัยรอบชิงชนะเลิศของ2สาวไทยนะครับระหว่างน้องส้มสุนันท์ลักษณ์วิทิสารเข้าชิงกับยาตาวิมินนะครับก็ปรากฏว่าทางด้านของส้มสุนันท์ลักษณ์นะครับเอาชนะยาตาวิมินเกตเกลี้ยงไป2-1เกมนะคว้าแชมป์หญิงเดี่ยวมาครองนะครับเป็นแชมป์รายการแรกของปีในระดับนานาชาตินะครับนะฮะส่วนที่นครราชสีมานะครับจัดการแข่งขันหนูน้อยขาไทยชิงแชมป์ประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนิธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนะครับที่นครราชสีมาพลเอกเดชาหิมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานนะครับก็บอกว่ารูปแบบการแข่งขันหนูน้อยขาไทยที่ผ่านมานะโอ้โหเป็นทางตรงที่น้องๆมาร่วมสนุกผู้เข้าแข่งขันกันมากมายกว่า500คนนะฮะที่เซ็นทรัลโคราชนครราชสีมานะครับคึกคักกันเลยทีเดียวนะฮะเด็กได้โชว์ศักยภาพนะครับแล้วก็มีการมอบประกาศนียบัตรนะฮะรางวัลนะครับให้กับน้องๆที่เข้าแข่งขันนะครับสนามสุดท้ายสนามที่5นะครับที่สนามกีฬากำมล FBT เขตหนองจอกนะครับจะเป็นการตัดสินใจว่า
นะตัดสินว่านักกีฬาคนใดจะคว้าแชมป์ประเทศไทยแล้วก็เป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าแข่งขันจักรยานหนูน้อยขาถ่ายชิงแชมป์เอเชียครั้งที่2ในปีหน้านะครับก็สมัครได้นะครับส่วนจักรยานประเภทถนนและเสือภูเขาชิงแชมป์ประเทศไทยสนามต่อไปนะครับที่เขื่อนภูมิพลอำเภอสามเงาจังหวัดตากครับ 7-9 สิงหาคมสมัครได้ทางเว็บไซต์ของสมาคมกีฬาจักรยานนะครับหรือว่าสมัครได้ที่หน้าเขื่อนภูมิพลวันที่6สิงหาคมนะครับจากความเร็วของหนูน้อยขาไถไปดูความเร็วของมอเตอร์ไซค์ครับปิดแล้วสำหรับการแข่งขันศึก2ล้อเบอร์1ของไทยรายการ Nexter BIC Superbike Championship 2026นะครับสนามที่2นะครับนักกีฬามาร่วมแข่งขันกว่า17ชาตินะครับไม่ใช่แค่เอเชียนะครับยุโรปเอเชียนะมาแข่งขันนะฮะสหรัฐอเมริการัสเซียออสเตรเลียแคนาดามากันหมดครับนอกจากในอาเซียแล้วนะในเอเชียในยุโรปโอ้โหมาตบเท้าแข่งขันกันใน Nexter BIC Superbike Championship ครับแชมป์ในรุ่น 1000cc นะครับซุปเปอร์ไบค์ 1000cc แข่งกัน12รอบคีรันคาร์บูรีครับจากออสเตรเลียนะครับก็คว้าแชมป์นะครับทีมสวิฟต์โกลด์เรซิ่งนะครับคว้าแชมป์2สนามติดต่อกันเลยนะครับส่วนซุปเปอร์สต็อก 1000cc แข่ง12รอบนะฮะวัดกันที่โค้งสุดท้ายรอบสุดท้ายแล้วก็เป็นตะวันตั้งกิจเจริญจาก TK Honda Idemitsu สิทธิผลดิเรกนะครับคว้าแชมป์ไปนะครับรุ่นซุปเปอร์สปอร์ต 600cc ดาวรุ่งแถวหน้าของเมืองไทยลงแข่งขันครับไม่ว่าทางด้านของมิกธนัทลองปลิวจากอิเดเมสซี่ฮอนด้าทีมคริสต์มาสนะครับคว้าแชมป์ออกสตาร์จากผู้นำคว้าแชมป์ไปครอง2สนามติดต่อกันครับที่2ก็เป็นน้องข้าวกล้องนะครับจากกีพัฒน์พุทธิสารนะครับจากเรบิก

0: คว้าแชมป์นะครับแล้วก็นักบิดเจ้าถิ่นต่อศักดิ์นวลสายนะได้ที่3มุกรดาสารพืชนะครับนักบิดจอมเก๋าสาวไทยนะจาก NJTS All Racing นะครับตอนตำแหน่งรอบจัดอันดับนั้นอยู่หัวแถวนะฮะแต่ว่าคราวนี้ออกสตาร์ทมาโค้งแรกตีลังกาล้มครับน่าเสียดายนะครับล้มลงไปนะครับติดตามต่อสนาม3นะฮะสำหรับ Nexter BIC Superbike Championship 2026นะครับ 16-18 ตุลาคมที่สนามช้าง International Circuit บุรีรัมย์นะครับส่วนที่ชลบุรีครับการแข่งขันสปาร์ตันนะครับสำนักงานส่งเสริมจัดประชุมและนิทรรศการองค์การมหาชนวัตถีเสพนะครับกับจังหวัดชลบุรีรันริโอไทยแลนด์และก็ภาคีเครือข่ายภาครัฐและเอกชนนะจัดการขันวิ่งวิบากฝ่าด่านลิขสิทธิ์อันดับ1ของโลกในการพัทยาสปาร์ตันทีเฟกต้าวีคเอนด์ HS 12 HR นะที่วิดดอมเวลเล่พัทยานะครับก็รายการนี้นักกีฬาแข่งขันมาร่วมแข่งขันกันมากว่า 5,000 คนนะครับเงินสะพัดกว่า250ล้านบาทวันสุดท้ายเป็นการแข่งขันในประเภทซุปเปอร์ระยะทาง10กิโลเมตรแล้วก็ฝ่าด่านอุปสรรค25ด่านนะครับซุปเปอร์10กิโลเมตรฝ่าด่านอุปสรรค25ด่านโอเวอร์ออลอิลิชัยเป็นของญี่ปุ่นครับทางด้านของเรียมะสุกาตะครับนักกีฬาสปาร์ตันจากญี่ปุ่นวัย29ปีนะโชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมนะครับในประเภทบราสนะครับ21กิโลก็คว้าแชมป์มาแล้วนะอุปสรรค30ด่านมา10กิโลเมตร25ด่านเบาๆคว้าแชมป์อีกแล้วครับนะที่2เป็นนักของรัสเซียครับดานิสลาฟชิโคมิรอฟนะครับแล้วก็ที่3ญี่ปุ่นอีกคนหนึ่งของเราดีที่สุดของไทยก็คือเบนวอร์ริเออร์ครับหรือว่าขจรศักดิ์ตะคำนะจากสปาร์ตันเรดไทยแลนด์ได้ที่7โอเวอร์ออลแล้วก็ที่1ไทยนะครับแล้วครับแล้วก็สุดยอดสุดยิ่งใหญ่นักกีฬากว่า 5,000 คนแล้วก็มีนักกีฬาสปาร์ตันคิดมาแข่งขันด้วยนะนะครับเงินสะพัดกว่า250ล้านบาทนะครับผู้จัดก็นะชื่นชมนะแล้วก็ขอบคุณนะครับทางด้านของซันซิโร่นะทางด้านของขออภัยนะทางด้านของรันดีโอไทยแลนด์ขอบคุณผู้จัดนะครับไม่ว่าจะเป็นจังหวัดชลบุรีนะครับหน่วยงานภาครัฐเอกชนนะครับทางด้านของทีเสียบด้วยนะครับที่จัดกันจนได้รับเสียงตอบรับที่ดีนะครับจากชลบุรีนะขยับไปอีกนิดเดียวระยองฮินี่นะกับทางด้านของการแข่งขันวิ่งนะครับซินิกฮาฟมาราธอน2026นะครับบริษัท Red Up Work จำกัดจัดการแข่งขันนะครับซินิกฮาฟมาราธอน2026ซินิกมาราธอนฮาฟมาราธอนระยอง2026ครับครั้งที่5ในแนวคิดวิ่งฟินกินเที่ยวระยองฮิครับเมื่ออาทิตย์ที่2สิงหาคมที่สวนสาธารณะแหลมเจริญตำบลปากน้ำอำเภอเมืองจังหวัดระยองนะครับนักกีฬาจากทั่วประเทศนะครับมาแข่งขันระดับทีมชาตินะครับมากันเพียบเลย 4,500 คนนะครับเส้นทางซินิกรูทนะสนามเลียบชายหาดที่สวยงามแห่งหนึ่งของภาคตะวันออกนะครับผ่าน3หาดนะครับหาดไม่ว่าจะเป็นหาดแหลมเจริญหาดแสงจันทร์และหาดสุชาดาครับสนามนี้ก็ได้รับรองจาก World Athletic Road Red Label นะครับเป็นปีที่2นะครับก็ได้รับเกียรติจากท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดระยองนะครับคุณทางด้านของคุณสลาริวันทัพทวีนะครับรองผู้ว่าราชการจังหวัดระยองนะครับแล้วก็ทางด้านของดร.สาธิตปิตุเดชะที่ปรึกษากิติมศักดิ์คณะจัดงานนะครับแล้วก็ทางด้านของกลุ่มผู้สนับสนุนนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้ดิวเชียนนะครับหรือว่าทางด้านของ Red Up Work นะครับผู้อำนวยจัดการแข่งขันนะคุณอลงกรเจียมอนุกุลกิจนะครับก็ผลการแข่งขันในปีนี้นะครับนะแชมป์หน้าเดิมนะทีมชาติเดินทางไปแข่งขันกันเพียบเลยทีเดียวนะ 21.1 กิโลชายนะครับแชมป์นัทวุฒิอินนุ่มนะครับที่2มังกรพงศกรสุขสวัสดิ์ที่3อินทัศน์จงใจจิตนะครับ21กิโลเมตรหญิงนะครับครูขมอนงวงศรนะครับแล้วก็ที่2เนี่ยอรัญญาหินสุยแล้วก็แอร์ครับเป็นกมลวงชัยครับแล้วก็อันดับ1ใน10กิโลเมตรหญิงนะครับเอิญสุทัศนีด่านสุนทรวงศ์นะครับแล้วก็10กิโลเมตรชายมีสมโชคคงดีนะครับก็นักกีฬาก็ประทับใจในการวิ่งครั้งนี้นะทางด้านของ Red Up Work จำกัดก็ขอบคุณนะทางภาครัฐและเอกชนที่ทำให้การแข่งขันครั้งนี้นะครับจบแบบสมบูรณ์นะฮะสนามต่อไปก็เชียงใหม่แล้วก็ปิดท้ายด้วยนครพนมนะครับวันนี้เวลาหมดแล้วแวดวงกีฬาลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโปรดเตรียมเทียบเวลา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีเชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ณหน่วยเฉพาะกิจทหารพรานที่45อำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสนายกรัฐมนตรีย้ำประเทศไทยมีจุดยืนชัดเจนไม่รับความเห็นรายงานพิเศษแห่งสหประชาชาติด้านสิทธิมนุษยชนในกัมพูชาภูริพลบุญสอนเข้าเส้นชัยด้วยเวลา 9.99 วินาทีนำทัพนักวิ่งไทยคว้า3อันดับแรกในการแข่งขันกรีฑาฤดูร้อนที่สาธารณรัฐเช็กต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวพระราชสารแสดงความเสียพระราชหฤทัยด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารแสดงความเสียพระราชหฤทัยไปยังสมเด็จพระจักรพรรดิแห่งญี่ปุ่นกรณีเกิดเหตุแผ่นดินไหวที่จังหวัดคุมาโมโตะประเทศญี่ปุ่นเมื่อวันที่28กรกฎาคม2569หม่อมฉันและพระราชินีรู้สึกเศร้าสลดใจเป็นอย่างยิ่งเมื่อทราบว่าเกิดเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงที่จังหวัดคุมาโมโตะส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตผู้บาดเจ็บและผู้ที่ต้องอพยพออกจากที่อยู่อาศัยเป็นจำนวนมากทั้งยังก่อให้เกิดความเสียหายต่อบ้านเรือนทรัพย์สินและโครงสร้างพื้นฐานเป็นวงกว้างขณะเดียวกันก็ยังมีแผ่นดินไหวเกิดขึ้นตามมาอย่างต่อเนื่องทำให้สถานการณ์ทวีความรุนแรงขึ้นอีกในนามของประชาชนชาวไทยเราขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งมายังฝ่าพระบาทและประชาชนชาวญี่ปุ่นที่ต้องประสบกับความสูญเสียครั้งนี้ทั้งขอภาวนาให้ประชาชนที่ยังคงอยู่ในเขตพื้นที่ประสบภัยตลอดจนเจ้าหน้าที่กู้ภัยผู้กล้าหาญได้เสียสละในการปฏิบัติหน้าที่ท่ามกลางสถานการณ์ที่ยากลำบากมีความปลอดภัยเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าภัยพิบัติครั้งนี้จะยุติลงโดยเร็วและผู้ประสบภัยทุกคนจะสามารถฟื้นฟูพลังกายและพลังใจให้กลับมาเข้มแข็งได้ในเร็ววันพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันจันทร์ที่3สิงหาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 7:55 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีเชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ณหน่วยเฉพาะกิจทหารพรานที่45อำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสจากนั้นองคมนตรีเชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่เจ้าหน้าที่ที่ได้รับบาดเจ็บณโรงพยาบาลระแงะอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสต่อจากนั้นองคมนตรีเชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ณสถานีตำรวจภูธรตันหยงอำเภอเมืองนราธิวาสจังหวัดนราธิวาสเสร็จแล้วองคมนตรีเชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่ประชาชนที่ได้รับบาดเจ็บจากสถานการณ์ความไม่สงบและเข้ารับการรักษาพยาบาลณโรงพยาบาลสงขลานครินทร์อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาจบข่าวในพระราชสำนัก
1: มูลนิธิกาญจนบารมีร่วมกับจังหวัดนราธิวาสจัดกิจกรรมให้บริการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569
2: องค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาสร่วมกับมูลนิธิกาญจนบารมีและสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาสจัดกิจกรรมให้บริการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมด้วยเครื่องเอ็กซเรย์เต้านมเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569เพื่อเพิ่มโอกาสให้สตรีเข้าถึงการตรวจค้นหาโรคในระยะเริ่มต้นและลดอัตราการเสียชีวิตจากโรคมะเร็งเต้านมณบริเวณศาลากลางจังหวัดนราธิวาสแห่งที่1โดยมีกลุ่มสตรีในจังหวัดนราธิวาสทยอยเดินทางเข้ารับการตรวจอย่างต่อเนื่องโดยนายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสได้เชิญชวนสตรีอายุ 30-70 ปีที่มีความผิดปกติของเต้านมและไม่อยู่ระหว่างตั้งครรภ์เข้ารับบริการตรวจคัดกรองโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายจนถึงวันพรุ่งนี้ระหว่างเวลา 12:00 น.ซึ่งภายในโครงการมีการให้ความรู้เรื่องการตรวจเต้านมด้วยตนเอง การตรวจโดยแพทย์และการเอ็กซเรย์หรืออัลตราซาวด์ตามดุลพินิจของแพทย์พร้อมทราบผลตรวจภายใน1วันปภิชาณันเทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: จังหวัดพิษณุโลกจะประกวดผ้าลายพระราชทานและงานหัตถกรรมสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและส่งเสริมการแต่งกายผ้าไทยและผ้าพื้นเมือง
3: นายเกียรติศักดิ์ตรงสิริผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกเป็นประธานเปิดการประกวดผ้าลายพระราชทานและงานหัตถกรรมระดับจังหวัดครั้งที่1ทับ2569ณโรงแรมเมฟลาเวอร์แกรนด์พิษณุโลกเพื่อสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการอนุรักษ์ผ้าไทยโดยนำลายผ้าพระราชทานจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญามาพัฒนาต่อยอดเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์และสร้างรายได้แก่ชุมชนอย่างยั่งยืนตามโครงการผ้าไทยใส่ให้สนุกการประกวดครั้งนี้มีผู้ประกอบการโอท็อปช่างทอผ้าและช่างหัตถกรรมส่งผลงานเข้าร่วมรวม54ชิ้นงานประกอบด้วยผ้ามัดหมี่2ตะกอ49ชิ้นงานผ้าขิด3ชิ้นงานและผ้าจกหรือผ้าตีนจก2ชิ้นงานพร้อมกันนี้จังหวัดพิษณุโลกยังได้ขานรับแนวทางกระทรวงวัฒนธรรมรณรงค์เชิญชวนภาครัฐและประชาชนแต่งกายด้วยชุดผ้าไทยและผ้าพื้นเมืองตามแนวคิดภูมิใจแต่งไทยทั้งแผ่นดินเพื่อผลักดันซอฟต์พาวเวอร์ด้านวัฒนธรรมไทยสู่สากลพัทิราธรรมาสวท.พิษณุโลกรายงาน
1: กระทรวงมหาดไทยเตรียมจัดกิจกรรมจิตอาสาบริการประชาชนถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ2569วันที่7สิงหาคมนี้ณสวนเฉลิมพระเกียรติ80พรรษากรุงเทพมหานคร
4: นายสหรัฐวงศ์สกุลวิวัฒน์รองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านการปกครองเป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานจิตอาสาบริการประชาชนเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม2569โดยเปิดเผยว่าการจัดกิจกรรมในครั้งนี้กระทรวงมหาดไทยเป็นหนึ่งใน7หน่วยงานหลักที่ร่วมมือกับศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทานในการรับผิดชอบจัดกิจกรรมจิตอาสาบริการประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครซึ่งกำหนดจัดขึ้นในวันศุกร์ที่7สิงหาคมนี้ตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 15:00 น.ณสวนเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแขวงทุ่งมหาเมฆเขตสาทรกรุงเทพมหานครการประชุมครั้งนี้เป็นการซักซ้อมความเข้าใจในด้านขั้นตอนรูปแบบงานการจัดบูธกิจกรรมและภารกิจของหน่วยงานต่างๆเพื่อให้งานดำเนินไปอย่างเรียบร้อยสมพระเกียรติและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างพร้อมเพรียงกันชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: นายกรัฐมนตรีย้ำประเทศไทยมีจุดยืนชัดเจนไม่รับความเห็นรายงานพิเศษแห่งสหประชาชาติด้านสิทธิมนุษยชนในกัมพูชาพร้อมระบุกัมพูชาต้องทบทวนเงื่อนไขหากต้องการเจรจากับไทย
5: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีที่นายทอมแอนดรูผู้เสนอรายงานพิเศษแห่งสหประชาชาติด้านสิทธิมนุษยชนในกัมพูชากล่าวพาดพิงประเทศไทยเกี่ยวกับสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาโดยยืนยันว่าไทยยังไม่ยอมรับความเห็นดังกล่าวและให้ฟังคำชี้แจงอย่างเป็นทางการจากกระทรวงการต่างประเทศส่วนกรณีที่กัมพูชาเตรียมยื่นหนังสือต่อองค์การสหประชาชาติในวันที่7สิงหาคมนี้เพื่อขอรับรอง MOU 2543และแผนที่มาตราส่วน1ต่อ200,000สำหรับใช้ในการเจรจากับไทยนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าไทยมีจุดยืนและเงื่อนไขในการเจรจาที่ชัดเจนย้ำว่าแม้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเลหรืออันคอสจะมีบทบัญญัติเรื่องการประนอมภาคบังคับแต่ไม่มีใครบังคับประเทศไทยได้โดยเงื่อนไขของไทยคือไม่ยอมรับการใช้คำว่าบังคับในการเจรจาพร้อมระบุว่าหากกัมพูชายังคงยืนยันให้ใช้กระบวนการประนอมภาคบังคับภายใต้อันคอสเพียงแนวทางเดียวจะไม่สามารถเดินหน้าเจรจากับไทยได้และเป็นหน้าที่ของกัมพูชาที่ต้องทบทวนเงื่อนไขหากต้องการให้การเจรจาเกิดขึ้น
6: ที่เดอะมิสเตอร์แอนดรูส์อะไรนี่ใช่ไหมก็ตอนนี้ยังถือว่าเขาแถลงโดยที่ยังไม่ได้ฟังข้อมูลจากฝั่งไทยข้อมูลก็ยัง สำหรับประเทศไทยเรายังไม่ได้นับว่านั่นคือเรายอมรับความเห็นนั้นไม่ใช่
5: พร้อมกันนี้นายกรัฐมนตรีย้ำว่าไทยมีความมั่นใจในจุดยืนของตนเองและไม่มีความจำเป็นต้องอธิบายให้ฝ่ายใดรับทราบเพิ่มเติมผลิตนาฏแสนสุขรายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศคัดค้านรายงานของผู้เสนอรายงานพิเศษ UN กรณีที่พาดพิงไทยด้วยข้อมูลที่ไม่ครบถ้วนนายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศแถลงชี้แจงกรณีที่นายทอมแอนดรูสผู้เสนอรายงานพิเศษแห่งสหประชาชาติด้านสิทธิมนุษยชนแถลงข่าวเกี่ยวกับสถานการณ์ในกัมพูชาโดยมีเนื้อหาพาดพิงถึงประเทศไทยว่ารัฐบาลไทยไม่เห็นด้วยกับหลายประเด็นพร้อมยืนยันว่ารายงานดังกล่าวเป็นเพียงความเห็นของผู้เสนอรายงานตามอนัตของคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติยังไม่ใช่รายงานอย่างเป็นทางการของสหประชาชาติซึ่งจะต้องผ่านกระบวนการพิจารณาของประเทศสมาชิกรวมทั้งผู้เสนอรายงานก็ไม่ได้ประสานหรือเปิดโอกาสให้ฝ่ายไทยชี้แจงข้อเท็จจริงก่อนเผยแพร่ข้อมูลอีกทั้งรายงานบางส่วนถูกนำไปใช้เพื่อประโยชน์ทางการเมืองซึ่งไม่สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของทั้งสองประเทศที่ตกลงจะหลีกเลี่ยงการโจมตีกันในเวทีระหว่างประเทศและสำหรับเนื้อหาที่กล่าวถึงผู้พลัดถิ่นชาวกัมพูชาไทยเห็นว่าตัวเลขที่อ้างอิงสูงเกินจริงและไม่สะท้อนข้อเท็จจริงขณะเดียวกันรายงานฉบับนี้ยังละเลยความสูญเสียของฝ่ายไทยจากเหตุปะทะรวมถึงข้อกล่าวหาเรื่องการผลักดันแรงงานกัมพูชากลับประเทศซึ่งไทยยืนยันว่าไม่เคยดำเนินการดังกล่าว
7: รายงานของนายแอนดรูสที่มีการแถลงข่าวออกไปนั้นไม่ใช่เป็นรายงานของสหประชาชาตินะครับอันนี้ต้องชี้แจงนะครับเป็นรายงานของนายแอนดรูสนะครับเกี่ยวกับสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในกัมพูชารายงานนั้นพาดพิงประเทศไทยแต่ไม่ได้มีการตรวจสอบกับประเทศไทยว่าสิ่งเหล่านี้ฝ่ายไทยมีความเห็นอย่างไรบ้างเพราะและที่เราเป็นห่วงเป็นพิเศษก็คือว่าฝ่ายกัมพูชาเนี่ยได้ประโคมข่าวเรื่องนี้แล้วก็คัดเลือกบางประเด็นเท่านั้นจากรายงานซึ่งมีหลายเรื่องด้วยกันนะครับเอาไปขยายผลต่อคือในส่วนที่พาดพิงประเทศไทยขยายผลต่อใช้ในการโฆษณาชวนเชื่อนะครับเพื่อวัตถุประสงค์ทางการเมือง
1: อย่างไรก็ตามไทยยืนยันว่าจะเดินหน้าผลักดันประเด็นอาชญากรรมข้ามชาติไซเบอร์สแกมและการค้ามนุษย์ในการประชุมคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติครั้งต่อไปพร้อมเรียกร้องให้กัมพูชาเรื่องปราบปรามเครือข่ายอาชญากรรมดังกล่าวอย่างจริงจังศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชาเชิญชวนคนไทยอ่านสมุดปกขาวที่รวบรวมข้อเท็จจริงและหลักฐานเกี่ยวกับสถานการณ์ไทยกัมพูชาในช่วงที่ผ่านมาเพื่อสื่อสารข้อมูลที่ถูกต้องต่อประชาคมโลก
8: พลอากาศเอกประภาสสอนใจดีผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศและผู้อำนวยการศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชาหรือ JIC เชิญชวนประชาชนชาวไทยร่วมอ่านและเผยแพร่สมุดปกขาวซึ่งศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชาจัดทำขึ้นเพื่อรวบรวมข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสถานการณ์ความขัดแย้งบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาในห่วงที่ผ่านมาโดยมีเป้าหมายเพื่อให้ประชาชนนักวิชาการสื่อมวลชนและประชาคมระหว่างประเทศสามารถเข้าถึงข้อมูลที่ตรวจสอบได้และใช้เป็นฐานในการทำความเข้าใจสถานการณ์อย่างรอบด้านและเป็นการย้ำว่าประเทศไทยดำเนินการบนพื้นฐานของกฎหมายระหว่างประเทศเคารพอธิปไตยของรัฐและการแก้ไขปัญหาผ่านกลไกที่ทั้งสองประเทศตกลงร่วมกันรวมทั้งเป็นการยืนยันว่าข้อเท็จจริงต้องอาศัยข้อมูลหลักฐานและเหตุผลมากกว่าความรู้สึกหรือการกล่าวอ้างจากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งพร้อมกันนี้ยังฝากถึงประชาชนว่าทุกการอ่านเรียนรู้และแบ่งปันข้อมูลในสมุดปกขาวที่ตั้งอยู่บนข้อเท็จจริงคือพลังสำคัญของประเทศในการสื่อสารข้อมูลที่ถูกต้องต่อประชาคมโลกยืนยันข้อเท็จจริงเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของชาติปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกำชับกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชช่วยเหลือช้างสีดอทองม้วนและลูกช้างพลัดหลงในจังหวัดกาญจนบุรีอย่างเต็มที
9: ่นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและคณะลงพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีติดตามความคืบหน้าการช่วยเหลือช้างป่าสีดอทองม้วนและลูกช้างป่าพลัดหลงณอุทยานแห่งชาติไซโยก พร้อมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่และทีมสัตวแพทย์ที่ปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องพร้อมกล่าวว่าได้กำชับให้กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชยกระดับศักยภาพทีมสัตวแพทย์ทั้งด้านเครื่องมืออุปกรณ์และเวชภัณฑ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการช่วยเหลือและรักษาสัตว์ป่าโดยกระทรวงทรัพย์จะสนับสนุนการปฏิบัติงานอย่างเต็มที่เพื่อให้ช้างทั้งสองมีโอกาสรอดชีวิตและได้รับการดูแลดีที่สุดควบคู่กับสื่อสารข้อมูลที่ถูกต้องให้ประชาชนต่อเนื่องสำหรับกรณีลูกช้างป่าพลัดหลงนายสุชาติได้กำชับเมื่อลูกช้างมีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์แล้วให้เตรียมพร้อมและวางแผนนำกลับคืนสู่โขลงตามหลักวิชาการโดยติดตามพฤติกรรมและตำแหน่งของโขลงอย่างต่อเนื่องเพื่อเลือกช่วงเวลาเหมาะสมที่สุดปล่อยคืนสู่ธรรมชาติแต่ต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของลูกช้างช้างในโขลงเจ้าหน้าที่และประชาชนเป็นสำคัญส่วนกรณีช้างป่าสีดอทองม้วนซึ่งได้รับบาดเจ็บบริเวณขาหลังด้านซ้ายพบครั้งแรกเมื่อวันที่17มิถุนายนที่ผ่านมามีอาการทรงตัวแม้ยังไม่สามารถลุกขึ้นยืนได้ด้วยตนเองแต่สามารถกินอาหารและขับถ่ายได้ดีขึ้นทีมสัตวแพทย์ยังคงเฝ้าติดตามอาการและปรับแผนการรักษาอย่างใกล้ชิดติยาพันยังเทียนรายงาน
10: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
11: ์บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
0: ขณะนี้เวลา 20:18 น.ต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวมิซานของฝ่ายตุลาการอิหร่านรายงานว่าอิหร่านตัดสินโทษประหารชีวิตชาย2คนที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการช่วยเหลือเจ้าหน้าที่หน่วยข่าวกรองอิสราเอลหรือมอสซาดด้วยการให้ข้อมูลสถานที่สำคัญทางทหารและความมั่นคงของอิหร่านในช่วงที่สงครามระหว่างสหรัฐและอิหร่านกับอิหร่านปะทุขึ้นเมื่อช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาทั้งนี้กลุ่มสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศระบุว่าอิหร่านถือเป็นประเทศที่มีการประหารชีวิตมากที่สุดเป็นอันดับ2ของโลกรองจากจีนโดยในปีที่แล้วอิหร่านดำเนินการประหารชีวิตประชาชนอย่างน้อย 1,639 รายซึ่งถือเป็นสถิติสูงที่สุดนับตั้งแต่ปี 2,532 และจำนวนการประหารชีวิตยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วงสงครามระหว่างอิหร่านกับสหรัฐสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าองค์การกลุ่มประเทศส่งออกน้ำมันหรือโอเปกพลัสอาทิซาอุดีอาระเบียรัสเซียและอีก5ประเทศเห็นพ้องที่จะเพิ่มกำลังการผลิตน้ำมันประมาณ 188,000 บาร์เรลต่อวันในเดือนกันยายนนี้ซึ่งถือเป็นการสิ้นสุดมาตรการลดกำลังการผลิตโดยสมัครใจจำนวน 1,650,000 บาร์เรลต่อวันที่เคยตกลงกันไว้เมื่อปี2566ที่รวมสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ซึ่งถอนตัวออกไปเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาท่ามกลางความขัดแย้งในอิหร่านและยูเครนด้านนายฮอเก้เลออนหัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์ภูมิรัฐศาสตร์ของ Rystad Energy ของนอร์เวย์กล่าวว่าความท้าทายของกลุ่ม OPEC Plus ภายหลังยกเลิกมาตรการดังกล่าวคือการบริหารจัดการกับปริมาณน้ำมันส่วนเกินเมื่อสถานการณ์กลับเข้าสู่สภาวะปกติพร้อมมองว่าการระงับการผลิตชั่วคราวในไตรมาสที่4ยังถือเป็นทางเลือกที่เป็นไปได้สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนายทอมวิลเลียมส์หัวหน้าหน่วยดับเพลิงเมืองสโปแคนรัฐวอชิงตันทางตะวันตกเฉียงเหนือของสหรัฐเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าเหตุไฟป่าในหลายพื้นที่ของรัฐวอชิงตันโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเมืองสโปแคนซึ่งมีจุดไฟป่าอย่างน้อย3จุดโดยเผาผลาญพื้นที่ไปแล้วประมาณ 2,180 ไร่รวมถึงอาคารบ้านเรือนสถานประกอบการอีก600แห่งพร้อมกันนี้ยังดำเนินการอพยพประชาชนประมาณ 60,000 คนไปยังพื้นที่ปลอดภัยอย่างไรก็ตามยังไม่มีรายงานผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิตด้านนางลิซ่าบราวน์นายกเทศมนตรีเมืองสโปแคนระบุว่าเหตุการณ์ไฟป่าที่เกิดขึ้นถือเป็นภัยพิบัติทางธรรมชาติที่รุนแรงที่สุดของรัฐวอชิงตันท่ามกลางสภาพอากาศร้อนจัดนอกจากนี้ประชาชนกว่า 10,000 คนยังคงไม่มีไฟฟ้าใช้ ต่อไปติดตามรับฟังข่าวกีฬา
12: การแข่งขันวิ่ง100เมตรชายรายการกรีฑาฤดูร้อนที่สาธารณรัฐเช็กบิลภูริพลบุญสอนลมกรดทีมชาติไทยเข้าเส้นชัยเป็นอันดับที่1ด้วยเวลา 9.99 วินาทีขณะที่อันดับ2และ3เป็นนักกีฬาทีมชาติไทยเช่นเดียวกันได้แก่ธวัชชัยหิมเอียดทำเวลา 10.37 วินาทีและณัฐวัฒน์เอี่ยมอุดมทำเวลา 10.51 วินาทีทั้งนี้สำหรับการเก็บตัวฝึกซ้อมที่สาธารณรัฐเช็กในครั้งนี้ถือเป็นส่วนสำคัญของแผนการเตรียมความพร้อมของนักกรีฑาทีมชาติไทยก่อนลุยศึกเอเชียนเกม2026ที่ประเทศญี่ปุ่นต่อไปสมาคมกีฬาเอ็กตรีมส่งนักกีฬาสเก็ตบอร์ดและ BMX 9คนลุยศึกเอเชียนเกมหวังคว้าอย่างน้อย1เหรียญทองแดงติดตามได้จากรายงาน
13: นายโรจน์เมืองครุฑนายกสมาคมกีฬาเอ็กซ์ตรีมแห่งประเทศไทยเปิดเผยถึงความพร้อมทัพนักกีฬาชุดสู้ศึกเอเชียนเกมว่าสมาคมกีฬาเอ็กซ์ตรีมแห่งประเทศไทยเตรียมส่งทัพนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด9คนแบ่งเป็นสเก็ตบอร์ด7คนและจักรยาน BMX 2คนซึ่งที่ผ่านมานักกีฬาได้ไปแข่งขันเก็บคะแนนมาหลายสนามซึ่งทุกคนก็ทำผลงานออกมาได้ดีและมีกำลังใจที่ดีจึงตั้งเป้าหมายว่าในส่วนของสเก็ตบอร์ดนักกีฬาโดยเฉพาะ ST วารีระยาสุกเกษมจะมีโอกาสคว้าเหรียญทองแดงและไปชิงเหรียญทองกับจีนและญี่ปุ่นส่วนจักรยาน BMX นั้นก็คาดหวังว่าจะเข้ารอบและไปลุ้นท็อป3ได้สำเร็จทั้งนี้สมาคมกีฬาเอ็กซ์ตรีมแห่งประเทศไทยยังได้ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของนักกีฬาโดยจัดผู้ดูแลสนามเพื่อช่วยฝึกซ้อมเพื่อลดปัญหาการบาดเจ็บของนักกีฬาขณะเดียวกันยังได้ปรับปรุงสนามให้ใกล้เคียงกับลักษณะของสนามแข่งขันจริงที่เมืองนาโกย่าเพื่อให้นักกีฬาได้ฝึกซ้อมก่อนเดินทางไปลุยศึกเอเชียนเกมครั้งที่20ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่19กันยายนถึง4ตุลาคมนี้ที่เมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นต่อไปพาณิชย์คาดนาครายงาน
12: สมาพันธ์ฟุตบอลแห่งเอเชียหรือ AFC เตรียมจัดพิธีจับสลากแบ่งสายการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน17ปีรอบคัดเลือกที่สำนักงานใหญ่ AFC กรุงกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียในวันที่27สิงหาคมนี้เวลา 14:00 นตามเวลาประเทศไทยโดยการจับสลากจะแบ่งออกเป็น7กลุ่มและมี7ประเทศที่ได้รับเลือกให้เป็นเจ้าภาพประกอบด้วยไทยสหรัฐอาหรับเอมิเรตโอมานมาเลเซียเมียนมาสปป.ลาวคีกิสถานขณะที่ทีมชาติไทยในฐานะเจ้าภาพได้รับการจัดให้อยู่ในโถที่1สำหรับการจับสลากแบ่งสายสำหรับการแข่งขันรอบคัดเลือกจะมีขึ้นระหว่างวันที่8ถึง20พฤศจิกายนนี้เพื่อคัดเลือกทีมแชมป์กลุ่มทั้ง7ทีมและทีมอันดับ2ที่ดีที่สุดอีก4ทีมผ่านเข้าสู่การแข่งขันรอบสุดท้ายที่ประเทศอุซเบกิสถานระหว่างวันที่12ถึง29พฤษภาคม2570โดยจะคัดเลือก8ชาติเป็นตัวแทนทวีปเอเชียผ่านเข้าแข่งขันฟุตบอลเยาวชนชิงแชมป์โลกรุ่นอายุไม่เกิน17ปีที่ประเทศกาตาร์ต่อไปเครือข่ายโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าจัดพิธีแถลงข่าวการแข่งขันงานกีฬาประเพณีพระเกี้ยวน้อมเกล้าสัมพันธ์ครั้งที่2โดยมีนายพิสิทธิ์สุภวัฒนบดีผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชินูทิศเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าในฐานะประธานจัดการแข่งขันเป็นประธานในพิธีแถลงข่าวจัดการแข่งขันพร้อมกล่าวว่าการจัดการแข่งขันกีฬาประเพณีพระเกี้ยวน้อมสัมพันธ์ขึ้นในครั้งนี้เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนในโรงเรียนเครือข่ายและพัฒนาทักษะด้านกีฬาแสดงศักยภาพอย่างเต็มความสามารถพร้อมทั้งปลูกฝังความสามัคคีความมีวินัยและน้ำใจนักกีฬาของนักเรียนโรงเรียนในเครือ
14: ในเมื่อลูกๆนักเรียนนั้นให้ความสำคัญกับกีฬาเป็นอันดับที่หนึ่งเราจึงมีมติว่าถ้าอย่างนั้นเราก็จัดบอลประเพณีในปีนี้เป็นครั้งที่สองแต่ให้ใหญ่กว่าครั้งที่หนึ่งไปเลยนะครับเพื่อให้ด้านการกีฬาของเราได้เติบโตเช่นเดียวกับด้านวิชาการอื่นนะครับให้คู่กันไปผลการที่นักเรียนจะมีความสุขนั้นที่สำคัญคือต้องมีสุขภาพที่แข็งแรงก็ไม่อยากให้เด็กเครียดเกินไปนะครับจึงส่งเสริมทุกด้าน
12: สำหรับการแข่งขันกีฬาประเพณีพระเกี้ยวน้อมสัมพันธ์ครั้งที่2จะจัดขึ้นระหว่างวันที่5ถึง6กันยายนนี้ตั้งแต่เวลา 8:30 นถึง 17:00 นณราชมังคลากีฬาสถานโดยชิงชัยใน2ชนิดกีฬาได้แก่ฟุตบอลชายและกรีฑาทั้งประเภทชายและหญิงประกอบด้วยวิ่ง100เมตร200เมตร400เมตรและวิ่งผลัด4คูณ100เมตรนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมไฮไลท์ฟุตบอลนัดพิเศษระหว่างทีมศิลปินเพื่อนโจอี้จิตอาสานำโดยน้ำรพีพัฒน์โพ พบกับทีม VIP ผู้ปกครองและครูเพื่อร่วมสร้างสีสันความสนุกและรอยยิ้มให้กับผู้ร่วมงานตลอดการแข่งขันอีกด้วยปุริพัฒน์สอนการรายงาน
15: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยายพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
0: วันนี้ธรรมะเพื่อชีวิตเสนอเรื่องมงคลธรรมโดยพระครูศรีวิรุณหกิจครับ
16: มงคลที่เกิดขึ้นจากอานุภาพเรียกว่ามังคลานุภาพด้วยการที่เรานั้นได้ปฏิบัติตนต่อสิ่งที่เราเคารพนับถือด้วยความเคารพนอบน้อมถ้าเป็นชาวพุทธเราก็เคารพนับถือในพระรัตนตรัยอันเป็นสิ่งเคารพบูชาสูงสุดในทางพระพุทธศาสนาได้แก่พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ต่อจากนั้นก็เป็นสิ่งที่เคารพบูชาโดยส่วนตัวและที่สำคัญก็คือพ่อแม่ผู้มีพระคุณนี่คือการเคารพตลอดถึงพระมหากษัตริย์อันเป็นที่เคารพของปวงชนชาวไทยฉะนั้นในความเคารพนั้นเราได้แสดงออกถึงความนอบน้อมที่เรียกว่าการบูชาการเคารพบูชานอบน้อมในมงคลนั้นเรียกว่าการบูชาผู้ที่ควรบูชาเป็นมงคลสูงสุดฉะนั้นในการเคารพนอบน้อมเป็นสิ่งที่ดีงามเพราะการเคารพนำไปสู่การปฏิบัติที่ดี
17: จากปลายด้ามขวานสู่หัวใจของคนไทยทั้งประเทศโครงการสานใจไทยสู่ใจใต้เปิดโลกการเรียนรู้ให้เยาวชน5จังหวัดชายแดนใต้ใช้ชีวิตกับครอบครัวอุปถัมภ์แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและสร้างมิตรภาพต่างศาสนากว่า40รุ่นที่ผ่านมาเชื่อมโยงความเข้าใจของคนไทยให้ใกล้กันมากขึ้นสานใจไทยสู่ใจใต้เพราะความเข้าใจคือพลังของการอยู่ร่วมกัน
0: ประเทศชาติจะเป็นปึกแผ่นมั่นคงได้ก็ด้วยคนไทยทุกหมู่เหล่าพร้อมเพรียงกันปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยมีอุดมคติหรือจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกันคือประโยชน์สุขของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวดลยาวารีเดชใจและธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่าน

พลิดเพลินกับเรื่องราวหลากหลายจากปลายปากกาของนักเขียนมากมายผ่านวรรณกรรมอันทรงคุณค่าในรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 น.ถึง 21:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

เสรีภาพทางการเมืองสร้างสรรค์ผลงานวรรณกรรมการเมืองให้มีส่วนในการปลูกจิตสำนึกประชาธิปไตยแก่คนไทยค่ะชื่อของการประกวดนะคะใช้คำว่าผ่านแว่นฟ้านอกจากจะเป็นสัญลักษณ์ของรัฐสภาไทยแล้วก็เป็นที่รองรับรัฐธรรมนูญอันเป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองของประเทศค่ะโดยผลงานวรรณกรรมที่นำมาฝากคุณผู้ฟังกันในวันนี้นะคะเป็นตอนต่อจากในวันศุกร์ที่แล้วค่ะชื่อเรื่องว่ามูลไส้เดือนผลงานการประพันธ์โดยอินทร อรพันธ์ความเดิมตอนที่แล้วค่ะได้เล่าผ่านมุมมองตัวละครน้องชายที่พูดถึงพี่ชายที่มีความคิดเห็นขัดแย้งกับพ่อมาตั้งแต่เด็กๆจนวันหนึ่งค่ะก็ถึงจุดแตกหักเพราะพี่ชายลุกขึ้นมาแต่งตัวเป็นผู้หญิงซึ่งเป็นสิ่งที่พ่อรับไม่ได้ค่ะถึงขั้นลั่นวาจาตัดพ่อตัดลูกกันแม่จึงแยกพ่อและพี่ชายให้ไปอยู่ห่างกันเพื่อลดการทะเลาะซึ่งก็เป็นช่วงเวลาที่พี่ชายเติบโตแล้วค่ะอยู่ในวัยของการศึกษาเล่าเรียนในมหาวิทยาลัยตัวพี่ชายก็แยกออกไปอยู่หอพักค่ะเรื่องราวต่อจากนี้จะเป็นอย่างไรเชิญคุณผู้ฟังไปติดตามรับฟังกันต่อในตอนที่มีชื่อว่ามูลไส้เดือนค่ะ

มรู้สึกว่าความคิดของพี่ชายมีลักษณะเป็นนามธรรมและดูเหมือนทุกย่างก้าวของความคิดจะเป็นปรปักษ์กับอุดมการณ์ของพ่อเสียทั้งหมดผมพยายามคิดหาเหตุผลว่าเพราะอะไรพี่ชายจึงได้ทำตัวแปลกแยกนึกอยากจะทำอะไรก็ตามอำเภอใจนั่นอาจเป็นเพราะพี่ชายรู้สึกว่าตัวตนของเขาไม่เป็นที่ยอมรับของคนในครอบครัวจึงเลือกที่จะสร้างปัญหาเพื่อเรียกร้องความสนใจหลายครั้งหลายหนผมรู้สึกว่าพี่ชายพยายามปลูกฝังความคิดความเชื่อบางอย่างให้แก่ผมโดยการหยิบยื่นหนังสือบางเล่มให้อ่านเช่นร่างกายใต้บงการปฐมบทแห่งอำนาจในวิถีสมัยใหม่ที่เขียนโดยมิเชลฟูโกหรือมายาคติที่เขียนโดยโลลองบาเลหรือมายาคติที่เขียนโดยโลลองบาสผมไม่คิดว่าเป็นความหวังดีที่บริสุทธิ์ใจมากนักเพราะถ้าหากว่าผมมีความคิดโน้มเอียงไปทางพี่ชายนั่นก็หมายความว่าผมต้องเป็นปรปักษ์กับพ่อและก็ความขัดแย้งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอาจจะเป็นแผนการของพี่ชายที่ต้องการล้างแค้นผม

หลังเรียนจบมัธยมปลายพี่ชายเลือกเรียนทางด้านศิลปะหลังจากวันนั้นความรักที่เขาเคยได้รับความสัมพันธ์ต่อพ่อแม่ที่เคยเหนียวแน่นก็เริ่มจางหายทุกสิ่งทุกอย่างที่เคยเป็นของเขาบัดนี้ถูกริดรอนก่อนนำทั้งหมดมาทุ่มเทไว้ที่ผมเป็นคนว่าง่ายเชื่อฟังทุกคำสอนสั่งของพ่อแม่นั่นยิ่งทำให้พี่ชายกลายเป็นตัววัยร้ายในสายตาพ่อแม่ด้วยเหตุนี้อาจทำให้พี่ชายไม่พอใจในตัวผมแล้วก็มองผมด้วยสายตาที่เปลี่ยนไปแม้พี่ชายจะไม่เป็นที่ชื่นชอบของพ่อแต่สำหรับ

บรรดาเพื่อนๆของผมเขากลับกลายเป็นที่รักใคร่โดยเฉพาะพวกรักกับเพศต่างยกย่องว่าพี่ชายเป็นคนหนุ่มหัวก้าวหน้าและมีวิสัยทัศน์กว้างไกลพี่ชายเล่าให้เพื่อนๆฟังว่าภาพโมนาลิซาที่วาดโดยดาวินชีถ้าหากสังเกตให้ดีจะเห็นความเป็นเพศหญิงและเพศชายอยู่ในภาพนี้นักประวัติศาสตร์สันนิษฐานกันว่าภาพนี้อาจมีต้นแบบมาจากภาพใบหน้าของดาวินชีเองซึ่งตัวตนที่แท้จริงของเขาก็มีแนวโน้มเป็นพวกรักร่วมเพศไม่เว้นแม้แต่กษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่อย่างอเล็กซานเดอร์ก็เคยมีพฤติกรรมลึกซึ้งกับพระสหายร่วมรบคนสนิทแล้วก็ยังมีใครอีกมากมายที่ต้องปกปิดความปรารถนาของตนเองเพราะว่าสังคมไม่ยอมรับศาสนาทุกศาสนาล้วนแต่กีดกันเพศสภาพอื่นให้ออกจากอาณาจักรศักดิ์สิทธิ์และสถาปนาความเป็นชายขึ้นเป็นใหญ่สังเกตได้จากนักบวชในทุกศาสนาล้วนแล้วแต่เป็นชายทั้งสิ้นผู้หญิงถูกกีดกันให้อยู่ฝากฝั่งของกิเลสพวกลักกะเพศไม่มีพื้นที่ในดินแดนศักดิ์สิทธิ์ทำราวกับว่าผู้หญิงและเพศสภาพอื่นไม่สามารถตรัสรู้หรือเข้าถึงแก่นแกนของศาสนาได้พี่ชายยังบอกผมและเพื่อนๆ อีกว่าการเลือกที่จะเป็นอะไรนั้นคือเสรีภาพขั้นพื้นฐานเป็นประชาธิปไตยเบื้องต้นเป็นสิทธิส่วนบุคคลหากมองทะลุกฎเกณฑ์ซึ่งกดทับความแตกต่างทางเพศเมื่อนั้นเสรีภาพที่แท้จริงจะเกิดขึ้นแต่ความคิดก้าวหน้าของพี่ชายกลับกลายเป็นศัตรูทางความคิดกับชายชาติทหารอย่างพ่อพ่อคาดหวังกับพี่ชายไว้มากหวังให้เดินตามรอยทว่าพี่ชายกลับกลายเป็นตุ๊ดเป็นเกย์ซึ่งทำให้พ่อรับไม่ได้ผมยังจำวันแตกหักได้ดีเพราะจู่ๆพี่ชายก็ลุกขึ้นมาแต่งกายเป็นหญิงทั้งที่ก่อนหน้านี้พี่ชายเป็นนักฟุตบอลฝีเท้าดีเป็นมือกีตาร์ฝีมือฉกาจแต่เป็นไปได้ว่าความอดทนในการกบเกลื่อนเพศสภาพที่แท้จริงของพี่ชายได้สิ้นสุดลงแล้ว

พี่ชายของผมแต่งหน้าทาปากกรีดตาดำฝีมือใช้ได้เลยทีเดียวเขาอาจเรียนรู้จากเพื่อนของผมเพราะเวลาที่เพื่อนมาเล่นที่บ้านพวกเขาจะปิดประตูเงียบมีเสียงหัวเราะคิกคักเล็ดลอดออกมาในขณะที่ผมนั่งอ่านหนังสืออยู่ในห้องของตัวเองพ่อตวาดเสียงดังลั่นบ้านว่าผีหาซาตานตนใดเข้าสิงพี่ชายถึงได้ลุกขึ้นมาทำอะไรจกกระเปรดเช่นนี้พ่อกล่าวโทษไปถึงมหาวิทยาลัยที่พี่ชายเรียนว่าสอนลูกศิษย์อย่างไรถึงได้ผ่านเหล่าพากอแตกต่างจากนักศึกษามหาวิทยาลัยอื่นพ่อบอกว่าตัวเองอับอายเหลือเกินอยากแทรกแผ่นดินหนีใจสลายอยากตายให้พ้นเหมือนตัวเองกำลังมองภูเขาแห่งเกียรติยศถล่มลงตรงหน้าศักดิ์ศรีชายชาติทหารก็มาแปดเปื้อนเพราะพี่ชายดั่งพลอยไปถึงบรรพชนคนรุ่นก่อนไม่รู้ว่าตัวเองทำเวรทำกรรมอะไรกับใครไว้แต่ชาติปางไหนชาตินี้ถึงต้องมาเจอเรื่องเลวร้ายเช่นนี้แม่รู้นิสัยของสามีตนเองแล้วก็รู้นิสัยของลูกชายคนโตเช่นกันเพราะว่าถ้าหากเขาไม่ผิดไม่มีทางเด็ดขาดที่เขาจะไม่ตอบโต้แล้วก็ยืนให้ดาบฟรีแม่จึงแยกพี่ชายออกจากการเผชิญหน้าซึ่งขณะนั้นจ้องขมิ่งไปที่บิดาของตนขณะพาตัวพี่ชายออกนอกบ้านพ่อก็พูดไล่หลังตั้งแต่นี้มึงกับกูตัดพ่อตัดลูกกันคนอย่างมึงดีแต่สร้างปัญหาหลังจากเหตุการณ์ในวันนั้นพี่ชายก็อับไปหีตัวเองไปอยู่หอบ้านทั้งบ้านตกอยู่ภายใต้ความเงียบงันรู้สึกผิดแปลกเมื่อสมาชิกในครอบครัวหายไปหนึ่งคนเมื่อทุกคนแยกย้ายอยู่ตามพื้นที่ของตัวเองภาพพี่ชายก็ผุดขึ้นมาอยู่ในความทรงจำภาพที่พี่ชายรดน้ำใส่ปุ๋ยพรวนดินสวนหย่อมหน้าบ้านซึ่งบรรดาต้นไม้น้อยใหญ่เหล่านี้ล้วนแต่เป็นพ่อที่นำมาเพาะปลูกแต่ทุกต้นที่พ่อเคยดูแลล้วนตายเกลี้ยงแม่จึงแนะนำให้พี่ชายซึ่งเกิดธาตุน้ำเป็นคนดูแลเพียงไม่นานพันธุ์พฤกษ์เหล่านั้นก็โตเอาชูช่อออกใบกันอย่างเต็มที่เชิญชวนหมู่พมรแวะลิ้มชิมรสจากเกสรครั้นพี่ชายไม่อยู่ดูแลพวกมันต้นไม้เหล่านั้นก็ทยอยเหี่ยวเฉาผลัดใบไปตามๆกันราวกับรับรู้ถึงความเศร้าโศกที่เกิดขึ้นกับพี่ชายเสียงทะเลาะเบาะแว้งจากที่เคยคิดว่าเป็นความน่ารำคาญแต่บัดนี้กลายเป็นสิ่งที่ผมทวินหาผมจะทำอย่างไรหากเรื่องนี้เกิดขึ้นกับตัวเองจะรับมือหรือว่าหาทางออกด้วยวิธีใดจะแสดงความเป็นตัวเองออกมาโดยแลกกับการสูญสลายของสถาบันครอบครัวหรือเลือกที่จะเก็บงำมันไว้เพื่อทำรงความสมานฉันท์สิ่งใดคือความถูกต้องและสิ่งใดคือความเหมาะสมรู้สึกว่าตัวเองยืนอยู่บนทางแยกผู้ใหญ่ควรเปิดใจกว้างหรือเด็กเองควรแสดงออกอย่างเหมาะสมจุดกึ่งกลางอยู่ตรงไหนผมเคยได้ยินแม่พูดกับพ่อเรื่องพี่ชายมีเขาอยู่ให้โกรธหรือว่ายอมเสียเขาตลอดไปทั้งที่ยังโกรธกันอยู่ครอบครัวของเราพูดจากันน้อยลงสงบจนน่าคลางแคลงใจครอบครัวที่สมบูรณ์ต้องไม่มีความขัดแย้งอย่างนั้นหรอประเทศชาติจะเจริญทุกคนต้องเห็นไปในแนวทางเดียวกันอย่างนั้นหรอหรือแท้จริงแล้วมิติอันหลากหลายและก็การเคารพซึ่งกันและกันต่างหากที่เป็นทางออก

วันหนึ่งมีพัสดุมาถึงผมระบุผู้ส่งว่าเป็นชื่อพี่ชายภายในบรรจุมูลไส้เดือนสำเร็จรูปและโปสการ์ดภาพโมนาลิซาเรากับพี่ชายรู้ว่าต้นไม้ที่บ้านเหี่ยวเฉาหลังจากที่เขาหายออกไปจากบ้านผมรู้ว่ามันหมายถึงอะไรเป็นการส่งต่อหน้าที่คนสวนมาให้ผมก่อนหน้านี้พี่ชายไม่เคยมอบหมายงานที่ต้องใช้แรงกายให้ผมต้องรับผิดชอบงานถางหญ้าพรวนดินซ่อมหลังคาทำโรงรถล้วนแต่เป็นฝีมือพ่อกับพี่ชายแต่ว่าหลังจากที่คนทั้งคู่ทะเลาะเบาะแว้งกันกิจกรรมเหล่านั้นก็ไม่ปรากฏให้เห็นอีกเลยหากมีเหตุที่ต้องซ่อมแซมบ้านพ่อก็เลือกที่จะจ้างช่างจากภายนอกผมรับหน้าที่รดน้ำพรวนดินใส่ปุ๋ยแทนพี่ชายไม่ถนัดเพราะว่าไม่เคยทำรู้สึกว่ากิริยาการของตัวเองแก้ๆกังๆเหนื่อยหอบรู้สึกเจ็บแปลบที่ฝ่ามือเพียงไม่นานก็มีตุ่มน้ำใสๆเกิดขึ้นที่คนนิ้วก้อยแล้วก็นิ้วนางกระทั่งล้มเลิกไปกลางคันถอดใจที่ต้องทำตามความประสงค์ของพี่ชายปล่อยให้บรรดาต้นไม้เหี่ยวเฉามีหญ้าขึ้นรกคลึ้มทว่ามูลไส้เดือนยังคงถูกส่งมาอย่างต่อเนื่องผมจึงต้องจำใจกลับมาฟื้นฟูสวนหย่อมหน้าบ้านอีกครั้งผมเริ่มจากการถางหญ้ากำจัดวัชพืชหลังจากนั้นก็ทยอยพรวนดินรอบโคนต้นใส่ปุ๋ยมูลไส้เดือนรดน้ำทุกเช้าเย็นเพียงไม่นานสวนหย่อมหน้าบ้านก็ทยอยกลับมามีชีวิตชีวาเขียวขจีชวนมองอีกครั้งผมเพิ่งรู้ว่าพี่ชายมีความสามารถหลายด้านไม่เฉพาะด้านศิลปะและประวัติศาสตร์เท่านั้นการเกษตรก็เป็นอีกสาขาอาชีพที่พี่ชัยช่ำชองไม่แพ้กันบ้านของผมกลับมามีชีวิตชีวาขึ้นอีกครั้งครอบครัวของเรามีปฏิสัมพันธ์กันมากขึ้นแม้ไม่เหมือนเดิมทั้งหมดเพราะขาดพี่ชายแต่ก็ดีกว่าแต่ก่อนมาก

อีกไม่กี่วันข้างหน้าผมอายุจะครบ18ปีพ่อกำชับให้เลือกนายกเทศมนตรีเบอร์ที่พ่อเป็นหัวคะแนนไม่ลืมที่จะหันไปสำทับกับแม่อีกคนก่อนนัดแนะวันเวลาที่จะไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งซึ่งจะเกิดขึ้นเร็วๆนี้ผมรู้สึกว่าตัวเองโตเป็นผู้ใหญ่อีกขั้นมีอิสระมากขึ้นแม้ไม่ทั้งหมดแต่อย่างน้อยๆก็มีสิทธิ์เลือกตั้งเย็นก่อนวันเลือกตั้งหนึ่งวันขณะที่เรานั่งทานข้าวเย็นกันอยู่พี่ชายผมก็ปรากฏตัวที่รั้วหน้าบ้านไม่ลืมที่จะแวะทักทายพืชไม้นานาพันธุ์ที่ตัวเองเคยรับผิดชอบพี่ชายยิ้มให้กับมวลพฤกษาเหล่านั้นก่อนตรงเข้ามาภายในบ้านพี่ชายยกมือไหว้บุพการีทั้งสองแม่พยักหน้ารับไหว้แล้วก็ชี้ชวนให้ร่วมโต๊ะอาหารส่วนพ่อก็ยังมีใบหน้าบึ้งตึงพี่ชายเดินมาพร้อมกับกล่องของขวัญในมือก่อนคุกเข่าเบื้องหน้าพ่อกล่าวขอโทษกับทุกสิ่งทุกอย่างที่ล่วงเกินและพฤติกรรมที่เคยทำให้พ่อไม่พอใจก่อนยื่นกล่องของขวัญไว้บนตักพ่อของขวัญชิ้นนี้ผมเตรียมไว้สำหรับน้องชายผมอยากให้พ่อเป็นคนส่งต่อของขวัญชิ้นนี้พี่ชายผมพูดพร้อมกับยกมือไหว้พ่อได้มอบชีวิตให้แก่น้องแล้วผมอยากให้พ่อได้มอบตัวตนที่แท้จริงให้แก่น้องด้วยผมสังเกตว่าพี่ชายมาในชุดกีฬาหลังจากที่ร่างของเขาเดินหันหลังให้กับพวกเราแล้ว

เช้าวันถัดมาผมนั่งอยู่ปลายเตียงพร้อมกับกล่องของขวัญพี่ชายภายในบรรจุเครื่องสำอางและครีมบำรุงผิวมากมายในนั้นมีการ์ดอวยพรรวมอยู่ด้วยเนื้อความเขียนไว้ว่าสุขสันต์วันเกิดย้อนหลังน้องชายที่รักหลังจากเห็นของขวัญคงเดาได้ไม่ยากว่าพี่รู้ความจริงหมดแล้ววงเล็บจากปากเพื่อนแกนั่นแหละวันเกิดปีนี้พี่อยากอวยพรให้น้องมีความสุขมากๆเคารพในตัวเองเคารพในผู้อื่นและสิ่งสำคัญที่สุดก็คือเคารพในความแตกต่างผมพาตัวเองไปที่หน้ากระจกแต่งหน้าทั้งที่น้ำตารินไหลรู้สึกตื้นตันและก็ซาบซึ้งในการกระทำของพี่ชายแล้วก็คิดอยู่ในใจว่าเมื่อแต่งหน้าเสร็จสรรพผมจะลงไปบอกความจริงกับพ่อว่าพี่ชายยังเป็นลูกรักคนเดิมของพ่อเสมอความเป็นชายของพี่ผมยังมีอยู่เต็มร้อยในวันที่พี่ชายลุกขึ้นมาแต่งกายเป็นผู้หญิงเพราะว่าพี่ชายทำศิลปะนิพนธ์เกี่ยวกับเพอร์ฟอร์แมนซ์ที่ต้องใช้ร่างกายของตนเองประหนึ่งผลงานศิลปะเพื่อ

ตัวตนที่ถูกซ่อนเร้นก็ปรากฏกายอยู่หน้ากระจกผมเดินไปยังตู้เสื้อผ้าหยิบชุดสตรีที่ถูกซุกซ่อนออกมาสวมใส่ถึงเวลาแล้วที่ผมต้องทำอะไรเพื่อตัวเองสักทีผมผ่าร่างอรชรมาที่หน้ากระจกอีกครั้งหมุนตัวสำรวจความเรียบร้อยยิ้มให้กับตัวเองยิ้มให้กับอายุ18ปียิ้มให้กับสิทธิ์การเลือกตั้งก่อนที่ผมจะเปิดประตูลงไปชั้นล่างเพื่อเผชิญหน้ากับความจริง

0: คุณผู้ฟังคะสำหรับผลงานวรรณกรรมในตอนที่มีชื่อว่ามูลไส้เดือนประพันธ์โดยอินทร์อรพันธ์เรื่องราวก็ได้จบลงแล้วนะคะสำหรับผลงานวรรณกรรมที่นำมาฝากกันในวันพรุ่งนี้จะเป็นเรื่องอะไรคุณผู้ฟังกลับมาติดตามรับฟังกันได้ในช่วงเวลา 20:30 นจนถึงเวลา 21:00 นค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะและทีมงานรายการศาลาวรรณกรรมลาคุณผู้ฟังกันไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ติดตามรับฟังรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 นถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์และ AM 891กิโลเฮิรตซ
2: ์ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
3: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
4: ที่ลืมบ่อยๆ อย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้
5: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
6: ได้เลยเช็คมา
5: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
6: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
5: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
6: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อก

0: ็สูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21:00 น.กับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับไทยอินโดนีเซียเดินหน้าความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ประกาศโรดแมป 5 ปีพร้อมเดินหน้าความร่วมมือรอบด้านอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
3: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
4: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
5: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
4: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
5: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
6: เรารักประเทศไทย
7: เธอดูโพสต์นี้ดิน้องหมาโดนรถชนแผลใหญ่เลยเขาขอรับบริจาคด่วนฉันจะโอนช่วยน้องหน่อย
8: เดี๋ยวๆรูปนี้เหมือนเคยเห็นในเพจอื่นเมื่อปีที่แล้วเลยนะลองเอาไปเสิร์ชดูหรือยัง
7: จริงด้วยชื่อบัญชีที่ลงไว้เป็นชื่อบุคคลไม่ใช่มูลนิธิอีก
8: นั่นแหละมิจฉาชีพถ้าจะช่วยจริงต้องเช็คชื่อบัญชีให้ตรงกับรายชื่อมูลนิธิสัตว์ที่จดทะเบียนถูกต้อง
9: อย่าให้ความใจบุญกลายเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพเช็คให้ชัวร์ก่อนกดโอน
10: เธอดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา 18:00 น.ณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
2: ไทยอินโดนีเซียเดินหน้าความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ประกาศโรดแมป 5 ปีพร้อมเดินหน้าความร่วมมืออย่างรอบด้าน
11: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยแถลงข่าวร่วมกับนายปราโบโบสุบิยันโตประธานาธิบดีสาธารณรัฐอินโดนีเซียว่ายินดีที่ได้เดินทางเยือนอินโดนีเซียอย่างเป็นทางการเป็นครั้งแรกโดยไทยและอินโดนีเซียมีความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นและทั้งสองฝ่ายได้ร่วมลงนามแผนการความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ไทยอินโดนีเซียปี2569ถึง2573เพื่อเป็นทิศทางความร่วมมือระหว่างกันนอกจากนี้ยังเน้นความร่วมมือด้านการเมืองความมั่นคงโดยทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องให้มีการหารือระดับสูงระหว่างกันอย่างสม่ำเสมอและใช้กลไกความร่วมมือทางทหารและอุตสาหกรรมป้องกันประเทศเพื่อรับมือภัยคุกคามรูปแบบใหม่การปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติโดยเฉพาะการหลอกลวงทางออนไลน์การค้ามนุษย์ทั้งนี้ไทยได้อำนวยความสะดวกส่งชาวอินโดนีเซียที่ตกเป็นเหยื่อกระบวนการหลอกลวงกลับประเทศแล้วกว่า 1,100 คนทางด้านเศรษฐกิจไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม JTC ระดับรัฐมนตรีครั้งแรกและตั้งเป้าหมายการค้าร่วมกันที่สูงกว่า 20,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐการเป็นหุ้นส่วนการเติบโตของอินโดนีเซียโดยเฉพาะในสาขาอุตสาหกรรมการเกษตรการแปรรูปอาหารการประมงอย่างยั่งยืนอาหารอาหารพลังงานภาคบริการและเศรษฐกิจดิจิทัลจะเร่งรัดการจัดทำความตกลงที่อย่างค้างให้แล้วเสร็จโดยเร็วอาทิเกี่ยวกับการกำกับดูแลการประมงอย่างยั่งยืนและการต่อต้านการประมงที่ผิดกฎหมายหรือ IUU ความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมฮาลาลและการควบคุมอาหารและยารวมทั้งสนับสนุนแนวทางการสร้างสันติภาพและการพัฒนาในจังหวัดชายแดนใต้ของไทยกนิกาแก้วใสรายงานจากประเทศอินโดนีเซียค่ะ
2: คณะกรรมการนโยบายการประมงแห่งชาติเห็นชอบขยายเวลาผ่อนชำระหนี้โครงการสินเชื่อประมงเป็น10ปีเพิ่มมาตรการคุ้มครองปูม้าวัยอ่อนและคุมเข้มปัญหาปลาหมอคางดำใน21จังหวัดเพื่อฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเล
12: นายชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.เปิดเผยผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายการประมงแห่งชาติครั้งที่2ว่าที่ประชุมได้เห็นชอบการขยายเวลาผ่อนชำระหนี้โครงการสินเชื่อเพื่อเสริมสภาพคล่องจากเดิม7ปีเป็น10ปีเพื่อช่วยลดภาระค่างวดในแต่ละเดือนทำให้ชาวประมงมีเงินหมุนเวียนในภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวนอกจากนี้ยังร่างประกาศกำหนดขนาดและปริมาณปูม้าไวอ่อนห้ามจับหรือห้ามนำขึ้นเรือเพื่อจำกัดสิทธิ์การทำกินให้ลูกปูม้าได้เติบโตเต็มวัยนอกจากนี้ยังได้ติดตามความคืบหน้าการแก้ปัญหาการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำใน21จังหวัดควบคู่กับการขับเคลื่อน7มาตรการทั้งการเร่งกำจัดออกจากแหล่งน้ำการปล่อยปลาผู้ล่าและการใช้ความรู้จากการวิจัยมาฟื้นฟูระบบนิเวศตัดวงจรการระบาดให้เด็ดขาดชวนันท์มาลีรายงาน
2: ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติสั่งตรวจสอบข้อเท็จจริงหลังมีการกล่าวอ้างว่ามีตำรวจส่งยาเสพติดให้ผู้ต้องหาในคดีฆ่า2พี่น้องชาวรัสเซีย
13: พลตำรวจโทไตรรงค์ผิวพันธ์รองเจรตำรวจแห่งชาติในฐานะโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดเผยว่าพลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติมีคำสั่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีมีการกล่าวอ้างว่านายธนาหรือป๋องผู้ต้องหาคดีฆาตกรรม2พี่น้องชาวรัสเซียได้รับยาเสพติดจากตำรวจในสังกัดสถานีตำรวจภูธรห้วยใหญ่จังหวัดชลบุรีและได้กำชับให้ดำเนินการตรวจสอบอย่างละเอียดรอบคอบโปร่งใสและเป็นธรรมโดยให้รวบรวมพยานหลักฐานทุกด้านเพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงปรากฏอย่างชัดเจนพร้อมระบุว่าหากผลการตรวจสอบพบว่ามีข้าราชการตำรวจรายใดเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นการให้การสนับสนุนการเอื้อประโยชน์หรือมีพฤติกรรมรับผลประโยชน์โดยมิชอบจะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดทั้งในทางวินัยและทางอาญาโดยไม่มีข้อยกเว้นเพื่อรักษามาตรฐานการปฏิบัติหน้าที่ตลอดจนเกียรติและศักดิ์ศรีของสำนักงานตำรวจแห่งชาติและข้าราชการตำรวจโดยรวมดลนภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
2: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 น.ครับ
1: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

ครบครันด้วยสาระความรู้และความบันเทิงกับรายการสาระสารพัน21นาฬิกา10นาทีถึง22นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์และ AM 891 กิโลเฮิรตซ์โดยปานิสราผ่านแก้ว

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการสาระสารพันค่ะทุกค่ำคืนวันจันทร์แบบนี้คุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันปณิสราพันแก้วค่ะวันนี้นะคะปานนำสาระเรื่องราวความรู้ต่างๆนะคะมาฝากคุณผู้ฟังเช่นเคยกับสาระสารพันค่ะวันนี้เป็นเรื่องราวทางสุขภาพจิตค่ะคุณผู้ฟังช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะหลายวัน 2-3 วันที่ผ่านมาเนี่ยก็เรามักจะเห็นข่าวที่เป็นข่าวที่ค่อนข้างสะเทือนขวัญ นะคะเป็นการก่ออาชญากรรมที่ค่อนข้างรุนแรงนะคะในหลากหลายข่าวแล้วก็จริงๆป่านว่ามันมีข่าวในลักษณะแบบนี้เนี่ยให้เราได้เห็นกันในหน้าสังคมค่อนข้างบ่อยนะแล้วก็การที่เราจะต้องจัดการให้บ้านเมืองของเราเนี่ยมันมีความปลอดภัยนะก็เป็นอีกเรื่องนึงนะคะแล้วก็เรื่องของการแก้ไขปัญหาที่อาจจะต้องแก้ลึกลงไปมากกว่านั้นนะคะก็คือเรื่องของการจัดการกับบุคคลการทำความเข้าใจกับบุคคลนะคะว่าทำไมอยู่ดีๆคนเราถึงลุกขึ้นมาก่อเหตุที่มันอุกอาจแบบนี้นะคะมันมีโรคทางสุขภาพจิตไหมมันมีโรคอะไรที่เราอาจจะต้องไปแก้ไขที่ต้นตอเพราะว่าการเป็นโรคอะไรก็ตามเนี่ยคุณผู้ฟังมันมีต้นเหตุมันมีสาเหตุนะคะวันนี้ป่านเลยหยิบยกเรื่องของโรคบุคลิกภาพผิดปกติหรือบางคนอาจจะเคยได้ยินนะคะเรื่องของไซโคพาธซึ่งไซโคพาธเนี่ยคือโรคบุคลิกภาพผิดปกติก็จะขาดความสำนึกผิดความรู้สึกด้านชาไม่เกรงกลัวขาดความยับยั้งชั่งใจแล้วก็เอาตัวเองเป็นศูนย์กลางนะคะคือพอมันมีเหตุการณ์สะเทือนขวัญที่เกิดขึ้นนะคะที่เป็นข่าวในหน้าสังคมช่วงนี้ที่เรากำลังพูดคุยถกเถียงกันนะคะในสังคมเราเนี่ยก็เหมือนกลายเป็นที่พูดถึงเนาะทั้งในเรื่องของกฎหมายนะว่าการกระทำแบบนี้เนี่ยการลงโทษควรจะหนักแน่นกว่านี้ไหมควรจะมีการประหารไหมหรือยังไงนะคะแล้วก็เรื่องของการทำเหตุการณ์แบบนี้ซ้ำๆต่อเนื่องหลายๆครั้งเนี่ยก็กลายเป็นว่าคำว่าไซโคพาธเนี่ยมันก็มีการพูดถึงขึ้นมานะคะกลายเป็นคำที่วินิจฉัยถึงอาการทางจิตของผู้ที่เป็นโรคนี้นะคะซึ่งทางกรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณสุขก็มีการระบุว่าไซโคพาธนะคะเป็นหนึ่งในกลุ่มโรคบุคลิกภาพผิดปกติแบบต่อต้านสังคมก็คือเขาจะมีลักษณะขาดความคิดเห็นเห็นอกเห็นใจผู้อื่นนะคะขาดความสำนึกผิดความรู้สึกด้านชาอะไรเงี้ยไม่เกรงกลัวขาดความยับยั้งชั่งใจแล้วก็เอาตัวเองเป็นศูนย์กลางนะคือเขาบอกว่าสาเหตุนะคุณผู้ฟังมันมีหลากหลายสาเหตุด้วยกันนะคะสำหรับโรคนี้ทางกายภาพเนี่ยอาจจะเกิดจากความผิดปกติของสมองโดยเฉพาะสมองส่วนหน้านะคะแล้วก็ความผิดปกติของสารเคมีในสมองหรืออาจจะมีเรื่องของอุบัติเหตุทางสมองหรือพันธุกรรมนะคะแล้วก็เรื่องของด้านจิตใจก็ส่งผลเป็นอย่างมากแล้วก็เรื่องของด้านสังคมด้วยนะที่ปันพูดถึงเนี่ยคือหมายถึงว่าถ้าเรารู้สาเหตุตรงนี้นะคะเราอาจจะแก้ไขปัญหาได้ตั้งแต่ต้นเหตุไม่ใช่คือมาดูกันที่ปลายเหตุอย่างเดียวนะในส่วนของเรื่องปลายเหตุยังไงถ้าเกิดขึ้นแล้วเราก็ต้องแก้ไขปัญหาอยู่แล้วแต่ถ้าเราสามารถดูได้ที่ต้นเหตุเนี่ยมันก็อาจจะช่วยลดเรื่องแบบนี้ในสังคมได้นะคะอย่างเช่นเขาบอกว่าการที่คนจะมีบุคลิกภาพแบบนี้เนี่ยอาจจะมาจากการถูกกระทำทารุณในวัยเด็กถูกเลี้ยงดูแบบละเลยเพิกเฉยนะคะหรือมีอาชญากรรมในครอบครัวหรือครอบครัวแตกแยกสภาพสังคมรอบตัวที่มันโหดร้ายนะคะมันก็เลยจะทำให้คนที่ป่วยเป็นโรคนี้เนี่ยมีการแสดงอาการของโรคที่มีลักษณะจิตใจที่แข็งกระด้างมีพฤติกรรมการตอบสนองต่อความต้องการของตนเองโดยที่ไม่สนใจผู้อื่นในสังคมนะคะหรืออาจจะมีความปกติเรื่องของอารมณ์ความคิดโดยเฉพาะเมื่อต้องเข้าสังคมนะคะแล้วก็มักจะกระทำความรุนแรงซ้ำๆแล้วก็ก่ออาชญากรรมเพิ่มขึ้นนะคะที่วันนี้ปั่นหยิบเรื่องนี้มาพูดเนี่ยคือปั่นว่ามันเป็นประเด็นที่ตอนนี้สังคมกำลังพูดถึงกันนะแล้วก็ส่วนใหญ่เนี่ยก็จะพูดกันเรื่องของกฎหมายนะคะว่า
เราควรจะลงโทษยังไงนะกับเรื่องนี้กับผู้ต้องหาแบบนี้ที่เคยกระทำความผิดแบบนี้มาแล้วเราควรจะมีบทลงโทษที่มันรุนแรงกว่านี้ไหมไม่ให้เขาออกมาก่อเหตุซ้ำๆมุมนี้เนี่ยก็ถูกต้องนะคะก็ใช่เพราะว่าถ้ามันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ไปแล้วเนี่ยเราก็ต้องทำการลงโทษให้มันเหมาะสมกับสิ่งที่เขาทำนะคะเราเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้มันเกิดขึ้นอีกนะแล้วก็อีกเรื่องนึงที่ป่านมองว่าเป็นเรื่องที่สำคัญเหมือนกันก็คือการเลี้ยงดูของครอบครัวในวัยเด็กนะคะมันก็ตามมาจากปัญหาเรื่องอื่นๆนะอย่างเรื่องของจุดเริ่มต้นเนี่ยถ้าครอบครัวมันมาแบบไม่ดีคุณผู้ฟังการที่เราจะมีลูกสักคนนึงแล้วตั้งใจเลี้ยงดูเขาให้เป็นคนดีในสังคมเนี่ยแน่นอนก็ส่งผลกระทบให้สังคมเรามีบุคลากรที่ดีนะคะแต่การที่เรามีลูกแล้วเราอาจจะไม่ได้ดูแลเป็นอย่างดีหรืออาจจะมีปัญหาเรื่องครอบครัวในเรื่องอื่นๆจนกลายเป็นว่าเด็กคนนึงถูกบ่มเพาะขึ้นมาให้กลายเป็นคนที่มีการกระทบกระเทือนด้านจิตใจนะคะฉะนั้นการเริ่มต้นแก้ไขปัญหาด้วยต้นเหตุเนี่ยคือหมายว่าอาจจะต้องมามองกันให้ลึกลงไปหน่อยว่าเราอาจจะต้องดูแลเรื่องของสถาบันครอบครัวให้มันแข็งแรงมากกว่านี้นะคะให้มันมีความพร้อมมากกว่านี้เพื่อที่จะลดผลกระทบตรงนี้ในอนาคตได้ด้วยนะคะฉะนั้นเรื่องแบบนี้เนี่ยมันแก้ไขปัญหาในส่วนใดส่วนหนึ่งส่วนเดียวไม่ได้นะคะฉะนั้นสิ่งที่ดีที่สุดเนี่ยเริ่มต้นมาจากครอบครัวที่ต้องอบอุ่นต้องบ่มเพาะเด็กเนี่ยให้โตมาเป็นคนที่ดีได้ในสังคมโดยที่เป็นคนดีเนี่ยหมายถึงว่าไม่เดือดร้อนคนอื่นนะคุณผู้ฟังแต่พอการเลี้ยงดูแบบผิดๆโตมาแบบผิดๆมีอาชญากรรมมีความรุนแรงในครอบครัวซึ่งเราจะต้องไปจัดการตรงนี้ก่อนนะคะมันก็อาจจะลดผลกระทบเรื่องนี้ได้นะไม่มากก็น้อยนะคะฉะนั้นก็เป็นเรื่องที่หลายส่วนนะต้องช่วยกันดูแลนะคะเพราะว่าเราก็ไม่ได้อยากเห็นข่าวแบบนี้นะในหน้าสังคมของเราในทุกวันนี้นะชีวิตประจำวันเราเนี่ยมีเรื่องหลากหลายมากมายนะแต่พอมาเจอข่าวแบบนี้เนี่ยก็ต้องบอกตรงๆเลยว่ามันสะเทือนใจมากจริงๆอะนะคะฉะนั้นทุกๆภาคส่วนนะแล้วก็เริ่มต้นจากที่ครอบครัวนะคะที่จะต้องดูแลลูกนะคะบุตรหลานให้เป็นอย่างดีก่อนนะมันก็จะได้ลดผลกระทบเรื่องของโรคนะคะโรคนี้ก็คือไซโคพาธนะที่วันนี้เรามาพูดคุยกันนะคะไม่ให้มันมีคนลักษณะแบบนี้ในสังคมเยอะขึ้นนะคะเพราะว่าอาชญากรรมทุกวันนี้มันเกิดขึ้นทุกวันนะคะทุกคนแล้วเราก็ไม่รู้ว่าวันนึงเนี่ยมันจะเป็นคนใกล้ตัวเราไหมหรือยังไงนะคะฉะนั้นการเริ่มต้นสร้างบุคลากรที่ดีเนี่ยควรเริ่มต้นจากสถาบันครอบครัวที่ดีก่อนนะคะเอาละค่ะช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาพูดคุยกันต่อกับสาระสารพันค่ะ

0: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
1: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
2: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
1: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
2: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
0: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
3: ระวังมิจฉาชีพหลอกลงทุนทองคำและเทรดหุ้นปลอมอ้างผลตอบแทนสูงรวยไวกำไรเร็วสร้างโปรไฟล์น่าเชื่อถือชวนเข้ากลุ่มลับและหลอกให้โอนเงิน
4: อย่าลงเชื่อโฆษณาหรือแอปพลิเคชันที่ไม่น่าเชื่อถือในโซเชียล
3: ก่อนลงทุนตรวจสอบให้ชัดมีตัวตนจริงได้รับอนุญาตหรือไม่
4: จำไว้การลงทุนไม่มีทางรวยเร็วโดยไร้ความเสี่ยงหยุดคิดตรวจสอบจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพ
5: ช่วงที่2ของสาระสารพันค่ะคุณผู้ฟังช่วงที่แล้วนะเรารู้จักโรคไซโคพาธนะคะซึ่งเป็นบุคลิกภาพผิดปกติแบบต่อต้านสังคมนะคะซึ่งมันก็ทำให้เกิดเรื่องของปัญหาอาชญากรรมในสังคมมากมายในหน้าหนังสือพิมพ์ในหน้าข่าวในหน้าออนไลน์ที่เราเห็นกันทุกๆวันนะคะอย่างช่วงที่แล้วเนี่ยที่ปันพูดถึงนะเรื่องของการแก้ไขปัญหานะคะไม่ว่าจะเป็นปลายเหตุหรือต้นเหตุแล้วก็ตามแต่สิ่งที่เราคุยกันค้างไว้ก็คือเรื่องของสถาบันครอบครัวนะคะแน่นอนสถาบันครอบครัวเนี่ยถือเป็นรากฐานที่สำคัญที่สุดเลยแล้วก็ทำหน้าที่เป็นเบ้าหลอมแรกนะคะในการสร้างทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพแล้วก็เหมือนเป็นกันชนนะที่จะช่วยปกป้องคนในครอบครัวจากสังคมภายนอกนะคะซึ่งจริงๆเนี่ยคือมันก็มีหลากหลายมิตินะคะชวนกันมาดูนะคุณผู้ฟังมันมีหลายมิติมากที่ครอบครัวเนี่ยจะต้องเป็นคนขัดเกลาเป็นคนสร้างคนขึ้นมาเนี่ยมันหลากหลายมิติมากที่มันขึ้นอยู่กับครอบครัวนะคะอย่างด้านแรกเนี่ยคือเรื่องของการพัฒนาแน่นอนเรื่องของการขัดเกลาที่ปันพูดถึงคือต้องบอกเลยว่าก่อนที่เราจะไปเรียนนะไปโรงเรียนนะคะที่บ้านเนี่ยเป็นที่แรกเลยที่ถือว่าเป็นโรงเรียนแห่งแรกนะคะเป็นสถานที่ที่สอนทักษะการใช้ชีวิตพื้นฐานภาษากิริยามารยาทหรือว่าการใช้ชีวิตนะคะเรื่องของคุณธรรมต่างๆเรื่องของการทำให้เด็กๆเข้าใจถึงบทบาททางเพศนะก็ด้วยเหมือนกันสิทธิหน้าที่ของตนเองมีอะไรบ้างนะคะเอาง่ายๆเลยคุณผู้ฟังคือเราทานข้าวเป็นแล้วพูดได้เนี่ยมันเริ่มจากที่บ้านนะคะแล้วการปลูกฝังความคิดอะไรที่มันมาตั้งแต่เด็กๆเนี่ยมันมักจะฝังรากลึกในจิตใจของคนคนหนึ่งนะฉะนั้นการขัดเกลาที่มันลึกที่สุดเนี่ยมันมาจากสถาบันครอบครัวนะคะการสร้างคนคนหนึ่งให้มีเอกลักษณ์ให้มีความเป็นตัวของตัวเองเนี่ยมันมาจากที่

านหรือครอบครัวเนี่ยเป็นพื้นที่ปลอดภัยไหมเป็นพื้นที่ที่สามารถให้ความรักความอบอุ่นหรือว่าการยอมรับที่ไม่มีเงื่อนไขได้นะคะอย่างประเด็นเรื่องของก่อนหน้านี้นะก่อนหน้านี้สักหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยอย่างเรื่องของ LGBTQ ที่บางบ้านก็อาจจะยังไม่สามารถที่จะยอมรับตัวตนได้นะคะแต่เดี๋ยวนี้ค่อนข้างเปิดกว้างแล้วนะคุณผู้ฟังคือก็มีหลากหลายบ้านนะคะที่พร้อมที่จะซัพพอร์ตดูแลนะแล้วก็ทำให้จิตใจของคนคนหนึ่งเนี่ยเข้มแข็งขึ้นได้อย่างที่บอกเลยคือการสร้างภูมิคุ้มกันทางใจให้กับคนคนหนึ่งรู้สึกว่าคือที่บ้านเราเนี่ยอบอุ่นคนคนนั้นเนี่ยเขาจะมีสภาวะจิตใจที่มั่นคงเข้มแข็งพร้อมจะรับมือกับความเครียดนะคะแรงกดดันทางสังคมได้นะแล้วก็เรื่องนี้เนี่ยคือสำคัญเลยนะลดปัญหาเรื่องของจิตเวทได้นะคะในการเลี้ยงดูเอาใจใส่นะที่มันอาจจะมีเรื่องของโรคซึมเศร้าวิตกกังวลพฤติกรรมก้าวร้าวในอนาคตนะคะซึ่งเอาจริงๆนะคุณผู้ฟังถ้าคุยกันตรงๆเนี่ยบางทีการที่ที่มีผู้ป่วยนะคะมีคนป่วยเนี่ยสาเหตุมาจากที่บ้านเยอะนะคะสาเหตุมาจากการเลี้ยงดูที่อาจจะไม่อบอุ่นการกดดันจากครอบครัวทำให้คนคนหนึ่งเนี่ยกลายเป็นมีภาวะซึมเศร้ามีภาวะวิตกกังวลนะคะหรือมีพฤติกรรมก้าวร้าวในอนาคตนะคะซึ่งมันอาจจะแย่กว่าการที่เรามาเจอภาวะกดดันที่ภายนอกบ้านนะเนาะแต่ว่าครอบครัวยังอบอุ่นเราก็ยังสามารถกลับไปปรึกษาคุณพ่อคุณแม่ปรึกษาคนในครอบครัวได้แต่ถ้าหากปัญหามันเกิดขึ้นในครอบครัวล่ะคุณผู้ฟังเนี่ยแหละค่ะที่มันเป็นปัญหานะคะมันก็อาจจะยิ่งทำให้คนที่มีปัญหาเกี่ยวกับโรคทางจิตเวชเนี่ยคือพื้นฐานหลักๆมันอาจจะมาจากการเลี้ยงดูที่มันอาจจะไม่ถูกต้องนะคะแล้วก็การเอาใจใส่ดูแลที่ไม่ได้ส่งเสริมให้คนคนหนึ่งเนี่ยมีสภาพจิตใจที่ดีขึ้นมานะคะส่วนเรื่องของมิติทางด้านเศรษฐกิจการดำรงชีพนะก็อาจจะมีเรื่องของการศึกษาปัจจัย4การดูแลกลุ่มเปราะบางแล้วก็ตามที่ก็เป็นเรื่องที่ครอบครัวนะคะซัพพอร์ตอยู่แล้วนะก็บางบ้านอาจจะมีมากมีน้อยก็ว่ากันไปซึ่งมันก็มีประเด็นที่เขาพูดคุยกันในสังคมนะว่าถ้าไม่พร้อมอาจจะยังไม่มีลูกนะคะซึ่งในยุคปัจจุบันเนี่ยคือสังเกตได้เลยนะคุณผู้ฟังว่าเด็กในยุคใหม่ๆเนี่ยค่อนข้างอยากจะมีลูกน้อยสาเหตุหลักๆก็อาจจะมาจากเรื่องของภาระค่าใช้จ่ายนะคะที่อาจจะมีเพิ่มมากขึ้นแล้วก็เรื่องของเวลาที่อาจจะไม่มีเวลาในการดูแลตรงนี้นะคะฉะนั้นเนี่ยอย่างที่บอกเลยคุณผู้ฟังครอบครัวเนี่ยเป็นสถาบันแรกที่จะต้องสร้างความเข้มแข็งให้มากนะคะกว่าสถาบันอื่นๆเพราะว่าเป็นสถาบันเริ่มต้นแล้วก็เป็นสถาบันหลักที่จะปลูกฝังขัดเกลาคนคนหนึ่งให้เติบโตขึ้นมาจะเป็นคนดีหรือคนไม่ดีในสังคมเนี่ยการพัฒนาในครอบครัวมีส่วนอย่างมากเลยทีเดียวนะคะที่จะทำให้คนคนหนึ่งโตมาเป็นคนที่ดีในสังคมพัฒนาสังคมได้เป็นแรงสำคัญของสังคมหรือเป็นปัญหาของสังคมนะคะฉะนั้นการทำให้ครอบครัวเข้มแข็งแข็งแรงนะคะก็จะช่วยลดปัญหาตรงนี้ได้มากเลยทีเดียวค่ะคุณผู้ฟังคะช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะกลับมาพูดคุยกันต่อในช่วงหน้ากับสาระสารพัด

0: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
1: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
2: ช่วงสุดท้ายของรายการค่ะคุณผู้ฟังคะวันนี้นำประเด็นเรื่องราวของครอบครัวนะคะมาพูดคุยกันในเรื่องของประเด็นปัญหาทางสังคมที่มันเกิดขึ้นอยู่ไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็ตามนะคะในปัจจุบันนี้ต้องยอมรับเลยว่าสาเหตุหรือต้นเหตุในส่วนหนึ่งนะคะที่มีส่วนสำคัญในการทำให้มันเกิดปัญหาหรือทำให้สังคมขับเคลื่อนไปในทางที่ดีนะคะก็คือการบ่มเพาะจากสถาบันครอบครัวที่จะต้องเป็นรากฐานที่ดีนะคะให้กับคนคนหนึ่งจะเติบโตมาใช้ชีวิตในสังคมจะเป็นปัญหากับคนอื่นหรือจะเป็นประโยชน์กับคนอื่นหรือจะเป็นประโยชน์กับส่วนรวมก็มีส่วนมาจากครอบครัวทั้งสิ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของปัญหาด้านจิตเวชเรื่องของทางจิตใจเรื่องของความมั่นใจเรื่องของบุคลิกภาพของคนคนหนึ่งนะคะล้วนแล้วแต่มีส่วนมาจากการเลี้ยงดูของคนในครอบครัวทั้งสิ้นนะคะฉะนั้นการใส่ใจแล้วก็แก้ปัญหาจากต้นตอของครอบครัวเนี่ยถือเป็นสิ่งแรกนะที่เราควรจะใส่ใจนะแล้วก็ในส่วนของปลายเหตุนะอย่างที่บันบอกคือพอมันเกิดปัญหาเนี่ยเรื่องของกฎหมายเนี่ยก็ควรจะต้องเป็นกฎหมายที่มันทันสมัยนะมันรองรับกับสังคมแต่ว่าเข้าใจได้ว่าการที่จะมีการปรับเปลี่ยนหรือว่ามีอะไรก็ตามเนี่ยมันก็จะมีกระบวนการขั้นตอนน่ะนะคะฉะนั้นอะไรที่มันแก้ง่ายกว่าเนี่ยทำก่อนเถอะค่ะเห็นความสำคัญของครอบครัวนะคะว่ามันมีความสำคัญจริงๆนะหรือบางคนอาจจะคิดว่าโอ้เรื่องครอบครัวใครครอบครัวมันถ้าเราเห็นปัญหาว่าอย่างบ้านนี้เนี่ยครอบครัวนี้เขาใช้ความรุนแรงนะคะก็อย่าเพิกเฉยเลยคุณผู้ฟังคือเราอาจจะไม่ได้เอาตัวเข้าไปช่วยหรอกแต่ช่วยแจ้งหน่วยงานหน่อยหน่วยงานที่เขามีอยู่แล้วเนี่ยเขาสามารถช่วยดูแลตรงนี้ได้นะคะเป็นหูเป็นตาให้กับสังคมนะคะเพื่อไม่ให้คนคนหนึ่งถูกทำร้ายจากครอบครัวจนกลายเป็นว่าพัฒนาไปเป็นโรคหรือว่าเป็นสภาพจิตใจที่เขาพร้อมจะทำร้ายคนอื่นเช่นเดียวกันนะคะฉะนั้นอยากจะให้ทุกคนเนี่ยให้ความสำคัญกับสถาบันครอบครัวกันให้มากๆนะคะให้ความถูกต้องเนี่ยมันเริ่มต้นจากสถาบันที่ปลูกฝังรากลึกในจิตใจนะคะจะได้ลดปัญหาทางสังคมของเราได้นั่นเองนะคะเอาละค่ะคุณผู้ฟังคะวันนี้รายการสาระสารพันหมดเวลาลงแล้วนะคะคุณผู้ฟังสามารถติดตามรายการสาระสารพันได้นะคะก็จะมีหลากหลายวันนะที่จะมีผู้จัดแต่ละท่านนะคะที่ผัดเปลี่ยนหมุนเวียนมาดูแลคุณผู้ฟังกันในส่วนของวันจันทร์นะคุณผู้ฟังก็จะพบกับปานนะในทุกวันจันทร์21 นาฬิกานะคะจนถึง22 นาฬิกานะคะกับสาระสารพันค่ะวันนี้ปานต้องลาคุณผู้ฟังไปแล้วนะคะแล้วก็พบกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับนายกรัฐมนตรีร่วมเป็นสักขีพยานพิธีมอบเครื่องหมายเชิดชูเกียรติแก่ประธานาธิบดีอินโดนีเซียสะท้อนมิตรภาพกองทัพของสองประเทศอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไประ
4: วังมิจฉาชีพหลอกลงทุนทองคำและเทรดหุ้นปลอมอ้างผลตอบแทนสูงรวยไวกำไรเร็วสร้างโปรไฟล์น่าเชื่อถือชวนเข้ากลุ่มลับและหลอกให้โอนเงิน
5: อย่าลงเชื่อโฆษณาหรือแอปพลิเคชันที่ไม่น่าเชื่อถือในโซเชียล
4: ก่อนลงทุนตรวจสอบให้ชัดมีตัวตนจริงได้รับอนุญาตหรือไม่
5: จำไว้การลงทุนไม่มีทางรวยเร็วโดยไร้ความเสี่ยงหยุดคิดตรวจสอบจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพ
2: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา18นาฬิกาณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: นายกรัฐมนตรีร่วมเป็นสักขีพยานพิธีมอบเครื่องหมายเชิดชูเกียรติแก่ประธานาธิบดีอินโดนีเซียสะท้อนมิตรภาพกองทัพไทยอินโดนีเซียและความร่วมมือด้านความมั่นคงที่แน่นแฟ้น
6: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีมอบเครื่องหมายเชิดชูเกียรติจากหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษกองทัพบกแด่นายปราโบโวซูบียันโตประธานาธิบดีสาธารณรัฐอินโดนีเซียเพื่อเชิดชูเกียรติบทบาทและคุณูปการในการส่งเสริมความร่วมมือด้านความมั่นคงระหว่างไทยและอินโดนีเซียตลอดจนสะท้อนสายสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นระหว่างกองทัพของสองประเทศสำหรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติที่มอบให้ในโอกาสดังกล่าวประกอบด้วยหมวกเบเล่สีแดงอันเป็นสัญลักษณ์ของกำลังรบพิเศษมีดรบพร้อมเชือกสีแดงซึ่งสื่อถึงความพร้อมรบความกล้าหาญและเกียรติยศของนักรบพิเศษปีกกระโดดร่มอันเป็นเครื่องหมายแสดงผ่านหลักสูตรส่งทางอากาศและเหรียญที่ระลึกเพื่อเป็นเกียรติและแสดงถึงมิตรภาพระหว่างหน่วยรบพิเศษของสองประเทศกนิกาแก้วใสรายงาน
1: กระทรวงอุตสาหกรรมน้อมรับคำพิพากษาศาลปกครองกลางคดีเพิกถอนประกาศกระทรวงยกระดับพาราคอร์ดคอพลายรีฟอสย้ำจุดยืนเดินหน้านโยบายอุตสาหกรรมสีเขียวเพื่อคุณภาพชีวิตประชาชน
7: นายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเปิดเผยว่ากระทรวงอุตสาหกรรมน้อมรับและขอบคุณคำพิพากษาของศาลปกครองกลางที่มีคำวินิจฉัยยกฟ้องในคดีที่กลุ่มผู้ผลิตและนำเข้าสารเคมีเกษตรยื่นขอเพิกถอนประกาศกระทรวงในการยกระดับพาราควอสและคลอไพริฟอสให้เป็นวัตถุอันตรายชนิดที่4โดยสารชี้ชัดว่าการออกประกาศดังกล่าวเป็นการใช้อำนาจที่ชอบด้วยกฎหมายเพื่อคุ้มครองประโยชน์สาธารณะและสุขภาพของประชาชนซึ่งคำพิพากษานี้ถือเป็นบรรทัดฐานสำคัญที่ตอกย้ำว่าการดำเนินงานของภาครัฐต้องตั้งอยู่บนหลักนิติธรรมวิชาการและประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลักทางนี้กระทรวงอุตสาหกรรมจะนำแนวคำวินิจฉัยมาเป็นกรอบในการกำกับดูแลกิจกรรมภาคอุตสาหกรรมและวัตถุอันตรายอย่างเคร่งครัดพร้อมยืนยันความมุ่งมั่นในการสร้างสมดุลระหว่างการพัฒนาเศรษฐกิจและการดูแลสิ่งแวดล้อม โดยจะเร่งเดินหน้าผลักดันนโยบายอุตสาหกรรมสีเขียวอย่างจริงจังเพื่อยกระดับภาคการผลิตของไทยสู่มาตรฐานสากลที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมลดการใช้สารอันตรายส่งเสริมเทคโนโลยีสะอาดและมุ่งเน้นการพัฒนาอุตสาหกรรมที่สามารถอยู่ร่วมกับชุมชนได้อย่างยั่งยืนโดยไม่แลกมาด้วยคุณภาพชีวิตของประชาชนปฏิพลสารพรมมารายงาน
1: ยูเครนโจมตีคลังสินค้าของบริษัทอีคอมเมิร์ซรายใหญ่ที่สุดของรัสเซียในแคว้นวลาดิเมียร์เพื่อกดดันให้รัสเซียเข้าสู่กระบวนการเจรจาสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างแถลงการของนายอเล็กซานเดอร์อัฟเดเยฟผู้ว่าการแคว้นวลาดิเมียร์ซึ่งอยู่ห่างจากกรุงมอสโกของรัสเซียประมาณ180กิโลเมตรที่ระบุว่ากองกำลังยูเครนส่งอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนโจมตีคลังสินค้าแห่งหนึ่งของไวเบอร์ลี่บริษัทค้าปลีกออนไลน์และอีคอมเมิร์ซรายใหญ่ที่สุดของรัสเซียในแคว้นวลาดิเมียร์ในวันนี้ส่งผลให้พนักงานที่อยู่ในคลังสินค้าแห่งนี้ต้องอพยพไปยังจุดปลอดภัยแต่ไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากการโจมตีดังกล่าวทั้งนี้นับตั้งแต่ช่วงกลางเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมากองกำลังยูเครนโจมตีคลังสินค้าของบริษัทไวเบอรี่ประมาณ20แห่งในหลายพื้นที่ของรัสเซียโดยรัฐบาลยูเครนกล่าวว่าการโจมตีดังกล่าวถือเป็นการกดดันให้ทางการรัสเซียยอมเจรจาสันติภาพกับยูเครนเพื่อยุติความขัดแย้งระหว่างกันรู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา23นาฬิกาครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

สวัสดีค่ะเพื่อนฝันวันนี้วันจันทร์ที่3สิงหาคม2569บุญประกอบอบกลิ่นควบคุมเสียงค่ะเริ่มกันด้วยอัญเชิญเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่26พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชนิพนธ์เมื่อปี2500นะคะขณะที่ประทับแปรพระราชฐานอยู่ที่วังไกลกังวลหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ค่ะโดยตั้งพระทัยจะให้เป็นเพลงประจำวงอสวันศุกร์นะคะและเพลงนี้ยังไม่มีชื่อค่ะต่อมาในวิชัยโกกิลกนิษฐ์ข้าราชการกรมประชาสัมพันธ์จึงได้ประพันธ์คำร้องภาษาไทยชื่อไกลกังวลและชื่อภาษาไทยอีกชื่อหนึ่งเกิดขึ้นในปี2516ในขณะนั้นบ้านเมืองอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่น่าไว้วางใจสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจึงขอพระราชทานทำนองเพลงนี้ให้ท่านผู้หญิงมณีรัตน์บุญนาคประพันธ์คำร้องอีกบทหนึ่งชื่อเกิดเป็นไทยตายเพื่อไทยส่วนคำร้องภาษาอังกฤษคือเวนผู้ประพันธ์ถวายคือนายราอูมังกลาปุสซึ่งเป็นสมาชิกวุฒิสภาของฟิลิปปินส์ขณะนั้นทั้งสองพระองค์เสด็จไปทรงเจริญทางพระราชไมตรีกับฟิลิปปินส์ค่ะแต่คืนวันนี้เพลงพระราชนิพนธ์นี้จะเป็นการบรรเลงนะคะ

ที่จบไปนั้นคือเพลงพระราชนิพนธ์เวนหรือไกลกังวลหรือเกิดเป็นไทยตายเพื่อไทยเป็นเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่26และส่งพระราชนิพนธ์ในปี2500ค่ะถ้าผู้ฟังครับเพลงของวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์กรมโฆษณาการรัศมีพระพรนั้นมีครูเพลงที่มาร่วมประพันธ์หลายท่านเลยทีเดียวนะคะเราจะเริ่มด้วยครูแก้วก่อนค่ะท่านประพันธ์คำร้องทำนองโดยอปส.หรือพลโทหม่อมหลวงขาบกุญชรอดีตอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ใช้นามแฝงว่าอปส.เลือกมาเพลงหนึ่งคือเพลงชื่นใจคุณภูนศรีเจริญพงศ์ขับร้องค่ะส่วนครูนาฏถาวรบุตรที่มาร่วมใส่ทำนองให้กับครูแก้วก็มีไม่มากเท่าไหร่นะคะเลือกมาเพลงหนึ่งจากการขับร้องของคุณมัณฑนาโมรกุลศิลปินแห่งชาติเพลงธรรมชาติกล่อมขวัญ

ที่จบไปนั้นเป็นผลงานเพลงที่แต่งคำร้องโดยครูแก้วอัจฉริยกุลค่ะคราวนี้จะเป็นครูแก้วร่วมกับครูสริยงยุทธนะคะฟังเพลงดาวเจ้าชู้โดยคุณชวลีช่วงวิทย์ครูแก้วแต่งร่วมกับครูเวทคุณวินัยในเพลงถ้าเธอรักฉันและครูแก้วประพันธ์ร่วมกับหลวงสุขุมนายประดิษฐ์สุนทรภรณ์จะขับร้องในเพลงไม่อยากจากเธอ

สามเพลงที่จบไปนั้นก็เป็นผลงานที่ครูแก้วประพันธ์คำร้องกับครูสริครูเวศและหลวงสุขุมในประดิษฐ์มาถึงคุณสุรัตน์ภุกเวศบ้างนะคะคุณสุรัตน์ภุกเวศแต่งคำร้องร่วมกับครูเพลงที่ใส่ทำนองเราจะฟังสามท่านด้วยกันเริ่มแรกคุณสุรัตน์ภุกเวศกับครูเวศค่ะในเพลงปทุมฉายไลเพลงที่สองคุณสุรัตน์ภุกเวศแต่งร่วมกับครูสริยงยุทธเพลงยอดยาใจสองเพลงนี้คุณวินัยจุลบุษปะขับร้องค่ะและเพลงที่สามคุณสุรัตน์ภุกเวศแต่งคำร้องทำนองโดยครูธนิตผลประเสริฐเลือกมาเพลงหนึ่งเหมือนกันคือเพลงจากดวงใจโดยคุณชวลีช่วงวิทย์ฟังเพลงแรกก่อนนะคะปทุมฉายไหล

คุณชะอุ่มปัญจพันธ์ซึ่งประพันธ์คำร้องกับครูเพลงท่านอื่นอยู่หลายท่านเหมือนกันนะคะท่านแรกคืออปส.หรืออธิบดีกรมประชาสัมพันธ์พลโทหม่อมหลวงขาบกุญชรค่ะเพลงข้องจิตสุนทรภรณ์ขับร้องกับคุณภูนศรีเจริญพงษ์เพลงที่สองคุณชะอุ่มปัญจพันธ์แต่งร่วมกับครูเวชสุนทรจามรเพลงวิมานใยบัวคุณวินัยและคุณอ้อยอัชราบันทึกเสียงและเพลงที่สามคุณชะอุ่มปัญจพันธ์ประพันธ์ร่วมกับคุณสมพงษ์ทิพยกลินฟังเพลงฝากลมจูบคุณวินัยและคุณชาวลีขับร้องสามเพลงนะคะเริ่มด้วยข้องจิต

นอกจากคุณชะอุ่มปัญจพันธ์แล้วอีกท่านหนึ่งคือทาตรีหรือคุณวิชัยโกกิลกนิษฐ์ค่ะท่านแต่งคำร้องร่วมกับครูเพลงหลายท่านโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับครูเอื้อนะคะและก็ยังมีแต่งร่วมกับครูสมพงษ์ทิพยกลินเลือกมาเพลงหนึ่งคือสวรรค์บันดาลอีกเพลงหนึ่งทาตรีแต่งร่วมกับครูเวศในเพลงบุหลันด้านเมฆจบแล้วพบกันในชั่วโมงที่2ค่ะ

0: หนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
1: ได้เลยเช็คมา
0: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
1: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
0: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
1: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 23:00 น.กับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครชี้แจงกรอบงบประมาณปี2570ยึดหลักงบสมดุลพร้อมพัฒนาโครงการเส้นเลือดฝอยต่อเนื่องอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
4: ระวังเพจปลอมขายสินค้าหรือบริการที่ไม่มีอยู่จริงระวังวิดีโอคอลลวงเงินเหยื่อระวังหลอกลงทุนอ้างผลตอบแทนสูง
5: เพราะวัยไหนอาชีพอะไรก็ตกเป็นเหยื่อของโจรออนไลน์ได้ระวังตัวก่อนคลิกทุกครั้งตั้งคำถามก่อนเชื่อทุกข้อความอย่ารีบจนขาดสติก่อนโอนทุกบาท
4: เจอโจรออนไลน์แจ้งตำรวจไซเบอร์1441ตลอด24ชั่วโมงจำไว้ให้ขึ้นใจรีบโอนโจรยิ้ม
3: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา 18:00 น.ณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครชี้แจงกรอบงบประมาณปี2570วงเงิน 93,000 ล้านบาทยึดหลักงบสมดุลพร้อมพัฒนาโครงการเส้นเลือดฝอยต่อเนื่อง
6: นายชัชชาติ สิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยถึงการเสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2570ต่อสภากรุงเทพมหานครโดยจัดทำเป็นงบประมาณแบบสมดุลในกรอบวงเงิน 93,000 ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วประมาณ 1,000 ล้านบาทโดยงบประมาณปีนี้มีภาระค่าใช้จ่ายสำคัญ 6,000 ล้านบาทจากส่วนต่างรายได้จากการจ้างเดินรถไฟฟ้า BTS ส่วนต่อขยายและค่าดอกเบี้ยโครงสร้างพื้นฐานซึ่งตั้งเป็นงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามคำเสนอแนะของสภาเพื่อจ่ายเป็นรายปีแทนการใช้เงินสะสมจ่ายขาดส่งผลให้เหลืองบประมาณบริหารจัดการจริงประมาณ 87,000 ล้านบาทและทำให้การจัดสรรงบลงทุนโครงการขนาดใหญ่ลดลงมาอยู่ที่ราว 18,000 ล้านบาทเป็นโครงการผูกพันเดิมและเริ่มโครงการใหม่เพียง14โครงการซึ่งเป็นโครงการเส้นเลือดฝอยต่อเนื่องวงเงินกว่า 6,600 ล้านบาทส่วนข้อกังวลเกี่ยวกับรายรับที่อาจได้รับผลกระทบจากนโยบายรัฐบาลในการลดค่าธรรมเนียมการโอนอสังหาริมทรัพย์ที่หายไปเกือบ 5,000 ล้านบาทนั้นจะนำเข้าหารือกับรัฐบาลเพื่อหาแนวทางชดเชยรายได้ดังกล่าวพร้อมเร่งรัดกระบวนการโอนรถไฟฟ้าสายสีเขียวคืนให้รัฐบาลตามมติครม.เพื่อลดภาระทางการเงินและนำงบประมาณกลับมาดูแลประชาชนในมิติอื่นๆต่อไปชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจับมือ4กระทรวงขับเคลื่อนวาระแห่งชาติมหัศจรรย์ 2,500 วันสร้างโรงเรียนแห่งสุขภาวะ
7: นางภัทรวรรณ ภัทรบวรวุฒิรองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกล่าวในการประกาศความร่วมมือขับเคลื่อนวาระแห่งชาติงานมหัศจรรย์ 2,500 วันเพื่อส่งเสริมการเกิดและพัฒนาเด็กไทยคุณภาพร่วมกับ4กระทรวงณศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีนำข้อมูลจากโครงการสำรวจสุขภาพประชาชนไทยโดยการตรวจร่างกายมาใช้เป็นฐานในการกำหนดนโยบายยกระดับสุขภาพการศึกษาและคุณภาพชีวิตของเด็กไทยอย่างบูรณาการตั้งแต่ก่อนตั้งครรภ์จนถึงอายุ5ปี ื่อให้เด็กทุกคนเติบโตสมวัยมีพัฒนาการเหมาะสมและเข้าถึงโอกาสอย่างเท่าเทียมโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจะขับเคลื่อนสถานศึกษาทั่วประเทศสู่การเป็นโรงเรียนแห่งสุขภาวะบูรณาการส่งเสริมสุขภาพเข้ากับการจัดการศึกษาพัฒนาสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ส่งเสริมโภชนาการกิจกรรมทางกายสุขภาพจิตและความรอบรู้ด้านสุขภาพเพื่อให้ผู้เรียนทุกคนได้รับการพัฒนาอย่างรอบด้านมีสุขภาวะที่ดีและเติบโตเป็นกำลังสำคัญของประเทศในอนาคตเพื่อสร้างรากฐานที่แข็งแรงให้เด็กไทยตั้งแต่ช่วงปฐมวัยเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยยอดนักท่องเที่ยวเดินทางเข้าไทยลดลงจากสถานการณ์ความไม่สงบชายแดนใต
8: ้นายสุรศักดิ์พันธ์เจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยผลการประเมินจำนวนนักท่องเที่ยวสัปดาห์ที่ผ่านมาพบว่าภาพรวมมีการชะลอตัวจากกลุ่มตลาดระยะใกล้มีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเดินทางเข้ามาจำนวน 567,312 คนลดลงจากสัปดาห์ก่อนหน้า 17,086 คนหรือร้อยละ 2.92คิดเป็นนักท่องเที่ยวเฉลี่ย 81,045 คนต่อวันส่งผลให้จำนวนนักท่องเที่ยวโดยรวมหดตัวปัจจัยสำคัญมาจากข่าวสารเกี่ยวกับสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้และการปรับลดจำนวนที่นั่งโดยสารของสายการบินในเส้นทางอินเดียส่วนกลุ่มตลาดระยะไกลโดยเฉพาะตลาดยุโรปยังคงขยายตัวต่อเนื่องจากการเปิดเส้นทางการบินและการปิดภาคเรียนฤดูร้อนของเกาหลีใต้ที่ส่งเสริมกลุ่มนักท่องเที่ยวแบบครอบครัวทำให้นักท่องเที่ยวชาวเกาหลีใต้เพิ่มขึ้นกว่า19%จากสัปดาห์ก่อนหน้าทำให้มีจำนวนนักท่องเที่ยวสูงสุดเป็นอันดับ4ของสัปดาห์นี้สำหรับสัปดาห์ถัดไปคาดว่าจำนวนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติจะมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจากแรงสนับสนุนการปิดภาคเรียนฤดูร้อนในจีนและเกาหลีใต้ปฏิพลสันทพรมมารายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา6 นาฬิกาครับ
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

ชั่วโมงที่2ของเพื่อนฝันวันจันทร์ที่3สิงหาคม2569บุญประกอบอบกลิ่นยังควบคุมเสียงอยู่ค่ะฟังเพลงชาติไทยที่รักโดยคุณจินตนาสุขสถิตศิลปินแห่งชาติเพลงนี้ได้จากไลน์ของเพื่อนฝันนะคะ

จบไปแล้วค่ะเพลงชาติไทยที่รักโดยคุณจินตนาสุขสถิตศิลปินแห่งชาติต่อด้วยเพลงถิ่นไทยคุณอำพรชัดกุลขับร้องจากละครเรื่องมหาเทวีปี2481

เพลงจากละครเรื่องมหาเทวีแสดงเมื่อปี2481คือเพลงถิ่นไทยคุณอัมพรชัดกุลขับร้องจบไปแล้วค่ะฟัง3เพลงต่อไปนี้เลยนะคะจะเริ่มด้วยคุณสุเทพวงศ์คำแหงศิลปินแห่งชาติกลิ่นแก้มนางคุณสง่าอรัมพีศิลปินแห่งชาติแต่งต่อด้วยคุณสวรีภกาพันธ์ศิลปินแห่งชาติพยางเดียวสั้นๆยิ้มผลงานของสุนทรียานาเวียงกาและคุณสง่าอรัมพี2ศิลปินแห่งชาติค่ะและเพลงที่3มณีหยาดฟ้าฟังคุณชรินทร์ นันทนครศิลปินแห่งชาติขับร้องเมื่อปี2503ผลงานของบุญช่วยกมลวาทิน

ช่วงต่อไปเราจะฟังเพลงจากแผ่นข้าง2แผ่นนะคะแผ่นแรกเริ่มด้วยราตรีเมืองจีนคุณเพ็ญแขกาลจารึกขับร้องค่ะบรรเลงด้วยวงสมานกาญจนพลินทร์นะคะอีกหน้าหนึ่งคือล่องลำเจ้า

เป็นแผ่นตราอัศวินแผ่นที่สองเริ่มได้คืนโสมส่องฟ้าโดยคุณชาญเย็นแขค่ะผลงานของครูไพบูลย์บุตรขันอีกหน้าหนึ่งของคืนโสมส่องฟ้าคือบนเส้นทางชีวิตคุณสมจิตตัดจินดาขับร้องครูพยงมุกดาศิลปินแห่งชาติเป็นผู้แต่งนะคะทั้งสองเพลงนี้บรรเลงด้วยวงสง่าอารัมพีเป็นแผ่นตราอัศวินเช่นเดียวกัน

อีกชุดหนึ่งเป็นแผ่นข้างสองแผ่นเช่นกันแผ่นแรกเริ่มด้วยรักคนที่เขารักเราดีกว่าผลงานของครูสง่าอารัมพีศิลปินแห่งชาตินะคะอีกหน้าหนึ่งจากเสียงของคุณแผ่นสีพุ่มชูศรีศิลปินแห่งชาติค่ะพิมพ์ครวนผลงานของครูสง่าอารัมพีเช่นเดียวกันแผ่นที่สองคุณบุญช่วยฮิรัญสุนทรและคุณฉลาวประสบศาสตร์เพลงรักฉันได้ไหมโดยวงดุริยะโยธินและอีกหน้าหนึ่งก็คือรอรักร้างคุณสมศักดิ์เทพานนท์ขับร้องค่ะและคุณสมศักดิ์ก็แต่งเองด้วยบรรเลงด้วยวงดุริยะโยธินฟังได้เลยนะคะสี่เพลงเริ่มด้วยรักคนที่เขารักเราดีกว่า

จะดูหรือคะช่วงอกไม่ได้ยกตรงคุณขามัวหลงเลือกเพ่งไม่รู้เชิงเพ่งลองปรึก

0: ชอบตอบฉันได้ไหม
1: ฉ
0: ัน
1: ตอบเธอได้อย่างไรที่รู้จริงว่าเป็นใครที่เคยเห็นมา
0: ก่อนไหนว่ารักมีแล้วจะให้

0: หมด
1: ยิงครับ
0: แต่ฉันอยากรู้ของแถมนั้นอยู่อยู่ได้เล่าจ้ะ
1: ถ้าหากชอบกินคุณครับ

ฟังคุณบุญช่วยฮิรัญจสุนทรร้องเพลงนวลน้องล่องฟ้าเมื่อปี2496คุณบุญช่วยแต่งเองด้วยนะคะอีกหน้าหนึ่งคือเพลงหัวใจสลายโดยคุณวงจันทร์ไพโรจน์ค่ะทั้งสองเพลงนี้บรรเลงได้วงฮิรัญเนรมิตร

เราจะปิดท้ายรายการเพื่อนฝันด้วยเพลงใครเอ่ยคุณศรีสลายสุชาติวุฒิขับร้องนะคะคุณอาจินปัญจพันธ์และศาสตราจารย์ดร.แมนรัตน์ศรีกรานนท์ศิลปินแห่งชาติร่วมกันประพันธ์คืนนี้บุญประกอบอบกลิ่นดิฉันจารุลินมุสิกพงศ์พบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพรสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์ทำการส่งกระจายเสียงจากห้อง2เลขที่184หมู่ที่2ตำบลบางหมากอำเภอเมืองจังหวัดชุมพรในระบบ FM ความถี่100เมกะเฮิรตซ์บัดนี้ถึงเวลาที่ทางสถานีจะขอยุติการส่งกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้ขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังการส่งกระจายเสียงของทางสถานีได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้โดยจะเริ่มตั้งแต่เวลา 5:00 นเป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่คุณผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

อฝันใฝ่ในฝันอันเหลือเชื่อขอสู้ศึกทุกเมื่อไม่หวั่นไหวขอทนทุกข์รุกโรมโหมกายใจขอฝ่าฟันของภัยด้วยใจทนงจะแน่วแน่แก้ไขในสิ่งผิดจะรักชาติจนชีวิตเป็นผุยผงจะยอมตายหมายให้เกียรติดำรงจะปิดทองหลังองค์พระปฏิมาไม่ท้อถอยคอยสร้างสิ่งที่ควรไม่เรรวนภวาผวังคิดกังขาไม่เคืองแค้นน้อยใจในโชคชะตาไม่เสียดายชีวาถ้าสิ้นไป

อรุณสวัสดิ์ครับที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพรสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์ทำการส่งกระจายเสียงจากห้องสองเลขที่184หมู่ที่2ตำบลบางหมากอำเภอเมืองจังหวัดชุมพรในระบบ FM ความถี่100 เมกะเฮิรตซ์การส่งกระจาย

สามัคคีปรองดองเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับความรักใคร่เผื่อแผ่ช่วยเหลือกันฉันญาติพี่น้องสองประการนี้คือคุณลักษณะสำคัญของไทยที่ช่วยให้ชาติบ้านเมืองอยู่รอดเป็นอิสระและเจริญมั่นคงมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันพระราชดำรัสพระบรมราโชวาทในหลวงรัชกาลที่9อรุณสวัสดิ์ค่ะวันนี้วันอังคารที่4เดือนสิงหาคมพุทธศักราช2569ตรงกับวันแรม6ค่ำเดือน8ปีมะเมียดิฉันมาชนกขาวทองปฏิบัติหน้าที่ผู้ประกาศอำนาจจำประนุษปฏิบัติหน้าที่ช่างเทคนิคประจำวันที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพรสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์ก่อนที่คุณผู้ฟังจะได้รับฟังรายการต่างๆจากทางสถานีต่อไปขอแจ้งรายการส่งกระจายเสียงในภาคเช้าให้คุณผู้ฟังได้รับทราบดังต่อไปนี้ค่ะหลังจากแจ้งรายการแล้วคุณผู้ฟังจะได้รับฟังรายการเสียงธรรมจากพุทธสมาคมจังหวัดชุมพรเวลา 5:30 นาทีเพลินเพลงจากทางสถานีเวลา 5:50 นาทีรายการธรรมะรับอรุณเวลา 6:00 ข่าวต้นชั่วโมงเวลา 6:07 นาทีข่าวยามเช้าเวลา 7:00 ข่าวภาค 7:00เวลา 8:00 เทียบเวลา 8:00 เคารพธงชาติหลังจากนั้นคุณผู้ฟังจะได้รับฟังรายการบันทึกสถานการณ์เวลา 9:00 ข่าวต้นชั่วโมงเวลา 9:07 นาทีคุยข่าว 9:00 นเวลา 10:00 ข่าวต้นชั่วโมงเวลา 10:07 นาทีรายการร้อยเรื่องเมืองเราฝั่งอ่าวไทยเวลา 11:00 ข่าวต้นชั่วโมงเวลา 11:07 นาทีอบจ.พบประชาชนเวลา 12:00 ถ่ายทอดข่าวภาคกลางวันจากทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานครไปจนถึงเวลา 13:00 หลังจากนั้นจะเป็นการส่งกระจายเสียงในภาคบ่ายภาคค่ำต่อไปคนไทยจะไร้ชาติถ้าขาดความสามัคคีคุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพร FM 100เมกะเฮิรตซ์ต่อไปนี้ขอเชิญคุณผู้ฟังรับฟังรายการเสียงธรรมจากพุทธสมาคมจังหวัดชุมพรและรายการต่างๆจากทางสถานีได้ตามลำดับ

0: วันนี้รายการกระทำนำทางจากพุทธสมาคมจังหวัดชุมพรก็ได้มาถูกท่านผู้กว้างอีกวาระหนึ่งรายการกระทำนำทางในวันนี้มีผู้ร่วมงานทางสถานีก็มีคุณรัชนกขาวทองคุณอำนาจจันทร์ประนดมาทำหน้าที่ทางสถานีอาตมาพูดท่านผู้กว้าง ก็มาทำหน้าที่พร้อมกันทางนี้ก็เพื่อให้เกิดประโยชน์และความสุขแก่ตนเองแก่ทวนรวมเป็นประการสำคัญวันนี้ประกาศคุณอำนาจจันทร์ประนดแต่น่าจะเป็นคุณเจริญยศเพราะว่าได้กล่าวนมัสการพระอาจารย์ครับภาพและเสียงชัดเจนดีครับโมทนาสาธุครับแต่คุณอำนาจก็ควางอยู่เป็นประจำคุณเจริญยศก็ถ้ามาทำหน้าที่ตอนเช้าแล้วก็ไม่ได้ขาดกันฟังควางติดต่อกันตลอดก็ควางแล้วก็ทนใจจดจำไว้อย่างดีวันนี้ก็จะได้พูดในเรื่องของอาราธนาบูชาต่อเพราะว่าอย่างที่จริงเรื่องอาสาฬหะนี่ยาวพูดได้เรื่อยๆเพราะติดต่อกันไปก่อนจะพูดก็ขออนุโมทนาแม่จีกุมารีอินทรุรัตเมื่อวานนี้ได้บอกว่าหนูโอนเงินมาให้แล้วโอนเงินมาบำรุงสถานีจะไว้ใช้ส่วนตัววันสถานีนี่มีคนให้หลายคนแล้วใช้หายใจแล้วแต่ไปใช้อะไรไปประกาศศาสนาแล้วคุณเจริญยศก็โทรว่าให้ไปเซ็นสัญญาวะเนี่ยสัญญาเช่านะไม่ใช่ว่าเช่าซื้อสัญญาเช่าเดี๋ยวนี้กฎระเบียบเขามากนะสัญญาเช่าเช่าพุทธมะเดี๋ยวนี้มันสัญญาแปลกๆกันที่จริงธรรมะเน้นไม่ต้องทำสัญญาก็ได้เพราะว่าเป็นสาธารณะเป็นส่วนรวมแต่ว่าระเบียบทางการก็ว่าระเบียบทางการก็ว่าทำสัญญาแต่ถ้าทำสัญญาเช่าซื้อนี่พอหมดสัญญาผ่อนหมดก็เป็นของเราเช่นสัญญาเช่าซื้อรถเช่าซื้อบ้านนี่พอผ่อนหมดเป็นของเราแต่นี่คงจะเป็นสัญญาอย่างเดียวไม่ใช่เช่าซื้อนะไอ้ตาเช่าซื้อเดี๋ยวพูดปล่อยก็สถานีก็เป็นของอาตมาแต่ของเป็นสัญญาอย่างเดียวไอ้สัญญาเท่าไหร่ก็ยังไม่รู้ถ้าสัญญานานเป็นปีก็คงจะไม่เซ็นเดียวเดี๋ยวพูดได้เดือนหนึ่งสัญญาปีนึงต้องจ่ายทั้งปีไม่ได้ถ้าสัญญาเพียงแต่ว่าสัญญาจะเพื่อให้ได้พุทธธรรมะไม่กำหนดว่ากี่วันกี่เดือนเท่าไหร่ไม่กำหนดถ้าพูดได้เดือนหนึ่งก็จ่ายเดือนหนึ่งพูดได้กี่เดือนก็จ่ายเท่าที่พูดอย่างไรก็พอจะเซ็นได้แต่ว่าถ้าสัญญาปีต่อปีนี่คงจะไม่ได้เดี๋ยวเกิดป่วยไข้ไม่ระบายขึ้นมาแล้วจะมีปัญหาจะเสียเงินโผล่ไม่รู้เลยเสียกันอยู่เพราะผลประโยชน์ที่พูดถึงเศรษฐกิจอาตมาไม่ใช่ว่าจะได้ประโยชน์ในเรื่องเงินทองกำไรไม่มีอยู่ได้ประโยชน์คือได้เผยแผ่พระศาสนาท่านผู้ฟังก็ได้ประโยชน์ในการฟังและในการบริจาคประโยชน์คือบุญเนี่ยไม่ใช่ประโยชน์คือเงินทองหรือรายได้เข้ามาทรูตัวไม่ใช่ ประโยชน์คือบุญประโยชน์ทั้งในชาตินี้ชาติหน้าประโยชน์ในชาตินี้ก็คือบุญเท่านั้นแหละที่จะได้ประโยชน์ฉะนั้นให้ท่านผู้กว้างได้ตั้งใจทำบุญชนิดนี้ไม่หวังกลับคืนแม้อาตมาพูดก็ไม่ได้หวังกลับคืนแม้ผู้กว้างก็ไม่ได้หวังให้เกิดลาภยศสรรเสริญสุขอะไรไม่ใช่แต่ว่าผลบุญนั้นจะไม่ไปในเสียเมื่อเราทำแล้วก็ได้คืนแน่นอนเนี่ยได้คืนกำไรบุญน่ะ รรมไรบุญมันออกมาเป็นวัตถุด้วยอ่ะกรรมไรทำบุญนี่มันได้บุญด้วยแล้วได้วัตถุอาจจะได้วัตถุได้ลาภก็ได้เพราะบุญนี่ให้ผลทั้งภายในภายนอกให้ผลทั้งรูปธรรมและนามธรรมตอนนี้ก็มีคุณครูพันนีวันดีคุณบวยจากวัดสแตนเดสแล้วก็คุณวรรณพลคงนุ่นอาจารย์มานิตรมบัตรแม่สาวสะอาดแล้วก็แม่ชีธุมาลีอินทรุรัตน์คุณโรพลผู้เจริญทางไลฟ์สดไอ้ที่จริงทางไลฟ์สดก็ถ้าคนเปิดเป็นก็พูดทางไลฟ์สดอย่างเดียวก็ได้แต่เห็นใจผู้ที่เทศนาบริจาคไม่เปิดเฟซเป็นไม่ไลฟ์สดเป็นก็ต้องฟังทางยูอย่างเดียวถ้าทำเป็นโอ้ได้ฟังทุกวันอยู่7วันไม่ได้ขาดได้ฟังทุกวันนี่เป็นเรื่องสำคัญเพราะนั้นเขาทำตามระเบียบนะคุณเจริญยศมาประเดี๋ยวก็พูดจบแล้วก็คุยกันว่าเขาจะทำปัญญาเท่าไหร่ถ้าทำ12เดือนก็คงจะไม่ทำถ้าทำสัญญาเพียงแต่ว่าแล้วแต่พูดได้กี่วันไม่เป็นไรทำได้ถ้าทำสัญญาเป็นปีไม่ได้อย่างนี้เป็นต้นท่านผู้ฟังทั้งหลายเมื่อวานได้พูดถึงว่าพระอรหันต์เกิดขึ้นในวันเรมาคัม6 5รูป5องค์แล้วก็รวมทั้งพระพุทธเจ้าด้วยเป็น6องค์เขาเรียกพระอรหันต์เกิดขึ้นในโลก6องค์ด้วยกันพระอรหันต์นี่เกิดขึ้นในโลก6องค์นั่นแหละให้เข้าใจอย่างนี้ว่าเราโชคดีเราได้มีพระอรหันต์เกิดขึ้นในโลกก่อนแต่นี้ไม่มีพระอรหันต์ก่อนแต่นี้นะไม่มีพระอรหันตสาวกไม่มีพระอรหันตธรรมาธรรมพุทธเจ้าแต่มีพระอรหันต์ก็คือพระปัจเจกพุทธเจ้าพระปัจเจกพุทธเจ้า
1: ไปเลย
0: พระปัจเจกพุทธเจ้านี้มีมานานแล้วถ้ายุคใดสมัยใดว่างจากพระพุทธเจ้าก็จะเป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าท่านก็เป็นพระอรหันต์เหมือนกันเนี่ยแต่ท่านไม่ได้ตรัสรู้เป็นสัพพัญญุตญาณท่านไม่ได้ตรัสรู้เป็นสัพพัญญุตญาณแต่ท่านรู้เฉพาะตนปัจเจกโพธิ์รู้เฉพาะตนธรรมะท่านสอนได้ท่านสอนย่อๆท่านสอนย่อๆท่านสอนว่าอย่างไรเช่นคนไปทำบุญกับท่านท่านก็อนุโมทนาว่าจงสิ้นราคะจงทิ้งสิ้นโทสะจงสิ้นโมหะนี่สอนแค่นี้แล้วท่านหอบไปสู่ภูเขาท่านอยู่ในภูเขาท่านอยู่ในภูเขานันทมูลกะในท่านสอนแค่นี้ว่าจงสิ้นราคะจงสิ้นโทสะจงสิ้นโมหะแต่ท่านไม่ได้สอนว่าสิ้นราคะทำอย่างไรสิ้นโทสะทำอย่างไรสิ้นโมหะทำอย่างไรท่านไม่ได้สอนวิธีคือแบบอย่างแห่งการปฏิบัติท่านส่วนมากท่านจะไม่สอนนะเช่นว่าท่านให้พรว่าขอให้มีอายุยืนความปรารถนาขอให้ความปรารถนาของท่านนั้นจงสำเร็จโดยฉับพลันนี่พระปัจเจกให้พรนี้เพราะนั้นโลกนี้จะไม่ว่างจากพระอรหันต์แต่โลกนี้บางยุคบางสมัยก็ว่างจากพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเราเป็นพุทธันดรเนี่ยว่างเป็นพุทธันดรว่างเป็นพุทธันดรอาจจะในเรื่องสัญญาอนิจจ์ก็ยังไม่รู้ว่าเขาพิมพ์อย่างไรไม่พิมพ์อย่างไรถ้ายังไม่รู้ยังไม่รู้เนื้อความเนี่ยทำตัวอักษรครับให้ซ้ำๆเหมือนกันทำสัญญาอ่านให้ชัดนะ ไม่รู้กรัญญาอะไรก็ไม่รู้ไม่เป็นไรโยมค่อยว่ากันนะพุทธธรรมะก่อนแล้วกันแต่ว่าของไม่เกินขอบเขตอะสัญญาไม่เกินขอบเขตธรรมะก็สนใจได้อะสัญญาคือพระจะทำสัญญาหรือไม่ทำว่าแต่พระของจะไม่เบี้ยวเนอะพระเขาไม่จ่ายตามพูดมา20กว่าปีจ่ายทุกเดือนโยมจ่ายทุกเดือนไม่ได้ทำสัญญาแต่ก็จ่ายทุกเดือนนะจ่ายทุกเดือนไม่ได้ขาดอันนี้เป็นต้นท่านผู้หวังวันนี้จะได้พูดถึงเรื่องต่อไปเรื่องยัสสะกุลบุตรหลังจากพระองค์แสดงธรรมแก่ปัญจวัคคีย์ทั้ง5แล้วก็ต่อไปก็มาโปรดยัสสะกุลบุตรก็โทษยัสสะกุลบุตรนั้นเป็นบุตรของเศรษฐีในพระนครพาราณสีมีกุลบุตรชื่อว่ายัสสะเป็นบุตรเศรษฐีเป็นสุขุมารชาติยัสสะกุลบุตรนั้นมีปราสาท3หลังเหมือนกับพระพุทธของเราหลังหนึ่งเป็นที่อยู่ในฤดูหนาวหลังหนึ่งเป็นที่อยู่ในฤดูร้อนหลังหนึ่งเป็นที่อยู่ในฤดูฝนยศกุลบุตรนั้นได้รับบำเรอด้วยพวกดนตรีพวกสตรีไม่มีบุรุษเจือปนในปราสาทฤดูฝนตลอดทั้ง3ฤดูไม่มีเหมือนพระพุทธของเรามีพระพุทธองค์ผู้เดียวเท่านั้นน่ะแม่ยศก็เหมือนกันมีคนเดียวในปราสาทไม่ลงมาเบื้องล่างปราสาทเลยไม่เคยลงมาจากปราสาทอยู่ในปราสาทนั่นแหละตลอดทั้ง4เดือนตลอดทั้ง32เดือนนะ3หลังหลัง4เดือนค่ำวันหนึ่งเมื่อยศกุลบุตรอิ่มเอิบพร้อมพรั่งบำเรออยู่ด้วยกามคุณ5ก็ได้นอนหลับก่อนส่วนพวกบริวารชนก็นอนหลับภายหลังประเทศน้ำมันก็ตามระวางอยู่ตลอดคืนนั้นยศกุลบุตรตื่นก่อนเนี่ยนอนก่อนตื่นก่อนเนี่ยแต่ว่าถ้าตามหลักของครูครองว่าตื่นก่อนนอนหลังเหมือนภรรยานี่ต้องตื่นก่อนนอนหลังนะนอนก่อนไม่ได้เพราะความเรียบร้อยต้องดูแลความเรียบร้อยของบ้านเพราะว่าได้ตื่นก็ตื่นทีหลังไม่ได้ตื่นก่อนนอนหลังในหน้าที่ของภรรยาตื่นก่อนนอนหลังขยันในกิจการทั้งปวงนี่ถ้าท่านมีข้อไว้แต่ในท่านนอนก่อนตื่นก่อนก็ได้เห็นบริวารของตนกำลังนอนหลับก็คือนางบำเรอนั่นเองบางนางก็มีพินตกอยู่ที่รักแร้บางนางก็มีตะโพนวางอยู่ข้างคอบางนางก็มีเปิงมางตกอยู่ที่อกบางนางก็ถลายผมสยายผมบางนางก็มีน้ำไหลเลยเพราะหลับนี่มันมีอาการต่างๆนางก็บ่นละเมอเพ้อไปต่างๆปรากฏแก่ยศกุลบุตรดุจป่าช้าผีดิบเหมือนป่าช้าผีดิบนะทำไมจึงเห็นอย่างนี้เพราะอะไรเพราะบุพประโยคบุพกรรมที่ยศกุลบุตรได้กระทำบำเพ็ญมาในชาติหนึ่งในชาติหนึ่งนี่จะเข้าเรื่องคนจะเห็นคนนั้นหลับเหมือนป่าช้าปีดิบมันต้องมีบารมีมีบุญมาได้สร้างมาในอดีตชาติ ท่านกล่าวว่าได้ยินว่าในอดีตการสหาย54คนจะทำบุญร่วมกันมาจึงช่วยกันจัดการศพคนอนาถาเนี่ยสหายของยัสสะเนี่ยก็ช่วยจัดงานศพคนอนาถาคือคนรายญาติขัดมิตรนะวันหนึ่งพวกเขาพาพบหญิงมีครรภ์ทำการกริยาคือตายคิดว่าจะเผาว่างั้นนะพอตายแล้วต้องเผานี่จึงนำไปยังป่าช้าในพวกเขาเว้นไว้ที่ป่าช้า5คนสั่งว่าจงช่วยกันเผาใน55คนในเว้นไว้ที่ป่าช้า5คนว่าจึงสั่งว่าจงช่วยกันเผาส่วนที่เหลือพากันเข้าบ้านไปทั้งหมด55คน50เข้าบ้านเหลือ5คนว่าให้ช่วยกันเผาด้วยกันพ่อยศพูดสามวัยพูดสามวัยก็คือวัยที่ยังหนุ่มแน่นอยู่ก็ได้แทงพลิกศพนั้นให้ไหม้อยู่ก็ได้เคยเป็นสับเปลือมาก่อนเนี่ยยศที่เคยเป็นสับเปลือมาก่อนนะพลิกศพให้ไหม้อยู่ศพของนางที่ยังมีครรภ์ได้ทำกันละก็พอพลิกศพไปได้อะไร ขอโทษพอพลิกศพไปได้อะไรนี่คนมีบุญนะพลิกศพแล้วไม่ใช่ได้บุญนะพลิกศพจะได้อะไรก็แทงและพลิกศพนั้นให้ไม่อยู่ก็ได้อาถุพัสัญญาพอศพนี้เป็นของไม่งามได้อรูปสัญญาจำสัญญาคือได้อรูปกรรมฐานก็ได้เห็นศพจำศพได้สัญญาได้อรูปสัญญาเขาได้แสดงแก่อีกคน4คนด้วยกันพอตนเองก็ได้อรูปสัญญาแล้วไปแสดงแก่คนอีก4คนว่าผู้เจริญจงเห็นของไม่สะอาดน่าเกลียดนี้ให้เป็นของไม่สะอาดน่าเกลียดนี้นี่บอกอีก4คนนะอีก4คนนั้นก็ได้อรูปสัญญาเหมือนกันในศพของหญิงที่ทำการกิริยาเขาทั้ง5ก็พากันไปบ้านแล้วบอกแก่รายที่เหลือควายพ่อของยัสสะผู้สามวัยไปบ้านแล้วก็ได้บอกแก่มารดาบิดาและภรรยาชนเหล่านั้นทั้งหมดได้เจริญอสุภะสัญญาบ้างบุพพประโยชน์ของชนเหล่านั้นนี้เท่านี้เพราะเหตุนั้นเนี่ยความสำคัญในเหล่าชนว่าเป็นดังป่าช้านั่นเองคือทุกคนจะเห็นเป็นเหมือนเห็นเป็นเหมือนป่าช้าเป็นดังป่าช้าจึงได้เกิดแก่พระยศผู้มีอายุและตัวด้วยอภินิสัยสมบัตินั้นเนี่ยความบรรลุธรรมพิเศษจึงได้เกิดแก่ทุกคนได้เกิดแก่ทุกคนนะได้เกิดแก่ยศกุลบุตรได้เกิดแก่บิดาได้เกิดแก่มารดาและภรรยานี่เพราะบุพกรรมอย่างนี้ฉะนั้นเราปล่อยพิจารณาศพหรือเป็นผู้พลิกศพนี่ถ้าคนมีปัญญาจะได้อารูปสัญญาในศพนั้นก็ทำให้พอมาในชาตินี้ก็เห็นคนที่นอนหลับเหมือนซากศพ ไม่เพราะใดอดีตชาติได้เคยเผาศพคนอนาถาหรือคนที่ตายนี่เป็นเหตุปัจจัยนี่นี่เป็นเหตุปัจจัยเหมือนกันเนี่ยเพราะนั้นเราจะต้องเห็นซากศพแล้วให้เกิดอารมณ์สัญญาเราก็ได้จะได้เจริญพระกรรมฐานพอได้เจริญกรรมฐานก็สามารถจะรู้ธรรมเห็นธรรมได้อันนี้เรื่องของยศกุลบทที่เป็นมาในอดีตชาติเมื่อยศกุลบุตร ได้อิ่มเอิบพรั่งพร้อมอยู่ด้วยกามคุณทั้ง5ก็ได้นอนหลับก่อนพอตื่นขึ้นมาก็เห็นพวกที่เป็นบริวารนี่ดุดซากศพในป่าช้าปีดิบ ป่าช้าปีดิบนี่เขาจะทิ้งไว้ในป่าช้าเขาไม่ได้เผาว่าเป็นป่าช้าปีดิบแล้วความเห็นเป็นโทษได้ปรากฏแก่ยศกุลบุตรจิตตั้งอยู่ในความเบื่อหน่ายยศกุลบุตรจึงเปล่งอุทานว่าท่านผู้เจริญพอเห็นแล้วเปล่งอุทานนะเรียงอุทานว่าท่านผู้เจริญที่นี้วุ่นวายหนอที่นี้ขัดข้องหนอเนี่ยเป็นการเปล่งอุทานครั้งแรกอะเห็นคนที่นอนไม่เรียบร้อยมีอาการต่างกันแล้วก็เห็นเป็นความวุ่นวายเห็นขัดข้องอะเพราะนั้นความวุ่นวายขัดข้องนั้นท่านได้เห็นเวลาคนนอนหลับแล้วก็วุ่นวายด้วยขัดข้องด้วยท่านผู้เจริญที่นี้วุ่นวายหนอที่นี้ขัดข้องหนอจำว่าที่นี้คือที่ไหนก็ที่เราเกิดมาเนี่ยวุ่นวายขัดข้องในมนุษย์ก็ขัดข้องในเทวดาก็ขัดข้องวุ่นวายเหมือนกันเนี่ยแต่ถ้าก่อนขาดปัญญาก็จะไม่เห็นว่าวุ่นวายไม่เห็นขัดข้องแล้วก็พอได้เปล่งอุทานอย่างนี้แล้วว่าท่านผู้เจริญเปล่งอุทานนะไม่มีใครได้ยินเนี่ยไม่มีใครได้ยินเนี่ยหรือเทวดาอาจจะได้ยินก็ได้เปล่งอุทานว่าทีนี้วุ่นวายหนอทีนี้ขัดข้องหนอเราเกิดมาเป็นมนุษย์จะวุ่นวายไหมวุ่นวายขัดข้องไม่ขัดข้องแต่เราไม่เห็นความวุ่นวายเห็นความเพลิดเพลินสนุกสนานเราไม่เห็นความขัดข้องไม่เห็นความวุ่นวายไม่เห็นความขัดข้องไม่เห็นความวุ่นวายแล้วก็พอได้เปล่งอุทานสองคำนี้มีพระบาลีรับรองแต่ไม่ได้เอาฉบับบาลีมาที่นี่วุ่นวายหนอที่นี่ขัดข้องหนอมีบาลีรับรองคงจะไพเราะบาลีเพราะนั้นพุทธธรรมะถ้ามีบาลีแล้วมันได้รสชาติดีได้รสชาติดีที่นี่วุ่นวายหนอที่นี่ขัดข้องหนอแล้วก็สวมรองเท้าทองคำนะไม่ใช่ธรรมดาโอราคาเท่าไหร่ตรมีหลายล้านนะก็เดินกรองไปยังประตูนิเวศเพราะว่าที่อยู่ของยัตรากุลบุตรเมืองนิเวศประตูของเศรษฐีคาราบดีพวกอมนุษย์เปิดประตูอมนุษย์เปิดประตูให้นะนี่ตามประตูปิดแต่มนุษย์อมนุษย์นี่เปิดประตูให้ อมนุษย์ก็คือไม่ใช่มนุษย์มนุษย์เปิดประตูให้ด้วยหวังใจว่าใครๆอย่าได้ทำอันตรายแก่การออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตของยศกุลบุตรเลยลำดับนั้นยศกุลบุตรก็เดินกรองไปทางประตูพระนครพวกมนุษย์ก็เปิดประตูให้ด้วยหวังใจว่าใครอย่าได้ทำอันตรายแก่การออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตของกุลบุตรที่นั้นยศกุลบุตรได้เดินกรองไปยังป่าอิสิปตนะมฤคทายวันครั้นปัจจุตสมัยแห่งราตรีปัจจุตสมัยก็คื สมัยนี้ใกล้กับว่าเวลาที่อาตมาพุทธธรรมะเนี่ยใกล้สว่างเรียกปัจจุบันสมัยแห่งราตรีพระผู้มีพระภาคเจ้าตื่นพระบรรทมแล้วเสด็จจงกรมอยู่นับที่แจ้งนี่เป็นพระเจ้ายังต้องเดินจงกรมนะ แต่เดินจงกรมของพระเจ้านั้นไม่เหมือนกับพระภิกษุที่กำลังทำความเพียรไม่เหมือนกับคฤหัสถ์คฤหัสถ์หรือผู้ที่ปฏิบัติธรรมเดินจงกรมของพระเจ้านั้นไม่ได้เดินเพื่อกำหนดรู้ทุกข์ไม่ได้เดินเพื่อละสมุทัยคือตัณหาไม่ได้เดินเพื่อจะทำนิโรธให้แจ้งไม่ได้เดินเพื่อเจริญมรรคเพราะอะไรเพราะพระองค์ทรงรู้ทุกข์ทรงรู้ทุกข์แล้วก็รู้แล้วพระองค์ละสมุทัยแล้วละสมุทัยก็ละได้แล้วทำนิโรธให้แจ้งก็ทำให้แจ้งแล้วเจริญมรรคก็เจริญแล้วไม่ใช่เดินเพื่อรู้ทุกข์ไม่ได้เดินเพื่อละสมุทัยไม่ได้เดินเพื่อทำนิโรธให้แจ้งแต่เดินเพื่ออะไรเพื่อเปลี่ยนอิริยาบถให้สุขภาพดีเพื่อพลานามัยของอัตภาพร่างกายนี้เดินเพื่อออกกำลังออกกำลังไม่ได้เดินเพื่อเจริญภาวนาแต่ก็มีภาวนาอยู่ในตัวแหละแต่ภาวนาอาจารย์ที่เป็นความว่างเป็นสุญญตาภาวนาคือไม่ต้องภาวนาเหมือนกับไม่ภาวนาแต่มันมีภาวนาอยู่ในตัวแล้วคือภาวนาไม่ได้ภาวนาเพื่อรู้ทุกข์ไม่ได้ภาวนาเพื่อละสมุทัยไม่ได้ภาวนาเพื่อทำให้รู้แจ้งไม่ได้ภาวนาเพื่อเจริญมรรคแต่ว่าภาวนามันเกิดอยู่ในตัวนั่นเองนี่เป็นอย่างนี้ให้เข้าใจอย่างนี้เพราะนั้นอามนุษย์เปิดประตูให้ด้วยหวังใจว่าใครๆอย่าได้ทำอันตรายแก่การออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตของยศกุลบุตรทีนั้นยศกุลบุตรก็ได้เกิดเดินกรองไปยังปลายสิปตนะมฤคทายวันครั้นปัจจุบันสมัยแห่งราตรีพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ตื่นพระบรรทมแล้วเสด็จจงกรมอยู่ณที่แจ้งก็ได้ทอดพระเนตรเห็นยศกุลบุตรเดินมาแต่ไกลครั้นแล้วก็พอเห็นยศกุลบุตรก็ได้เสด็จลงจากที่จงกรม พอเห็นแล้วพระองค์เสด็จลงจากที่จงกรมนะประทับนั่งบนอาสนะที่ปูลาดไว้ขณะนั้นยศกุลบุตรเปล่งอุทานในที่ไม่ไกลพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าท่านผู้เจริญที่นี้วุ่นวายหนอที่นี้ขัดข้องหนอคือเปล่งอุทานสองครั้งอะครั้งที่เห็นนางสนมหรือนางฟ้อนรำขับร้องมีอาการต่างๆก็ได้เปล่งทีหนึ่งครั้งหนึ่งแล้วก็เหมือนกับพอได้มาเห็นพระพุทธเจ้าพอเข้าใกล้อะพอเข้าใกล้ก็จึงเปล่งอุทานว่าท่านผู้เจริญที่นี่วุ่นวายหนอที่นี่ขัดข้องหนอทันทีนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ทรงตรัสกับยศกุลบุตรว่าดูก่อนยศคือไม่ได้เคยรู้จักมาก่อนแต่พระองค์เรียกชื่อถูกดูก่อนยศที่นี้ไม่วุ่นวายที่นี้ไม่ขัดข้องว่าที่นี้ไม่วุ่นวายที่นี้คือที่ไหนก็คือที่พระเจ้าประทับอยู่ไม่วุ่นวายเพราะในป่านี่ไม่วุ่นวายแล้วที่นี้อีกในหนึ่งก็ที่กายนี้ไม่วุ่นวายที่วาจานี้ไม่วุ่นวายที่ใจนี้ไม่วุ่นวายไม่วุ่นวายด้วยอำนาจกิเลสไม่วุ่นวายแล้วเพราะดับความวุ่นวายแล้วดับความร้อนแล้วและไม่ขัดข้องด้วย พราะทำลายเครื่องขัดข้องแล้วทำลายเครื่องวุ่นวายแล้วมาเถิดยศนั่งลงพระพุทธเจ้านี้แสดงธรรมนี้คือมีระเบียบพระองค์ทรงเสด็จประทับนั่งแล้วคนที่มาจะมาควางถามก็ให้นั่งด้วยให้นั่งด้วยถ้ายืนไม่ได้ถ้าคนหนึ่งยืนคนหนึ่งนั่งก็การแสดงธรรมมีโทษท่านจึงบอกว่าไม่แสดงธรรมแก่ผู้ที่นั่งอยู่ไม่แสดงธรรมแก่ผู้ที่ยืนอยู่ถ้ายืนอยู่ไม่แสดงธรรมแก่ผู้นั่งพระพุทธองค์ก็เสด็จประทับนั่งแล้วก็ได้เรียกยะสาว่ามาเถิดยศเรียกว่ายศนะไอ้ยะสาก็ยศนั่นแหละนั่งลงเราจักแสดงธรรมแก่เธอนี่เรียกไงว่านั่งลงเราจะแสดงธรรมแก่เธอจะแสดงให้นั่งลงกันแสดงธรรมแก่เธอว่ากันนะแล้วก็ถอดรองเท้าทองเข้าไปคว้าพระผู้มีพระภาคเจ้าถวายบังคมพระผู้มีพระเจ้าแล้วจึงนั่งณที่ควรส่วนข้างหนึ่งเมื่อยศกุลบุตรนั่งณที่ควรส่วนข้างหนึ่งเรียบร้อยแล้วพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ทรงแสดงอะไรพรุ่งนี้ค่อยพูดต่อวันนี้หมดเวลาแล้วอยู่30นาทีแล้วพอยศกุลบุตรได้นั่งแล้วเรียบร้อยแล้วพระเจ้าก็แสดงธรรมแสดงว่าอย่างไรก็จะได้นำมาชี้แจงแสดงในวันพรุ่งนี้วันนี้ก็ต้องจากท่านผู้ฟังด้วยเวลาเป็นจำนวน31นาทีพอแล้วสมควรแก่เวลาสมควรแก่กำลังที่จะมาพูดขอความสุขสวัสดีจงบังเกิดมีแก่ท่านผู้ฟังขอให้ท่านผู้ฟังได้พิจารณาอรูปสัญญาให้บังเกิดขึ้นในตนแล้วก็จะเป็นปัจจัยให้พบพระพุทธเจ้าให้เป็นบรรลุมรรคผลนิพพานได้ขอเจริญพร

0: เมื่อมีคนชวนกินเหล้าแต่นึกไม่ออกว่าจะปฏิเสธอย่างไรให้บอกไปตรงๆว่า
1: ไม่ฮะแม่ขอร้องไว
0: ้เมื่อเพื่อนชวนให้พูดไปว่า
1: ไม่ฮะกลัวเมียเป็นห่วงอะ
0: เมื่อขาประจำชวนไปเมา
1: โทษทีวันนี้นัดต้องอ้ําไว้แล้ว
0: หรือเมื่อคนที่ทำงานชวน
1: ไม่ฮะหมอห้ามไว้หมอดูบอกว่ายิ่งกินยิ่งจน
0: ฝึกพูดปฏิเสธอย่างสม่ำเสมอเพื่อตัวเองและครอบครัวเลิกเหล้าเข้าพรรษานี้ส

อนให้เรารู้จักคิดดีพูดดีทำดีการยึดมั่นในคุณธรรมไม่ใช่เรื่องไกลตัวแต่เริ่มจากตัวเราในทุกๆวันเพราะสังคมที่ดีเริ่มจากคนดีและคนดีเริ่มจากหัวใจที่มีศีลธรรมร่วมกันสร้างสังคมแห่ง

0: ขอบคุณ
1: ขอโทษ
0: ขอบคุณ
1: ขอโทษ
0: ขอบคุณ
1: ขอโทษคำที่ต้องจำให้ขึ้นใจท่องไว้ให้ติดปาก
0: สร้างไมตรีมีน้ำใจให้แก่กันด้วยคำพูดดีๆนะคะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับผมบุญมาศรีมาศครับกระทรวงแรงงานรับฟังข้อคิดเห็นกลุ่มเครือข่ายแรงงานกรณีการปรับสูตรคำนวณบำนาญชราภาพแบบใหม่อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ติดดีไหมนะใช้ดีไหมเนี่ย
3: ลังเลอยู่ได้กังวลทำไมติดเลยสิพ่อใช้เลยสิแม่ Do it now เลือก Green Power by PEA เลยวันนี้เพราะมีทั้งบริการติดตั้ง PEA Solar ทั้งตู้ชาร์จและแอป PEA Water สำหรับรถ EV หรืออยากสร้างมาตรฐานทุกธุรกิจให้เติบโตยิ่งขึ้นก็มีเครื่องมือวัดคาร์บอนด้วยคาร์บอนฟอร์มและ REC ไปรับรองพลังงานหมุนเวียนด้วยนะครับ
4: รับโลกได้เลยแค่ลงมือทำ Do it now Green Power by PEA
5: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
6: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
5: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา18นาฬิกาณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: กระทรวงแรงงานรับฟังข้อคิดเห็นกลุ่มเครือข่ายแรงงานกรณีการปรับสูตรคำนวณบำนาญชราภาพแบบใหม่หรือสูตรแค
7: ่นายพิพัฒน์ชัยไพบูลย์โฆษกกระทรวงแรงงานเป็นประธานการประชุมหารือร่วมกับผู้แทนสหพันธ์สมานฉันท์แรงงานไทยหรือสสรท.และเครือข่ายสภาองค์การลูกจ้างกรณีการแสดงข้อคิดเห็นต่อการปรับสูตรคำนวณบำนาญชราภาพหรือแคร์ในการประชุมผู้แทนสสรท.และเครือข่ายสภาองค์การลูกจ้างได้สะท้อนข้อกังวลเกี่ยวกับการปรับสูตรคำนวณบำนาญชราภาพแคร์โดยเห็นว่าผู้ประกันตนบางส่วนอาจได้รับเงินบำนาญลดลงพร้อมเสนอให้รัฐบาลชะลอการดำเนินการเกี่ยวกับกฎกระทรวงดังกล่าวไว้ก่อนโดยนายพิพัฒน์ชัยไพบูลย์กล่าวว่าเรื่องดังกล่าวเมื่อเข้าสู่ครม.แล้วจึงเป็นอำนาจของครม.แต่จะนำทุกข้อกังวลเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเพื่อทราบและพิจารณาต่อไปสำหรับการหารือดังกล่าวทั้งสองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนข้อมูลและข้อคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์โดยกระทรวงแรงงานพร้อมเปิดรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนเพื่อให้การดำเนินนโยบายด้านประกันสังคมเป็นไปอย่างรอบคอบโปร่งใสและคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของผู้ประกันตนทุกกลุ่มดลนภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
1: กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศประชุมทูตพาณิชย์ทั่วโลกขับเคลื่อนนโยบายตลาดนำการผลิตเร่งขยายตลาดผลไม้แปรรูปไทยสู่ตลาดโลก
8: นางสาวสุนันทากังวานกุลกิจอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศเปิดเผยว่ากรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศได้ประชุมร่วมกับผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศหรือทูตพาณิชย์ทั่วโลกเมื่อวันที่27กรกฎาคมที่ผ่านมาเพื่อขับเคลื่อนนโยบายขยายตลาดผลไม้แปรรูปไทยภายใต้แนวคิดตลาดนำการผลิตโดยใช้ความต้องการของตลาดโลกเป็นตัวกำหนดทิศทางการผลิตและพัฒนาสินค้าเพื่อเพิ่มมูลค่าผลไม้ไทยสร้างรายได้ให้เกษตรกรและผู้ประกอบการโดยที่ประชุมได้มอบหมายให้ทูตพาณิชย์เร่งผลักดันการทำตลาดผลไม้แปรรูปเชิงรุกโดยส่งเสริมการเพิ่มมูลค่าผลไม้ไทยเช่นทุเรียนมังคุดลำไยมะพร้าวและมะม่วงผ่านการแปรรูปเป็นสินค้ามูลค่าสูงทั้งกลุ่มอาหารอาทิฟรีดรายอบแห้ง ช่แข็งเพียวเร่ซอสและไอศกรีมรวมถึงผลิตภัณฑ์กลุ่มสุขภาพและสินค้าไบโอเบสพร้อมขยายตลาดผ่านงานแสดงสินค้านานาชาติงานไทยเฟสติวัลเครือข่ายร้านอาหารไทยซีเล็กและกิจกรรมจับคู่ธุรกิจควบคู่กับการให้ข้อมูลด้านกฎระเบียบประเทศคู่ค้าและเชื่อมโยงผู้ส่งออกกับผู้ผลิตรายย่อยเพื่อสร้างห่วงโซ่อุปทานที่เข้มแข็งปุริมปราศภาภาครายงาน
1: กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมร่วมกับไปรษณีย์ไทยเชื่อมเครือข่ายบริการ 50,000 จุดรองรับธุรกิจดิจิทัลขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากทั่วประเทศ
9: นางสาวแนนบุญธิดาสมชัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE กล่าวในโอกาสก้าวสู่ปีที่144ไปรษณีย์ไทยว่าจากการที่ประเทศไทยกำลังก้าวสู่เศรษฐกิจยุคใหม่ที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลข้อมูลและแพลตฟอร์มสิ่งท้องพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานรองรับและเชื่อมโยงประชาชนภาคธุรกิจและภาครัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อผลักดันให้ไทยสู่การเป็นประเทศแห่งโอกาสให้ทุกคนสามารถเข้าถึงบริการและโอกาสทางเศรษฐกิจได้อย่างเท่าเทียมมุ่งเน้นการขยายขอบเขตการให้บริการที่มากกว่าการรับส่งพัสดุแบบเดิมครอบคลุมถึงระบบบริการเอกสารดิจิทัลสำหรับภาครัฐการพัฒนาแพลตฟอร์ม Postmart เพื่อเปิดช่องทางขายสินค้าออนไลน์ให้กับผู้ประกอบการรายย่อยและการเชื่อมโยงระบบขนส่งเพื่อรองรับการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจในพื้นที่พร้อมเตรียมขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลโดยเฉพาะการช่วยเหลือผู้ประกอบการ SME และชุมชนเนื่องจากไปรษณีย์ไทยมีจุดแข็งสำคัญคือเครือข่ายที่ครอบคลุมและเข้าถึงประชาชนในทุกพื้นที่ทั่วประเทศด้วยจุดบริการกว่า 50,000 จุดทั่วประเทศเพื่อสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจที่เท่าเทียมนันทภาแสนตุ้มรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวบุญมาสีมาดอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 น.
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

ปลุกผู้ฟังรับอรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 kHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ

0: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะต้อนรับเข้าสู่รายการข่าวยามเช้าค่ะวันนี้เช้าวันอังคารที่4สิงหาคม2569แรม6ค่ำเดือน8ปีมะเมียคุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันนะคะพิริยาพรวงอุบลค่ะและอยู่กับคุณสุกัญญาสว่างสันติสกุลค่ะสวัสดีค่ะพี่กบค่ะ
1: สวัสดีค่ะทักทายกันนะคะสำหรับเช้านี้นะคะก็ยังคงมีฝนลงมาเหมือนเดิมนะคะใครที่จะเดินทางก็ระมัดระวังกันด้วยค่ะสำหรับวันนี้นะคะเรามากับทีมงานค่ะคุณสุวิทย์สมนัสแล้วก็ยังมีคุณสายชนีสั่งค่ะส่วน Facebook Live วันนี้นะคะขึ้นไลฟ์ผ่านทางเพจของข่าวยามเช้าน้องๆจากทีมนิวมีเดียค่ะสามารถติดตามรับฟังได้นะคะทางหน้าปัดวิทยุ FM 92.5 MHz และ105 MHz ค่ะส่วน AM ค่ะรับฟังได้ทาง AM 819 891 kHz พร้อมกับเครือข่ายวิทยุกรมประชาสัมพันธ์ทั่วประเทศเลยค่ะใครอยู่จังหวัดไหนไปฟังที่จังหวัดนั้นได้เลยนะคะหรือว่าใครที่จะรอตีคล้องร้องข่าวกับคุณปูบุญมาสีมาศก็สามารถรับฟังได้นะคะจากทางหอกระจายข่าวหมู่บ้านนะคะเดี๋ยวอีกสักครู่เลยนะคะคุณปูจะมาตีคล้องร้องข่าวให้ฟังค่ะ
0: ตอนนี้ช่องทางออนไลน์ขึ้นไลฟ์เรียบร้อยแล้วนะคะที่เพจข่าวยามเช้าคุณผู้ฟังที่ทยอยเข้ามาแล้วนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ค่ะแล้วก็คอมเมนต์พูดคุยมาได้เลยนะคะอย่างบางคนเนี่ยคือเข้ามาถึงปุ๊บคอมเมนต์ก่อนเลยก็ได้แต่ว่าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยใช่ค่ะ
1: เพราะว่าวันนี้มีข่าวดีใช่ไหม
0: ใช่ คือต้องบอกว่าวันนี้เนี่ยมาพร้อมกับเขาเรียกว่ามีเล็กๆน้อยๆของรางวัลของที่ระลึกนะคะมาฝากคุณผู้ฟังด้วยนะคะติดตามเดี๋ยวต้องติดตามนะ
1: ค่ะ
0: นะคะคือช่วงแรกของรายการนะคะก่อนที่จะไปดูว่าเอ๊ะวันนี้มีของที่ระลึกอะไรน่ารักน่ารักมาฝากคุณผู้ฟังเนี่ยดูพยากรณ์อากาศก่อนค่ะพี่กบเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยยังคงมีต้องบอกว่าติดตามกันเขาเรียกว่าอะไรประกาศแจ้งเตือ นฝนยังคงต้องเฝ้าระวังกันอยู่นะคะโดยเฉพาะหลายพื้นที่เลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะฝนก็จะอยู่ที่ประมาณ 60% ของพื้นที่โดยเฉพาะภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะแล้วก็จะมีภาคตะวันออกนะกรุงเทพปริมณฑลเองก็เช่นเดียวกันค่ะฝนจะมีฝนฟ้าคะนองนะคะส่วนมากเนี่ยจะอยู่ในระหว่างบ่ายถึงค่ำนะคะส่วนภาคใต้ค่ะไม่ว่าจะเป็นฝั่งอ่าวไทยวันนี้นะคะก็จะมีฝนฟ้าคะนองและมีฝนตกหนักบางแห่ง 40% ของพื้นที่ส่วนภาคใต้ฝั่งอันดามันฝนเยอะหน่อยนะคะ 60% ของพื้นที่เลยค่ะภาคกลางวันนี้นะคะฝน 40% ของพื้นที่นะคะเพราะฉะนั้นยังไงก็เฝ้าระวังระมัดระวังกันนะเขามีการประกาศเตือนโดยเฉพาะภาคใต้นะคะกระบี่พังงาระนองนะเฝ้าระวังกันไว้หน่อยนะคะ
1: ค่ะสำหรับวันนี้ค่ะคุณผู้ฟังคะนอกจากสภาพอากาศที่อาจจะต้องระมัดระวังแล้วนะคะสุขภาพก็ไม่แพ้กันค่ะต้องดูแลสุขภาพควบคู่กันไปด้วยค่ะมาติดตามเรื่องข่าวสารกันเลยค่ะข่าวแรกนะคะเป็นเรื่องของที่ทางกองทัพเรือได้มีการจัดพิธีบวงสรวงพระภูมิเจ้าที่พิธีสงฆ์และเส้นไหว้แม่ย่านางเรือพระราชพิธีก่อนที่จะมีการอัญเชิญเรือพระที่นั่งทั้ง4ลำลงน้ำในการจัดขบวนพระยุหญาตราทางชลมารคค่ะโดยทางด้านของพลเรือเอกไพโรจน์เฟื่องจันทร์ผู้บัญชาการทหารเรือได้เป็นประธานในพิธีบวงสรวงพระภูมิเจ้าที่พิธีสงฆ์แล้วก็เส้นไหว้แม่ย่านางเรือพระราชพิธีจำนวนทั้งสิ้น14ลำด้วยกันค่ะในการที่จะจัดขบวนพระยุหญาตราทางชลมารคในการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายภาพพระกฐินพุทธศักราช2569เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ค่ะกองทัพเรือสำนักพระราชวังและกรมศิลปากรได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ร่วมกันดำเนินการซ่อมแซมเรือพระที่นั่งและเรือในริ้วขบวนพร้อมทั้งให้มีการฝึกซ้อมฝีพายการเตรียมความพร้อมขบวนเรือพระราชพิธีในการจัดขบวนพระยุหญาตราทางชลมารคในการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายภาพพระกฐินพุทธศักราช2569ค่ะเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569โดยในส่วนที่กองทัพเรือได้รับมอบหมายนะคะก็จะมีการเตรียมความพร้อมด้านกำลังพลการฝึกซ้อมฝีพายการซ้อมทำเรือพระราชพิธีและการเตรียมทำท่าเรือเทียบท่าเรือด้วยค่ะในส่วนของ การซ่อมบำรุงเรือพระราชพิธีนะคะทางด้านของอู่ทหารเรือธนบุรีกรมอู่ทหารเรือก็ได้ดำเนินการสำรวจแล้วก็มีการซ่อมเรือพระที่นั่งเรือรูปสัตว์ด้วยวิธีศิลปะภูมิปัญญาประมงพื้นบ้านค่ะมีการตอกหมันเรือซึ่งเป็นการนำได้ดิบมาตอกเข้าบริเวณร่องระหว่างไม้กระดานเรือให้แน่นค่ะเพื่อป้องกันไม่ให้น้ำซึมเข้าเรือจากนั้นจึงชันยาเรือพร้อมกับผสมกับน้ำมันยางยาแนวในร่องของเรือนะคะแล้วก็ทาทั่วทั้งบริเวณนอกลำเรือด้วยเพื่อป้องกันเพลียงกินไม้ที่จะทำให้เรือนั้นผุเร็วขึ้นค่ะซึ่งได้ดำเนินการแล้วเสร็จแล้วก็ได้ส่งมอบให้กรมศิลปากรดำเนินการประดับตกแต่งเรือตามแผนปฏิบัติการการจัดขบวนเรือพระยุหยาตราทางชลมารคซึ่งอยู่ในการดูแลของสำนักช่าง10หมู่กรมศิลปากรนั่นเองค่ะ
0: ค่ะเมื่อวานนี้ก็มีตัวแทนจากหน่วยงานต่างๆเข้าร่วมด้วยนะคะรวมไปถึงตัวแทนจากกรมประชาสัมพันธ์นะคะก็คือพี่ธนิมรัตน์นะคะผู้อำนวยการกองส่งเสริมการประชาสัมพันธ์กิจการพิเศษกรมประชาสัมพันธ์ก็เข้าร่วมพิธีด้วยค่ะด้านท่านผบ.ทร.นะท่านก็บอกว่าภาพรวมการเตรียมงานเป็นไปอย่างเรียบร้อยตามแผนขณะนี้อยู่ระหว่างการฝึกซ้อมกำลังพลฝีพายในแม่น้ำแบบแยกส่วนค่ะเพื่อปรับทักษะจากการพายบนบกสู่การพายในน้ำจริงก่อนนำมารวมขบวนใหญ่นะคะกำลังพลทุกคนมีความพร้อมแล้วก็มุ่งมั่นตั้งใจที่จะปฏิบัติหน้าที่ถวายพระเกียรติสูงสุดค่ะโดยจะมีการฝึกซ้อมย่อย10ครั้งด้วยกันและซ้อมใหญ่อีก2ครั้งนะคะจะดำเนินการควบคู่ไปกับการประเมินสภาวะกระแสน้ำอย่างใกล้ชิดด้วยนะคะก็เดี๋ยวรอปลายปีนี้นะคะพี่กบความสวยงามโดยเฉพาะของเรือสุวรรณหงษ์สุพรรณหงษ์นี่คือแบบว่าถ้าไปอยู่กลางลำน้ำแล้วแสงแดดสะท้อนโอ้โหสวยมาก
1: สวยงามนะคะแล้วก็หาดูไม่ได้แล้วมีที่ประเทศไทยที่เดียวค่ะก็รอชมนะคะบรรยากาศนี้ด้วยค่ะอีกเรื่องหนึ่งนะคะเป็นภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีซึ่งตอนนี้ท่านก็อยู่ที่ต่างประเทศด้วย
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วก็ล่าสุดเนี่ยเรื่องของการดูแลชาวบ้านในพื้นที่ชายแดนใต้ค่ะท่านนายกก็กำชับนะคะให้ฝ่ายปกครองนั้นดูแลชาวบ้านในพื้นที่ชายแดนใต้ด้วยค่ะถึงแม้ว่าท่านเนี่ยไม่ได้อยู่ในเมืองไทยก็ตาม
0: แต่สั่งการไปแล้ว
1: นะคะหลังจากมีการเกิดเหตุคนร้ายยิงเจ้าหน้าที่พร้อมกับเร่งปราบปรามยาเสพติดการค้าของเถื่อนซึ่งท่านนายกก็บอกเลยนะคะว่าแบบใจนักเลงเลยนะบอกว่าใครแหยมเนี่ยโดนจับหมดนะจัดการทันทีไม่มีการยกเว้นนะคะไม่มีการมาพูดคุยหรือว่าเคลียร์ประเด็นอะไรก็แล้วแต่ไม่มีทั้งสิ้นค่ะท่านนายกรัฐมนตรีคุณอนุทินชาญวีรกูลนะคะก็พูดถึงความคืบหน้ากรณีเกิดเหตุคนร้ายยิงเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.ตากใบค่ะก็ส่งผลให้เจ้าหน้าที่บาดเจ็บแล้วก็เสียชีวิตเมื่อวันที่2สิงหาคมที่ผ่านมานะคะรายการข่าวยามเช้าในนามของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ก็ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งด้วยนะคะทางด้านของผู้บัญชาการทหารบกรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติแล้วก็ทีมงานเนี่ยได้ลงพื้นที่ไปดำเนินการแล้วค่ะแล้วก็กำชับให้ฝ่ายปกครองเนี่ยเข้าไปทำงานร่วมกันเพื่อดูแลชาวบ้านนะคะสำหรับกรณีที่สถานการณ์ชายแดนใต้นั้นไม่ได้มีการไม่ได้มีแค่กลุ่มเห็นต่างเท่านั้นแต่ยังมีปัญหาในเรื่องของยาเสพติดแล้วก็การค้าของเถื่อนซึ่งก็ได้กำชับนะคะแต่ว่าก็กำชับอะไรได้มากน้อยแค่ไหนเนี่ยท่านนายกบอกว่ายืนยันนะคะว่าได้กำชับเรื่องนี้แล้วแล้วก็เรื่องของยาเสพติดด้วยเราเองก็เร่งปราบอย่างเต็มที่ในขณะเดียวกันนะคะ6สิงหาคมนี้เนี่ยประธานาธิบดีของเมียนมาก็จะมาเยือนประเทศไทยด้วยเพื่อที่จะพูดคุยเรื่องยาเสพติดแร่ธาตุที่อยู่ในแม่น้ำแล้วก็ปัญหาฝุ่น PM 2.5 อย่างจริงจังเสียทีนะคะส่วนในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ทั้งกรณีการค้าของเถื่อนยาเสพติดก็ดำเนินการแล้วนะคะซึ่งท่านนายกก็บอกว่ามีการจับกันตลอดเวลาอยู่แล้วเพราะว่าไม่ได้รู้ว่าใครเนี่ยจะทำผิดกฎหมายบ้างแต่ว่าถ้าลองเข้ามาท้าทายกฎหมายเนี่ยท่านนายกบอกว่าเราไม่ไว้หน้าดำเนินการจับกุมในทุกเรื่องซึ่งในขณะนี้เนี่ยสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็ได้จัดซื้อรถเอ็กซเรย์เรียบร้อยแล้วค่ะ
0: ค่ะ
1: พร้อมที่จะปูพรมนะคะตัวอย่างที่กรณีที่จังหวัดระนองค่ะก็ได้มีการจับของเถื่อนได้มูลค่าถึงประมาณ200-300ล้านบาทเพราะฉะนั้นก็ เอาให้เดี๋ยวเราก็จะมาท้ากันดูนะคะว่ายาเสพติดกับของเถื่อนเนี่ยถ้ามาให้เห็นเนี่ยหรือว่ารู้ร่องรอยเนี่ยจับปรับแน่นอนค่ะล่าสุดเมื่อวันที่1สิงหาคมที่ผ่านมาจับได้ที่จังหวัดชุมพรเช่นกันนะคะแต่ว่าก็ไม่รู้ว่าเป็นเครือข่ายเดียวกันหรือเปล่านะคะแต่ว่าท่านนายกก็บอกว่าถ้าแหยบมาเนี่ยก็โดนจับเหมือนกันเออท่านนายกบอกว่าเคลียร์ไม่ได้นะไม่เคลียร์เด็ดขาดไม่พูดไม่คุยด้วยแล้วก็ขอให้ความมั่นใจกับประชาชนว่ารัฐบาลชุดนี้เนี่ยไม่มีการเคลียร์แน่นอนเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายทำหน้าที่แบบให้เห็นชัดเลยนะคะคือโปร่งใสว่างั้นแหละแล้วก็สามารถที่จะเดินหน้าต่อไปได้ในขณะที่เหตุปะทะเมื่อวานนี้นะคะเมื่อวันก่อนเนี่ยที่จังหวัดยะลาท่านนายกรัฐมนตรีนะคะก็ได้รับรายงานทุกอย่างเหมือนกันซึ่งเรื่องนี้เนี่ยก็มีหน่วยงานที่รับผิดชอบกำกับดูแลอยู่แล้วตามนโยบายข้อสั่งการดำเนินการอย่างเต็มที่แล้วก็มีการระงับเหตุมีการป้องปรามคนที่ทำผิดกฎหมายก็ต้องดำเนินการตามกฎหมายซึ่งจะต้องกลับมาก็จะต้องมาถามกันอีกรอบหนึ่งนะคะเพราะว่าอำนาจอยู่ที่นั่นหมดแล้วท่านก็มอบหมายไปแล้วส่วนสถานการณ์ในขณะนี้ได้มีการเลื่อนการพูดคุยที่ได้บอกว่ามีการเลื่อนพูดคุยกับกลุ่มผู้เห็นต่างจะทำให้สถานการณ์ในพื้นที่บานปลายหรือเปล่านั้นท่านนายกบอกว่าพูดคุยก็พูดคุยไปส่วนเรื่องของการปราบปรามก็ดำเนินการไปควบคู่กันไปไม่มีปัญหานะคะนอกจากนี้ท่านนายกรัฐมนตรียังกล่าวถึงเป้าหมายในการที่จะเดินทางไปเยือนสาธารณรัฐอินโดนีเซียซึ่งขณะนี้ท่านอยู่ที่นั่นด้วยนะคะระหว่างนี้แหละค่ะเมื่อวานนี้และวันนี้นะคะทุกเรื่องเนี่ยเป็นเรื่องของความสำคัญนะเรื่องเศรษฐกิจเรื่องความมั่นคงนะคะเดี๋ยวรายละเอียดเนี่ยเดี๋ยวคุณพลอยน่าจะอัปเดตอีกรอบหนึ่งนะคะ
2: ใช่ค่ะขณะที่ทางด้านของท่านนายกรัฐมนตรีนะคะเมื่อวานนี้ก็เดินทางเข้าร่วมพิธีต้อนรับอย่างเป็นทางการในโอกาสเดินทางเยือนสาธารณรัฐอินโดนีเซียอย่างเป็นทางการนะคะโดยมีนายบราโวนะคะซูบียันโตประธานาธิบดีของสาธารณรัฐอินโดนีเซียค่ะให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นแล้วก็สมเกียรตินะคะที่ทำเนียบประธานาธิบดีอินโดนีเซียที่กรุงจาการ์ตาสาธารณรัฐอินโดนีเซียค่ะก็มีการจัดพิธีต้อนรับอย่างเป็นทางการนะคะซึ่งการจัดพิธีต้อนรับอย่างเป็นทางการครั้งนี้เนี่ยก็สะท้อนถึงมิตรภาพอันแน่นแฟ้นของทั้งสองประเทศแสดงถึงความไว้วางใจนะคะแล้วก็ความสัมพันธ์อันยาวนานระหว่างไทยกับอินโดนีเซียแล้วก็เป็นการเยือนทางการของท่านนายกรัฐมนตรีนัดของท่านอนุทินเนี่ยในรอบ15ปีนะคะภายหลังเสร็จสิ้นพิธีค่ะท่านนายกรัฐมนตรีแล้วก็ทางด้านของประธานาธิบดีอินโดนีเซียนั้นมีการหารือกันเป็นกลุ่มเล็กนะคะต่อด้วยการไปหารือทวิภาคีแบบเต็มคณะก่อนจะร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีแลกเปลี่ยนเอกสารสำคัญจำนวน2ฉบับด้วยกันแล้วก็จะมีการแถลงข่าวร่วมของทั้ง2ประเทศด้วยซึ่งการเยือนครั้งนี้ค่ะคุณผู้ฟังคะไม่ใช่เพียงแค่เป็นการกระชับความสัมพันธ์ทางการทูตนะคะพี่กบแต่ว่าเป็นการลงนามความร่วมมือที่มุ่งเน้นแอคชั่นแพลนค่ะทั้งด้านของความมั่นคงนะคะการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติการส่งออกการค้าแล้วก็การลงทุนด้วยเพื่อที่จะสร้างผลประโยชน์สูงสุดแล้วก็จับต้องได้ให้กับคนไทยทุกคนไม่ใช่แค่ไปพูดคุยกันแต่ว่าเขากางแผนแอคชั่นแพลนว่าจะทำอะไรร่วมกันให้เห็นเป็นรูปธรรมนะคะนี่ก็เป็นการเยือนของท่านนายกรัฐมนตรีนะเห็นรูปภาพแล้วสมเกียรติจริงๆนะผู้ฟังติดตามดูข่าวแล้วก็ดูภาพได้ที่เพจสถานีวิทยุกระจายเสียงประเทศไทยคุณอนุนเขาก็จะอัปเดตให้เราได้ติดตามกันนะคะ
1: ค่ะมาติดตามอีกประเด็นหนึ่งนะคะเป็นเรื่องของข้อพิพาทกรณีที่นายทอมแอนดรูผู้เสนอรายงานพิเศษแห่งสหประชาชาติด้านสิทธิมนุษยชนนะคะที่ได้มีการแถลงข่าวเกี่ยวกับสถานการณ์ในกัมพูชาซึ่งทางด้านของนายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศก็ออกมาชี้แจงค่ะว่ารัฐบาลไทยเนี่ยไม่เห็นด้วยกับหลายประเด็นเลยนะพร้อมกับยืนยันว่ารายงานดังกล่าวเนี่ยเป็นเพียงความเห็นของผู้เสนอรายงานตามอนัตของคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติเท่านั้นยังไม่ใช่รายงานอย่างเป็นทางการของสหประชาชาติแล้วก็ยังต้องเข้าสู่กระบวนการพิจารณาของประเทศสมาชิกอีกด้วยค่ะท่านศรีหศักดิ์เองก็บอกว่าผู้เสนอรายงานเนี่ยไม่ได้ประสานหรือว่าเปิดโอกาสให้ฝ่ายไทยเนี่ยชี้แจงข้อเท็จจริงเลยก่อนที่จะมีการเผยแพร่ข้อมูลแล้วก็รายงานบางส่วนเนี่ยถูกนำไปใช้เพื่อประโยชน์ทางการเมืองด้วยซึ่งไม่สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของทั้งสองประเทศที่ตกลงหลีกเลี่ยงการโจมตีในเวทีระหว่างประเทศค่ะและสำหรับเนื้อหาที่กล่าวที่ถูกกล่าวถึงผู้พลัดถิ่นชาวกัมพูชาไทยเห็นว่าตัวเลขที่อ้างอิงเนี่ยสูงเกินไปและไม่สะท้อนข้อเท็จ จจริงด้วยขณะที่รายงานนั้นยังละเลยความสูญเสียของผู้ฝ่ายไทยที่เกิดจากเหตุปะทะด้วยไม่มีการรายงานเรื่องนี้เลยนะคะแล้วก็ข้อกล่าวหาเรื่องการผลักดันแรงงานกัมพูชากลับประเทศไทยยืนยันว่าไม่เคยดำเนินการลักษณะนี้พร้อมกันนี้ไทยจะเดินหน้าผลักดันประเด็นอาชญากรรมข้ามชาติแก๊งคอลเซ็นเตอร์และการค้ามนุษย์ในการประชุมมนคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติต่อไปค่ะพร้อมได้พร้อมกับเรียกร้องให้กัมพูชานั้นเร่งปราบปรามเครือข่ายอาชญากรรมนี้ด้วยนะคะอย่างจริงจังเสียทีค่ะ
2: ค่ะการเขียนรายงานแบบนี้เนี่ยโดยที่ไม่ถามเราสักคำเนาะไม่ให้เราเปิดโอกาสชี้แจงอย่างนี้ก็ไม่เป็นธรรมกับเราเหมือนกันนะคะมาดูเรื่องของการออมกันบ้างค่ะโดยพันธบัตรรัฐบาลคือก่อนหน้านี้เนี่ยคุณผู้ฟังจะได้ยินกระแสเขาบอกว่าเปิดแค่ประมาณ20
1: ดิฉันไม่
2: กว่านาทีหมด
1: ว
2: ัน
1: แรกวันที่1
2: ใช่
1: ว
2: ัน
1: ที่1
2: ไม่ทันเป็นการออม plus นะคะคือกรณีที่มีการตั้งข้อสังเกตในโซเชียลนะคะเกี่ยวกับพันธบัตรรัฐบาลออม plus ค่ะที่เปิดขายในรอบวันที่3ถึง5สิงหาคมตั้งแต่เมื่อวานนี้นะคะเป็นรอบ2แล้วนะซึ่งก็มีประชาชนบางส่วนเขากังวลบอกว่าอุ๊ยแบบนี้เนี่ยจะต้องไปแข่งขันไปกดกันจองอย่างรวดเร็วหรือเปล่าคือถ้าใครกดช้าเนี่ยจะไม่ได้รับสิทธิ์หรือเปล่านะถึงจะมีสิทธิ์ได้รับการจัดสรรนะคะหรือว่าอาจจะมีแบบว่าล็อกให้กับผู้ซื้อรายใหญ่ไหมนะคะเรื่องนี้ค่ะทางด้านของคุณรัชดาธนาดิเรกนะคะท่านโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ได้ออกมาชี้แจงนะถึงเรื่องของการจำหน่ายรอบวันที่3ถึง5สิงหาคมนะคะก็คือเป็นรอบ small lot first นะคะซึ่งต่างจากรอบที่แล้วนะรอบแรกเนี่ยคือใครมาก่อนกดได้ก่อนถูกต้องใครมากดก่อนได้ก่อนแต่ว่ารอบนี้ค่ะจะเป็นรอบที่ออกแบบมาเพื่อจัดสรรให้กับผู้ที่ลงทุนรายย่
1: อ
2: ยทุกคนอย่างเท่าเทียมกันนะไม่ใช่ว่าใครมือไวจะได้เปรียบนะคะก็คือกลไกการทำงานของระบบ Small Lot First เนี่ยนะคะคือระบบเนี่ยเขาจะรวบรวมยอดจองซื้อของทุกคนตลอดทั้งช่วงเวลาที่เปิดขายก็คือ3วัน3 4 5สิงหาคมนี้นะคะจากนั้นเขาจะทยอยจัดสรรให้ทีละรอบรอบละ 1,000 บาทต่อคนวนแบบนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าวงเงินจะหมดหรือว่าครบตามจำนวนที่แต่ละคนต้องการค่ะพี่กบพูดง่ายๆเลยก็คือว่าต่อให้พี่สมมติว่าพี่กบกดจองเป็นคนแรกนะหรือหนูจะเป็นคนสุดท้ายทุกคนจะถูกเข้ากระบวนการจัดสรรแบบเดียวกันหมดคือไม่มีผลว่าคุณกดก่อนกดช้าไม่มีผล
1: คือทุกคนว่าไง
2: ถูกต้องแบบเดียวกันหมดนะระบบจะให้สิทธิ์รายย่อยก่อนรายใหญ่นะคะแล้วก็แบ่งเป็นรอบเล็กๆเพื่อให้มั่นใจว่าคนที่จำนวนมากที่สุดเนี่ยจะได้รับส่วนแบ่งคือบางคนกังวลว่าอุ๊ยถ้าอย่างนั้นใครเงินหนาทุนหนาเนี่ยก็จะได
1: ้
2: ถูกอันนี้ไม่ต้องเป็นห่วงนะคะ
1: ให้ถึงคนเงินน้อย
2: อันนี้มั่นใจได้เลยว่าคนที่เป็นรายย่อยเนี่ยเขามุ่งเน้นจะให้รายย่อยก่อนนะคะแล้วก็นอกจากนี้นะคะระบบดังกล่าวเนี่ยออกแบบมาเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในอดีตซึ่งนักลงทุนรายใหญ่อย่างที่บอกนะใครที่เป็นนักลงทุนรายใหญ่มีความพร้อมเทคโนโลยีมีเม็ดเงินหนาเนี่ยนะคะก็จะมาจองซื้อพันธบัตรออมทรัพย์นะคะแต่ว่าหลักการ small lot first นี้เนี่ยจะพลิกกลับมาให้ความสำคัญกับรายย่อยเป็นอันดับแรกก่อนเลยค่ะไม่ว่าคุณจะกดจองเวลาช่วงไหนก็ตามนะคะยังไงคุณผู้ฟังที่สนใจก็สามารถที่จะจองซื้อพันธบัตรรัฐบาลออม plus ได
1: ้
2: ผ่าน Bond Connect platform ค่ะสำหรับผู้ที่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์อยู่แล้วนะคะท่านก็สามารถจองซื้อผ่านธนาคารพาณิชย์ได้เลยแล้วก็บริษัทหลักทรัพย์ที่เข้าร่วม24รายนะคะรวมไปถึงผ่านแอปพลิเคชันสตรีมมิ่งนะซึ่งในรอบนี้วงเงิน 2,000 ล้านบาทเนี่ยจะแบ่งเป็น2รุ่นอายุก็คือรุ่น1รุ่นอายุ3ปีดอกเบี้ยอยู่ที่ 1.80% ต่อปีค่ะ อีกรุ่นหนึ่งก็คือ10ปีนะออมกันยาวๆดอกเบี้ยสูงสุด 2.80% ต่อปีนะคะก็จะมีการจ่ายดอกเบี้ยทุกๆ3เดือนให้อันนี้ก็ถือว่าเป็นการฝึกการออมแล้วก็เปิดโอกาสให้คนที่เป็นรายย่อยบางคนทุนไม่หนาอยากออมเล็กๆน้อยๆหลักพันอะไรเงี้ยก็สามารถที่จะออมได้นะคะ
1: ออมไปเรื่อยๆนะคะจนกว่ามาตรการใหม่ๆจะออกมาก็ออมไปเรื่อยๆถ้าเริ่มออมตั้งแต่อายุ20กว่าตอนนี้นะคะอนาคตสูงวัยเนี่ยมันจะได้มีเงินใช้ด้วยนะคะดิฉันจะทานหรือเปล่าก็ไม่รู้เนาะ มาอีกสักเรื่องหนึ่งนะคะก่อนที่เราจะไปคุยกันเรื่องของ พิเศษนะคะของที่ระลึกพิเศษสำหรับวันนี
0: ้
1: เรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะซึ่งตอนนี้มีการยื่นทบทวนสิทธิ์แล้วกว่า4ล้านรายรัฐเองก็เร่งช่วยยืนยันตัวตนนะคะบอกว่าใครที่ยังไม่ยืนยันตัวตนเนี่ยไปยืนยันด้วยนะทบทวนสิทธิ์ไม่ปล่อยให้คนยากไร้เสียโอกาสค่ะเพราะว่ารัฐบาลนั้นให้ความสำคัญกับให้ความสำคัญกับเรื่องของการดูแลสำหรับผู้ยากไร้ให้ได้รับสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐอย่างทั่วถึงและก็เป็นธรรมค่ะก็เลยมีการทำงานร่วมกันนะคะของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็จะอำนวยความสะดวกทั้งเรื่องของการยืนยันตัวตนการยื่นทบทวนสิทธิ์แล้วก็การประชาสัมพันธ์เชิงรุกให้ประชาชนนั้นดำเนินการได้ทันตามกำหนดได้ค่ะ
0: ค่ะ
1: เดี๋ยวรายละเอียดเดี๋ยวไปติดตามคุณปูตีของร้องข่าวเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะมาสรุปอีกรอบหนึ่ง
0: ติดตามกันได้นะคะเอามาแล้วค่ะถึงกิจกรรมดีๆนำมาฝากให้คุณผู้ฟังได้ร่วมสนุกกันค่ะคืองี้รายการของสวทเนี่ยนะคะจะมีรายการหนึ่งชื่อว่ารู้รักภาษาไทยเป็นความร่วมมือระหว่างสำนักงานราชบัณฑิตยสภาแล้วก็ร่วมมือกับกรมประชาสัมพันธ์ค่ะซึ่งรายการรู้รักภาษาไทยเขาออกอากาศทุกวันนะคะช่วงข่าว 7:00 น.แล้วก็ข่าวพักเที่ยงแล้วก็คุณผู้ฟังที่เป็นแฟนตัวยงจะคุ้นชื่ออยู่แล้วแหละใครที่ชอบฟังนะคะวันนี้พิเศษหน่อยท่านฟังเนี่ยท่านก็จะได้รับของเขาเรียกว่าอะไร
1: ของ
0: รางวัลของสมนาคุณของที่แบบว่าร่วมกิจกรรมสนุกๆ นะคะโดยใครที่ฟังแล้วชอบตอนไหนท่านจำชื่อตอนไว้นะคะแล้วก็พิมพ์มาบอกในอินบ็อกซ์ของเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยคอมเมนต์ก็ได้นะเวลาเขาไลฟ์ขึ้นเพจหรือว่าอินบ็อกซ์นี่จะชัวร์นะท่านพิมพ์ชื่อตอนพิมพ์ชื่อที่อยู่ของท่านมาด้วยเราจะได้จัดส่งแก้วกาแฟน่ารักน่ารักแบบนี้มี2 สีนะพี่กบพี่กบถือสีดำพลอยถือสีขาว
1: นี่ค่ะ
0: แบบนี้เลยจะส่งตรงถึงหน้าบ้านท่านนะคะแค่ท่านฟังรายการรู้รักภาษาไทยท่านจำชื่อตอนไว้ว่าชื่อตอนอะไรที่ท่านชอบพิมพ์มาในอินบ็อกซ์ได้เลยนะคะที่เพจสถานีนะคะพิมพ์ชื่อที่อยู่ของท่านมาด้วยทีมงานก็จะได้ทราบว่าท่านเนี่ยอยากร่วมสนุกกับรายการรู้รักภาษาไทยเราก็จะมีของที่ระลึกแบบนี้มอบให้คนละ1ใบเป็นแก้วน้ำสแตนเลสสุดหรูเลยนะคะมีจำนวนจำกัดนะต้องบอกก่อนนะใครสนใจนะคะก็ติดตามฟังได้ย้ำว่ารายการรู้รักภาษาไทยนะคะออกอากาศ 7:00 น.แล้วก็ข่าวพักเที่ยงคือเสียงดิฉันเอง
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แล้วก็มีเสียงคุณอรุณาถด้วยเสาร์อาทิตย์นะคะติดตามได
1: ้
0: ก็อย่าลืมมาร่วมสนุกกันนะคะหรือว่าถ้าคุณผู้ฟังอยากฟังย้อนหลังก็ได้บอกโอ้ยบางทีไม่ได้ฟังข่าวเช้าไม่ได้ฟังข่าวเที่ยง
1: ฟังยังไง
0: ไปฟังย้อนหลังได้ที่ www.orst.go.th นะคะซึ่งเป็นเว็บไซต์ของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาคุณผู้ฟังไปเลือกฟังย้อนหลังว่าชอบตอนไหนคือที่รายการรู้รักภาษาไทยเขาจะเสนอเป็นวรรคคำวันนี้เสนอคำว่าก็จำไว
1: ้ค่ะ
0: ใครชอบ
1: ตัวอย่างได้ไหมทำเสียงคุณแหละเอาเสียงคุณเลย
0: จะเป็นเสียงพี่อู๋เป็นจิงเกิลรู้รักภาษาไทยวันนี้เสนอคำดิเสียงดิฉันก็จะขึ้นมาวันนี้เสนอคำว่าสมมติเสนอคำว่าข่าวยามเช้าคุณผู้ฟังก็จำหัวข้อไว้ว่าอ๋อชอบตอนข่าวยามเช้ามากเลยครับรายการรู้รักภาษาไทย
1: จำแค่ชื่อตอน
0: ง
1: ่ายมาก
0: แล้วท่านก็พิมพ์ชื่อที่อยู่ของท่านมานี่เลยเดี๋ยวทีมงานจะส่งแก้วน่ารัก
1: ไหม
0: แต่เลือกสีไม่ได้นะคะเราขอให้เป็น
1: จะส่งไป
0: ร่วมกิจกรรมเป็นกล่องจุ่ม
1: ใช่กล่องจุ่มเพราะเราก็ไม่สามารถที่จะเปิดได้นะมันอยู่ด้านใน
0: ถูกต้อง
1: เพราะฉะนั้นได้สีไหนก็มีคุณค่าทางใจหมดเลยเพราะว่าสีดำก็คลาสสิกสีขาวก็บริสุทธิ์สะอาดสดใสนะคะแต่ที่สำคัญใส่กาแฟได้เนี่ย
0: นี
1: ่ดิฉันก็ชงกาแฟมาตอนแรกว่าจะกะใส่ขอกินแต่ว่า
0: อันนี้ไว้โชว์ก่อนนะ
1: อย่านะอย่านะขอโชว์ก่อนนะคะ
0: เป็นแก้วกาแฟน่ารักน่ารักแบบนี้พรีเมียมเลยนะคะมีโลโก้ถูกต้อง
1: เก็บเย็นได
0: ้ได้เลย
1: มีโลโก้ Radio Thailand รู้รักภาษาไทย FM 92.5 MHz แล้วก็ที่สำคัญพกง่ายถึงง่าย
0: นี่
1: สะดวกสบาย
0: สวยด้วย
1: ไม่ใหญ่เธอท้ากำลังพอดีนะนี่ขายของเก่งนะเราเนี่ย
0: นะคะอย่าลืม ร่วมกิจกรรมรู้รักภาษาไทยเดี๋ยววันนี้จบรายการข่าวยามเช้าเนี่ยมีข่าวเช้าต่อฟังเลย 7:00 น.แล้วก็พิมพ์ได้เลยนะคะหรือถ้าใครติดนี่อย่างป้าวันดีบอกว่าป้าติดธุระช่วงเที่ยงคุณป้าค่ะฟังเช้าได้เดี๋ยวจบรายการข่าวยามเช้าจะมีข่าวพักหลัก
1: ค่ะ
0: 7:00 น.ก็ฟังรู้รักภาษาไทยแล้วก็พิมพ์มาได้นะก็มาร่วมสนุกกันได้ค
1: ่
0: ะ
1: แต่ว่าส่งเข้าไปในแชทข้อความนะคะของเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพจข่าวยามเช้าได้ไหม
0: เพจใครเอาเพจของสถานี
1: กว่านะ
0: จะได้รวบรวมได้ทีเดียวเดี๋ยวก็จัดกระจายบางคนตกหล่น
1: อ่
0: า
1: ่าย้ำกันนะคะใครที่ฟังจำชื่อตอนไว้แล้วก็มาพิมพ์นะคะในช่องของช่องอินบ็อกซ์นะคะช่องข้อความของเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยค่ะ
2: ค่ะเอาละค่ะช่วงนี้นะคะ 6:32 นาทีค่ะเดี๋ยวเราพักรายการกันสักครู่หนึ่งก่อนค่ะช่วงหน้ากลับมาติดตามตีคล้องร้องข่าวค่ะ
3: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
4: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
5: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
4: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
6: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
7: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
8: เธอวันหนึ่งเกษียณไปคิดบ้างไหมจะใช้ชีวิตยังไง
9: ยังเลยคิดว่าพอไม่ต้องทำงานก็คงสบาย
8: ระวังเหงานะถ้าไม่มีเพื่อนไม่มีสังคมวันๆจะเงียบมากเลยนะ
9: จริงด้วยแล้วควรทำยังไงดีล่ะ
8: เริ่มตั้งแต่ตอนนี้เลยหาเพื่อนใหม่เข้าชมรมทำอาหารหรือนัดกันทำกิจกรรมจิตอาสา
10: เพราะสังคมที่ดีเริ่มสร้างได้ตั้งแต่วันนี้เตรียมพร้อมสู่ชีวิตวัยเกษียณที่ไม่โดดเดี่ยว
11: ที่ลืมบ่อยๆ อย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี
12: ้ตีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์
13: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีคล้องร้องข่าวกับผมบุญมาศรีหมัดเช่นเคยครับข่าวแรกในวันนี้นั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรีเดินทางไปเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่และประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความรุนแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่จังหวัดนราธิวาสครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่3สิงหาคม2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีและคณะลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่และประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความรุนแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยมีพลเอกพนาแคล้วปลอดทุกข์ผู้บัญชาการทหารบกและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมลงพื้นที่ณหน่วยเฉพาะกิจทหารพรานที่45อำเภอรังแงะจังหวัดนราธิวาสครับ แล้วในโอกาสนี้พลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีได้เชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติภารกิจรวม60ชุดด้วยกันพร้อมทั้งร่วมพูดคุยให้กำลังใจจากกรณีเหตุการณ์เมื่อวันที่22กรกฎาคม2569ที่ผ่านมาซึ่งคนร้ายได้ลอบกราดยิงและขว้างระเบิดเข้าไปในจุดตรวจบูเกซามีจนเป็นเหตุให้เจ้าหน้าที่เสียชีวิต5นายและประชาชนได้รับบาดเจ็บ6รายด้วยกันโดยได้เชิญพระราชกระแสความห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมอบแก่เจ้าหน้าที่และประชาชนผู้ได้รับผลกระทบทุกคนให้ได้รับทราบทั้งทรงมีพระราชหฤทัยห่วงใยต่อความปลอดภัยและความเป็นอยู่ของประชาชนและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้พร้อมทั้งพระราชทานกำลังใจให้ทุกฝ่ายในการปฏิบัติหน้าที่ซึ่งทุกคนทุกภาคส่วนล้วนซาบซึ้งและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ครับพี่น้องสถานการณ์จังหวัดภาคใต้ทางด้านนายกรัฐมนตรีก็ได้ออกมากำชับทุกหน่วยงานแล้วครับบอกว่าคุมเข้มมาตรการรักษาความปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่อำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสหลังเกิดเหตุปะทะในพื้นที่ครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้กล่าวถึงสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ภายหลังเกิดเหตุปะทะระหว่างเจ้าหน้าที่กับกลุ่มค้ายาเสพติดในพื้นที่อำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสจนเป็นเหตุให้ตำรวจสถานีตำรวจภูธรตากใบเสียชีวิต2นายว่าขณะนี้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่ระหว่างการเร่งดำเนินการโดยพลเอกพนาแคล้วปลอดทุกผู้บัญชาการทหารบกพร้อมด้วยพลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและทีมงานได้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์พร้อมกำชับให้ฝ่ายปกครองประสานงานในการดูแลประชาชนรวมทั้งปราบปรามเรื่องยาเสพติดอย่างเต็มที่ครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นการเยือนสาธารณรัฐอินโดนีเซียของนายกรัฐมนตรีโดยนายกรัฐมนตรีนำคณะเยือนสาธารณรัฐอินโดนีเซียอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่3ถึง4สิงหาคม2569พร้อมผลักดันความร่วมมือไทยอินโดนีเซียพี่น้องที่รักทั้งหลายครับนายกรัฐมนตรีและคณะเดินทางถึงสาธารณรัฐอินโดนีเซียแล้วเมื่อวันที่3สิงหาคม2569ที่ผ่านมาและมีกำหนดหารือแบบเต็มคณะต่อยอดความสัมพันธ์หุ้นส่วนยุทธศาสตร์ไทยก่อนแถลงข่าวร่วมกันด้วยครับโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยนายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์พลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและนายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมคณะเดินทางเยือนสาธารณรัฐอินโดนีเซียอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่3ถึงวันที่4สิงหาคมนี้โดยมีพลเอกจามารีคานียาโกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงประสานงานและความมั่นคงในฐานะรัฐมนตรีเกียรติยศของอินโดนีเซียให้การต้อนรับและการเยือนในครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นการดำเนินนโยบายต่างประเทศเชิงรุกของรัฐบาลแล้วครับใช้ความสัมพันธ์ระดับผู้นำเป็นกลไกเปิดประตูทางเศรษฐ

การปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติการค้าการส่งออกและการลงทุนเพื่อสร้างประโยชน์สูงสุดและจับต้องได้ให้กับคนไทยทุกคนซึ่งนายกรัฐมนตรีพร้อมที่จะผลักดันความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์รอบด้านทั้งด้านความมั่นคงเศรษฐกิจและวัฒนธรรมนั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่เรื่องของไทยช่วยไทยพลัสโดยนายกรัฐมนตรีก็พร้อมพิจารณาขยายโครงการไทยช่วยไทยพลัสหากเกิดประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนพ่อแม่พี่น้องครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยภายหลังลงพื้นที่สำรวจตลาดสีย่านเมื่อวันที่2สิงหาคมที่ผ่านมาโดยได้รับฟังเสียงสะท้อนจากประชาชนที่ต้องการให้ขยายโครงการไทยช่วยไทยพลัสว่าหากเป็นมาตรการที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนรัฐบาลก็พร้อมพิจารณาแต่ต้องคำนึงถึงความเหมาะสมกับสถานการณ์และยืนยันอีกว่าทางรัฐบาลทำงานอย่างเต็มที่และมุ่งสร้างโอกาสให้ประชาชนยืนได้ด้วยตนเองหากมีความจำเป็นต้องกระตุ้นเศรษฐกิจพร้อมดำเนินมาตรการเป็นช่วงๆตามความเหมาะสมส่วนกระแสเรียกร้องให้เพิ่มวงเงินโครงการไทยช่วยไทยในระยะต่อไปนั้นนายกรัฐมนตรีก็ระบุว่านายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังจะเป็นผู้ให้รายละเอียดต่อไปเนื่องจากว่าได้มอบหมายให้กำกับดูแลงานด้านนี้นั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นเรื่องการยืนยันตัวตนและทบทวนสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐกันหน่อยว่ายังไงก็ต้องไปถามทางรัฐบาลแล้วครับโดยรัฐบาลเขาก็เร่งอำนวยความสะดวกการยืนยันตัวตนและทบทวนสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อให้ประชาชนได้รับสิทธิ์อย่างทั่วถึงครับพ่อแม่พี่น้องครับนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลให้ความสำคัญในการดูแลประชาชนผู้ยากไร้ให้ได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐอย่างทั่วถึงและเป็นธรรมจึงบูรณาการการทำงานของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและครับเพื่อเร่งอำนวยความสะดวกทั้งการยืนยันตัวตนการยื่นทบทวนสิทธิ์และการประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้ดำเนินการได้ทันตามกำหนดเวลาซึ่งผู้ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติทั้งสิ้น9,500,000คนแบ่งเป็นผู้ถือบัตรรายเดิม6,300,000คนซึ่งไม่ต้องยืนยันตัวตนเพิ่มเติมและผู้ถือบัตรรายใหม่3,100,000คนที่ต้องดำเนินการยืนยันตัวตนโดยข้อมูลจากกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยณวันที่2สิงหาคม2569มีผู้ถือบัตรรายใหม่ยืนยันตัวตนแล้วกว่า2,100,000คนหรือคิดเป็น 69% ครับคงเหลืออีกประมาณ 980,000 คนหรือ 31% ครับที่ยังไม่ได้ดำเนินการทางรัฐบาลจึงเร่งติดตามประชาสัมพันธ์และอำนวยความสะดวกอย่างต่อเนื่องและครับเพื่อไม่ให้ประชาชนเสียสิทธิ์ของตัวเองสำหรับผู้ที่ไม่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติทางรัฐบาลก็ได้เปิดให้ยื่นขอทบทวนสิทธิ์ภายในวันที่31สิงหาคมนี้นะครับซึ่งรัฐบาลได้เตรียมช่องทางให้บริการไว้อย่างครอบคลุมกันแล้วทั้งผ่านแอปพลิเคชันที่ชื่อว่าทางรัฐแอปพลิเคชันที่ชื่อว่าเป๋าตังเว็บไซต์ของโครงการธนาคารของรัฐทั้ง5แห่งและยังมีศูนย์ One Stop Service หรือ OSSณที่ว่าการอำเภอทั้ง878อำเภอทั่วประเทศไทยเพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้สูงอายุผู้พิการและกลุ่มเปราะบางที่ไม่สะดวกใช้บริการออนไลน์ขณะที่ทางศูนย์ OSS หรือ One Stop Service นี้โดยกรมการปกครองก็จะมีการรับคำร้องขอทบทวนสิทธิ์และนำส่งให้กับหน่วยงานตรวจสอบสิทธิ์ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่อำเภอหรือจังหวัดอย่างเช่นสำนักงานสรรพากรอำเภอสำนักงานที่ดินอำเภอสำนักงานขนส่งจังหวัดสำนักงานพาณิชย์จังหวัดรวมทั้งให้ผู้ใหญ่บ้านองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมขับเคลื่อนการบริการการบริหารเชิงรุกในทุกหมู่บ้านและชุมชนนั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นเกี่ยวข้องกับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกันต่อตอนนี้ทางกระทรวงการคลังโดยโฆษกกระทรวงการคลังได้ออกมาเปิดเผยว่ามีผู้ยื่นอุทธรณ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วทั้งสิ้น 4.83 ล้านรายส่วนใหญ่เป็นปัญหาการถือครองรถยนต์ครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายนายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังหรือตัวย่อสสค.ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังได้เปิดเผยว่าตั้งแต่วันที่17กรกฎาคมจนถึงปัจจุบันนี้ก็พบว่า

ประชาชนที่ไม่ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติให้ความสนใจและก็ยื่นเรื่องอุทธรณ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วจำนวนทั้งสิ้น 4.83 ล้านรายส่วนใหญ่เป็นเรื่องข้อจำกัดเกี่ยวกับการถือครองยานพาหนะหรือรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ซึ่งมีสัดส่วนสูงถึงร้อยละ42ของจำนวนผู้ที่ยื่นอุทธรณ์ทั้งหมดซึ่งในปัจจุบันนั้นทางรัฐบาลก็มีการปรับปรุงเกณฑ์แล้วคือไม่นับรวมรถยนต์อายุเกิน20ปีและรถจักรยานยนต์อายุเกิน15ปีเป็นเกณฑ์ตัดสิทธิ์นะครับรองลงมาเป็นเรื่องอื่นๆตามลำดับกันไปและในขณะนี้ผู้ที่เข้ามายื่นอุทธรณ์ในแต่ละวันเริ่มลดลงอย่างเห็นได้ชัดแล้วครับเนื่องจากว่าประชาชนส่วนใหญ่ได้ดำเนินการยื่นเรื่องไปแล้วในช่วงแรกแต่ว่ากระทรวงการคลังยังคงเปิดระบบให้ยื่นเรื่องอุทธรณ์ได้จนถึงวันที่31สิงหาคม2569ครับแล้วทางกระทรวงการคลังจึงขอให้ผู้ที่ยื่นอุทธรณ์แล้วเร่งดำเนินการติดต่อหน่วยงานตรวจสอบคุณสมบัติที่เกี่ยวข้องเพื่อส่งเอกสารเพิ่มเติมให้มันแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนดกันด้วยเพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถเร่งพิจารณาและประกาศผลการอุทธรณ์ได้อย่างรวดเร็วกันต่อไปเพื่อให้ผู้ที่ผ่านเกณฑ์ในรอบอุทธรณ์จะสามารถเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569เป็นต้นไปนั่นเองครับพี่น้องช่วงนี้ไปกันที่ประเด็นเรื่องการบริหารจัดการน้ำให้พร้อมรับมือฝนในช่วงเดือนสิงหาคมนี้เอาถ้าเรื่องบริหารจัดการน้ำก็ต้องไปถามกรมชลประทานกระทรวงไหนล่ะกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ไงล่ะครับพี่น้องพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่3สิงหาคม2569นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้เปิดเผยว่าได้มีการกำชับให้กรมชลประทานไปติดตามสถานการณ์น้ำและสภาพอากาศอย่างใกล้ชิดพร้อมบริหารจัดการน้ำเชิงรุกให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในแต่ละพื้นที่เพื่อรองรับปริมาณฝนที่อาจเพิ่มขึ้นในช่วงเดือนสิงหาคมนี้เนื่องจากฝนยังมีแนวโน้มตกอย่างต่อเนื่องในหลายพื้นที่ของประเทศไทยจึงให้เน้นการป้องกันและลดผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนพื้นที่เกษตรและพื้นที่เศรษฐกิจกันด้วยควบคู่ไปกับการเก็บกักน้ำต้นทุนไว้ใช้ในช่วงหน้าแล้งโดยเฉพาะเตรียมพร้อมด้านบุคลากรเครื่องจักรเครื่องมือและระบบชลประทานให้สามารถรองรับสถานการณ์อย่างมีประสิทธิภาพแม่นยำและสอดคล้องกับข้อมูลพยากรณ์อากาศที่มีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องนั่นเองครับพี่น้องไปกันที่ประเด็นเรื่องการช่วยเหลือช้างสีดอทองม้วนและลูกช้างพลัดหลงเรื่องเหล่านี้ต้องไปถามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแหละครับโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้กำชับกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชบอกว่าให้ช่วยเหลือช้างสีดอทองม้วนและลูกช้างพลัดหลงที่จังหวัดกาญจนบุรีอย่างเต็มที่กันไปเลยครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่3สิงหาคม2569นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพร้อมด้วยนายอัธพลเจริญชันสาอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชได้ลงพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีติดตามความคืบหน้าการช่วยเหลือช้างป่าสีดอทองม้วนและลูกช้างป่าพลัดหลงณอุทยานแห่งชาติไซโยกพร้อมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่และทีมสัตวแพทย์ที่ปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องกันเลยครับและก็ได้กำชับให้กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชยกระดับศักยภาพทีมสัตวแพทย์ทั้งในด้านเครื่องมืออุปกรณ์และเวชภัณฑ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการช่วยเหลือและรักษาสัตว์ป่าสิ่งสำคัญคือขอขอบคุณทีมสัตวแพทย์เจ้าหน้าที่กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายแล้วครับที่ได้ทุ่มเทปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถแม้ว่าจะเป็นภารกิจที่ยากและมีความเสี่ยงสูงก็ตามโดยทางกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจะสนับสนุนการปฏิบัติงานอย่างเต็มที่แล้วครับเพื่อให้ช้างทั้งสองมีโอกาสรอดชีวิตและก็ได้รับการดูแลที่ดีที่สุดรวมทั้งให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการรักษาช้างตามหลักวิชาการอย่างเคร่งครัดกันด้วยและพร้อมทั้งให้ติดตามอาการอย่างใกล้ชิดควบคู่ไปกับการสื่อสารข้อมูลที่ถูกต้องให้กับพี่น้องประชาชนอย่างต่อเนื่องนั่นเองครับ
และไปกันที่ประเด็นเกี่ยวข้องกับกระทรวง DE ภาษาอังกฤษย่ออย่างนี้ชื่อเต็มๆคือกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE นี่ครับโดยทางรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง DE ได้ออกมาย้ำว่าให้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE ร่วมกับไตรสณีไทยผลักดันเครือข่าย 50,000 จุดเพื่อเชื่อมเศรษฐกิจดิจิทัลครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายนางสาวแนนบุญธิดาสมชัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือตัวย่อภาษาอังกฤษที่เรียกว่ากระทรวง DE นั่นแหละครับได้มีการกล่าวมอบนโยบายการขับเคลื่อนประเทศสู่ประเทศแห่งโอกาสและงาน Possible Next เปิดก้าวต่อไปของไปรษณีย์ไทยในโอกาสก้าวสู่ปีที่144ว่าประเทศไทยนั้นกำลังก้าวสู่เศรษฐกิจยุคใหม่ที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลข้อมูลและแพลตฟอร์มส่งผลให้การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศไทยต้องสามารถเชื่อมโยงประชาชนภาคธุรกิจและภาครัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยและผลักดันประเทศไทยไปสู่การเป็นประเทศแห่งโอกาสย้ำอีกทีประเทศแห่งโอกาสครับที่ประชาชนทุกคนนั้นสามารถเข้าถึงบริการและโอกาสทางเศรษฐกิจได้อย่างเท่าเทียมกันโดยทิศทางการดำเนินงานและก้าวต่อไปขององค์กรหลังจากนี้จะมุ่งเน้นการขยายขอบเขตการให้บริการที่มากกว่าการรับส่งพัสดุแบบเดิมๆครอบคลุมถึงระบบบริการเอกสารดิจิทัลสำหรับภาครัฐการพัฒนาแพลตฟอร์ม Postmart เปิดช่องทางขายสินค้าออนไลน์ให้กับผู้ประกอบการรายย่อยกันด้วยและการเชื่อมโยงระบบขนส่งเพื่อรองรับการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจในพื้นที่พร้อมเตรียมขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลโดยเฉพาะอย่างยิ่งการช่วยเหลือผู้ประกอบการ SME และชุมชนเนื่องจากว่าไปรษณีย์ไทยนั้นมีจุดแข็งที่สำคัญนั่นก็คือเครือข่ายที่ครอบคลุมและเข้าถึงประชาชนในทุกพื้นที่ทั่วประเทศไทยด้วยจุดบริการของบริษัทไปรษณีย์ไทยที่มีกว่า 50,000 จุดทั่วประเทศเลยทีเดียวครับพี่น้องเพื่อสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจที่เท่าเทียมนั่นเองครับพี่น้องและไปที่ประเด็นเรื่องของการเปิดรับขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการอุปกรณ์โซล่ารูฟท็อปทั่วประเทศครับโดยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้แถลงเปิดรับขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการอุปกรณ์โซล่ารูฟท็อปทั่วประเทศไทยเพื่อมุ่งช่วยประชาชนลดค่าไฟตั้งเป้าว่ามี 500,000 ครัวเรือนด้วยกันครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายครับเมื่อวันที่3สิงหาคม2569นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เป็นประธานการแถลงข่าวเปิดรับขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการติดตั้งโซล่ารูฟท็อปและการขึ้นทะเบียนอุปกรณ์มาตรฐานณ MEA สปาร์คพิพิธภัณฑ์การไฟฟ้าไทยโดยได้เปิดเผยว่าการไฟฟ้านครหลวงหรือตัวย่อกฟน.และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือตัวย่อกฟผ.ได้ขานรับนโยบายของนายกรัฐมนตรีที่มุ่งเน้นการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดโดยการติดตั้งแผงโซล่ารูฟท็อปบนอาคารบ้านเรือนเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายของพี่น้องประชาชนซึ่งได้มีการเตรียมความพร้อมในการเปิดรับสมัครผู้ประกอบการและอุปกรณ์ไม่ว่าจะเป็นแผงโซล่าและอินเวอร์เตอร์ที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน IEC และมาตรฐานมอกซึ่งเปิดลงทะเบียนตั้งแต่วันนี้แหละครับไปจนถึงวันที่30กันยายน2569ซึ่งทางรัฐบาลก็อยู่ระหว่างการพิจารณามาตรการช่วยเหลือประชาชนเพื่อลดต้นทุนค่าติดตั้งตามพระราชกำหนดกู้เงินเพื่อแก้ไขวิกฤตและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานพุทธศักราช2569แล้วตั้งเป้าหมายเบื้องต้นนะครับไว้ว่าจะต้องอยู่ที่ 500,000 ครัวเรือนท่านใดสนใจก็สอบถามรายละเอียดได้ที่การไฟฟ้านครหลวงแหละครับนอกจากนี้สามารถสอบถามได้ที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคทุกสาขาทั่วประเทศเลยแหละครับหรือจะโทรศัพท์สายด่วนที่หมายเลข1130และ1129นั่นเองครับพี่น้องพ่อแม่พี่น้องครับส่งท้ายตีคล้องร้องข่าวในวันนี้ยังไงก็ตามแต่ก็ต้องบอกกับพี่น้องประชาชนบอกว่า
ให้เตรียมตัวให้พร้อมกับการเป็นเจ้าภาพของประเทศไทยเรากันนะครับซึ่งในช่วงระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ที่จะถึงนี้ประเทศไทยเราเตรียมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF และกลุ่มธนาคารโลกปี2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครครับอย่างไรก็ตามขอเชิญชวนพี่น้องชาวไทยทุกคนทุกท่านเตรียมพร้อมร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกไปด้วยกันครับพี่น้องและสำหรับวันนี้ตีคลองร้องข่าวหมดเวลาลงอีกแล้วครับผมบุญมาศรีหมาดสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับ

0: ช่วงสุดท้ายจริงๆแล้วนะคะสำหรับข่าวยามเช้านะคะวันนี้คุณปูมายาวหน่อยนะคะติดตามกันตีคองร้องข่าวค่
1: ะ
0: ขอบคุณคุณผู้ฟังที่ร่วมกันแสดงความคิดเห็นนะคะขอบคุณทุกท่านเห็นคอมเมนต์รันเร็วมากหลายท่านเลยน้องชตีพี่ประคองคุณจำลองคุณสมยศนะคะโอ้โหมีเยอะแยะคุณพงษ์นเรศเยอะแยะมากมายก็ขอบคุณมากนะคะแล้วก็อย่าลืมร่วมสนุกกันอย่าลืมติดตามข่าวภาคหลักนะคะ7โมงเช้ากับเที่ยงกับรู้รักภาษาไทยและอย่าลืมส่งชื่อที่อยู่ท่านมาด้วยนะคะ
1: จำชื่อตอนให้แม่นนะแล้วก็ไปพิมพ์อินบ็อกซ์เข้าไปนะคะในเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยค่ะ
0: ค่ะวันนี้หมดเวลาลงแล้วค่ะดิฉันพิริยาพรวงอุบลค่ะ
1: ค่ะกบสุกัญญาสว่างสารติสกุลค่ะพร้อมกับคุณสุวิทย์สมนัสและสายชนีสั่งพร้อมทีมงานนิวมีเดียด้วยค่ะลาทุกท่านไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะเธอแฟนฝรั่งที่ฉันคุยเขากำลังจะส่งแหวนเพชรมาให้จากฝรั่งเศสแหละ
2: อะไรนะคนไหนเคยเจอตัวจริงหรือยัง
0: ยังคุยกัน2เดือนแต่เขาบอกรักฉันทุกวันเลยนะ
2: ระวังหน่อยเดี๋ยวก็ทักมาบอกว่าของติดศุลกากรให้โอนเงินค่าภาษีไปให้โดนกันมาเยอะแล้วนะ
0: อุ๊ยล่าสุดเพิ่งส่งลิงก์มาให้โอนเงินจริงๆด้วย
2: อย่าให้อารมณ์รักบังตาอย่าโอนเงินให้คนในโลกออนไลน์ที่ไม่เคยเจอตัวจริง

0: ตามรับฟังข่าวยามเช้าได้ทุกวัน
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา7 นาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญานักกีฬาขี่ม้าทีมชาติไทยทรงมีผลการทดสอบสมรรถภาพทางกายอยู่ในระดับดีเยี่ยมก่อนไปแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ฝ่ายความมั่นคงคุมเข้มมาตรการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างเข้มงวดหลังเกิดเหตุความไม่สงบ
1: ผู้นำไทยและอินโดนีเซียร่วมเป็นสักขีพยานการแลกเปลี่ยนเอกสารความร่วมมือ2ฉบับมุ่งเน้นความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์และด้านการศึกษากระทรวงการต่างประเทศอิหร่านระบุยังไม่มีการเจรจาสันติภาพระหว่างอิหร่านกับสหรัฐเกิดขึ้นในเวลานี้ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: เมื่อวานนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีไปเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่และประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความรุนแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่จังหวัดนราธิวาสเมื่อวานนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีและคณะลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่และประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความรุนแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ณหน่วยเฉพาะกิจทหารพรานที่45